0: การทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
0: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
2: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
3: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
0: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
4: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
5: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
4: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
6: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
4: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
7: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
8: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี้
7: รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
8: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
9: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
10: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
11: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
12: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
13: บัดสีที่สุดทุบปากมันไปเลยออกไป
11: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
14: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
15: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
16: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขา
11: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBSชมสดกฎหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: ตอนนี้ประเด็นน้ำท่วมก็ยังต้องตามต่อแต่ว่าประเด็นการเมืองที่แบบร้อนแรงมันกลับเข้ามาอยู่ในกระแสความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ในสภาก็มีเรื่องราวให้ได้เดือดกันเรื่องของการตั้งประเด็นกล่าวหาว่าสมาชิกครอบครัวของผู้แทนบางท่านมีส่วนเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวหลายสิบล้านถกเถียงกันแบบแรงมากเมื่อวานนี้นะ
0: ใช่ค่ะถึงขั้นออกจากห้องประชุมเลยนะ
1: เชิญออกเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เชิญออกจากห้องประชุมเลยนะครับภาพแบบนี้เนี่ยคอการเมืองรุ่นเก่าคุ้นเคยกันดีประเภทเชิญออกอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณจะถอนหรือไม่ถอนผมไม่ถอนไม่ถอนกันเชิญออกอะไรอย่างเงี้ยรุ่นก่อนนี่คุ้นเคยกันดีตอนนี้มาปรากฏให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะว่าเป็นควันหลงมันก็หลงกันมาข้ามหลายสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมกรณีคดีหัวเลือกสว.ครับก่อนหน้านี้มีเสียงวิจารณ์พุ่งตรงไปยังกกต.เยอะมากแล้วกระทั่งที่ว่ากกต.ที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยกกต.สิทธิโชตนะครับกกต.สิทธิโชตอินทราวิเศษก่อนหน้านี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาอะเสียงข้างน้อยเขามีมุมมองแตกต่างกันในเรื่องนี้อย่างไรเขาก็อธิบายชัดมองไปก็ออกมาแฉออกมาอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งไปร่วมกันยื่นเอาผิดจริยธรรมร้ายแรง

0: ต่อกกต.สิทธิโชติครับพี่ประจักษ์นี่เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาใหม่กกต.เองบอกว่าโดนกฐินรวมจากภาคประชาชนภาคการเมืองก็เยอะแล้วสว.เองก็เอากับเขาด้วยนะฮะ
1: เป็นการเปิดเกมรุกคาดเข้าใส่กกต.เสียงข้างน้อยท่ามกลางความรู้สึกสับสนของผู้คนโดยทั่วไปที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแจกแจงออกมาชี้แจงในประเด็นที่ผู้คนเนี่ยสงสัยและไม่ได้รับการเปิดเผยตัวของประธานกกต.คุณณรงค์ก็ไม่เคยพูดในอีกมุมหนึ่งเลยแต่พอคุณสิทธิโชติออกมาพูดออกมาแจกแจงแล้วกลายเป็นเสียงที่มันดังกว่ากกต.เสียงข้างมากสุดท้ายกลายเป็นว่ามีการปฏิบัติการรุกคาดตัวของกกต.เสียงข้างน้อยครับนี่มันมาถึงจุดที่หลายต่อหลายคนน้องต้องจับตาดูนะครับว่าการเมืองในบ้านเรากำลังจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ณปัจจุบันหลายคนก็มั่นใจนะครับว่าอาจจะได้เห็นการออกมาแสดงพลังออกมาปกป้องออกมาเซฟกกต.เสียงข้างน้อยอยู่บนโลกโซเชียลก็คงจะมีความเป็นไปได้ครับเรื่องนี้ใหญ่แน่นอนครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับกรณีนี้ครับเกิดขึ้นเพราะตอนแรกมันเริ่มมาจากข่าวลือก่อน
2: ค
0: ่ะลือกันไปลือกันมาปรากฏจริงนะครับสว.ไปยื่นปปช.นะครับให้พิจารณาลงโทษดำเนินการนะฮะมีการตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมต่อกกต.สิทธิโชติซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.เขาเอาประเด็นแบบไหนไปยื่นตรวจสอบ
2: เหมือนเปิดข้อมูลลับหัวสว.
0: เอาข้อมูลลับ
2: เพราะว่าถ้าจำได้ตอนนั้นที่ออกมาแถลงข่าวอ่ะ
0: ครับ
2: พูดเยอะมากค่ะประมาณเกือบชั่วโมงนึงเนี่ยพูดกับผู้สื่อข่าว
0: พูดเยอะมาก
2: ไม่ถูกพูดถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการหัวสว.เนี่ยค่ะว่ามันมีขั้นตอนมีอะไรมีใครไปไหนยังไงเส้นเงินยังไง
0: ใช
2: ่เยอะทีเดียว
0: คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นน่ะคุณสิทธิโชติพูดถึงขั้นที่ว่าไอ้เรื่องเส้นเงินที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเรื่องเส้นเงินมันเริ่มมาจาก DSI ดำเนินการเรื่องเส้นเงินแล้วไปยังไงต่อทำไมไม่นำเข้าที่ประชุมบอร์ดของกกต.ชุดใหญ่เหตุผลสุดท้ายมาขมวดที่ตอนนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าอ๋อมันต้องให้ทันตามกรอบเวลาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้ทัวร์ก็ลงคุณสิทธิโชติก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นกกต.เสียงข้างน้อยเวลากกต.ชุดใหญ่แถลงเนี่ยตอนนั้นก็นั่งแถลงกัน2คนภาพเนี่ยฮะอันนี้คือบอร์ดแถลงนะครับประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์กับรองเลขาธิการกกต.นะจากสำนักงานกกต.มานั่งแถลงร่วมกันก็ไม่ได้มีกกต.เสียงข้างน้อยมาพูดด้วยนะครับแล้วการแถลงนี้ก็นานเหมือนกันคือถ้าคุณสิทธิโชติพูดนานวงนี้ก็นานเหมือนกันถ้าจะมองว่าคุณสิทธิโชติพูดในนามกกต.เสียงข้างน้อยนะกกต.ชุดใหญ่ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการก็เอาเรื่องอยู่สุดท้ายแล้วก็มีรายงานว่าสว.จำนวนหนึ่งนะครับไปลงชื่อร่วมกันเพื่อที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขอให้ไต่สวนคุณสิทธิโชติเลยฮะ
2: ใช่ค่ะที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาวินิจฉัยลงมติและเหตุผลในสำนวนคดีหัวสว.ว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นะคะโดยอ้างว่านายสิทธิโชคเนี่ยดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและอยู่ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระปี2561แล้วก็อ้างถึงรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา234วรรคหนึ่งกำหนดว่าหากปปช.มีมติว่าพฤติกรรมดังกล่าวให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาวินิจฉัย
0: ครับทีนี้ในหนังสือคำร้องเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับการประชุมบอร์ดกกต.เมื่อวันที่14กันยายนคุณผู้ชมก็มีการพิจารณาสำนวนคดีหัวนะครับมีคนถูกร้องเรียนเยอะมีข้อกล่าวหาหลายกลุ่มแล้วผลการประชุมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากนะฮะ14กันยาก็คือวันที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพที่เขาออกมาแถลงข่าวกันแล้วพอพ้น14กันยาวันรุ่งขึ้นวันอังคารที่15กันยากกต.สิทธิโชติเขาก็ออกมาแถลงออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบ้างไง
2: ค่ะ
0: ว่าเขาเป็นเสียงข้างน้อยนะครับเขามีมุมมองอย่างไรเสียงข้างน้อยมองอย่างไรมีคำถามที่หลายคนยังไม่สิ้นสงสัยเนี่ยเขาก็มีคำตอบจากมุมมองของเขาอย่างไรก็ออกมาพูดคุณสิทธิโชติเขาเปิดเผยคะแนนเสียงในแต่ละกลุ่มนะครับคะแนนการลงมติทั้งเป็นรายกลุ่มรายกรณีแล้วยังได้ร่วมเสวนาคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ โดยราชบัณฑิตยสภาที่ศูนย์

0: ราชการอันนี้เกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆเหมือนก
1: ัน
0: นะฮะ
1: ก็เลยขอให้พิจารณาเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับอ้างอิงถึงพฤติการที่ขอให้ไต่สวนและระบุถึงมูลเหตุที่ควรตรวจสอบนะคะทั้งนี้เนี่ยแหล่งข่าวจากสว.เองก็เปิดเผยนะคะว่าได้ส่งเรื่องเนี่ยไปยังปปช.แล้วหลังสว.เนี่ยเข้าชื่อตามขั้นตอน
0: ครับคุณอัชราคุณผู้ชมคำถามคือแล้วมันผิดตรงไหนสิ่งที่กกต.สิทธิโชติทำมันผิดตรงไหนนี่คือคำถามคำตอบในมุมของผู้ร้องเขามองแบบนี้ครับในคำร้องเรื่องนี้เนี่ยเขาอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับให้ปปช.พิจารณาวินิจฉัยพฤติการของกกต.สิทธิโชติว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดการทำหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือเปล่าข้อไหนข้อ14ครับข้อ14คือข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างถึงนะฮะกำหนดให้รักษาความลับในการประชุมการพิจารณาการวินิจฉัยและเคารพต่อมติของที่ประชุมฝ่ายเสียงข้างมากรวมถึงเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดนี่คือข้อ14นะครับส่วนข้อ13ครับย้อนไปกำหนดเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติแบบข้อนี้คลาสสิกก็คือ13 14ถ้าจะตีความเป็นข้อ14เนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าคุณสิทธิโชติเอาเนื้อหาในที่ประชุมมาเปิดเผยละเอียดไปอย่างนี้เหรอหรือเป็นเท็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตัวข้อกำหนดที่ยกมาไม่ได้พูดถึงเป็นเท็จนะพูดถึงการรักษาความลับในที่ประชุม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการสัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชติในวันอังคารที่15กันยาเนี่ยคำร้องยังกล่าวถึงกรณีที่คุณสิทธิโชติไปร่วมเสวนานะครับซึ่งมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในเวทีนี้คุณสิทธิโชติในฐานะกกต.เสียงข้างน้อยครับก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการข้อสังเกตการพิจารณาคดีหัวสว.ราชบัณฑิตยสภาซึ่งเป็นเจ้าของเวทีนะเขาจัดเวทีนี้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความเข้าใจต่อวาระที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเขาก็ไปกล่าวอ้างถึงข้อกำหนดรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1ที่คุณอัชราได้อธิบายไปเมื่อสักครู
1: ่
0: กำหนดให้ปปช.มีหน้าที่และอำนาจไต่สวนกรณีผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนมาตราที่235กำหนดว่าถ้าปปช.มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้วเห็นว่ามีมูลในการฝ่าฝืนเนี่ยให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยเลยมันจะกลายเป็นหนามยอกอกคุณสิทธิโชติสืบไปตามนี
1: ้
0: ต้องคอยมาชี้แจงอีกเสียงข้างน้อยมี2เนา
1: ะ
0: ในกรณีที่คุณสิทธิโชติได้อธิบายไปนะครับทีนี้มันก็จะมี2กระแสแล้วคุณผู้ชมกระแสหนึ่งคือตีความกันตามกฎหมายสิ่งที่คุณสิทธิโชติทำในฐานะกรรมการในองค์กรอิสระมันผิดจริงหรือเปล่ามันถือว่าเอาความลับมาเปิดเผยในที่แจ้งแล้วก็เป็นการไม่ทำตามมาตรฐานทางจริยธรรมจริงหรือเปล่ากับกระแสที่2คือกระแสในสื่อสังคมออนไลน์คือก่อนหน้านี้กระแสในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะรุมกันปาหินใส่กกต.
1: ค่ะ
0: น่วม
1: ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีพรรคประชาชนไปยื่น
0: ครับ
1: ปปช.เอาผิดกกต.157อีกอ๋อ
0: ใช่
1: 7คนใช่ครับตอนนี้ก็โดนสื่อโซเชียลก็ถล่มหนักเหมือนกันนะ
0: พรรคประชาชนเขายื่นเหมา
1: ใช่
0: เขาบอกเขาไม่รู้นี่ใครอะไรยังไงเพราะตอนกกต.แถลงยังเป็นทางการเขาไม่ได้แยกนะครับคุณสิทธิโชติมาพูดทีหลังส่วนคุณสิทธิโชติเองก็โดนเหมือนกันกระแสในออนไลน์ก็เลยมีแนวโน้มที่จะเซฟกกต.แต่เซฟกกต.นี่คือเซฟกกต.สิทธิโชติเซฟกกต.เสียงข้างน้อยพี่ประจักษ์ครับตอนนี้ไม่รู้นะกกต.นี่กำลังอยู่ในช่วงแบ่งแยกและปกครองหรือเปล่ากำลังหันแล้วฝั่งหนึ่งเสียงข้างมากฝั่งหนึ่งเสียงข้างน้อยนะ
2: ครับจริงๆแล้วกกต.ก็อยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เผชิญกับพวกวิกฤตศรัทธา
0: ครับ
2: เรื่องราวที่ทางกกต.มีมติออกมากรณีของคดีหัวสวเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่ข้อคำถามข้อข้องใจแต่ถ้าไปดูจากเจตนารมณ์ของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษ1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยท่านต้องการออกมาสื่อสารว่ากกต.เนี่ยไม่ได้มีมติเอกฉันท์ไม่ได้มีมติเห็นสมควรตามที่คุณรงค์ออกมาแถลงทั้งหมดยังมีกกต.ที่มีความเห็นต่างเป็นการส่งเสียงเพื่อที่ให้คนด้วยทั่วไปได้รับรู้รับทราบว่าในกกต.นั้นก็มีความเห็นต่างมีการพิจารณาถึงเหตุและผลเช่นเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายการออกมาของคุณสิทธิโชติมันกลายเป็นประเด็นที่ทางสว.บางส่วนเนี่ยจะนำไปใช้ย้อนกลับในการที่ทิ่มแทงไปยังตัวของคุณสิทธิโชติครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างที่คุณรชัยตั้งไว้ว่ามันมีอยู่2กรณีที่เป็นประเด็นคำถามสำคัญณขณะนี้นะครับ เอาเริ่มต้นก็แล้วกันครับสำหรับกรณีของกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิริโชติอินทราวิเศษคือนี่เป็นสิ่งที่ออกมาสะท้อนให้เห็นนะครับถึงจุดยืนความตระหนักของทางกกต.เสียงข้างน้อยที่ต้องการที่จะสื่อสารไปยังประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าการมองมาที่ยังกกต.นั้นไม่ได้หมายความว่ากกต.ทั้งหมดจะมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดแต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างมุมมองของกกต.อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2คนที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับประเด็นการออกมาขยับหลังจากที่กกต.โดยคุณณรงค์ตัดวาลินประธานกกต.เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับเลขารองเลขาธิการกกต.นะครับอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น14กันยายนการออกโรงมาของคุณสิทธิโชตินะครับนำไปสู่ประเด็นที่ประชาชนโดยทั่วไปเริ่มที่จะรับรู้รับทราบข้อมูลในอีกด้านหนึ่งจากกกต.เสียงข้างน้อยครับที่น่าสนใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องประเด็นมติ 4-3 ที่จะไม่รับเส้นเงินของทาง DSI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบครับกรณีเส้นเงินที่มันเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มรายชื่อบุคคลนะครับที่ถูกกล่าวหาโดยคณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26นอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่คุณสิทธิโชตินั้นตั้งเป็นประเด็นที่น่าสนใจบอกว่ามันกระจายอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของพรรคการเมืองพรรคเดียวครับมีหนำซ้ำสิ่งที่ท่านเสนอแนะออกมาก็คือพื้นฐานต้องการให้มีการประกอบร่างเป็นตัวช้างครบถ้วนเสียก่อนไม่ใช่ไปแยกส่วนคำแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้างครับนี่คือสิ่งที่หลายคนจำก็ได้ครับสำหรับสิ่งที่คุณสิทธิโชตินั้นออกมาพูดเมื่อวันที่15กันยายนข้อมูลที่ออกมามันทำให้กระแสเสียงของกกต.เสียงข้างน้อยกลายเป็นเสียงที่มันดังกว่ากกต.เสียงข้างมากนับตั้งแต่นั้นนะครับซึ่งแน่นอนผลที่พวงที่ตามมานะครับก็คือเรื่องกรณีของหัวสวมันกลายเป็นกรณีศึกษามันกลายเป็นกรณีที่หลายภาคส่วนหลายองค์กรหยิบยกมาพิจารณาให้น้ำหนักให้ความสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่สะเทือนถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมันกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนที่เฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่ให้ความสนใจมีการจัดเวทีมีการจัดแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายครับหลายเวทีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งราชบัณฑิตครับราชบัณฑิตเนี่ยก็คือนักปราชญ์หลวงครับนะฮะวันก่อนราชบัณฑิตซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การวิทยาการของรัฐก็คือราชบัณฑิตยสภานะครับสำหรับคนที่เป็นราชบัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติดีงามได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องจากผู้รู้ในศาสตร์ที่ตนเองเชี่ยวชาญหรือแม้แต่กับประชาชนโดยทั่วไปวันก่อนอย่างที่ทราบกันครับราชบัณฑิตมีการจัดเวทีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ครับปรากฏว่าคนที่ไปร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ฉายภาพสะท้อนสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่มันดูจะขัดกับหลักทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมไปกันเพียบเลยครับล้วนแล้วแต่เป็นระดับอดีตผู้บริหารคนสำคัญอดีตกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและยังมีนักกฎหมายนะครับระดับปรมาจารย์ไปร่วมกันอย่างเนื่องแน่นนะครับคล้ายๆกับเป็นเสมือนเวทีชำแหละความผิดปกติของคดีหัวเลือกสวทางที่มันยืดเยื้อคาราคาซังผ่านมา2ปีครึ่งแล้วคนก็ยังสนใจครับอย่างที่บอกคนที่ไปร่วมในเวทีของราชบัณฑิตเนี่ยไม่ธรรมดาครับเอากันตั้งแต่ตัวแทนของกกต.ชุดแรกครับชุดประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนเรื่องของความเข้มข้นเอาจริงเอาจังจัดการใบแดงใบเหลืองกับนักเลือกตั้งอาชีพที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจารย์โคธมอริยาครับ เป็นตัวแทนของกกต.ชุดแรกไปในงานนี้อาจารย์โคธมเนี่ยวิพากษ์ตรงไปตรงมาเลยนะครับบอกว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นคดีอุกชะกันทางการเมืองครับเนื่องจากส่งผลให้เกิดการยึดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมบ้านใหญ่และระบบอุปถัมภ์ครับนี่บางช่วงบางตอนเท่านั้นครับของอาจารย์โคธมครับถัดมาคุณวัดติงสมิธครับอดีตผู้พิพากษาอดีตประธานกสม.ก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันคุณวัดวิพากษ์การใช้ดุลวิทย์ของทางกกต.บอกว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องเอาไว้นะครับเปิดช่องเอาไว้มีการบัญญัติเอาไว้แม้เพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นกกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยทันทีครับนี่ในมุมของคุณวัดนะครับถัดมาครับศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอาจารย์จรัญครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่ระบุว่ากระบวนการจัดเลือกสว.ที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญครับและศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ทั้งระบบครับนี่ในมุมของอาจารย์จรัญนะครับถัดมาครับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณครับอดีตปปช.ชุดที่ฟันคดีรับจำนำข้าวครับอาจารย์วิชาออกมาตอกย้ำเรื่องการหัวในบริบททางการเมืองบอกว่านี่เป็นพัฒนาการที่เลวร้ายเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลหรือนักการเมืองวางแผนการจัดตั้งเลือกตั้งหรือแม้แต่ล็อกผลลัพธ์ทางการเมืองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของกลุ่มตนเอารัดเอาเปรียบกลุ่มอื่นถือเป็นพัฒนาการที่มุ่งหวังทำลายเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นต้องเร่งแก้ปัญหาก่อนที่ประชาธิปไตยจะถูกทำลายและถูกแทนที่โดยเผด็จการครับนอกจากนี้ครับยังมีกกต.เสียงข้างน้อยอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ครับก็คือคุณสิทธิโชตนี่ออกมาเปิดภาพของความทุลักทุเลตั้งแต่เรื่องของการเลือกสว.ตั้งแต่ต้นมีการเปิดประเด็นนะครับบอกว่าการรับสมัครสว.20กลุ่ม20กลุ่มอาชีพมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นและปรากฏว่าในวันที่มีการเลือกสว.ระดับประเทศมีการพบโพยจำนวนมากแต่กกต.กลับใช้วิธีการรับมือปัญหาก็คือพิมพ์ใบแนะนำตัวสว.3ใหม่ทั้งหมดในช่วงบ่ายของวันนั้นครับแทนที่จะไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรวบรวมนะครับบรรดาโพยทั้งหลายก่อนที่จะเงียบหายไปจากสารบบครับนอกจากนี้ครับตัวของคุณสิทธิโชตยังมีการพูดถึงเรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นี่ตั้งขึ้นมาดองไว้45วันไม่ได้มีการประชุมเลยครับจนกระทั่งกกต.บางคนเนี่ยครบวาระไปเรียบร้อยมีข่าวออกมาจากดีเอสไอบอกว่ามีภาพถ่ายเส้นเงินและเส้นทางการโทรศัพท์เกี่ยวพันกับผู้ถูกกล่าวหา8คนครับแต่กกต.ท่านกลับมีมติ4-3ไม่รับสำนวนดังกล่าวเสียงอันครับเพราะฉะนั้นข้อมูลการแสดงออกถึงจุดยืนการออกลงมาชี้แจงข้อที่จริงของทางกกต.เสียงข้างน้อยของคุณสิทธิโชตแน่นอนครับมันนำไปสู่ความไม่พอใจไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกกต.หรือสำนักงานกกต.เท่านั้นครับแต่ยังเชื่อกันว่ายังลุกลามขยายผลไปถึงพันธมิตรและเครือข่ายและอาจจะเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่มีรายชื่อ77คนที่ทางกกต.นั้นมีมตินะครับในการที่ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาก็มีความเป็นไปได้และนอกจากนี้ครับยังอาจจะรวมถึงกลุ่มสว.บางส่วนนะครับไม่อยากจะเรียกว่าสส.สีไหนค่ายไหนครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่พูดถึงการมาในช่วงที่ผ่านมานี่ล่าสุดมีการรวมตัวกันนะครับแบบปัจจุบันทันด่วนเลยครับยื่นคำร้องไปยังปปช.ให้มีการไต่สวนคุณสิทธิโชตซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยกล่าวหาว่า เปิดเผยความลับคดีหัวสวเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับเป็นข้อกล่าวหาที่คนในแวดวงการเมืองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นที่หวั่นผวาของนักการเมืองโดยทั่วไปมาหลายต่อหลายกรณีครับนั่นเท่ากับว่าสวกลุ่มนี้กำลังย้อนสอนนำกลับมาหวังเล่นงานคุณสิทธิโชติครับอ้างว่าเป็นการนำความลับออกมาเปิดเผยนำข้อมูลลับในสำนวนคดีออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยไม่มีอำนาจเหตุผลสำคัญอย่างที่คุณรุชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะครับได้มีการอธิบายในรายละเอียดของการลงมตินะครับและคะแนนเสียงในแต่ละกลุ่มในแต่ละกรณีซึ่งตัวคุณสิทธิโชตินั้นก็ย้ำมาโดยตลอดครับว่าต้องการที่จะสื่อสะท้อนเหตุว่ากกต7คนนั้นไม่ได้มีความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมด7คนครับมันเป็นข้อมูลของเสียงข้างน้อยที่เขาไม่เห็นด้วยเวลาจะมาวิพากษ์วิจารณ์กกตเนี่ยจะได้แยกแยะถูกคนนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับการยื่นเรื่องไปยังปปช.เนี่ยสว.ชุดนี้ยังจะพ่วงให้ปปช.พิจารณาว่าพฤติการของคุณสิทธิโชติเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระด้วยหรือไม่โดยอ้างถึงการเก็บรักษาความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมก็ดีหรือความลับในการพิจารณาวินิจฉัยก็ดีต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับมันจึงกลายเป็นประเด็นกลายเป็นปมร้อนที่ไปดึงเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องราวการขยับขับเคลื่อนเพื่อที่จะใช้จัดการกับฝ่ายที่คิดว่าอยู่ตรงข้ามครับก็เท่ากับ

0: ไหนก็ตามที่จะมาด้อยค่าหรือมองข้างพลังของผู้คนในโลกโซเชียลไปมันไม่สามารถที่จะมองข้ามหรือไม่สามารถที่จะด้อยค่าได้ง่ายอย่างที่ควรที่จะอย่างที่คิดคาดเอาไว้นะครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเราอาจจะได้เห็นการรวมตัวการมีปฏิกิริยาการร่วมส่งความเห็นนะครับในทิศทางเดียวกันในการที่จะคอยปกป้องในการที่จะคอยพิทักษ์รักษาเราจะได้เห็นแฮชแท็กเซฟกกต.เสียงข้างน้อยเกิดขึ้นนะครับในโลกโซเชียลนับจากนี้ไปในระหว่างที่มีหลายตัวหลายคนนั้นตั้งเป็นคำถามดังๆนะครับบอกว่าตอนนี้กกต.เสียงข้างน้อยกำลังโดนล้อมกรอบกำลังโดนตกเป็นเป้ารุมตรมจากอำนาจซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือใครเป็นคนมอบอำนาจนั้นให้มาครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแม้แต่บรรดาสมาชิกวุฒิสภา2ฝั่งนะฮะฝั่งนึงก็เป็นสว.เสียงข้างมากอ
2: ี
1: กฝั่งนึงเป็นสว.อิสระบางท่านนะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรวมตัวกันที่ว่านี้มีจุดเริ่มต้นมายังไงเขาให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่ออันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในปีของวุฒิสภาเขา
2: ทั้งปีของสสก็มี
1: ผู้แทนก็มีเหมือนก
2: ัน ผู้แทนก็มีเมื่อวานนี้ที่ฉันนั่งฟังอยู่ดุเดือดเหมือนกันนะ
1: ผู้แทนมีเรื่องเดือด
2: เดือดค่ะเมื่อวานนี้หลังสสพักประชาชนคุณรังสิมันโรมเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ไปพาดพิงสสพักภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะจนประธานในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าต้องสั่งให้คุณรังสิมันเนี่ยออกจากที่ประชุมเลยนะคะเมื่อวานนี
1: ้เชิญออกเลย
2: เชิญออกเลยค่ะ
1: ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นเรียกว่าเป็นบทลงโทษไหมแรงอ่ะ
2: ถือว่าแรงค่ะ
1: เพราะว่าโดยหลักการผู้แทนคือกระบอกเสียงของประชาชนคือเชิญออกก็คือเชิญตัดกระบอกเสียงแต่ถามว่าทำไมเชิญออกเพราะว่ามันหาข้อยุติไม่ได้
2: ค
1: ่ะมีการโต้เถียงกันมีการตั้งประเด็นกล่าวหาซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่แรงนะครับที่คุณรังสีมันกล่าวหาไปยังสสสุชาดาลองดูบรรยากาศเมื่อวานที่เกิดขึ้นบางช่วงบางตอนแล้วเดี๋ยวผมกับคุณอัชราจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดครับ
3: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพักภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะท่านเป็นลูกผู้ชาย
4: เขาบอกว่าเขาเป็นสสผู้หญิงคนเดียวที่ชัยภูมิแล้วคุณพาดพิงถึงเขาคุณเอ่ยเขาแบบนี้เขาขอให้คุณถอนกรุณาถอน
5: ประเด็นที่เมื่อกี้ผมพาดพิงเนี่ยว่าถ้าท่านจะปราบเนี่ยท่านต้องไปดูสสอีสานของท่านต้องไปดูสสชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงผมไม่ปฏิเสธที่ผมพูดประโยคนี
3: ้ขังยาก
5: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
3: เปิดเลยค่ะ
5: ไม่ช้า
3: ท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะ
5: แล้วผมยืนยันครับ
4: คืออย่างนี้คุณรังสิมันวันนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานถูกไหมแล้วคุณบอกว่ารอไม่ต้องรอเดี๋ยวคุณจะมาเปิดเนี่ยแต่ณเวลานี้นาทีนี้เราอย่าไป
3: ขออนุญาตค่ะท่านประธานคือดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านเซิร์ชชื่อมันก็เจอว่าดิฉันเป็นสสชัยภูมิคนเดียว
5: ผมว่าม
3: ันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาช
5: ื่
3: อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายค่ะท่านต้องถอนค่ะดิฉันไม่ยอม
5: ผมว่าเอาข้อบังคับมาคุยกันดีกว่าท่านประธานครับผมถามท่านประธานอันเดียว
4: ท่านไม่ต้องถามท่านถอนคำพูดก่อนอันนี้เป็นประธานวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันเสียหายจริงกรุณาถอนคำพูดก่อน
5: ท่านประธานครับท่านชัยชนกพาดพิงสส2คนของพรรคประชาชนพาดพิงนะครับแล้วหาว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับคนนึงที่ท่าน
4: คุณรังสิมันโรมกรุณาถอนคำพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่น
5: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
4: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหมไม่ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
5: น้อมรับปฏิบัติครับ
1: น้อมรับปฏิบัตินี่มันคุ้นๆเนาะ
2: ค่ะ
1: เหมือนที่นายกเคยคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่าคุณรังสีมันไม่ถอนเรื่องราวมันเป็นมายังไงเปิดมาก็เป็นสสสุชาดาสางแทนทรัพย์ลุกขึ้นมาไม่ยอมหนวดเดือดมากเลยมากล่าวหาอย่างนี้ได้ยังไงต้องถอนเรื่องราวมันคืออะไรกัน
2: ค ใช่ค่ะคือเป็นช่วงระหว่างที่คุณรังสิมันเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ย

0: ถามกระทู้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเรื่องขอทราบรายละเอียดและก็ความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงินจำนวน40ล้านบาทถ้าจำกันได้คือก่อนหน้านี้ที่คุณชัยชนกเนี่ยออกมาพูดที่สภาเขาก็มาทวงถามเรื่องเดิมนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่เรื่องเก่ามากเลยนะ
0: เรื่องเก่าค่ะแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยดันไปพูดพาดพิงถึงส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนัน
1: ครับ
0: คุณรังสิมันเนี่ยก็เลยย้อนถามคุณชัยชนกว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยไม่น่ามีนะคะรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจผิดยืนยันว่าพรรคประชาชนยินดีให้มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการปกป้องแต่ว่าหากนายชัยชนกจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมก็ควรจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนนึงนี่แหละค่ะคำนี้แหละค่ะไม่ได้บอกชื่อนะคะ
1: ครับ
0: แต่บอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียว
1: ถ้าเกิดฟังแบบลอยๆนะก็คนไหนไม่รู้แหละผู้แทนหญิงอ่ะชัยภูมิแต่ปรากฏว่าม
0: ีคนเดียว
1: มันมีแค่คนเดียวทั้งจังหวัดมีผู้แทนหญิงแค่คนเดียว
0: ซึ่งเป็นส.ส.อ่ะคุณรังสิมันต์บอกว่าซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์
0: เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือไม่แรงนะ
1: หนักเลย
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็ทำให้คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่าส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงเนี่ยมีเพียงดิฉันเนี่ยคนเดียวนะเป็นส.ส.ชัยภูม
1: ิครับ
0: คุณรังสิมันต์เนี่ยจะมาพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้จะต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่าก็บอกว่าดิฉันไม่ยอมนะคะต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเพราะว่าท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะดังนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่แบบมาปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันก็ไม่ยอมค่ะก็คือก็บอกให้ถอนนะคะ
1: ครับคือคุณสุชาดาเขาพูดประมาณว่าคุณรังสีมันเนี่ยจะเอาชื่อเสียงมาใช้ในการนู่นนี่นั่นคนอื่นอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ
0: ค่ะ
1: คุณรังสีมันตอนแรกลุกขึ้นมาผมก็ว่าเขาก็พยายามรับมืออยู่นะพยายามอธิบายว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้คุณชัยชนกเองก็มีการพาดพิงเอาข้อบังคับมาคุยกันไหมแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าทางประธานในที่ประชุมณขณะนั้นก็ไม่ได้เปิดให้คุณรังสีมันได้อธิบายยาวเพราะประธานก็วินิจฉัยแล้วว่าคุณต้องถอนก่อนคือจะพูดต่อแต่คุณต้องถอนก่อนนะครับแต่ว่าตัวคุณรังสีมันพยายามที่จะชี้แจงโดยที่ยังไม่ได้ถอนคำพูดประธานส.ส.มาริกาประธานในที่ประชุมก็บอกถอนตกลงจะถอนไหมถ้าไม่ถอนเชิญออกนะพูดปิดท้ายอย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคุณรังสิมันต์เองก็บอกว่าแม้ผมก็บอกให้ไปดูส.ส.ของคุณของอีสานท่านนึงส.ส.อีสานท่านนึงของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้อะเนาะถ้าเป็นส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงก็คือคุณสุชาดานี่แหละค่ะ
1: มันมีคนเดียว
0: มีคนเดียวค่ะ
1: นะครับมีคนเดียวแต่ว่าคุณสุชาดาก็เลยเดือด
0: เดือดก็เลยบอกว่าเปิดข้อมูลหลักฐานมาเลยถ้ามีข้อมูลหลักฐานก็เปิดขึ้นมาเลย
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดข้อมูลหลักฐานในตอนนั้นนะ
1: คุณรังสิมันต์พูดราวกับว่าหลักฐานมีอยู่นะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาพูดราวกับว่าชวนให้เข้าใจไปว่าเขามีหลักฐานอยู่แต่เมื่อวานเขาไม่ได้เปิดแล้วคุณสุชาดาก็ไม่ได้กลัวด้วยเขาก็บอกถ้ามีก็เปิดเลยอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้นะครับคุณสุชาดาก็ไม่ยอมเหมือนกันเสียหายเหมือนกันสุดท้ายประธานบอกว่าถ้าไม่ถอนเชิญออกคุณรังสีมันก็พับไมค์เลยพับไมค์เลยน้อมรับปฏิบัติครับแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับ
0: เมื่อวานนี้คุณกรวีปิศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยเองก็ในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุมเนี่ยในการควบคุมการประชุมเนี่ยตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือว่าใส่ร้ายกันเนี่ยค่ะประเด็นนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็มีความเสียหายนะ
1: ครับ
0: ก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่ว่าคุณรังสิมันต์เองเนี่ยไปพูดเช่นนั้นแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียหายด้วย
1: แล้วคุณมาริกานี่โดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเพราะว่าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะฮะปรากฏว่าส.ส.สุชาดาให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับยืนยันว่าจะใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินการกับคุณรังสิมันต์อย่างถึงที่สุดนี่จะเป็นศึกผู้แทนประธานผู้แทนแล้วส.ส.สุชาดานะครับกับส.ส.รังสิมันต์คุณสุชาดาเขาย้ำว่าถ้าคุณรังสิมันต์มีหลักฐานควรนำมาเปิดฮะไม่ควรกล่าวโดยเลื่อนลอยเลื่อนลอยที่ว่านี้ก็คือไม่ได้กล่าวพร้อมหลักฐานนั่นแหละแล้วในประเด็นที่เขาจี้ก็คือมันก็ชวนคิดให้ว่าเป็นเขาจริงๆเพราะทั้งจังหวัดมีเขาคนเดียวนะชัยภูมิใช่ไหมทีนี้เขาย้ำว่าเรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยได้ชี้แจงไปแล้วทุกขั้นตอนตามกฎหมายด้วยความถูกต้องทุกอย่างพร้อมต่อสู้กับข้อกล่าวหาของคุณรังสีมันที่กล่าวหามาโดยไม่มีหลักฐานอันนี้เป็นการตอบโต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
0: คือเมื่อวานเนี้ยในที่ประชุมเองเนี่ยมันก็มีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยลุกขึ้นประท้วง

0: ไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานเหมือนกันนะคะ
1: คือให้ออกเหรอ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ใช่ค่ะคือหลายอย่างไม่พอใจในการทำหน้าที่ของประธานในขณะนั้นก็ทำให้คุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเสนอขอให้นับองค์ประชุ
1: ม
0: คุณมลิกาก็เบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันแล้วทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันนะสุดท้ายแล้วนะคุณพลดอนเองเนี่ยก็บอกว่าหากจะนับองค์ประชุมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยพร้อมที่จะมาตอบกระทู้แล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่พอเกมสภาเดินต่อไปไม่ได้แบบนี้ท่านบล็อกเอาท์แล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็คือคุณมลิกาเนี่ยก็ต้องไก่เกลี่ยของทั้งสองฝ่ายจนที่สุดคุณณัฐวุฒิเนี่ยยอมถอนให้สภานับองค์ประชุมเมื่อวาน
1: ลำพังเรื่องนับองค์ประชุมนี่ก็ใช้เวลานานแล้วนะ
0: ใช่
1: เถียงกันอยู่แต่เรื่องนับองค์ประชุมเมื่อวานผมก็นั่งฟังช่วงนี้อยู่ก็เถียงกันเดือดนะครับแล้วก็คือเรื่องของการนับองค์ประชุมกลายเป็นเครื่องมือนึงที่นำมาใช้กันเป็นเกมพอมีฝั่งนึงจะใช้อีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าคุณเล่นเกมอะไรทำนองนี้นะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ตามกันแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะมีปฏิกิริยาเพิ่มเติมจากคุณรังสิมันคุณรังสิมันเขาตามเรื่องสินบน40ล้านนี่มานานแล้วด้วย
0: ค
1: ุณชัยชนกพูดไว้ตั้งแต่สมัยแรกก่อนเข้าเป็นรัฐมนตรีอีกบอกว่าผมยังไม่ทันเข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีเลยดีเนี่ยมีคนเสนอให้เดือนละ40ล้านบอกว่าให้ช่วยมองแบบหลับตาข้างนึงหน่อยสแกมมงสแกมเมอร์อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าคุณชัยชนกพูดมาก็เป็นเรื่องนี่ครับเขาก็ถามหาว่าเอ้าท่านรัฐมนตรีถ้ามีคนติดต่อท่านมาอย่างนี้ท่านก็เปิดเลยว่าใครจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลย
0: ก็เลยเปิดเลยว่ามีส.ส.พรรคประชาชน
1: อ
0: าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
1: คุณชัยชนกว่างั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณรังสิมันก็เลยลุกขึ้นสวน
0: ใช่ค่ะของคุณก็มี
1: ของคุณก็มีเหมือนกันยาวเลยนี่นะแหมประธานมาริกาขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมทีไรมันฉากแอคชั่นมาทุกทีเลยอ่ะถ้าเป็นคนอื่นยังดราม่านะพอประธานมาริกาปุ๊บแอคชั่นเลยสังเกตหลายสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันวันนี้นะครับน่าจะมีคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมก่อนจะไปเรื่องของน้ำท่วมผมมีสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ใหม
0: ่
1: เรามีสมาชิกใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมในการสื่อสารกันผ่านรายการมุมการเมืองนับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปทุกๆวันศุกร์ครับคุณผู้ชมจะได้เจอกับเขาเรียกว่าอะไรผู้ดำเนินรายการท่านใหม่ไหม
0: ใหม่นะ
1: มีท่านเหมียวมีเจ๊หลามมีน้าไหลนะครับแล้วก็มีท่านอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมดำเนินรายการมุมการเมืองในลักษณะของการสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมชีวิตประจำวันการสื่อสารออกมาความต้องการของภาคประชาชนต่างๆในลักษณะของการ์ตูนเป็นแอนิเมชันที่มุมการเมืองทำขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกๆวันศุกร์นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์หน้าเป็นต้นไปสำหรับวันนี้เอาทีเซอร์มาให้ดูแบบสั้น
0: ๆ
1: พอกระชับได้ใจความไปทำความรู้จักกับผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่สมาชิกหน้าใหม่ของมุมการเมืองครับ

0: ปลาย่างกับแมวครับ
1: ดูเข้ากับสถานการณ์นะมีน้ำท่วมนะแต่ทำไมหนูเป่าแซก
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรบ้างพูดคุยกันหน่อยสังเกตเห็นอะไรในทีเซอร์ตัวเมื่อสักครู่นี้บ้างนะขึ้นได้ชมกันอีกรอบนึงนะฮะหนูเป่าแซกบังเอิญน่ะ
1: ทำไมพี่หลามเหลือแต่หัว
0: ครับพี่หลามเหลือแต่หัวแล้วก็มีหน้าไหลหน้าไหลก็เหลือแต่หัวปลาเหลือครึ่งตัว
1: ค่ะ
0: นะครับอีกครึ่งตัวหายไปไหนใครแอบเขมือบปลาไปครึ่งตัวดูเหมือนว่าเจ๊เหมียวในหน้าสงสัยที่สุดแล้วยืนอยู่ตรงกลางนะฮะรันไปเรื่อยๆนี่ครับปลาย่างกับแมวคุณผู้ชมคุณรัฐมนโทแฟนประจำบอกว่าทำไมคุ้นคุ้นคุณต้องคุ้นหนูเป่าแซกแน่เลยใช่ไหม
1: หนูไหน
0: หนูในนี้แหละ
1: หนูในนี้
0: อย่าไปหนูนอกอย่าไปหนูนอกนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะหนูเป่าแซกเนี่ยน
1: ะ
0: ฮะอันนี้เอามาล้อกับสถานการณ์นิดนึงเรื่องของน้ำเรื่องของฟ้าฝนแต่ว่าปลาย่างกับแมวที่จะมาพบกับคุณผู้ชมในทุกวันศุกร์เนี่ยจะไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีแค่เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในรอบสัปดาห์เท่านั้นมันยังมีประเด็นทางการเมืองที่เป็นแบบบ้านๆชาวบ้านนะครับตัวละครสมาชิกต่างๆที่จะมาร่วมดำเนินรายการในช่วงปลาย่างกับแมวก็จะมีอาจจะมีมากกว่านี้สลับหมุนเวียนกันมา

0: แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับความบันเทิงรวมถึงความหมายที่แฝงอยู่ในการ์ตูนล้อการเมืองที่มุมการเมืองและไทย PBS จะนำมาฝากนับตั้งแต่วันศุกร์หน้าเป็นต้นไปรอติดตามกันนะครับแล้วใครเห็นอะไรที่มันเป็นนัยยะซ่อนอยู่ในตัวการ์ตูนที่เรานำมาเสนอกันเนี่ยมาพูดคุยกันมาพูดคุยกันแชร์ไปแชร์ไปให้ไพศาลพูดคุยกันว่าอะไรที่มันซ่อนอยู่อะไรที่เป็นกิมมิกแล้วก็นำไปสู่การถกเถียงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในสังคมแต่วันนี้ไหนๆเราเปิดมาด้วยทีเซอร์ปลาย่างกับแมวมีฝนตกมีน้ำท่วมต้องเข้ากับสถานการณ์หน่อยสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ระดมกันสูบน้ำนะครับหลายคนทวงถามเรื่องมาตรการเยียวยาในกรุงเทพเองเมื่อวานก็หลอนๆนิดนึงนะ5โมงเย็นฟ้าผ่า
1: เมื่อวานนี่น้ำขังแล้วค่ะ
0: มีแล้วใช่ไหม
1: แถวออฟฟิศเราเนี่ยค่ะ
0: เพราะเมื่อวานฝนตกอีกรอบนึงตอนเย็นตกหนักด้วยนะครับ
1: ตกหนักค่ะ
0: แต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้มีอะไรที่มันแรงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถือเป็นวันที่2ของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการให้เฝ้าระวังน้ำฝนน้ำหลักระวังในระดับสูงสุดเลยระวังตลอดเวลากำจัดขยะด้วยเมื่อเช้าผมขับรถมาบางเส้นทางขยะกองเกลื่อนเลยเพราะว่าน้ำเพิ่งลงเขาก็กวาดขยะไปกองรวมกันแล้วเดี๋ยวจะจัดเก็บระหว่างเป็นประธานการประชุมครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูแลเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วตอนนี้มีตัวแทนจากหลายส่วนเข้ามาร่วมประชุมร่วมหารือกันเมื่อวานนี้คุณอัชราชวนพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วด้วยในรายการจับตาสถานการณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามามีส่วนอย่างเข้มข้นแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพลโทอดุลเนี่ยถือว่าต้องรับผิดชอบกทม.เป
0: ็
1: นหลักเลยนายกบอกสั่งการได้อย่างเต็มที่เลยเมื่อวานก็เลยต้องเข้าประชุมด้วยมีตัวแทนจากเหล่าทัพแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแต่ว่าผ่านระบบประชุมทางไกลนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด คุณอนุทินย้ำนะคะว่าแม้หลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นฝนจะขาดช่วงบ้างนะคะแต่หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำดังนั้นทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: ตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันใกล้ชิดนะครับคำที่คุณผู้ชมเคยได้ยินกันบ่อยๆคือบูรณาการนี่แหละคำนี้บางคนบอกได้ยินบ่อยเหลือเกินผลลัพธ์ก็ไม่ได้ต่างแล้วแต่ท่านจะวิจารณ์แต่ว่าการจัดการเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้หลายหน่วยงานร่วมกันเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยของทรัพย์สินนะครับการแจ้งเตือนการดูแลกลุ่มเปราะบางการตั้งศูนย์บริหารศูนย์พักพิงคือตอนนี้สถานการณ์ในหลายจุดเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก่อนที่น้ำเหนือจะกลับมานะครับซึ่งเราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์กับคุณนิตยากิรติเสริมสินไปวันก่อนมีคำยืนยันมานะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ถึงนั่นแน่อันนี้ยืนยันโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: แต่ว่า2วันมาละนายกยังไม่ได้ลงพื้นที่นะวันอาทิตย์ลงวันจันทร์วันอังคารนะวันอาทิตย์ลง
0: ที่ไปแจกตังค์นะ
1: ว่าใช่วันอาทิตย์ลงคลองจันทร
0: ์ครับ
1: วันอังคารลงคลองจันทร์แล้วก็วันพุธลงสายไหมนะวันพุธที่ไปแจกตังค์อ๋อ
0: วันพุธแจกตังค
1: ์ใช่ค่ะ
0: นะครับคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะที่เป็นรองโฆษกสทนช.นะครับเขาพูดถึงมวลน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักที่จะไปรวมกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องระบายเนี่ยไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมวลนี้จะไหลไปที่ปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพมหานครและไปยังสมุทรปราการโอ้โหอันนี้เป็น4จังหวัดที่เป็นจังหวัดแบบโดนมาแล้วโดนมาแล้วทั้งสิ้นนะฮะไปฟังคุณธนโรจน์อธิบายเรื่องนี้ครับ
3: จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์

0: ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการ
1: ส่วนการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครที่ปริมาณน้ำจะลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ยขยับสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์2ถึง2เมตร25เซนนะคะแต่จะต่ำกว่าคันป้องกันของทางกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรหากเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำในปี2568ที่มีการระบายน้ำสูงสุด 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับปัจจุบันที่ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าน้อยกว่าที่ผ่านมาอยู่นะคะ
2: ครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่โครงการกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนมีผลบังคับใช้นะครับถกเถียงแล้วก็เป็นแผลทิ่มแทงกันมานานทีเดียวเพราะว่าคนที่ประสบภัยเขาก็ทวงถามเรื่องมาตรการเยียวยามาตรการในการดูแลความเสียหายนะครับโครงการที่ว่านี้ครับจะคุ้มครองผู้ประสบอุทกภัย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนแต่มีเงื่อนไขเยอะทีเดียวคุณผู้ชมครับตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินยอมรับว่าเกณฑ์ในการเยียวยาผู้ที่ประสบภัยยึดวันเกิดเหตุเป็นหลักประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้ 9,000 บาทตามกฎหมายตามกติกาเดิมเหมือนที่คุณแนนบุญธิดาสมชัยได้อธิบายไปแล้วเรานำมาฝากกันวันก่อนเพราะมีคำถามเยอะคนอยู่คนก็ไปขุดเอานโยบายหาเสียงของภูมิใจไทยมาถามไงไหนอ่ะรับไปเลยแสนบาทที่คุณหาเสียงไว้ปรากฏว่าตัวเงื่อนไขกรอบเวลามันไม่ได้นะครับตัวคุณอนุทินเขาย้ำว่าโครงการกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะมีผล1ตุลาคมก็คือมีผลเมื่อวานนี้แหละวันแรกครอบคลุม30ล้านครัวเรือนดังนั้นพื้นที่ที่เจอเหตุก่อนวันที่1ตุลาคมได้ 9,000 บาทครับซึ่งเป็นเงินเยียวยาตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหลักเกณฑ์เดิมคือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติครับคือทำจริงแต่กรอบเวลาเนี่ยมันไม่พอดีกันกับเหตุที่มันเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองครับ
3: กฎหมายของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดไว้คือไม่เกิน 9,000 บาทเพราะนั้นเราก็ขยับวงเงินนะครับด้วยการใช้วิธีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในหมวดที่2ก็คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเวลาเราเกิดภัยทั้ง3ภัยมันก็จะมีเรื่องของความเสียหายของชีวิตของอวัยวะบาดเจ็บนะครับ
1: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อบ่งชี้ว่าพื้นที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จะเข้าระบบโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนได้รับเงิน 100,000 บาททั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าเป็นจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ต้องประสบภัยพิบัติจริงๆตามข้อมูลที่ปรากฏผ่านดาวเทียมด้วยนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะ
2: เงื่อนไข
1: เยอะค่อนข้างยากด้วยนะ
2: ครับค่อนข้างเยอะและค่อนข้างยากด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็บอกว่าคปภ.เนี่ยเตรียมออกคู่มือประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขการเรียกค่าสินไหมกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนแบ่งเป็นความคุ้มครองเบื้องต้น 10,000 บาทซึ่งบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งเคลมแล้วก็แนบหลักฐานอย่างครบถ้วนนะคะส่วนความเสียหายจริงอีกไม่เกิน 90,000 บาทเนี่ยกรมธรรม์เนี่ยกำหนดเงื่อนไขจ่ายสินไหมเนี่ยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมบ้านแล้วก็คอนโดที่เจ้าบ้านมีสัญชาติไทยมีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ค่ะ
4: ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย5ถึง9นี้นะครับก็ฝากประชาชนทุกท่านว่าอะไรเรามีการประกันภัยช่วยดูแลแล้วจะเป็นภัยใหม่นะครับย้ำนะครับเป็นภัยใหม่นะครับไม่ใช่ภัยเก่าประกาศความคุ้มประกาศภัยพิบัติมาแล้วแล้ววันที่1ก็เลยคุ้มครองไม่ใช่นะครับต้องเป็นภัยใหม่นะครับภัยใหม่ที่มัน

0: เกิดขึ้นนะครับถ้ามี conflict of interest เข้าใจไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยจับได้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับนะย้ำอีกทีนะครับคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยเขาคำถามคือคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับออฟฟิศบิลดิ้งออฟฟิศที่ทำการที่ทำการที่ทำการที่ทำการคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับ
1: คือมันก็มีเงื่อนไขของการทำกรมธรรม์ประกันภัยทั่วไปเนาะปกติประกันเองก็จะมีเงื่อนไขในการกำหนดอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วถ้าเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดที่น้ำท่วมเป็นเกาะติดเกาะเข้าออกไม่ได้นะครับทางนายกสมาคมประกันวินาศภัยบอกว่ากรณีแบบนั้นนะฮะบ้านถูกน้ำล้อมทางเข้าออกอันนี้ไม่ได้ค่าสินไหมนะครับยกเว้นน้ำล้อมติดตัวบ้านหรือคอนโดนานเกิน7วันถึงจะยื่นเรื่องขอค่าสินไหมเช่นเดียวกับกรณีที่บ้านโดนน้ำท่วมเข้าไปภายในนะครับแต่ว่าบ้านเป็นผนังปูนเปลือยจะถือว่าไม่เกิดความเสียหายนะ
2: ค่ะ
1: แต่สามารถเคลมความเสียหายส่วนแรกสำหรับค่าทำความสะอาดอะไรอย่างเนี้ยได้กองทุนประกันภัยพิบัตินี้รัฐใช้งบแค่ 15,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าได้รับความคุ้มครองสูงถึง 75,000 ล้านบาทคือไอ้ตัวเลขนี้เอามาเทียบกันแต่ว่ามันก็ต้องไม่ลืมอย่างที่คุณอัชราได้กล่าวไปคือเงื่อนไขเยอะและยากเงื่อนไขเยอะและยากมันต้องเข้าล็อกนะครับแล้วคนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตั้งแต่25กันยายนก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้ว25คือวันศุกร์ที่ฝนตกทั้งวันนะคุณผู้ชมแล้วก็เริ่มท่วมเนี่ยถ้ายังมีฝนตกน้ำท่วมขังเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนหลังวันที่1ตุลาคมก็ไม่เข้าข่ายนะครับไม่เข้าข่ายได้รับสินไหมจากกรมธรรม์นะครับเพราะว่าถือเป็นภัยธรรมชาติเก่าก่อนการบังคับใช้กรมธรรม์ยากและเยอะไหมเยอะและยากอย่างที่คุณว่าย
2: ากนะ
1: อันนี้ไม่ได้พูดในเชิงตำหนิแต่เงื่อนไขกรมธรรม์ทุกประเภทมันก็จะมีเงื่อนไขที่เขาเองเขาต้องมีข้อกำหนดของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ต้องศึกษาดีๆนะคะสำหรับวิธีการจ่ายค่าสินไหมนะคะประชาชนสามารถถ่ายรูปบันทึกความเสียหายบ้านเรือนตามเงื่อนไขนะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลความเสียหายวัสดุที่เสียหายขนาดพื้นที่แล้วก็นำไปลงเว็บไซต์หรือว่าลงแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าจุดรับเรื่องนะที่เกิดเหตุจากนั้นก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านไทยดีด้วยนะคะและรอให้ระบบตรวจสอบเนี่ยแล้วก็AI เนี่ยวิเคราะห์ความเสียหายหากเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์ซึ่งชื่อบัญชีต้องตรงกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะซึ่งจะได้รับเงินสินไหมภายใน15วันนับตั้งแต่เอกสารครบถ้วนด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมแล้วอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่กี่จุดแล้วครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีการเร่งระบายเร่งเครื่องสูบน้ำทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนเข้าไประดมสูบน้ำออกจากพื้นที่กันคือหลายคนกลัวน้ำใหม่มาเติมด้วยนะครับการจัดการกันในช่วงนี้เราได้เห็นภาพแบบนี้ฮะเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานบ้างของกรุงเทพบ้างของเอกชนบ้างมาร่วมกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ล้างถนนนะฮะนี่เป็นการเร่งสูบน้ำออกจากแฟลตคลองจันทน์นะครับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพก็ระดมคนมาขุดลอกท่อที่น้ำไหลผ่านยากนะครับมีการตั้งแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายวางแผนผลักดันน้ำเข้าคลองแสนแสบฝนตกบางช่วงบางตอนแต่ว่าก็ยังมีความพยายามในการทำงานกันมาต่อเนื่องนะครับมีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำที่เปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS นะครับว่ามีหน้าที่ในการบรรจุกระสอบทรายขนกระสอบทรายมาทำแนวคันกั้นน้ำวันนึงเนี่ยขนมาเกิน100ถุงครับแล้วก็ประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบางวันก็โน่นตีสามเพราะว่าน้ำมันยังสูงอยู่นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งครับหน้าที่สำคัญของภารกิจก็คือเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำที่ต้องคอยติดตามวัดระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งไปยังส่วนกลางจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ทันนะครับแล้วยังต้องควบคุมการระบายน้ำให้ออกไปยังคลองหลักโดยเร็วรวมถึงเก็บขยะที่มากับน้ำขยะมันเยอะไงชิ้นโตด้วยนะฮะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายจุดที่น้ำท่วมสูง
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำที่อยู่เบื้องหลังการกู้วิกฤตน้ำท่วมก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกรมชลประทานการไฟฟ้ากระทรวงต่างๆรวมไปถึงภาคเอกชนค่ะที่ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องน้ำนะครับในหลายๆจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเรื่องของน้ำเหนือซึ่งผมเห็นหลายคนแสดงความกังวลอย่างยิ่งนะครับรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ประเด็นอื่นเดี๋ยว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าสุขครับอยู่กับคุณยุ้ยชมาพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเอาส่งเรื่องราวพูดคุยกับเราได้แล้วก็ติดตามรายการได้ในหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือเราในเช้าวันนี้กับคุณสสิธรจำนงจันทร์ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับในทุกพื้นที่เช้าวันนี้ขอให้สดใสวางแผนแต่อย่าเพิ่งวางใจเรื่องของน้ำนะวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเขาคุยกันเรื่องของการมาของน้ำเหนือน้องยุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: นะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมครับหลายจังหวัดที่เป็นเส้นทางน้ำเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วก็วางแผนจัดการกันซึ่งจากเมื่อวานเซอร์ไพรส์มากน
0: ะ
1: ใครจะไปคิดครับคุณผู้ชมครับเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าอย่างในเมืองกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวรัชดามีลูกเห็บตกอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเอามีในหลายพื้นที่อย่างเช่นอย่างลาดพร้าว25
1: ครับในเมืองเลยนะลาดพร้าว25รวมถึงลาดพร้าวซอย1อ่ะแถวห้างสรรพสินค้า
0: ใช่ค่ะแถวห้างแยกลาดพร้าวใช่ไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะมาแบบเป็นลูกเห็บตกกันมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยสภาพอากาศวันนี้จริงๆในกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิดเผยว่าไทยตอนบนรับมือกับฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่เหนืออีสานนะคะก่อนกระทบภาคกลางกทมปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันตกตอนออกเฉียงใต้ขออภัยค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยและมีมรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะ
1: เหลืออีกตั้ง2เดือนกว่าจะหมดปี2569
0: ยังคุยกับปรางชลสารก่อนเลยคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการคือน้องปรางบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะปกติไม่ได้มาแบบนี้นะสภาพอากาศ
1: มันต้องมาช้ากว่านี้หน่อยไหมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น

0: ก็ไม่แน่ใจอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราคงต้องติดตามข่าวจากทางการนะครับอันไหนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อเตรียมความพร้อมที่น้ำจะมาเนี่ยก็ทำก่อนได้เลยแต่จะเห็นใจนะครับคนที่ต้องอยู่แนวละแวกของตาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงวันนี้เขาเฝ้าระวังแต่เมื่อเช้าเนี่ยดูวันใหม่ไทยพีบีเอสเนี่ยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มนะแต่ก็ไม่แน่ว่ามันมาไวหรือเปล่า
1: วันยังต้องเฝ้าระวังไงคุณผู้ชมเพราะอย่างเมื่อวานนี้อย่างทางพื้นที่จังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีก็มีเรื่องของการประกาศปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมจริงๆตอนนี้หลายเขื่อนในบ้านเราเนี่ยคือปล่อยน้ำเต็มอัตราศึกแล้ว
0: ครับอย่างที่คลองรังสิตเองเนี่ยเขาก็ผันน้ำมาอยู่นะเพื่อระบายแล้วก็รอรับมวลน้ำที่กำลังจะมาคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องการความช่วยเหลือหรืออย่างไรก็ตามใช้พื้นที่ของบ้านใหม่ไวที่ในการบอกข่าวได้เลยทีนี้ครับทุกการท่วมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนำพามาซึ่งความเสียหายและโรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บวันนี้นะครับในช่วงต้นรายการเราอยากจะคุยเรื่องของการเช็คเคลมประกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับรถยนต์น้องยุ้ย
1: ถูกต้องเรื่องของยานพาหนะคือสิ่งสำคัญนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เขามีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้ค่ะประชาชนที่ไม่ว่าจะรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ของท่านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราในการเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนนี่ร้องไห้นะเห็นภาพเนี้ย
0: บางคนมีประกันรถแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยประกันชั้นไหนอาจจะรู้แค่ชั้น1 2ใช่มั้ยหรือ3หรือ2พาร์ทแต่ไม่รู้มันครอบคลุมแค่ไหนวันนี้มาขยายกันให้ดู
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกสำคัญมากคือการตรวจสอบกรมธรรม์ค่ะตรวจสอบว่าประกันภัยที่ทำเอาไว้ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่รวมถึงวงเงินและเงื่อนไขความคุ้มครองโดยประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประเภท2 plus และ3 plus นี่แหละดอกจันตัวโตๆคุณผู้ชมต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเอาไว้หรือไม่
0: คือบางคนไม่อยากซื้อชั้น1เพราะว่ามันสูงเบี้ยมันสูงมันแพงอ่ะพูดอย่างนี้มันแพงเขาเลยจะมองเป็น2 plus หรือว่า3 plus แต่ทีนี้คุณผู้ชมก็แยกย่อยอย่างที่น้องยุ้ยบอกอีกว่า2 plus เนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามันครอบคลุมน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ด้วยหรือเปล่า
1: ถูกต้องอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเคลมทั่วไปนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคถ้าประกันชั้น1ประก
0: ัน
1: ชั้น1วันนี้ได้หมดเลยต่อให้คุณแบบคู่กรณีคุณเป็นเสาเป็นฟุตบาทอะไรคุณก็เคลมได้
0: เสียค่า SF เป็น1
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็น2 plus เนี่ยอันเนี้ยต้องมีคู่กรณีที่เป็นคนขับที่เป็นตัวตนถ
0: ้
1: าเกิดไม่เนี่ยอันเนี้ยคุณต้องเสียค่าจ่ายแน่นอนจะ 3,000 จะ 5,000 ก็แล้วแต
0: ่อย่างที่2ครับเมื่อรู้ประเภทประกันของเราแล้วครับก็ต้องเก็บหลักฐานความเสียหายก่อนเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดรถนะครับหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพรวมของรถภายในรถห้องเครื่องระดับน้ำที่ท่วมจมหรือคราบน้ำที่ปรากฏอยู่บนตัวรถรวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการเคลมครับ
1: ขั้นต่อมาขั้นตอนที่3นะคะก็คือการแจ้งบริษัทประกันภัยค่ะเมื่อสามารถดำเนินการได้ควรแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วพร้อมข้อมูลสำคัญเช่นเลขที่กรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุและควรเก็บเลขที่เคลมหรือว่าเคลมนัมเบอร์ไว้เพื่อติดตามการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนนะคะ
0: ค
1: แต่ช่วงนี้ประกันคิวยาวมากพี่ต
0: ้องใจเย็นๆหน่อยนะเข้าใจหมดทุกคนเลยเราก็เดือดร้อนนะบางคนเนี่ยรถเองก็ต้องเอาไปทำมาหากินมันยังไม่ได้ซ่อมเพราะมันไม่ได้เคลมทีนี้ตอนนี้ก็เตรียมตัวรวบรวมเอกสารเนี่ยที่เรากำลังจะพูดเนี่ยให้ครบแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมันจะได้เร็วไม่ต้องมาส่งย้อนหลังกันนะครับขั้นตอนที่4เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับก็ต้องไปคุยกันเรื่องความเสียหายแล้วก็เตรียมเอกสารอื่นรอไว้อีกนะอย่างเช่นพวกหลักฐานในการเสียรายได้ต่างๆนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียประโยชน์ในการใช้รถของตัวเองก็เก็บไว้เหมือนกันสำหร
1: ับ
0: ความเสียหายของรถยนต์เนี่ยนะครับคปภ.คุณผู้ชมเขาแบ่งระดับความเสียหายไว้5ระดับด้วยกันจากน้ำท่วมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ระดับ A ครับระดับ A ดูยังไงคือน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ค่าซ่อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาท
1: ถูกต้อง
0: ระดับ B ครับน้ำท่วมขึ้นมาถึงบ่อครับค่าซ่อมอยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 บาทส่วนระดับ D ครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าเลยแบบสูงครึ่งรถเลยนะครับราคาซ่อมจะอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไปและระดับ E อันนี้จมทั้งคันครับบริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยมีเคสหนึ่งพี่ไปอ่านในโซเชียลมาเป็นรถนะ SUV เขาจมเลยนะฮะเขายังผ่อนไม่หมดด้วยแต่ปรากฏว่าประกันเนี่ยบอกว่าคือซื้อซากอ่ะซื้อมาทางซากย
1: ัง
0: เหลือเบี้ยที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบกับไฟนั้นอีก 300,000 กว่าบาทเลยน
1: ะ
0: เขาบอกว่าตอนเขาซื้อประกันน่ะเขาไม่ได้ดูว่ามันครอบคลุมไม่ได้ลดไม่ได้ 80% ของราคารถ
1: หรือบางทีครอบคลุมเนี่ยไม่ 100% นะคุณผู้ชมมีเคสนึงที่น่าสนใจบอกว่าภัยเนื่องจากน้ำแต่พอไปดูในเงื่อนไขตัวเลขเอ้าไม่มีน้ำท่วม
0: นั่นน่ะสิ
1: เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้จริงๆตัวเลขคืนเงื่อนไขดอกจันตัวเล็กๆเนี่ยต้องอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดนะคะ
0: ถูกต้องถามเลยหลังจากนี้เนี่ย คิดว่าวิกฤตเนี้ยมันทำให้เราจะต้องซื้อประกันแล้วก็ต้องคุยกับประกันมากกว่าการแค่จ่ายตังค์แล้วเอากรมธรรม์มา
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้

0: แหละค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการชดเชยก็จะพิจารณาตามระดับความเสียหายของเงื่อนไขกรมธรรม์หากรถได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงหรือว่า total loss ค่ะบริษัทประกันภัยก็จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เอาเรื่องจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้เลยตรวจสอบประเภทกรมธรรม์และความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมโดยตรงเนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์นั้นอาจแตกต่างกันส่วนประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์หรือการเคลมประกันสอบถามไปที่สายด่วนคปภ1186อันนี้ก็สายยาวเหมือนกันนะคะบางทีเพื่อนบอกโทรไปเนี่ยรอสายนานมาก LINE Official Account นะคะ @OIC Connect คปภรอบรู้ตลอด24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้จะเห็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือเคลื่อนย้ายรถ
0: ค่ะ
1: รถยกนั่นเอง
0: แล้วขนาดรถยกนะคุณผู้ชมยังต้องรอต่อคิวรอต่อคิวไม่พอราคา plus
1: ไม่ใช่ถูกนะคุณผู้ชมครับมีคนแชร์ในโซเชียลมีเดียนะเป็นรถยุโรปเขาเบายกเขาโทรมาหาร้านยกเนี่ยร้านยกเขาถามว่า 20,000 ครับลูกค้าคนนั้นเขาไม่ต่อเลยน
0: ะ
1: เขาบอกว่าดีกว่าปล่อยให้รถมันจมน้ำแล้วไปซ่อมหมดเป็นแสนเป็นล้านเน
0: ี่
1: ยดูสิจมขนาดนี้คุณทำยังไง
0: แต่ถ้าเรามองมุมหนึ่งของชีวิตอะคุณกระต๊อบสมมติเขาบอกว่ารถยก20,000เราก็ไม่เท่ากันนะ
1: ใช่ไง20,000บางคนอยู่ทั้งหลังทั้งบ้านใช่ไหม
0: ใช่บางทีอย่างเงี้ยเราจะจัดการเราจะดูเรื่องในอนาคตอย่างไรนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเงื่อนไขอันนี้เราเอามาจากคปภ.นะให้คุณผู้ชมได้ลองเช็ครถตัวเองนี่คุณผู้ชมเขาแท็กหากันใหญ่เลยนะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเงื่อนไขในการดูกรมธรรม์อีกทีนึง
1: ไปดูนะครับไปเช็คดีๆนะกรมธรรม์เนี่ยลองถามคนที่เราซื้อดูบางทีเนี่ยเราอาจจะตกหล่นอะไรไปนะครับขอให้ทุกคนได้กรมธรรม์คุ้มครองโดยน้ำท่วมด้วยเหมือนกันสำหรับประชาชนบางคนที่ยังติดอยู่ในที่พักอาศัยและต้องการอาหารน้ำดื่มและของที่จำเป็นนะครับแน่นอนไทยพีบีเอสและเครือข่ายของเราเนี่ยก็เปิดบริจาคใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยครับโดยเร่งรับสิ่งของจำเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของนะครับมาได้ที่สถานีของเราเลยนะครับที่ไทยพีบีเอสสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับอยู่ข้างสโมสรตำรวจเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับ
0: ส่วนผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเงินสามารถบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่071-0156-235ซึ่งเงินบริจาคนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะเพราะฉะนั้นสอบถามเรื่องการบริจาคได้ที่หมายเลข02-790-2136ส่วนผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือค่ะติดต่อที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ที่หมายเลข02-790-2111หรือ02-790-2630-2ทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือ LINE @ร้องทุกไทย PBS นะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou หรือว่าแคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็ค่อยไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ
1: ได้เลยนะครับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จิตอาสากู้ภัยทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักกันในช่วงนี้นะครับส่วนใครก็ตามที่จะดูสถานการณ์น้ำติดตามข่าวสารเนี่ยก็เปิดได้ที่ไทย PBS ในทุกช่วงข่าวช่วงรายการก็จะคอยอัปเดตอยู่เสมอนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ในหลายพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของขั้นตอนการฟื้นฟูเอาอย่างเคหะคลองจันที่บอกว่าน้ำลดแล้วแต่อย่างเพื่อนยูที่อยู่ร่มเกล้าเนี่ยพี่ท็อปคือย้ายออกมาคอนโดเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วตอนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปเลยนะคะในลูกบ้านไลน์กลุ่มนี่เขาคุยกันใหญ่เลยโอ้โหน้ำส่งกลิ่นมาแล้วน้ำยังนิ่งอยู่เลยระดับน้ำยังไม่ค่อยลดลงเลย
1: ได้ยินมาว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีมาตรการเยียวยาด้วยนะในกรณีคนที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้เข้าบ้านไม่ได้เสียประโยชน์จากการทำงานเนี่ยนะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขอีกเดี๋ยวน่าจะได้มาอัปเดตกันว่าต้องเท่าไหร่ต้องลำบากแค่ไหนถึงจะได้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่นะ
0: ใช่ค่ะนะเอาส่งกำลังใจได้เลยนะคะให้กับคุณผู้ชมในทุกๆท่านในทุกๆพื้นที่นะคะลำบากเขาลำบากเราจริงช่วงเนี้ยเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างน้อยมันช่วยทำให้ใจเราเบาลงได้เยอะเลยนะคะ
1: โอเคครับเครียดๆแบบนี้น้ำตาเริ่มตกแล้วโอ้โหเปิดมาประกันตอนนี้เครียดบางคนดูกรมธรรม์ใหญ่เลย
0: จริง
1: ครอบคุมแค่ไหนเนี่ยจะซื้ออะไรไว้นะครับเอาไปเช็คดีๆนะครับลองเจรจาดูนะครับมาในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับมาต่อของหวานเติมของหวานกันหน่อยขนมลืมกลืนคุณเคยกินหรือเปล่า
0: เคยได้ยินละกัน
1: แล้วคุณลืมกลืนไหม
0: ลืมกลืนเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยมันนุ่มหอมอร่อยจนถึงขนาดลืมกลืนเลยนะ
1: ขอโทษฮะเขาให้ไปเสิร์ฟยิ้มก่อน
0: คือเห็นคุณเห็นขนมข้างหน้าคุณน้ำตาตกใช่ไหมเอาขออนุญาตประเด็นต่อละกันค่ะเอาเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี
1: ้เขินเลย
0: นะคะน้ำท่วมไม่ท่วมใจเรื่องเล็กๆที่ทำให้ยิ้มได้ค่ะคุณผู้ชมคะความสู้ชีวิตความคิดบวกเนี่ยแล้วก็ความฮาอันนี้มันอยู่ใน DNA คนไทยนี่ต่างชาติขนานนามเขาแบบนั้นเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: ารกิจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นภารกิจการช่วยเหลือกลางน้ำท่วมครับคุณผู้ชมครับจากช่อง TikTok ของ IP ครับเขาได้โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่ทหารและกู้ภัยนี่เขาบอกเสี่ยงชีวิตนะปีนกันสาดขึ้นไปช่วยคุณยายที่ติดอยู่บนชั้น3น่ะออกมาไม่ได้ครับเพราะน้ำมันท่วมสูงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ค่อยๆประคองคุณยายโรยตัวลงมาคือบางทีเนี่ยประคองแค่ตัวเองขึ้นไปช่วยเนี่ยก็ยากแล้วนะเวลาขึ้นอะไรพวกนี้แล้วอยู่ชั้น3นะครับนี่ต้องไปช่วยคนด้วยแต่ทั้งหมดที่เห็นในคลิปนี้ก็ลงเรือยางได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังดูแลคุณยายกันเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังลุยพายเรือแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในอาคารแถวกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่เจอน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายปีด้วยต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จริงๆเราหมายรวมถึงอาสาทุกท่านเลยนะคะที่ทุ่มเทเพื่อประชาชนจริงๆค่ะ
0: จากการช่วยเหลือคนนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องน่ารักคุณผู้ชมครับในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คนหรอกครับที่ลำบากครับและก็ต้องการความช่วยเหลือเจ้าพวกบรรดาสัตว์เลี้ยงเพื่อนสีขาของเรานะครับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่หนีน้ำเองไม่ได้ดูสิโถนะอันนี้เป็นภาพนะครับจาก TikTok สมหมายพ่อเลี้ยงเมืองจันทน์ครับก็โพสต์คลิปสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อกลุ่มพี่ๆใจบุญเนี่ยเขาเอารถบรรทุกคันใหญ่ลุยน้ำเข้าไปช่วยเลยแต่คนที่ไปช่วยนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปช่วยมนุษย์นะจ๊
1: ะ
0: แต่เป็นแกงลูกหมาตัวน้อยๆ
1: ห
0: ญิง
1: เนี่ยใส่เข่งมาแบบนี้คุณผู้ชมเพราะนี่มันเข่งใส่ผักที่ตลาดชัดๆเลยอ่ะ
0: แล้วมาเป็นคอกเลย
1: ปล่อยออกมาเนี่ยสมาชิกเพียบเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวนะนี่เมื่อกี้เห็นด้วยสายตาประมาณ 6-7 ตัวมาเป็นเดอะแก๊งเลยค่ะ
0: นี่ยังมีอีกนะยังไม่หมดนะเนี่ย
1: ใช่เนี่ยแล้วพอขึ้นมาอยู่บนรถกระบะที่แห้งและปลอดภัยค่ะเจ้าตูบทั้งหลายก็เดินดุ๊กดิ๊กดมสำรวจกันอย่างโล่งอกเอาคุณผู้ชมจริงมีไอ้อย่างในบางพื้นที่อันเนี้ยน่าเศร้าใจมากนะคือบางทีมีสุนัขบางทีติดอยู่ในพื้นที่แล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
0: เมื่อวานผมไปทำงานแล้วคุยกับทีมงานที่บ้านเขาอยู่แถวสวนสัตว์เน
1: ี่
0: ยแถวมีนบุรีอ่ะคุณสวนสัตว์ใหญ่ที่เราไปกันนะปรากฏกวางเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะมันตายไปหลายตัวเลยนะเพราะว่ามันหนีน้ำไม่ได้แล้วไม่มีใครไปช่วยนะเวลานั้นน่
1: ะ
0: ก็เลยต้องปล่อย
1: ช่วยมาไม่ทัน
0: เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์นะครับนะสัตว์ทุกตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับอ
1: ่ะ
0: ก็แสดงความยินดีกับน้องๆแก๊งสี่ขานี้ด้วยนะจ๊ะโตแล้วก็เป็นหมาที่ดีไม่เล่าไล่กัดวินรถมอเตอร์ไซค์นะ
1: คุณไปบอกหมาให้อย่างนั้นเหร
0: อ
1: เขาจะรู้ไหมนะ
0: ชอบไล่ไงบางทีมันเล่นแต่เราตกใจไงรถจะล้มเอา
1: บางทีมันอยู่ที่เรากับต๊อบไปทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาต้องป้องกันตัวเองหรือเปล่า
0: หมาไม่ชอบหมาชอบเห่าผม
1: เอาไปต่อกันเสิร์ฟยิ้มกันต่อปกติรู้จักแต่ตลาดบางกะปิใช่ไหมคะ
0: ตลาดน้ำบางกะปิ
1: คนบางกะปิเขาก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆและเรื่องกินมันเรื่องใหญ่ก็เชิญพบกับตลาดน้ำบาง
0: ฝรั่งเขาชมคลิปนี้นะเราอาจจะมองว่าก็ธรรมดาคนไทยเราก็ขายของแล้ว
1: น
0: ะดูดิมีเต้นรำแดนฟลอร์เลยบนกลางตลาดน้ำนี่ตลาดน้ำบางกะปิใช่ไหม
1: ใช่จ้ะน้ำท่วมมิดเข่าแต่ขอโทษนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกน้ำมาค้าต่อจ้ะชีวิตต้องเดินต่อนะจ๊ะอ้าวสาดไปสมาชิกโฟมกล่องโฟมตั้งโต๊ะขายผักกลางน้ำไปเลยค่ะ
0: นะฮะฝั่งคนซื้อก็ไม่ยอมแพ้ครับคนขายไม่รอคนซื้อไม่ท้อนะแฟชั่นลุยตลาดน้ำบอกเลยว่าสุดปังนะจ๊ะแต่ละคนเนี่ยนะบางคนก็แต่งตัวเต็มที่เลยบางคนเนี่ยนั่งกะละมังพายมาซื้อผักที่พีคสุดคือเมื่อกี้ฮะเห็นไหมห่วงยางเป็ดยักษ์สีทองครับเกะกะใครไม่รู้ไม่สนแต่ฉันสนุกของฉันลอยคอช้อปปิ้งกันเพลินตาครับแถมมีคุณแม่ค้าเนี่ยเต้นกันด้วยนะฮะสร้างผักไปเต้นไปสุดๆเลยครับคนไทย
1: นี่แหละวิถีคนไทยตัวจริงค่ะไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรรอยยิ้มความคิดสร้างสรรค์หัวใจนักสู้นะอันเนี้ยเราสู้สุดตัวจริงๆนะคุณผู้ชมนี่เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ
0: แต่อย่างที่บอกไปสู้บางทีเนี่ยเราก็มีเหนื่อยมีท้อไม่ได้จะบอกว่าให้
1: ไม่ได้อยากเจอบ่อยๆนะ
0: ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่มาตรการการช่วยจากฝั่งภาครวมภาคใหญ่แหละนะครับจะช่วยเรายังไงเราก็เนี่ยช่วยเหลือกันเองช่วยตัวเองกันมาจนมันสุดๆแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีมันยากนะคุณน้ำท่วมในยุคนี้สมัยนี้กับน้ำท่วมในยุคนึงที่เศรษฐกิจดีกว่านี้
1: นะ
0: ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะครับพอมันค่าใช้จ่ายความเสียหายเกิดขึ้นมันก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ยังต้องรออีกดังนั้นเสริมกำลังใจกันกับเสิร์ฟยิ้มเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาล่ะจากเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันน้ำตาลตกเพิ่มแล้วเนาะ
0: ตกรถได้กินแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ได้กินแล้ว
0: ไปไหนแล้วใช่ไหม
1: พาไปดูขนมลืมกลืนดีกว่าคุณไปมานี
0: ่ไปมาแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยจริงๆแล้ว
1: เดี๋ยวนะคุณลงมือทำเหรอ
0: ไม่ใช่ผมทำมากินเองแล้วหมดแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: อ
1: ัน
0: นี้ที่ร้านก็ทำไปให้
1: เขายังชั่ว
0: เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ถ้าคุณไปช้าเนี่ยคือไม่ได้กินนะเขาไม่ได้ทำแบบเยอะแบบขายส่งนะเขาทำเนี่ยต้องบอกว่าผมซื้อไปฝากแม่เนี่ยคือผมไปแย่งเขามาด้วยนะคุณ
1: โอ้
0: แบบพี่ตากล้องอ่ะเขาก็สั่งแต่ผมอ่ะด้วยความที่เป็นพิธีกรไงใช้อำนาจ ในการถือก่
1: อ
0: นผมก็เลยได้มาแต่จะบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยกินนะครับแต่ที่นี่เขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขาทำเองทั้งหมดแล้ววัตถุดิบรวมถึงการทำกรรมวิธีละเมียดละไมที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นที่ไหนไปเลยนะครับในจานเด็ดวันใหม่ครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับจานเด็ดวันใหม่วันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแน่นอนพูดถึงที่นี่เนี่ยของกินก็เยอะโดยเฉพาะขนมครับโดยเฉพาะเมนูขนมไทยนี่แหละครับที่วันนี้เราพามาซ้ำกันอีกรอบแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือวันนี้ครับเราจะพามากินขนมไทยพร้อมดูวิธีทำที่เนี่ยคุณผู้ชมนะครับที่รับชมรายการวันใหม่วันนี้ของเราแนะนำมาทางไลน์ที่เราส่งมาด้วยกันนี่แหละครับบอกว่าคุณท็อปทีมงานต้องมาที่นี่เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีขนมที่ชื่อว่าลืมกลืนเป็นขนมลืมกลืนที่หลายๆคนรู้จักแต่ที่นี่ต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนดังนั้นเพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ครับผมและทีมงานก็เลยเดินทางมาเลยทันทีไม่ให้เสียเวลาวันนี้จะมาดูกันนะครับว่าลืมกลืนของที่นี่เนี่ยมันจะเคี้ยวอร่อยเคี้ยวเพลินขนาดลืมกลืนเลยหรือไม่และวิธีการทำเขาเป็นยังไงวันนี้นอกเหนือจากขนมชนิดนี้มีอีกหลายอย่างเลยจะเป็นอะไรบ้างตามไปเลยครับไหนดีไปนั้นตรงนี้ตรงนู้นไปดูแล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมครับมาที่นี่ทั้งทีถ้ามาแล้วกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่จานเด็ดวันใหม่ครับเราต้องเข้าไปถึงครัวแล้วก็ต้องมาดูว่าวิธีการทำอย่างไรวันนี้เนี่ยเมนูแล้วก็ขนมที่เราจะมากินแล้วก็ทำกันก็คือขนมลืมกลืนคุณผู้ชมครับอาจจะเคยได้กินจากที่อื่นมาแต่มาดูกันครับว่าที่เนี่ยจะแตกต่างอย่างไรตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่รัตน์แล้วครับพี่รัตน์สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีคุณน้องด้วยนะครับพี่รัตน์และลูกมือเนี่ยเขาจะมาช่วยทำอ่ะทีนี้เล่าถึงที่มาที่ไปกันหน่อยเห็นคุณผู้ชมเนี่ยเขาเคยมาใช้บริการมากินที่นี่ครับพี่รัตน์แล้วก็บอกว่าขนมลืมกลืนที่เนี่ยอร่อยลืมกลืนของพี่รัตน์ที่ร้านแตกต่างที่อื่นยังไงครับ
1: คือของพี่เนี่ยได้อาจารย์เป็นสูตรชาววังจริงๆค่ะแล้วก็จะหวานน้อยค่ะแล้วก็จะไม่ได้ใส่สีจะเป็นสีธรรมชาติอย่างเช่นสีเขียวอันเนี้ยจะเป็นจากน้ำใบเตยแล้วก็สีฟ้าจะได้จากน้ำอัญชันค่ะซึ่งเราปลูกใบเตยเองปลูกอัญชันเอง
0: อ๋อขนมลืมกลืนเนี่ยเขาจะมีอยู่ส่วนมากจะสองสีก
1: ็
0: คือเขียวกับฟ้า
1: เขียวกับฟ้าอาจจะเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมเขาถึงเรียกว่าลืมกลืนนะครับ
1: ก็สมัยรัชกาลที่ห้าท่านก็ได้ทำขนมแล้วท่านก็ทานขนมเสร็จท่านก็เปิดว่ามันอร่อยจน
0: ลืมกลืนก็เลยเอาสูตรนี้มา
1: ะ
0: นะฮะจนเป็นที่โด่งดังคุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อกี้ตอนผมกะจะสั่งเนี่ยคือหมดไปแล้วนะก็ทำมาวันนี้ทำไม่ได้เยอะใช่ไหมครับ
1: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเราก็จะทำน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์จะเยอะค่ะ
0: ถ้าวันนั้นมาแล้วหมดก็คือหมดต้องรออีกวัน
1: ค่ะ
0: เพราะมันต้องทำเองทุกชิ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งพี่รัตน์แล้วก็น้องเนี่ยทำกันทุกชิ้นไม่ได้ทำแบบส่งรับจากที่อื่นมาขายอยากรู้นะครับว่าเวลาที่จะทำขนมลืมกลืนปกติเป็นแต่ลูกค้าที่ซื้อกินอย่างเดียวมันต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างครับ
1: ขั้นตอนแรกเลยเราก็จะกวนกะทิก่อน
0: ครับใส่อะไรเพิ่มไหมฮะหรือว่าแค่กะทิอย่างเดียว
1: มีกะทิมีน้ำตาลมีเกลือค่ะ
0: ครับกวนเพื่อให้มันเป็น
1: ให้มันเสร็จตัวค่ะ
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นล่ะครับ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมากวนตัวต่อค่ะ
0: โอเคซึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับผมพี่รัตน์แล้วก็น้องเนี่ยจะมาสาธิตในช่วงตัวทำตัว
1: ค่ะ
0: มันต้องเคี่ยวจนเป็นก้อน
1: เป็นตัวใสๆเลยค่ะแป้งสุกเขาเรียกว่าแป้งสุก
0: แป้งสุกแต่ใสเหมือนเป็นเยลลี
1: ่ใ
0: ช่ไหมฮะปกติแป้งสุกมันต้องเป็นก้อนๆขุ่นๆเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มต้นยังไงดีครับพี่รัตน์ครับ
1: ค่ะก็ใส่น้ำก่อนนะคะของน้องจะเป็นน้ำใบเตยของเราจะเป็นน้ำอัญชันก
0: ็
1: ใส่แป้งตามเลยค่ะ
0: โอเคแป้งนี้นะฮะ
1: ค่ะใส่แป้ง
0: ใส่ไปเลยขอยัดใส่ถุงมือต้องใส่ด้วยนะฮะเพื่อความสะอาดและปลอดภัยปึ้มใส่แป้งใช่ไหมฮะ
1: เทแป้งลงไป
0: หมดเลยนะครับ
1: หมดเลยค่ะแล้วก็คนแป้งให้ละลายเข้ากับน้ำ
0: ยังไม่ต้องเปิดไฟครับ
1: ให้เขาละลายเข้ากับน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟค่ะก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อย
0: ๆทำขนมไทยเนี่ยใจเย็นไม่พอต้องมีจังหวะด้วยอุ้ยแป้งพี่รัตน์ครับอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ขอโทษนะคะต้องเร็วนิดนึง
0: พี่รัตน์ดีกว่านี่ครับเห็นไหมครับรู้หรือยังว่าทำไมผมถึงซื้อกินนอกจากจะลืมกลืนแล้วนะครับยังลืมคนด้วยไม่รู้ทำงานที่เกาหลีหรือเปล่าเดือนนี้ถูกต้องแล้ว
1: ค่ะ
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้อยู่ค่ะ
0: แล้วผมว่าแกกินไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปให้ลูกค้ากินนะฮะ
1: หลังจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลตาม
0: คุณผู้ชมที่มันเป็นแบบวุ้นจริงๆด้วยมันเป็นแบบครีมขนมไทยนี่มันวาไรตี้เหมือนกันนะมันหลายจังหวะเหมือนกันนะบางทีทำเมนูเดียวกันในชามเดียวช่วยเดียวกันคนช้าคนช้าอยู่ๆจะเร็ว

0: ก็เร็วเดี๋ยวนี้เลยนะครับคนสมัยก่อนเก่งมากอะนะว่าแบบผู้เขาคิดค้นเมนูแต่ละอย่าง
1: เสร็จแล้วค่ะตัวเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในถุงบีบนะคะ
0: เปิดสอนด้วยไหมครับพี่รัต
1: ก็มีคนสนใจก็สอนค่ะ
0: แต่ส่วนมากเขามาซื้อกินอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: มีน้องที่งานคนนึงเขาก็บอกว่าเขาอะเคยคิดจะทำแต่พอดูขั้นตอนแล้วมันซื้อกินดีกว่าจะเสียสองนะฮะสีมันสวยเลยผู้ชมครับสีออกจะม่วงฟ้าถ้าเป็นอาจารย์
1: ค่ะ
0: เอาละครับถึงช่วงเวลาที่ผมจะได้ลงมือทำแล้วครับผู้ชมมาเป็นกำลังใจและลุ้นไปกับผมนะครับขั้นตอนนี้คือการบีบ
1: ตัวค่ะ
0: บีบตัวแล้วไส้เดี๋ยวใส่ตอนหลังใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะที่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยก็เพื่อเพราะมันร้อนจากการเคี่ยวมาเมื่อสักครู่นี้อ่ะเราต้องเริ่มไงก่อนครับพี่รักครับ
1: ก็จะตัดนะคะ
0: ตัดปึ้งก็ให้ผมดูสิทธิ์พี่ก่อนได้ไหมสิทธิ์พี่จะทำยังไงต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่ฮะโอเคเฮ้ย
1: จิ้มลงไปในถ้วยแล้ว
0: ก็จิ้มไปเลยเหรอฮะ
1: ค่ะจิ้มลงไปได้เลยค่ะ
0: แล้วต้อง
1: แล้วก็บีบเลยค่ะบีบให้ขึ้นมาบีบอีกค่ะ
0: คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าคือกินเถอะต้องใช่ไหมฮะนั่นคือเสียงในหัวคุณผู้ชมใช่ไหมฮะลืมกลืนล็อตนี้เนี่ยจะมีพี่ทีมงานอ่ะเอากลับไปด้วยนะครับเพราะว่าของร้านจริงๆวันนี้คือหมดแล้วแล้วก็วันนี้ด้วยความที่ร้านเป็นวันธรรมดานะครับที่ร้านเองก็อาจจะทำไม่เยอะแล้วลูกค้าก่อนอันนี้ก็มาสั่งกลับไปพี่คิดได้นะครับพี่มั่นใจใช่ไหมพี่ชิมไฟแย่งกับผมซื้อเมื่อกี้ของพี่ร้านทำแต่ว่าผมเหมาหมดไปแล้วก็เลยต้องมาซื้อของผมนะครับพี่ถ้ากินแล้วอย่าลืมเครดิตรีวิวด้วยนะครับ5ดาวนะพี่นะอ๋อคือจิ้มลงไปกันเลย
1: ค่ะจิ้มลงไปแล้วบีบไส้กะทิตรงกลางเลย
0: เยอะไส้เยอะไหมฮะเอาแบบเยอะไหมเอาไส้เยอะเลยใช่ไหมอันนี้คือไส้ที่พี่รัตกวนไว้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะไส้ที
0: ่ต้องใหญ่ครับพี
1: ่บีบเหมือนบีบตัวเลยค่ะแต่ว่าเราจิ้มลงไปในตัวขนมเลยค่ะ
0: เป็นแบบคลาสสิกนะฮะไส้แบบบาดน้อยที่ว่าคือไม่ได้สูตรน้ำตาลนะครับคือบีบแล้วน้ำหนักมือไม่เท่ากันบางอันมันน้อยบางอันมันแน่นนะครับอู้ทำยากคุณผู้ชมแล้วมือสั่นตลอดเลยนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเห็นขนมไทยขายครับพี่ร้านเราชอบไปต่อราคาเขา
1: ค่ะ
0: เนี่ยพอมาหลังครัวคุณผู้ชมถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้ทำง่าย
1: ค่ะ
0: ฝึกนานไหมครับหรือว่าเรียนรู้นานไหมหรือว่าเรียนมาอยู่แล้วคร
1: ับ ปกติทำขนมชนิดอื่นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในร้านเนี่ยนอกจากขนมลืมกลืนนะมีอย่างอื่นไหมครับ
1: มีค่ะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเปียกปูนกะทิสดขนมต้มอบควันเทียนถั่วแบบเสวยวุ้นกะทิขนมชั้นขนมตาลตะโก้เผือกตะโก้สาคูมะพร้าวอ่อน
0: ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูที่พี่รัตน์บอกหมดเลย
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมเมื่อกี้เปียกปูนนะผมลองกินผมแต้มคุณสูงเนี่ยวาสนาดีกินทันได้หมดอร่อยจริงๆเนื้อมันนิ่มคือปกติหลายๆคนจะกินแบบมันจะแบบแข็งๆใช่ไหมแต่อันนี้มันนิ่มแบบเหมือนครีมเลยแต่เป็นครีมเปียกปูนการเลือกวัตถุดิบนะครับถือว่าสำคัญเหมือนกันเลือกเองทุกขั้นตอนไปจ่ายตลาดไปซื้อเองหมดเลยไหมครับพี่รัตน์
1: ค่ะซื้อเองเลยแต่ว่าอัญชันกับใบเตยอย่างที่บอกว่าเราปลูกเองที่นี
0: ่
1: แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นมีขนมฟักทองขนมกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไป
0: ซื้อเองแต่อย่างน้อยไปซื้อเองนะครับทุกชิ้นทุกการผลิตเนี่ยเลือกเองซื้อเองหมดเลยแล้วตั้งแต่ขายมาเป็นยังไงบ้างผลตอบรับจากลูกค้าเอาลืมกลืน
1: มากดีมากเลยค่ะลืมกลืนมีลูกค้าทานแล้วก็กลับมาซื้ออีก
0: ในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ทำขนมที่เป็นขนมไทยด้วยรู้สึกยังไงและมีอะไรอยากบอกคุณผู้ชมบ้างเกี่ยวกับการทำของที่หลายๆคนอาจจะลืมเลือนไปให้กลับมาเป็นที่น่าสนใจและนิยมครับ
1: อยากให้เด็กรุ่นใหม่อะค่ะลองฝึกทำขนมจริงๆมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันเยอะรายละเอียดมันเยอะอะค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ๆได้ลองทำขนมไทยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อๆไปได้ชิมค่ะ
0: มันก็เป็นมรดกที่ได้จากบรรพบุรุษนอกจากจะดูแบบคนทำขนมเป็นเนี่ยมันดูมีเสน่ห์ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้เห็นเสน่ห์ของผมยังครับดูแล้วน่าจะมีหรือว่าน่าสงสารมากกว่านะอ่ะอย่าลืมนะครับลองไปฝึกทำกันดูแต่ให้จบครบขั้นตอนคือต้องมีชิมด้วย
1: ค่ะ
0: ทำแล้วก็ต้องชิมเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทำแล้วก็ใส่ไส้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อมันเซตตัวใช่ไหมพี่รักครับมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการแช่แข็ง
1: 10นาที
0: 10นาทีอ่ะก็จะขึ้นรูปแบบนี้อ่ะมาดูผลงานของผมกันคุณผู้ชมครับของที่ถูกต้องจากคุณครูรัฐ ลืมกลืนที่ดีมันต้องมีอะไรบ้างฮะ
1: ลายกะทิจะต้องออกมา
0: เป็นวงๆใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่มีแปลว่าผิดลาย
1: คือจริงๆแล้วก็ไม่ผิดแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะสวยกว่าม
0: ัน
1: จะโชว์ลาย
0: ดีๆ
1: ค่ะ
0: ดูสิฮะแบบที่น้องมาทำเมื่อกี้ก็คือแบบเนี่ยคือถูกต้องต้องมีจุดตรงกลางใช่ไหมฮะแต่นี่ก็ถือว่า

0: ี้ยปากเรานุ่มนะฮะไม่เห็นที่รักเป็นเหมือนต๊อบเลย
1: ปากเราเท่าไหร่ไม่เป็นใช่ไหมครับแบบ
2: ไม่ค่ะ
1: ปากนุ่มเลยแล้วที่ปากนุ่มแล้วลืมเก็บน้ำลายอ่ะชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเป็นชิ้นที่สวยด้วยดูสิวงกลมสวยเชียร์ท่านผู้ชมฮะลืมกลืนเนี่ยต้องกินทั้งคำไหมฮะที่รักจริงแล้วอ่ะ
2: ทั้งคำค่ะ
1: คือออกแบบมาเพื่อกินทั้งคำ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: แต่เวลาผมกินทั้งคำใช่ไหม
2: แต่ถ้าทานทั้งคำแล้วความรู้สึกจะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่า
1: โอเคมาดูกันนะครับว่าจะกลืนหรือว่าลืมกลืนนะฮะ1 2ไปนะฮะที่ตะกร้องไม่รอนะ
2: อร่อยกว่าเมื่อกี้ไหมคะที่กินทีละครึ่ง
1: อร่อยกว่า
2: ค่ะ
1: เมื่อกี้ตอนกินเองอ่ะหั่นกินแบบกระมิดกระเมียนเขาไม่รู้เขากินยังไงกินถึงอร่อย
2: ค่ะมันจะได้รสชาติตัวกับกะทิมันจะนัวเข้าด้วยกันเลย
1: นัวมากอ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาลองกินหรือว่ามาลองชิมลืมกลืนของร้านที่ร้านเนี่ยมาได้ที่ไหนกี่โมงครับบอกโลเคชั่น
2: ร้านเนี่ยอยู่เส้นวัดท่ากาลองค่ะใกล้ๆกับวัดท่ากาลองร้านจะเปิด9โมงเช้าแล้วก็ปิด3ทุ่มแต่ว่าขนมอ่ะจะไม่ถึง3ทุ่มนะคะ
1: จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ตอนเราถ่ายกันช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยก็หมดแล้ว
2: ค่ะ
1: ร้านที่วันธรรมดาคนไม่เยอะด้วยนะแต่ของหมดเร็ว
2: ค่ะ
1: ครับมาจําเป็นต้องโทรมาจองอาหารขนมก่อนมั้ยครับ
2: ถ้าโทรมาจองไว้ก่อนก็จะดีค่ะ
1: ครับครับโอเคอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่นำสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยนะครับมาตกทอดลงมาโดยเฉพาะเรื่องของขนมไทยที่นับวันเนี่ยมันก็จะเลือนหายไปแต่จริงแล้วต้องบอกว่าพอได้มาทำรายการอาหารเนี่ยครับจะเห็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆอย่างพี่รัฐหรือหลายคนเนี่ยก็มักจะเอาของมาตั้งเดิมนะครับที่อาจจะถูกลืมไปช่วงหนึ่งกลับมาทำใหม่แล้วมันปังกว่าเดิมถ้าคุณผู้ชมมีร้านอร่อยๆแบบนี้ยังคงมีคาแรคเตอร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมส่งมาบอกพวกเรานะครับในการเด็ดวันใหม่นะสแกนไลน์ก็ได้แอดที่ไทยเบสนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่รัฐครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะพาไปเมนูไหนหวานคาวหรืออร่อยแค่ไหนแล้วต้องทำอะไรห้ามพลาดนะครับวันนี้เดี๋ยวขอช่วยพี่รัฐจัดของทำให้เสร็จให้ครบจบแล้วเดี๋ยวดูกันว่าผู้โชคดีที่ได้กินนั้นเนี่ยพี่ทั้งไฟของเราจะภูมิใจในความตั้งใจของผมหรือเปล่านะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับจัดการเลยครับพี่

0: อันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะครับนี่ฝีมือพี่ลักนะจะสวยๆแบบนี้แต่ว่าฝีมือผมนะคือพี่ช่างไฟเมื่อกี้แกกินไปหมดแล้วล่ะเห็นหน้าก่อนกินไหมแกดูเครียดอยู
1: ่แต่ว่าห่วงสวัสดิภาพหลังกินนะคุณไม่เห็นอัปเดตเลยว่าชีวิตพี่เขาเป็นยังไง
0: มันอร่อยเพราะว่าพี่ลักเนี่ยคนที่สอนผมนะเขาคุมตั้งแต่ต้นจนเสร็จไง
1: คุ
0: ณไม่ต้องกลัวนี่คุณจะกินแล้วป่ะเนี่ย
1: นี่ไงจะกินไง
0: เอาไงดูเลิกลัก
1: จากที่คุณถือดิฉันไม่ค่อยไว้ใจเลยดิฉัน
0: มาจากร้านเดียวกันละคุณหยิบอันนี้คุณอยากกิน
1: อันนี้ไงสีฟ้าวันศุกร์สีฟ้าคุณผู้ชมนี่ดูหน้าตาดูหน้าตาหารับประทานยากมากนะคะขนมลืมกลืนหน้าตาสวยมาก
0: เคยเห็นแต่เราก็ไม่ค่อยได้กินกันนะฮะหมายความว่าหากินได้ยากซื้อยากหายากทำก็ยาก
1: ดีกว่าขออนุญาตนะคะตื้อตื้อตื้อตื้อ
0: ผมอ่ะบอกเลยว่าไม่เหมาะกับการทำขนมไทยเลยเพราะมือผมมาเหมาะกับการสร้างตึกสร้างโบสถ์จะมานั่งทำผม
1: ขอโทษนะปลูกต้นไม้คุณยังไม่รอดเลยกระต๊อบให้ดูไส้ตรงนี
0: ้เฮ้ยพี่รักเขาบอกให้กินทั้งคำ
1: นี่อุ้ยบางทีมันก็ไม่ได้ไงคำมันใหญ่ไป
0: โอ้ไง
1: ลืมกลืนจริง
0: ดอกไม้นี่ก็กินได้นะดอกไม้นี่เขาใช้ประดับอ่ะจริงจริง
1: ท่านไม่ต้องกลืนเลยอ่ะ
0: กินได้จริง
1: ๆเนี่ยมัน
0: อย่าไปบอกสิครับพี่โปรดิวเซอร์
1: ใครบอกว่าฟันไม่ดีกินได้ไหมอุ้ยสบายมากคุณพี
0: ่มันลืมกลืนจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเหมือนว่าเคี้ยวเพลิน
1: ใช่ละลายไปเลยค่ะอร่อยด้วยนี่ไม่แปลกใจว่าทำไมแบบว่าเป็นขนมที่ต้องพรีออเดอร์
0: พรีออเดอร์นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปกันได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอาหารเนี่ยอร่อยขนมก็อร่อยที่สำคัญถ้าเกิดไปเนี่ยถ้าอยากไปกินลืมกลืนอาจจะต้องโทรไปเช็คก่อนนะเพราะบางทีมันหมดเร็วจริงๆเนี่ยผมไม่ได้โฆษณาหรืออะไรเลยเพราะว่าเขาทำไม่เยอะนะดังนั้นไปกันได้เลยแต่วันนี้เหมือนเดิมครับทุกวันศุกร์คุณผู้ชมครับนะนอกเหนือจากเมนูของหวานของคาวที่ส่งกันมาขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งมาครับวันนี้เรามาประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดีได้รับเลือกเอามานำเสนอในรายการดีกว่าครับน้องยุ้ยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาประกาศรายชื่อผู้โชคดีของเรานะคะสัปดาห์ละ3ท่านที่รับของที่ระลึกจากไทย PBS ค่ะท่านแรกคุณเกียรติชัยประกายเกียรติกุลท่านที่2คุณกัญญาพัฒน์อุ่นกายคุณปอและท่านสุดท้ายคุณสุทธิดางามสมโสนค่ะ
0: ครับยินดีด้วยนะครับก็จะจัดส่งคละนะครับเป็นของที่ระลึกจากไทย PBS ให้กับคุณผู้ชมทั้ง3ท่านนี้อ้าวใครที่มีร้านเด็ดๆเมนูอร่อยอร่อยร้านใหญ่ร้านเล็กร้านกลางร้านไหนก็ได้มาเลยครับสแกน QR Code ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้หรือว่าแอดไทย PBS ก็ได้บอกเมนูของคุณที่ชอบร้านที่ใช่แล้วเดี๋ยวเราตามไปเด็ดถึงร้าน
1: ใช่แล้วค่ะตามไปเด็ดถึงร้านคืออะไรตาม
0: ก็จานเด็ดไง
1: อ๋อ
0: ไปเด็ดเนี่ยไปเด็ดคุณเนี่ย

0: ตามไปรับประทาน
1: นอนน้อยใช่ไหม
0: จานเด็ดเราแหละนอนน้อยคือตามไปเด็ดมันเป็น
1: ก็ตามไปเด็ดไงแบบจานเด็ดก็ไปเด็ดไงจานเด็ดเด็ดจาน
0: เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะคิดว่าเราหยุ่มกันจริงซึ่งเราหยุ่มกันจริงถูกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ส่งมาได้เลยในจานเด็ดวันใหม่ค่ะ
1: ครับผ่านไปแล้วนะครับทั้งเรื่องการอัปเดตกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละประเภทนะเสิร์ฟยิ้มกันไปแล้วเสิร์ฟจานเด็ดวันใหม่ไปแล้วครับไปเสิร์ฟกันต่อในช่วงสีสันวันที่วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับมันสุกวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อหล่อยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมเสื้อผ้าของเราวันศุกร์สวมใส่ผ้าไทยค่ะเอามาจากคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อก่อนเลยสังเกตไหมว่ามาในแบบแจ็คเก็ตหนังสุดเท่บวกกับลุควันนี้นึกว่าคลาร์กเคนจะซูเปอร์แมนนะคะตอนนี้คือพิธีกรรายการเราเป็นแจ็คเก็ตหนังซิปหน้าตัดต่อแล้วตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาค่ะซึ่งแขนเสื้อนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากพี่รุตตี้เป็นผู้ออกแบบตัดเย็บแล้วก็สนับสนุนมานะพี่รุตตี้เป็นช่างนำผมของเรานั่นเองนะคะ
0: ถูกต้องแล้วเขาแบบดูไม่ฝรั่งเกิน
1: ใช่
0: ดูมีความแบบไทยอยู่
1: คือแจ็คเก็ตหนังมันเป็นความเท่ไงคุณแล้วก็ตัวแขนเสื้อเป็นผ้าแพรวาคือใครเห็นก็ต้องถามอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: หล่อเท่เลยท้อ
0: ส่วนคุณยุ้ยชมัยพรล่ะคุณยุ้ยชมัยพร
1: ยุ้ยมาจากลี่แซ่แพรพันธ์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเป็นคอปกบัวแหลมทรงครอปค่ะสามารถสวมใส่คลุมออกงานได้ในทุกโอกาสนะคะ
0: เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่นะครับใส่ได้ทุกโอกาสเลยเสื้อดูสีสวยสบายนะสีนี้เข้ากับคุณนะ
1: ใช่ใส่แล้วแบบเท่มากๆเลยนะคะ
0: คุณผู้ช
1: มที่เป็นสีกรม
0: สีกรมท่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทั้ง2ท่านด้วยนะครับสำหรับชุดไทยในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะรวมถึงนี่ค่ะ1แฟนรายการของเรา
0: วันนี้รอบนี้คุณได้อะ
1: ความคลาสสิกคุณผู้ชมก็จะได้ปีละ1ครั้งนะคะจากแฟนรายการนะคะจากนครศรีธรรมราชพี่น้อยธนิตาชัยฤกษ์ขออภัยเดี๋ยวเขาได้อีกอันนึงมาแบบชอบด้วยอุ๊ยปีนี้ได้สีฟ้าฟ้ากับเขียว
0: คุณไม่ได้ขนมหรอ
1: บางปีก็ได้กาแฟได้กาแฟมานะคะแต่ว่ากาแฟเนี่ยไม่ได้กิน
0: ยังแบ่งกัน
1: รับประทานด้วยกัน
0: ผมก็ได้ขนมมาแต่ว่ากินทุกคนแหละ
1: พี่ธนิตาบอกว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะนี่น่ารัก
0: มากอ๋อใช่เมื่อวานมันเกิดคุณยุ้ยชมัยพร
1: ใช่ค่ะนะคะพี่ธนิตาบอกว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเวลาขับรถระมัดระวังให้มากๆนะคะคุณไปบอกอะไรพี่ธนิตา
0: เพราะว่าใครๆก็รู
1: ้
0: คุณไปขับแถวนครศรีธรรมราชหรือเปล่าถ้ามาเขาเจอ
1: ของขวัญตามอัตภาพนะคะธนิตาชัยฤกษ์พี่น้อยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ได้รับแล้วนะคะ
0: น่ารักมากนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานคุณครบรอบอายุเท่าปีนี้28ปี
1: อื้อ18
0: เหรอ18นี่พอสอบเกิด
1: โอ้ยอย่าเลย
0: ขอให้มีความสุขนะครับคุณชมัยพร
1: นะไม่เป็นไร2หลักเหมือนกัน
0: 18มา4รอบแล้วเนาะ
1: ใช่18ตลอดไป
0: โอเคเนี่ยมาต่อกันที่เรื่องของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมครับสีสันวันที่วันนี้เนี่ยมีข่าวแชร์กันเยอะมากเราเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนก็อยากจะแชร์ข่าวโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมแต่อย่างที่บอกบางข่าวเนี่ยแชร์ไปมันอาจจะสร้างผลกระทบที่ในทางที่ไม่ดีมากกว่าดีนี่ตรงน
1: ี้นะจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมคะน้ำท่วมแล้วอย่าปล่อยให้ข่าวปลอมมาท่วมตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วตรวจสอบได้เพราะว่าเรามีไทย PBS Verify ค่ะไปตรวจสอบข่าวกันคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมถูกส่งต่อกันเยอะมากไหนจะภาพไหนจะคลิปเส้นทางที่น้ำท่วมข้อความแจ้งเตือนต่างๆแล้วหลายๆครั้งหลายๆภาพหลายๆข้อมูลมันอาจเป็นข้อมูลเก่าที่ไม่ได้รับการยืนยันนะคะ
0: ดังนั้นคุณผู้ชมในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันเปราะบางมากๆนะคนมันเชื่ออะไรกันง่ายอยู่แล้วดังนั้นถ้าน้ำท่วมอย่าปล่อยให้ข่าวปลอมท่วมตามครับคุณผู้ชมเจอข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วรู้สึกเอ๊ะเฮ้ยสงสัยเฮ้ยจริงหรือเปล่าเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นรู้เลยว่าเป็นอย่างนี
1: ้
0: อย่าเพิ่งแชร์ต่อนะครับส่งมาให้พวกเราตรวจสอบกันเป็นหูเป็นตากันก่อนนะครับที่ไทย PBS Verify ช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงได้ข้อมูลที่ส่งต่อถึงกันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะเราส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ก็ได
0: ้
1: thaipbs.or.th/verifyrequest หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยเพราะว่าช่วงน้ำท่วมหรือสถานการณ์ต่างๆแบบนี้เราต้องช่วยดูแลกันทั้งเรื่องของสถานการณ์และข้อมูลที่ถูกต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อตรวจสอบให้ชัดก่อนแชร์กับไทย PBS Verify นะคะ บางทีถูกส่งต่อกันนะคลิป AI บ้างบางทีเป็นคลิปเก่าบ้างจากน้ำท่วมเหตุการณ์ปี54ยังมีอยู่เลย
0: ยังมีอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะบางอย่างถ้าเราแชร์ไปมันอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าผลดีที่ตามมานะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ดังนั้นส่งมาให้เราตามที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับเช็คสถานการณ์เจออะไรเอ๊ะอย่าเพิ่งแชร์

0: ่อครับส่งมาให้เราช่วยตรวจสอบก่อนนะครับเดี๋ยวมีทีมงานส่งตอบกลับไปว่าจริงหรือไม
1: ่ใช่แล้วค่ะอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมกับไทย PBS Verify ช่วยกันตรวจสอบข่าวสารกันในสถานการณ์น้ำท่วมนี้นะคะ
0: ช่วงนี้หลายๆพื้นที่นะครับก็มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับโดยการรวมพลังกันจากภาคประชาชนเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้จะพาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแหละครับยังคงติดตามกันอยู่โดยเฉพาะการจัดหาอาหารน้ำดื่มบางบ้านน้องยุ้ยเขาไม่ได้กินข้าวมา 4-5 วันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะนะคะเอาพาไปดูกันหน่อยนะคะที่มีการจัดการอาหารและน้ำดื่มนะคะสิ่งที่จำเป็นจะผู้ได้รับผลกระทบและเดินทางเข้าออกในพื้นที่ได้ไม่สะดวกไปดูเมื่อวานนี้ที่เคหะร่ม933กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขานำรถครัวสนามเข้ามาประกอบอาหารให้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยทางนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของชุดครัวสนามพื้นที่พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยปรุงอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ก็จากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับได้รับผิดชอบทั้งในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้กรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพืชของเราเนี่ยระดมสรรพกำลังซึ่งในส่วนของกรมอุทยานเนี่ยเราก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่บริเวณรอบๆที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครนายกสระแก้วต่างๆเนี่ยก็จะระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับรวมถึงรถอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือแม้แต่เรือนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากพวกเราก็มีกำลังเยอะนะสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราได้มีการนำรถครัวสนามนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีครัวสนามไว้ใช้สำหรับในการที่จะมีการระดมพลเพื่อไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะมีรถครัวสนามเราก็ถือโอกาสเนี่ยใช้รถครัวสนามเนี่ยเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือที่ลาดกระบัง
0: สำหรับครัวสนามแห่งนี้ก็มีรถครัวเข้าประจำการแล้ว2คันนะครับจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ของเชียงใหม่นะครับโดยเขาก็ส่งรถมาช่วยโดยรถคันนึงเนี่ยก็จะมีทั้งอุปกรณ์มีเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารและการดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามัยอยู่เสมอครับและในช่วงเย็นวันนี้ก็ยังมีรถครัวสนามใช่ไหมน้องยุ้ยจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4ของสุราษฎร์ธานีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะจะมาสมทบอีก1คันทำให้จะมีรถครัวสนามปฏิบัติงานรวม3คันแล้วมาจาก3ภูมิภาคการเพิ่มรถครัวสนามจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตอาหารสุกพร้อมรับประทานได้มากกว่า 3,000 ชุดต่อวันเพื่อกระจายแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเคหะร่ม933และชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ
0: นอกจากการจัดทำอาหารแล้วครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนั้นก็ยังเตรียมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วยนะครับตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดรวมถึงการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดที่ได้รับผลกระทบครับ
1: โดยทางกรมอุทยานจะยังคงตรึงกำลังชุดปฏิบัติการครัวสนามและเจ้าหน้าที่จิตอาสาในพื้นที่เคหะร่มเกล้า33จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกด้วยค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่เห็นไหมอยู่กันคนละกรมคนละหน่วยแต่ว่าเป็นคนไทยเนี่ย
1: อ
0: ันไหนช่วยได้ก็ช่วยกันนะขอบคุณจริงๆในน้ำใจของทุกท่านนะคร
1: ับใช่ค่ะรวมถึงภาคประชาชนในหลายๆส่วนด้วยนะคะที่มาช่วยเหลือกันนะคะ
0: ทำงานกันหนักเลยช่วงนี้ไม่ใช่แค่อาสาติดอาสานะอย่างอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะดาราหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ได้ออกสื่อเนี่ยก็เห็นหลายๆคนออกไปช่วยกันนะ
1: ใช่ค่ะก็ช่วยคนละเล็กคนละน้อยนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ความชื้นสูงในช่วงนี้ต้องระมัดระวังโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะRSV ไม่อยากใช้คำนี้เลยอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะว่ามันพาป่วยหมดนะคุณผู้ชมลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็โดยเฉพาะแพทย์เขาแนะนำว่าหญิงตั้งครรภ์พิจารณาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งต่อผ่านโรคเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรงของทารกหลังคลอดค่ะช่วงนี้นอกจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่าง RSV ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 9,000 คนและตัวเลขรายสัปดาห์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและคาดว่าเดือนตุลาคมนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะ
0: คุณหมอวีรวัฒน์มโนสุทธิครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วง

0: รูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ประชาชนต้องอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่จำกัดหรืออากาศหายเทไม่สะดวกเนี่ยมันคือปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อระบบทางเดินหายใจครับจึงต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวครับ
1: ขณะเดียวกันปัจจุบันก็มีอีกทางเลือกในการป้องกัน RSV สำหรับทารกตั้งแต่ก่อนคลอดด้วยการฉีดวัคซีน RSV ให้แก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายนั้นนะคะร่างกายของแม่สร้างภูมิคุ้มกันก่อนส่งต่อแอนติบอดที่ส่งรกไปยังทารกทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันติดตัวหลังคลอดลดความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยรุนแรงในช่วงเดือนแรกๆของชีวิตผ่านโรคของหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
2: ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่มีวัคซีนในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเรามีวัคซีนสำหรับคุณแม่นะครับในหญิงตั้งครรภ์นะครับในช่วงที่มีการตั้งครรภ์24ถึง36สัปดาห์เนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลนะครับทางสูตินรีแพทย์เนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องของการฉีดวัคซีน RSV วัคซีนตัวนี้เมื่อฉีดเข้าไปในคุณแม่แล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายคุณแม่เนี่ยสร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นนะครับแล้วส่งต่อแอนติบอดีนะครับหรือภูมิต้านทานเนี่ยผ่านทางรกนะครับไปสู่ทารกในครรภ์
0: โฆษกกรมควบคุมโรคระบุอีกนะครับว่าภูมิคุ้มกันที่ทารกได้รับจากแม่นั้นจะช่วยป้องกันในช่วงแรกหลังคลอดครับซึ่งเป็นช่วงที่เด็กยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรงขณะที่วัคซีน RSV สำหรับหญิงตั้งครรภ์ยังเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผู้ที่สนใจก็ควรปรึกษาสูติแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อประเมินความเหมาะสมก่อนรับวัคซีนครับ
1: ในช่วงที่ RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะท่ามกลางฝนตกน้ำท่วมความชื้นสูงทางกรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ดูแลเด็กเล็กล้างมือก่อนสัมผัสเด็กหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดเมื่อมีอาการป่วยสวมหน้ากากหากจำเป็นต้องดูแลเด็กและหากเด็กมีไข้ไอหอบเหนื่อยหรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ป้องกันได
0: ้
1: ด้วยการไปรับวัคซีนนอกจาก RSV แล้วไข้หวัดใหญ่สายพันเอ
0: โอ้ตอนนี้ที่ทำงานนี
1: ่เดือดๆเลย
0: ไอกันคอกแคกเลยนะครับนะไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะผู้ใหญ่เองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยพวกนี้ฝนมันเดาไม่ได้จริงๆน
1: ะ
0: ฮะมันร้อนด้วยแล้วก็อากาศก็ชื้นด้วยนะครับมันทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่กระจายได้แต่ RSV เนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกนะอันนี้อาจจะต้องมีเรื่องค่าใช้จ่าย
1: ถูกต้องอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับไปแสดงความยินดีกับเยาวชนคนไทยหน่อยจำได้ไหมเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยทีมไทยเราเนี่ยนะครับที่น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณเนี่ยไปตามติดเกาะติดสถานการณ์การแข่งขัน World Skill เซี่ยงไฮ้2026ที่ประเทศจีนตอนนี้กลับมาแล้วแล้วเขาก็คว้า4เหรียญเงิน10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมไปแสดงความยินดีกับน้องๆหน่อยครับนี่งานเขาไม่ได้เล็กๆนะคุณดูสิ
1: ระดับ
0: ใหญ่อะ
1: วงสกิล
0: อะวงสกิลเลยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ลิตเติ้ลสกิลแต่มันคือสกิลโลกนะเยาวชนขึ้นโพเดียมครับถือธงชาติไทยขึ้นรับเหรียญรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือว่างาน World Skills เซี่ยงไฮ้2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยปีนี้ทำผลงานได้เป็นอย่างดีเลยครับคว้ามา4เหรียญเงินจาก4สาขาอาชีพได้แก่การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยน้องชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาประกอบอาหารครับคุณนัครินทร์จรูญพันธ์วณิชย์และเทคโนโลยีสีรถยนต์โดยน้องปวเรศโวหารลึกและเทคโนโลยีงานเชื่อมโดยน้องรัชชานนท์ทิพย์รือชาครับ
1: คือคุณผู้ชมดูบรรยากาศในการรับเหรียญนี่เหมือนรับเหรียญโอลิมปิกเลย
0: นี่ไงธงชาติไทย
1: ใช่เนี่ยบรรยากาศนี่แบบนี้เลยอลังการมากๆคือมันเหมือนเป็นโอลิมปิกสำหรับ World Skill อ่ะคุณผู้ชมคือสำหรับงานฝีมือต่างๆนี่รวมน้องๆเยาวชนจากทั่วโลก
0: เท่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเราคว้า10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมในสาขาการก่ออิฐสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารเทคโนโลยีระบบทำความเย็นสาขาการปลูกกระเบื้องสาขาแมคคาทรอนิกประเภททีมการบริการอาหารและเครื่องดื่มการซ่อมตัวถังรถยนต์อุตสาหกรรม 4.0 ประเภททีมการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สาขาเครื่องจักรกล CNC หรือว่าเครื่องกลึงค่ะ
0: นี่ไงคือถามว่าเอาแข่งอย่างนี้มีคนถามผมนะแข่งแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันนี่มันโชว์ศักยภาพของไทยน
1: ะ
0: หมายความว่าอะไรหมายถึงว่าตลาดแรงงานที่ต้องใช้สกิลที่มันใช้ที่ AI ทำไม่ได้เนี่ย
1: ช่างฝีมือ
0: ปูกระเบื้องอะใช้ AI ทำไง
1: แรงงานที่มีฝีมือ
0: ถูกต้องเนี่ยเราไปโชว์ศักยภาพให้คนเห็นว่าต่อไปในอนาคตถ้าต้องการแรงงานคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมไทยแลนด์มีพร้อมนะจ๊
1: ะ
0: สำหรับเจ้าเหรียญทองปีนี้ครับเป็นของเจ้าภาพนั่นแหละครับอย่างประเทศจีนครับ41เหรียญทอง11เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงและ6เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมครับรองลงมาเป็นเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและไต้หวันจากการแข่งครั้งนี้ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่12น้องยุ้ยจากโลกทั้งหมดเข าส่งกี่ประเทศนะ
1: 64ประเทศนะคะแล้วอีก2ปีข้างหน้าจะแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่49เป็นที่เมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เมืองไอจิเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่นะนะคะก็รอบหน้าจะเป็น World Skill Aichi 2028ช่วงเดือนกันยายน2571โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเยาวชนในช่วงเดือนมีนาคม2570ที่จะถึงนี้คือมันจัดทุก2ปีเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือน้องๆเยาวชนเนี่ยบางทีมันไปแข่ง2สมัยไม่ได้นะ
0: คืออ
1: ายุเด็กมันขยับขึ้นเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องมีน้องๆเยาวชนหน้าใหม่ที่ได้รับการคัดเลือ กและฝึกปรือฝีมือในการเข้าไปแข่ง
0: มีเวลามีเวลาครับเดี๋ยวคัดเลือกก็มีเวลาซ้อมอีกเกือบปีนะฮะก็ไปกันได้แล้วผมว่านะงานช่างอ
1: ่ะ
0: คนไทยเนี่ยเก่งงานเขาละเอียดมากผมเคยไปยืนดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันจะใส่อย่างนี้แล้วก็จี้เหล็กเข
1: าเรียกว่าอะไรงานช่างเชื่อมหรอ
0: ชับออกออกเชื่อมออกอ่ะงานเขาเนี๊ยบมากเลยนะงานมันเนี๊ยบจนแบบเหมือนแทบจะไม่ต้องใช้อะไรมาเจียให้มันเรียบอีกทีอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วจริงๆเนี่ยน้องๆสายช่างเนี่ยเป็นแรงงานที่มีฝีมือบางทีไม่ได้ทำงานอยู่ไทยนะคะ
0: ไปต่างประเทศแล้วค่าตัวแพงนะจ๊
1: ะ
0: เห็นว่าเป็นช่างเนี่ยช่างในไทยกับช่างต่างชาตินี่คนละเรื่องเลยนะไปทำงาน
1: นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรทีที่แสดงศักยภาพของน้องๆ World Skill ไทยของเรานะคะเอาไปดูที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะชาวไทยพุทธในอำเภอเบตงนะที่ร่วมกันทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10กันอย่างคึกคักเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะที่วัดพุทธาที่ว่าพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อนจะไปคึกคักเราต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลก่อนประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีทั้งปิ่นโตอาหารขนมผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนร่วมประกอบพิธีขนมที่มาทำบุญค่ะมีทั้งขนมลาขนมพองขนมกงขนมดีซำขนมบ้าขนมต้มและขนมเทียน
0: ยังไม่ให้เห็นเพราะเดี๋ยวหิวตอนนี้อยู่ในช่วงบุญช่วงสวดมนต์ก่อนอาราธนาก่อนนี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับคือคนใต้เนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นบุญแรกครับหรือว่าวันรับตายายตามประเพณีศาสตร์เดือน10วันแรกเขาจะเป็นวันนี้ก่อนชาวไทยพุทธเนี่ยเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่บรรพบุรุษหรือว่าญาติผู้ล่วงลับเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้กลับมาพบลูกพบหลานไงก็เลยต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณตาคุณยายที่เขามารับบุญเนี่ยแหละครับแสดงถึงการระลึกถึงแล้วก็ความกตัญญูด้วยนอกจากการถวายภัตตาหารและฟังธรรมแล้วครับบริเวณหน้าพระอุโบสถก็ยังจัดเป็นลานชิงเปรตเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ประธานก็จะประชาชนเอาขนมผลไม้น้ำดื่มเนี่ยมาจัดวางไว้พร้อมเขียนชื่อของบรรพบุรุษที่ล่วงลับเพื่อเป็นการเชิญให้มารับอาหารรับส่วนบุญในวันนี้รวมถึงอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไม่มีญาติได้มาด้วย
1: แล้วช่วงที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงนะคะหลังพระสงฆ์ประกอบพิธีกรวดน้ำเสร็จสิ้นเด็กๆและผู้ใหญ่ก็เตรียมตัวรอไปชิงขนมอาหารผลไม้และเงินที่วางอยู่บนลานบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่อันนี้เนี่ยคือเรื่องของ
0: ขายขนมแล้ว
1: ขายขนมแล้วคุณผู้ชมก็ราคาเขาบอกว่านี่เป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกขนมเดือน10
1: ใช่
0: ก็ยังคงใกล้เคียงกับเดิมนะครับโดยขนมลาเนี่ยจะขายที่ประมาณ200บาทขนมต้มขนมเทียนกิโลกรัมละ150
1: เอาขนมจ่อหูเนี่ยจำหน่ายประมาณ100ลูก100บาทลูกละบาท
0: จ่อหูเป็นยังไง
1: ขนมพองขนมกงขนมชนิดอื่นแม่ค้าจะแบ่งใส่ถุงจำหน่ายค่ะมีดอกไม้ธูปเทียนนี่พร้อมเลยตั้งแต่ราคา20ถึง50บาทให้เลือกซื้อตามความต้องการนะคะ
0: ดังนั้นประเพณีศาสตร์เดือน10ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำบุญตามความเชื่อครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานเนี่ยได้กลับมารวมญาติกันแล้วก็ระลึกถึงบรรพบุรุษสืบทอดประเพณีของชุมชนโดยหลังจากวันรับตายายแล้วก็จะมีวันส่งตายายด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือวันบุญหลังนะครับบุญแรกแล้วก็บุญหลังในวันแรม15ค่ำเดือน10ครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพมาฝากกัน
1: อันนี้ชื่นชมนะเพราะว่าหลายหน่วยงานหลายองค์กรเนี่ยเขามีเรื่องของการอนุญาตให้แรงงานลาเป็นพิเศษนะช่วงในประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะโดยเฉพาะอย่างองค์กรทำงานในพื้นที่ภาคใต
0: ้ขนมเดือน10อร่อยนะเขาจะมิกกันอย่างเงี้ยจะมีในถุงก็จะมีลามีเจาะหูมั้งเมื่อกี้น่าจะขนมเจาะหูขนมบงอ่ะบางที่เรียกขนมบงนะครับไม่ได้ไปนานแล้วเบตงคิดถึงเหลือเกินนะครับอ้าวไปจับปลากันดีกว่าคุณผู้ชมช่วงนี้น้ำมากันเยอะใช่ไหมฮะถ้าไหลตามน้ำมาก็มีปลานะไม่ได้มีแค่ฟูกับไม้กระถางนะ
1: ไปดูที่นครราชสีมากันหน่อยพอฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเอาไปดูกันว่าชาวบ้านเขาปรับตัวกันยังไงค่ะ
0: คุณเคยจับปลาบ้างไหมในชีวิตเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เคยเลยเคยไปนั่งเร
0: ือ
1: ด
0: ูอยากลองไหม
1: ไม่อยากลองเลยอ่ะไม่แน่ใจเขาบอกทอนดึงขึ้นมามันหนักมากเลยนะ
0: ใช่แต่ว่านี่ก็เป็นวิธีอันนี้ลองหวานแหผมเคยลองไปทำตอนถ่ายรายการน
1: ะ
0: ทำยากมากเลยนะ
1: ใช่
0: หวานแหในน้ำกับหวานแหกับจีบคนนะคนละอย่างเลยคุณ
1: มันคนละหวานกันไงคุณเคยหวานเหรอระดับคุณมันไม่ต้องหวานกระต๊อบอ
0: ันนี้เข้าเรื่องดีกว่าครับบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับที่บ้านท่างอยตำบลหนองสาหร่ายปากช่องโคราชนครราชสีมานะครับชาวบ้านทยอยนำเรือออกไปจับปลากันตั้งแต่เช้าเลยครับบางครอบครัวก็เตรียมทั้งแหข่ายยกยอรวมถึงอุปกรณ์สำหรับจับปลาอีกหลายชนิดลงจับปลากันบริเวณเขื่อนลำตะคองครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องนานเกือบหนึ่งสัปดาห์ทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนมากครับก็จะมีปลาเนี่ยแหละฮะจับให้น้ำมากขึ้นตามน้ำที่ไหลมาด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับสำหรับการออกเรือหาปลาบริเวณเขื่อนครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมครับบรรยากาศเนี่ยความคึกคักอย่างที่เห็นนี้นะปลาจับได้เนี่ยมีปลานิลตะเพียนยี่ศกปลาน้ำจืดอีกหลายชนิดชาวบ้านเขาก็จะนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจับได้เยอะหน่อยก็จะนำปลาสดที่เหลือมาจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนลำตะคองโดยราคาที่ชาวบ้านบอกว่าก็เน้นการเข้าถึงได้แล้วก็ถูกกว่าราคาปลาในท้องตลาดด้วยนะ
0: พื้นที่บริเวณลำตะคองคุณเคยไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะมีโซนให้นั่งพักอ่ะ
1: ค่ะ
0: ดีมากเลยตลอดทางนะเรียบไปเลยนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วก็ชมธรรมชาติในช่วงที่มีน้ำไหลลงเขื่อนมากแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เขาเปิดให้ชาวบ้านไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นก็ทำให้เกิดรายได้เสริมกับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งยิ่งช่วงนี้ถนนที่จะไปแบบทางฝั่งนู้นนะเนาะทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องวิ่งผ่านโคราชอ่ะมันทำเสร็จแล้วก็สวยแล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวิวสวยมากนะคะเป็นแหล่งพักผ่อนการเยี่ยมชมทางธรรมชาติเพราะน้ำไหลลงเขื่อนมากก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นก็เกิดการสร้างรายได้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
0: ใช่ครับไปสักเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของคณะแพทยศาสตร์ขออภัยครับขออภัยครับพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครับเขามีการนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม
1: ่
0: ที่เปิดให้คนเนี่ยได้รู้จักในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่คนในพื้นที่น่ะรู้ดีแล้วเขาชูมาเป็นไฮไลท์เป็นกิมมิกนะ
1: ใช่ค่ะคือเป็นกีฬาน้องใหม่ค่ะเป็นกีฬาสีน้องใหม่แต่ความน่าสนใจคือกีฬานั้นเนี่ยจะแข่งขันอะไรบ้างไปดูค่ะอันนี้เอาเชียร์ลีดเดอร์ก่อนเลยกองชุงกองเชียร์อันนี้มันอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะที่ราชภัฏชัยภูมิเขาจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2569นะคะในชื่อว่าสะหงเกมค่ะมีการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตลอดสัปดาห์แต่ทีนี้การประกวดกองเชียร์จากสาขาต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครยอมใครเลย
0: คือเขาต้องมีประเพณีของเขาเนี่ยที่จะมีก็คือบุญกระทูบออกพรรษาชัยภูมิเขาก็เลยเอากิมมิกนั้นเนี่ยมาออกแบบในการเต้นแล้วก็ทำกองเชียร์แบบนี้ครับซึ่งน้องคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิก็หยิบยกเอาประเพณีท้องถิ่นอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมาสร้างสรรค์การนำเสนอการเชียร์ผ่านคำร้องทำนองและรูปแบบการแสดงที่หลากหลายทั้งฟ้อนรำเต้นลีดบทพยารวมไปถึงรูปแบบการร้องเพลงอย่างมิวสิคอลด้วยครับสำหรับประเพณีบุญกระทูบนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชัยภูมิเขาเลยครับโดยเขาจะจัดขึ้นที่อำเภอหนองบัวแดงเป็นประเพณีที่ชาวบ้านเนี่ยจะมารวมใจกันสร้างสรรค์ต้นกระทูบเป็นรูปแบบต่างๆด้วยวัสดุหอมพันด้วยกระดาษสีหลากหลายลวดลายเพื่อยกขึ้นนำเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันออกพรรษาแล้วก็ทำกันมาสืบทอดหลายปีแล้วครับ
1: ซึ่งการทำงานในครั้งนี้น้องๆคณะพยาบาลศาสตร์มีการลงพื้นที่ทำข้อมูลและร่วมมือกับในชุมชนกับการผลักดันแล้วก็นำเสนองานบุญกระทูบอย่างเต็มที่ชาวบ้านอำเภอหนองบัวแดงก็ร่วมใจการสร้างสรรค์ต้นกระทูบให้น้องๆนักศึกษาได้นำไปใช้ในการแสดงแล้วกลุ่มสตรีทอผ้าในอำเภอหนองบัวแดงร่วมใจกันทอผ้าฝ้ายทอมือลายหอกระทูบเป็นลายที่ออกแบบจากรูปทรงของต้นกระทูบและสีประจำอำเภอหนองบัวแดงมาสร้างสรรค์เป็นผ้าสิ้นที่ใช้ในประเพณีเพื่อการแสดงในครั้งนี้ด้วยสาบานว่านี่คือเป็นงานกีฬาสีเฉยๆนะ อันนี้คือแข่งดิฉันนึกว่าชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์นะคะซึ่งการแสดงเชียร์สร้างสรรค์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งกีฬาทั่วไปแต่เป็นการร่วมกันระหว่างชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานและต่อยอดประเพณีท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดและการทำงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่เหมือนกับหนึ่งในคติของมหาวิทยาลัยศิลปะวัฒนธรรมค้ำจุนไว้ที่น้องๆคณะพยาบาลศาสตร์นำมายึดถือและมาเป็นไอเดียตั้งต้นของแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ค่ะ
0: ทีนี้ใครจะไปเที่ยวประเพณีบุญกระทูบนะครับของชาวหนองบัวแดงเขาจะจัดงาน 21-25 ตุลาคมนี้ครับจัดกันที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิไปร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รวมถึงวันนั้นมีไฮไลท์สำคัญนะจ๊
1: ะ
0: น้องโอปอสุชาตาช่วงสีเขาก็จะมาทำพิธีเปิดแล้วก็ร่วมฟ้อนรำในการแสดงปีนี้ด้วยถ้าใครหาที่ท่องเที่ยวในช่วงออกพรรษาเชิญได้ที่น้องบัวแดงชัยภูม
1: ิโหนี่คุณชมดูนะเป็นการผสานวัฒนธรรมที่ดีมากๆนะคะมีบอกเนี่ยบรรยากาศดีค่ะบอกน้องๆเก่งกันมากๆเลย
0: ใช่ World Skill ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ได้เห็นถึงหลายเรื่องราวที่เราอัปเดตกันนะคุณผู้ชมช่วงท้ายขอฝากนิดนึงช่วงของช่องทางในการช่วยเหลือและรับบริจาคนะครับโดยไทยพีบีเอสของเรายังคงเปิดพื้นที่ในการรับบริจาค าศตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.คุณผู้ชมก็สามารถช่วยได้ใครที่เดินทางมาไม่ได้อยากจะช่วยเป็นกำลังทรัพย์นะครับก็สามารถโอนเงินมาได้ที่มูลที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่0710156235นะครับโดยเงินบริจาคนี้จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ
1: ตอนนี้สิ่งที่คนถามมาเยอะอย่างในช่องทาง Facebook เนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นห่วงพี่ๆที่รับประทานขนมลืมกลืนฝีมือคุณยืนยันหน่อยว่าเขายังมีชีวิตอยู่ดี
0: อันนี้เปิดพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องลืมกลืน
1: อ๋อเหรออันนี้เขาส่งมาให้ส่งมาแซวคุณ
0: กินได้มันอร่อยอยู่นะครับ
1: เขาอร่อยด้วยแป้งด้วยไส้ด้วยของอยู่แล้วเราก็แค่เอามือไปทำๆเฉย
0: ๆคุณก็ดูตอนผมทำมันสภาพผมคนเหมือนคนทำได้หรือเปล่าล่ะ
1: ก็มือใหญ่ๆแล้วก็ไปทำขนมเล็กๆก็น่ารักดี
0: น่ารักดีนะครับรวมถึงเรื่องน้ำนะครับผู้ชมติดตามได้ตลอดทุกช่วงรายการของไทย PBS ในทุกช่วงข่าวนะครับวันนี้เรา2คนและทีม

0: ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามขอให้สุดสัปดาห์นี้ทุกอย่างเป็นไปปกติการช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงและความลำบากก็ลดลงนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ระองค์หญิงจะทำบุญเลี้ยงพระแล้วจะให้ละครของครูไปเล่นให้คนในวังได้ดูกัน
1: ข้าสารผู้หญิงคนนี้หามีสมบัติใดที่ควรเอามายกย่อง
2: เมื่อทุกคนเห็นอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนดีกว่าหม่อมฉันหม่อมฉันก็จะไป
3: ขอให้เธอกับฉันขาดกันตั้งแต่บัดนี
4: ้นานนับแรมปีที่คิดถึง
5: ไอ้วันพ่อตีฉันให้ตายไปเลยจ้ะตายให้สมใจพ่ออ่ะ
1: ข้ารู้ว่าเจ้ามีใจให้อีพับพึงแต่เมื่อรู้ว่ามันเคยมีคู่หมายเป็นหญิงด้วยกันเจ้าก็ด่าว่ามันเสียหายมันทนจนคลอดเจ้าขวัญออกมาแล้วมันก็ผูกคอตาย
6: ฉันเข้าใจนะว่าแม่แก้วเคยอยู่ตำหนักของพระองค์ชายมาก่อนแต่ยามนี้แม่แก้วก็น่าจะเข้าใจชีวิตดีนาว่าอะไรก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
7: ประสูติแล้วไหมคะ
8: ราธิดาเพคะ
5: หม่อมฉันได้ลูกสาวหม่อมฉันได้ลูกสาวเสด็จอา
9: ทูลกระหม่อมพ่อเพคะวันนี้มีเสนาบดีและเหล่าขุนนางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่เจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาพระคลังและพระยาราชมนตรีเสนาบดีกรมพระคลังมหาสมบัติเห็นจะมีการสำคัญลูกจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั่งฟังข้อราชการอยู่ด้วยได้หรือไม่เพคะ
10: ได้ศรีวิลาสลูกพ่อเรื่องการศึกข้างยวนเจ้ารู้ไว้บ้างก็ดี
11: ตามที่ได้ส่งคนไปสืบข่าวคราวบ้านเมืองทั้งเมืองเขมรและเมืองยวนเพลานี้ได้ข้อราชการบ้านเมืองยวนมา4เมืองจึงมีใบบอกกิจการบ้านเมืองยวนเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ขอเดชะพระราชอาญามิผลเกล้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตเป็นราชพลีเพื่อปกป้องสยามให้พ้นจากอริราชศัตรูพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะ
2: สมกับที่วังหน้าท่านเคยเอ่ยปากชมเชยเจ้าคุณว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญยิ่งนักและศึกข้างยวนคราวนี้ท่านทั้งสองมีกลศึกอย่างไรบ้าง
0: ข้าพระพุทธเจ้าได้หารือกับท่านว่าที่สมุหากลาโหมแล้วจักนำทัพทั้งสองไปสมทบกันเพื่อเข้าตีกระหนาบเมืองของศัตรูพระพุทธเจ้าค่ะ
2: อย่างไรหรือ
1: ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นแม่ทัพเรือในทัพเรือนั้นจะยกไปตีเมืองบันทายมาศฝ่ายยวนให้แตกจงได้โดยจะเข้าทางคลองขุดใหม่เพื่อไปบรรจบกับทัพของท่านเจ้าคุณบดินทร์พระพุทธเจ้าครับ
2: ข้าขอให้เจ้าทั้งสองแลกองทัพสยามจงมีชัยในการศึกครั้งนี้
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
2: ส่วนหลานของพ่อลูกพ่อสังพ่อได้เตรียมชื่อไว้ให้แล้ว
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามหลานว่าสมมนัสหม่อมเจ้าหญิงสมมนัส
4: ไพเราะยิ่งนักเพคะ
3: แต่หลังจากที่แม่งิ้วคลอดหญิงสมมนัสแล้วพ่อสังกลับมามีอาการป่วยด้วยโรคในท้องอย่างเดิมเสด็จอานวมต้องส่งหมอหลวงมาดูอาการอย่างไม่ห่างไหนจะแม่งิ้วที่เพิ่งคลอดลูกแล้วก็ยังไม่แข็งแรงเสด็จอาจึงมีรับสั่งให้พระเจนอภิบาลไปหาหมอฝรั่งที่สำเพ็งแต่ก็ไม่สำเร็จ
4: เพราะเหตุใดเล่าเพคะ
3: คุณพระบอกว่าหมอยอนไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว
4: เท่ากับว่ายาจากหมอฝรั่งโถ
3: เพลานี้ไม่มียาจากหมอฝรั่งมารักษาพ่อสั่งแล้วถึงแม้นว่าเสด็จอาจะปรุงยาหลายขนาดก็ไม่สามารถต้านทานโรคของพ่อสั่งได้ข้ากังวลใจยิ่งนัก
5: สอหาตัวหมอยอนไม่พบหรือคุณพระ
6: พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าส่งคนออกตามหาจนทั่วพระนครแล้วแต่ก็ไม่พบหากไม่ได้อยู่ตามตำหนักของเจ้านายหรือเรื่องของคุณนางผู้ใหญ่แล้วคงออกนอกสยามไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
7: ฝรั่งส่งมิชชันนารีมาเผยแผ่ศาสนาจะส่งคนกลับไปง่ายๆเช่นนั้นหรือแล้วเหตุใดคุณพระจึงคิดว่าหมอยอนหลบซ่อนอยู่ตามตำหนักเจ้านาย
5: แน่ใจหรือว่าหมอยอนไม่ได้อยู่ที่เรือนเช่าของนายกลิ่นแล้ว
6: ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าทราบจากคุณพระสุริยะภักดีคือทางการปราบปรามบ่อนฝิ่นและพวกสูบฝิ่นจนสืบทราบมาได้ว่าที่เรือนของนายกลิ่นอาจจะเป็นที่ซ่องสุมของพวกสูบฝิ่นรู้เยี่ยงนี้แล้วในกลิ่นก็น่าจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้หมอยอนเช่าพระพุทธเจ้าค่ะเดิมทีข้าพระพุทธเจ้าก็คิดเช่นเดียวกันกับพระองค์จึงไปดูให้เห็นกับตา
5: แล้วได้ความว่าอะไร
8: มีใครอยู่บ้างขอรับ

0: หม่อมแก้ว
1: มาที่นี่ด้วยเหตุใดหรือคุณพระจะมาสืบหาตัวคนร้ายคดีกระไรเล่าจึงอุตส่าห์ปลอมตัวมาให้ข้าจำได้เช่นนี
0: ้กระผมต้องการทราบที่อยู่ของหมอยอน
1: ฉันเช่าเรือนนี้แล้วเรือนนี้จึงเป็นเรือนของฉันหาใช่ที่รักษาคนป่วยของพวกมิตรชนรีดังแต่ก่อน
2: หมายถึงแม่แก้วคนที่เคยเป็นหม่อมห้ามของพ่อสั่งนะหรือ
0: พระพุทธเจ้าค่ะ
2: หมอเกิดอะไรขึ้น
3: พระอาการพระองค์ชายทรุดลงอีกพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ไม่งิ้วอาการพ่อสั่งเป็นเยี่ยงไรสุดลงอีกกันนั้นหรือ
1: เพคะทั้งอาเจียนทั้งถ่ายลงท้องทั้งบนทั้งล่างนับครั้งมีถ้วนล่างคืนก็เป็นตะคริวช่วงนี้หม่อมฉันนอนในห้องพระองค์ชายต้องถวายการดูแลตลอดเพคะ

0: ่อมฉันหวั่นใจในพระอาการของพระองค์ชายเหลือเกินเพคะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าจะรีบเข้าพบในห้างหันแตรเพื่อตามหาตัวหมอเมชินารีมาให้พบให้ได้เร็วที่สุดพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ขอบใจยามนี้เราต้องรักษาพระชนชีพของพ่อสั่งไว้ก่อนส่วนปัญหาที่เราหวั่นเกรงนั้นค่อยแก้ไขภายหลังก็ได
0: ้โถยาแผนไทยก็รักษาไม่ได้ยาฝรั่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่หม่อมฉันอยากจะตั้งบัตรพรีบวงสรวงเทวดาจะเป็นกระไรหรือไม่เพคะ
2: บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเมตตาพ่อสังก็เป็นได้แม่งิ้วดูแลพ่อสังก็หนักหนามากพอแล้วหากจะต้องบวงสรวงเทพเทวาเพื่อช่วยพ่อสังอีก
3: เรื่องบวงสรวงตั้งบัตรพรีบูชาเทวดาหาได้ต้องห่วงไม่เพคะข้าจะทำการนี้เพื่อพ่อสั่งเองนะแม่งิ้ว
0: เพคะ
3: กลับไปแม่สุวรรณไปบอกแม่เนียมให้เตรียมเครื่องบวงสรวงบัตรพรีด้วยข้าจะทำพิธีวันมะรืนเลย
4: เพคะพระองค์หญิง
3: มาที่นี่ก็อดนึกถึงเรื่องแม่แก้วไม่ได้เพคะกังขาเหลือเกินว่าเหตุใดแม่แก้วกับบ่าวจึงไปอยู่เรือนเช่าของนายกลิ่นโดยไม่ได้กลับไปอยู่เรือนแพเดิมหรือว่าแม่แก้วกับนายกลิ่นรู้จักกันเพคะคุณพระรู้หรือไม่ว่านายกลิ่นผู้นี้เป็นผู้ใดกัน
1: คุณพระสุริยะภักดีเคยให้ตามสืบเรื่องนายกลิ่นได้ความว่าเป็นตลาการมีสัมพันธ์กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์รวมไปถึงสนิทสนมกับพวกฝรั่งเป็นพิเศษด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ตลาการหาควรทำตัวเช่นนี้ไม่จักเชื่อถือในการตัดสินความได้เช่นนั้นด้วย
1: ข้าพระพุทธเจ้าจะตามสืบเรื่องในกลิ่นให้ได้ความมากกว่านี้พระพุทธเจ้าค่ะ

0: ุณพระรู้เรื่องพวกตัวเหี้ยที่8ริ้วหรือไม
1: ่ทราบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพวกมันเหิมเกิมขึ้นทุกวันข้าพระพุทธเจ้าส่งนายประจงกับนายมั่นนํากําลังตํารวจออกไปปราบเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ดีการนี้คงต้องส่งหมอหลวงไปทําการรักษาเช่นที่สวนนอมภวาด้วยฝากคุณพระเรื่องไม้แก้วที่เรือนในกลิ่นด้วยนะ
1: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: วกเองรีบทำเลยนะพระองค์หญิงจะทำพิธีบวงสรวงวันมะรืนนี้แล้วแต่เดี๋ยวจะไม่ทัน
1: แหมคุณสุวรรณก็มาบอกโอเย็นย่ำปานนี้แต่คุณสุวรรณหาต้องห่วงใยใดไม่เจ้าค่ะ
2: จะให้ฉันช่วยการใดบอกได้เลยนะ
0: จ้ะ
3: แม่ปลีกมาช่วยข้าสิข้ากำลังอยากได้คนช่วยเลยนะ
4: นางปลีกเอ๋ย
1: อย่างไรคุณยวงเข้ามาเป็นแจ็คตื่นไฟตกอกตกใจหมด
5: ข้าเพิ่งได้ยินเสด็จกรมหมอหลวงกับคุณคาเจนอภิบาลคุยกันเมื่อครู่เรื่อง
4: โอ้ยเรื่องอะไรหรือแม่ยวง
5: ไอ้มันถูกส่งไปรบกับพวกตัวเหี้ยที่แปดริ้ว
4: ฮะไอ้มัน
3: ระวังมันจะไม่ได้กลับมาหนา
4: พี่อึ่งหาควรพูดเรื่องนี้ไหม
3: ก็ต้องเตรียมใจไว้บ้างอะไรก็มีแน่มีนอน
1: อีอึ่งคนอย่างมึงนี่นะมันน่าลากลิ้นออกมาสับเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปให้พ้นหน้าค่ะมีการอันใดก็ไปหาทำ
3: ก็ได้

0: แม่ปริกอย่าเพิ่งคิดอะไรไปล่วงหน้าเลยไอ้มันคงไม่เป็นอะไรดอก
1: ใช่เอ็งทำเยี่ยงนี้เป็นลางร้ายโบราณเขาถือเอ็งต้องสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้ท่านคุ้มครองมันดีกว่ามานั่งเศร้าอยู่เยี่ยงนี้อีปริก

0: นอนเสียเถิดแม่ปลีกมันเดี๋ยวจะไม่สบายไปวันพรุ่งมีการต้องทำอีกมาก
1: จ้ะแม่เนียม
0: หากเองนอนไม่หลับก็สวดมนต์ให้พระคุ้มครองมันเถิด

0: หม่อมฉันดีใจที่เห็นพระองค์ชายทรงแจ่มใสกว่าทุกวันนะเพคะคงเป็นเพราะเมื่อเช้าพระองค์หญิงวิลาทรงทำพิธีบวงสรวงเทพเทวาตั้งบัตรพีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระนครให้คุ้มครองรักษาพระองค์ชายเพคะ
1: เช่นนั้นเหรอมีน่าพี่ถึงฝันดี
0: ทรงพระสุบินว่าอะไรเพคะ
1: พี่ฝันว่ามีคนเอาช้างมาให้แต่
0: มีอะไรหรือเพคะ
1: มันไม่ยอมให้พี่ขี
0: ่ก็แค่ความฝันนะเพคะ
1: ใช่ส่งลูกมาให้ข้าอุ้มหน่อย

สมนัสลูกพ่อจงเป็นเด็กดีนะลูกเจ้าจงเติบใหญ่แล้วงามเหมือนแม่เป็นคนดีเหมือนเจ้าป้าวิราชและจงแข็งแรงอย่ามีโรคราใดมากล้ำกลายเยี่ยงที่พ่อเป็น

0: ระอาจารย์ท่านผู้จะขอเข้าเฝ้าพระองค์ชายเพคะ
1: พระอาจารย์ดิฉันซาบซึ้งใจยิ่งนะที่พระอาจารย์มีแก่ใจมาเยี่ยมดิฉัน
2: อาตมาภาพอยากมาเยี่ยมมาดูพระอาการให้เห็นกับตาแม่เห็นพระองค์ชายเสด็จมาประทับรับลมเช่นนี้ก็เบาใจไปมากขออาตมาภาพสนทนากับพระองค์ชายตามลำพังสักครู่นะ

แม้วันนี้พระองค์ชายจะทรงแจ่มใสขึ้นกว่าทุกวันแต่ข้าก็ยังอดหวั่นใจไม่ได้ใหญ่ช้างเชือกนั้นจึงไม่ยอมให้พระองค์ชายขึ้นขี่มันจักเป็นลางบอกเหตุอันใดหรือไม่และในการที่พระอาจารย์ท่านพูดมาในวันนี้จะต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแน่

0: ัตมาภาพพยายามหาของดีตอนที่ธุดงค์ไปเสาะหาตามที่ต่างๆทั้งแร่ทนสิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีคุณวิเศษในตัวเองสามารถอธิษฐานให้คุ้มครองให้ปลอดภัยได้แต่ก็หาไม่พบไม่รู้ว่าเอาไปไว้ที่ใดตั้งใจจะเอามาถวายแด่พระองค์ชาย
1: โธ่แค่พระอาจารย์แต่งกลอนพระไพรวณีให้ดิฉันอ่านก็เป็นพระคุณมากแล้วเวลานอนไม่หลับดิฉันก็ได้แม่เงี้ยวอ่านให้ฟังได้เคลิ้มหลับไปบ้างได้พักผ่อนหายเจ็บหายปวด
0: อาตมาภาพเชื่อมั่นว่าพระบุญญาที่พระองค์ชายสั่งสมมาทุกภพทุกชาติจะอุปถัมภ์ให้พระองค์ชายหายจากพระอาการประชวรในคราวนี
1: ้คำปลอบใจของพระอาจารย์เป็นดังน้ำทิพย์ทำให้ดิฉันมีพลังต่อสู้กับโรคร้ายที่เป็นอยู่ขอรับหากดิฉันตายมิได้เสียดายดอกชีวิตแต่เสียใจที่สนองคุณต่อทุนกระหม่อมพ่อได้น้อยมากยังมิได้ทำคุณต่อแผ่นดินเกิดเลยเสียดายก็ตรงนี้แหละขอรับ

0: พระอาจารย์เจ้าคะฉันเป็นห่วงพระองค์ชายใจคอไม่ดีเลยเจ้าค่ะ
1: ยงนิ้วทำใจเผื่อไว้บ้างนะ
0: กระไรเด้อเจ้าค่ะ
1: อาตมาก็หวั่นใจเช่นยมนิ้วแต่เกรงว่ามัจจุราชจะไม่ปราณีต่อพระองค์ชายเมื่อคืนอาตมาก็ฝันร้ายดังเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีวันนี้ตั้งใจจะมาเยี่ยมมาถวายกำลังพระทัยแด่พระองค์ชายให้ต่อสู้กับโลคาพยาธิ
0: แล้วฉันควรจะทำอย่างไรหรือเจ้าคะ
1: อยู่ใกล้พระองค์ชายถวายกำลังพระทัยแด่พระองค์ชายรักษาพระอาการตามเหตุปัจจุบัน
0: ไม่เจ้าค่ะเวลานี้คุณพระเจนอภิบาลพยายามติดต่อจะขอซื้อยาฝารั่งจากในห้างหันแต่หากได้มาก็จะมีพระโอสถถวายการรักษาเจ้าค่ะ

0: ไม่ได้ความเลยหรือคุณพระ
1: ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งคนออกตามหาหมอยอนแล้วแต่ได้รับการยืนยันตรงกันว่าหมอยอนพร้อมมิชชันนารีคณะนี้ออกเดินทางไปสิงคโปร์ด้วยเรือสำเภาของนายหันแตรแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ส่วนข้าพระพุทธเจ้าส่งคนไปที่ห้างหันแตรหมายจะซื้อพระโอสถมาถวายการรักษาพระองค์ชายแต่กลับพบว่าห้างปิดจนกว่านายหันแตรจะกลับมาพระพุทธเจ้าค่ะ
0: เราคงต้องพึ่งยาตำรับไทยกันต่อไปเห็นทีฉันคงต้องระดมหมอหลวงให้มารักษาการของพ่อสังให้มาประจำที่ตำหนักเสียเลยหากเกิดอะไรขึ้นมาจะได้รักษาได้ทันท่วงทีส่วนพวกเราก็อย่าได้ห่างคุณพระส่งคนไปทูลพระองค์หญิงด้วยว่ายาที่ห้างหันแตรเราคงหมดหวังแล้ว
1: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: ขอประทานพระอนุญาตพระพุทธเจ้าค่ะ
1: มีการใดด่วนหรือ
0: หม่อมงิ้วส่งคนมาแจ้งว่าให้พระองค์รีบเสด็จไปที่พระตำหนักของพระองค์เจ้าสั่งบัดเดี๋ยวนี้แล้วให้ทูลพระองค์หญิงวิราชด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ

0: คุณพระคุณพระมีการใดสำคัญหรือจึงได้เข้ามาถึงในวังหลวง
1: คุณชวนรีบทูลพระองค์หญิงให้เสด็จไปตำหนักพระองค์เจ้าสันบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: พระองค์ชาย
1: ขอรับรีบไปเถิดกระผมจะรีบไปที่พระตำหนักของพระองค์ชายก่อน
0: เจ้าค่ะ

0: งคุณพระสุริยภักดีมาตามเยี่ยงนี้ให้ข้าคิดเป็นอย่างไรได้วะ
1: พระองค์หญิงเสด็จไปกับคุณสุวรรณแล้วรอฟังข่าวก่อนดีกว่านะ
0: ไม่ควรมีข่าวใดทั้งนั้นพระองค์ชายจะต้องหายพระองค์จะต้องหายแน่จะต้องทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเป็นสีของพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป
2: หากจะเกิดอะไรขึ้นก็ขออย่าได้ทุกข์ทรมานเลยนะ

0: ยาฝรั่งก็ไม่ได้มายาไทยก็รักษาไม่ได้แล้วพระองค์ชาย
1: อย่าเพิ่งหมดหวังสิขอรับกระผมเชื่อว่าเสด็จกรมหมอหลวงจะต้องหาทางรักษาพระองค์ชายได้ขอรับ
0: ขอให้เป็นเช่นคุณพระผู้เถิดชีวิตนี้ฉันก็มีต้องการสิ่งใดอีกแล้ว
2: พระองค์หญิง

0: อาการน้องข้าเป็นเช่นไรบ้าง
1: เมื่อเช้าหม่อมฉันเข้าไปดูพระอาการของพระองค์ชายแล้วเพคะสลึมสลือมีไข้รู้สึกตัวเพคะทรงเรียกชื่อหม่อมฉันแล้วบอกว่าเหนื่อยสักไม่ไหวแล้วส่วนพระวรกายก็กระตุกเป็นระยะมือไม้ก็ป่ายผัดไปทั่วคงทรงเจ็บปวดมากเพคะเวลานี้บรรดาหมอหลวงกำลังถวายการรักษาพระองค์ชายอยู่เพคะ
0: อย่าเพิ่งหมดหวังไปนะแม่งิ้วเสด็จอาก็ให้การรักษาส่วนข้าก็เพิ่งบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอชีวิตพ่อสังเอาไว้พ่อสังจะต้องไม่เป็นกระไรนะ

0: ไม่มีผู้ใดรู้ดอกว่าพ่อต้องสูญเสียลูกชายอย่างกระทันหันนั้นจะเสียใจเพียงใดวิราชลูกพ
1: ่อเพคะ
0: พ่อขอมอบหมายให้ลูกจัดงานศพพ่อสังให้สมเกียรติดวงวิญญาณของพ่อสังคงเฝ้ามองจากบนฟ้าจะได้ดีใจและจากนี้ไปลูกจะต้องมีหน้าที่สำคัญเพื่อบ้านเมือง
1: ทูลกระหม่อมพ่อจักให้ลูกทำการใดเพคะ
0: ถือกุญแจท้องพระคลังให้พ่อทำได้ไหม
1: ลูกขอเอาชีวิตถวายเพื่อทูลกระหม่อมพ่อลูกจะทำการที่ได้รับมอบหมายจากทูลกระหม่อมพ่อให้ดีที่สุดเพคะ
0: ขอบใจลูกเองก็ต้องบำรุงเนื้อตัวให้ดีนะวิราชอย่าได้เจ็บได้ไข้ไปอีกคน
1: ทูลกระหม่อมพ่อมอบหมายให้ข้าเป็นแม่งานจัดการพระศพพ่อสังการนี้ข้าจะสั่งให้ภูษามาลาและข้าราชบริพารที่มีหน้าที่เป็นคนจัดการถวายตามพระเกียรติยศพวกเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนักแต่ข้าอยากทำบุญให้พ่อสัง
2: จะทรงทำการใดบ้างเพคะพระองค์หญิง
1: ข้าจะทำบุญให้พ่อสังในวันพระที่จะถึงนี้สักประมาณ150รูปและจะจัดอาหารเลี้ยงเพลพาพิธีทำทุกวันจนเสร็จงาน
2: เท่ากับว่าจะต้องทำอาหารเลี้ยงพระมากมายนะเพคะ
1: ข้าอยากทำบุญให้พ่อสังแม่สุวรรณจัดการให้ข้าด้วยนะ
2: เพคะพระองค์หญิง
3: อาหารเลี้ยงพระ150ชุดเชียวหรือ
4: ใช่จ้ะ
3: พวกเราต้องช่วยกันทำแล้วล่ะลำบากเพียงใดก็ต้องทำให้เต็มกำลังส่งเสียพระอนุชาทั้งคนเราต้องทำให้เสด็จพระองค์หญิงสบายพระทัยที่สุด
4: ใช่จ้ะแม่เนียมยังจะสำรับถวายพระพิธีทำทุกวันอีกนะต้องทำจนเสร็จการพระศพ
2: เอาแล้วนางปลิกหายไปไหนเสียเล่า
5: น ั่นสิข้าไม่เห็นแม่ปริกมาตั้งแต่เช้าแล้ว
6: นางปริกมันตัวร้อนแต่เช้าแต่ฉันเอายาไปให้มันกินแล้วล่ะ

0: จ้าขา
1: เอ้าไม่ได้ซื้อกระไรมาเลยหรือข้าหิวจะแย่แล้ว
0: ตลาดท้ายสนมไม่มีคนขายของเลยเจ้าค่ะยิ่งตลาดช่องกุดเหมือนกับตลาดร้างก็มีปานไม่มีทั้งคนขายและคนซื้อเป็นเยี่ยงนี้มาหลายวันแล้วเจ้าค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: นี่แม่แก้วไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน
1: ่ข้าอยู่แต่ในเรือนชายอีชุ่มออกไปซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นมีเรื่องอะไรหรือ
2: พระองค์เจ้าสังสิ้นพระชนแล้วเมื่อวานนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้พระองค์หญิงวิ

0: จัดเรื่องการพระศพตำหนักใหญ่ก็เลยวุ่นวายและตำหนักอื่นๆต่างก็พากันไว้ทุกข
1: ์พระองค์ชายตายแล้วคุณแก้วคุณแก้ว
0: แม่แก้วขำกะไรหรือนั่นงานพระศพเจียวหนาและพระศพนั่นก็คือผัวของแม่แก้ว
2: ผัวตายข้าก็เสียใจอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ข้าอยากรู้นะว่าต่อไปหม่อมนิ้วจะมีชะตากรรมเยี่ยงไรโถอุตส่าห์มีลูกให้พระองค์ชายแต่สุดท้ายก็กลายเป็นแม่ม่ายแม่ร้างตั้งแต่ยังสาว

0: อีอึงอีอึงได้ยินกูหรือไม่ใจลอยไปถึงไหนแล้วกูบอกว่าวันนี้ต้องช่วยกันทำเครื่องเสวยก่อนแล้วคืนนี้ระดมกันทำสำรับถวายพระมึงได้ยินกูหรือไม่อีอึง
1: ข้าก็ทำอยู่นี่ไงไม่เห็นกันหรืออีอึงมีปัญญาทำได้แค่นี้ล่ะไม่เกิดเป็นอีอึงไม่รู้ดอก
2: แม่เนียมใจเย็นก่อนเดี๋ยวข้าจัดการเองให้ข้าช่วยหรือไม่มาส่งมา
1: ไม่ต้อง
2: ไม่เป็นไรดอก
1: ข้าบอกไม่ต้องไง
0: อีอึงมึงจำใส่กระบาลมึงไว้มึงจะก้าวร้าวกับใครก็ได้แต่มึงจะทำเยี่ยงนี้กับเครื่องเสวยเจ้านายไม่ได้
3: แม่เนียมยายแม่ทำข้า

0: ไม่น่าทำให้แม่อื่นไม่พอใจเลย
1: ไม่เกี่ยวกับคุณสุดดอกเจ้าค่ะเป็นด้วยนิสัยของอีอึ่งมันเองเจ้าค่ะ
2: แล้ววันนี้ใครจะเป็นคนทำเครื่องเสวยล่ะ
0: ข้าเองแล้วคุณสุดจะทำอะไรบ้าง
3: แม่ขำมาช่วยกันคิดกันดีกว่าจะทำเครื่องเสวยกระไรถวายเจ้านายดี
4: พระองค์ท่านโปรดแกงเค้กโฮยำใหญ่แล้วก็มัสมั่นเนื้อข้าจะทำให้สุดฝีมือเพื่อถวายแก่สมเด็จเจ้าวังหน้าเป็นครั้งสุดท้าย

0: ำใจเสียเถิดลูกเอ้ยสักคนชั้นไหนยากดีมีจนอย่างไรก็หนีความตายไม่พ้นดอกพ่อได้ข่าวจากกรมการเมืองสมุทรสงครามมาก็รีบมาบอกเองเลย
1: พ่อฉันอยากไปช่วยการผสม
0: คิดให้ดีนะไม่มีหมายไม่มีรับสั่งใดๆเองจะเข้าไปในฐานะกระไร
1: ทำไมต้องมีหมายมีรับสั่งกระไรด้วยล่ะตา
0: ป่านเอ้ยในวังน่ะมันไม่เหมือนกับที่นี่นะที่นี่หนูปานจะวิ่งไปไหนมาไหนก็ได้จะทำกระไรก็ทำได้อย่างใจต้องการแต่ที่นั่นน่ะทำไม่ได้ดอก
1: ว้าฟังแล้วลำบากจังแล้วแม่ขำจะไปเพื่อเหตุอันใดหรือ
2: ฟังแม่นะปานเมื่อแม่อยู่วังหน้าเจ้านายทุกพระองค์คือเจ้าชีวิตของแม่ทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อแม่จะไม่ให้แม่เสียใจได้อย่างไรกัน

0: อีอึ๋มมีข้าวครัวเลยหรือเราเครื่องเสวยเล่า
1: เครื่องเสวยวันนี้เป็นรถมือของคุณสุดกับพวกบ่าวในเรือนครัว
0: อย่าแพร่งพายเรื่องนี้ถึงหูคุณสุวรรณเจ้าหนาว่าอีอึ๋มมีข้าวครัวหาไม่แล้วหากพระองค์หญิงทรงทราบจะทุกข์ใจไปมากกว่านี
1: ้อย่างไรก็ต้องช่วยกันไปก่อนอีปริกก็เป็นไข้อีอึ๋มก็งอนไม่เป็นอันทำงานทำการอีใบกับอีจวบก็พึ่งพากะไรไม่ได้หลงหลงลืมลืมไม่มีสติจักให้ทำการครัวมิได้ดอก
0: มิได้ดอกหนาอย่างไรข้าก็ต้องเรียนคุณสุวรรณให้ทราบจะได้หาทางแก้ปัญหา
1: ข้าพอรู้แล้วว่าจะมีใครมาช่วยทำการนี้คุณสุดก็เห็นดีด้วยกับข้า
2: หากเป็นคุณขำข้าก็เห็นด้วยกับแม่ยวงหนาเพราะคุณขำเคยดูแลการครัวเมื่อครางงานพระศพสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศ
0: แล้วใครจะไปล่ะเจ้าคะ
2: ข้าว่าข้าจะต้องไปเองเหตุเพราะเป็นคนอื่นแม่ขำจะไม่เกรงใจแม่ยวงช่วยส่งคนไปบอกคุณพระเจนอภิบาลให้ส่งคนมาอารักขาข้าที
0: เจ้าคะแล้วพระองค์หญิง
2: เชื่อข้าสิแม่ยวงมิมีใครปิดพระองค์หญิงได้ดอกแม่ยวงรีบไปเลยนะ
0: เจ้าค่ะข้าจะรีบไปกลุ่มพระตำรวจหลวงประเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ

0: แม่ยวงมีอะไรด่วนด้วยถึงต้องมาตามหากระผมถึงที่นี
1: ่คือที่ตำหนักใหญ่ค่ะแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงพระเจ้าค่ะคุณสุวรรณจึงขอให้คุณพระจัดกำลังตำรวจคุ้มกันคือคุณสุวรรณจะไปตามคุณขำที่สวนนอกอัมพวากลับมาช่วยการนี้เจ้าค่ะ
0: ไปเรียนคุณสุวรรณนะว่าการนี้กระผมจะไปคุ้มกันเอง
1: เ

ระองค์หญิงให้ฉันมารับตัวแม่ขำให้ไปช่วยการครัวจัดเลี้ยงพระงานพระศพพระองค์เจ้าสังแม่ขำคงจะ

0: นี่ก็ใกล้จะเช้าแล้วไปเก็บข้าวของแล้วกลับไปกับคุณสุวรรณเถิดเองอยากไปอยู่แล้วไม่ใช่หรือ
1: จ้ะพ
2: ่อตาให้ฉันไปกับแม่ขำด้วยนะรับรองว่าฉันจะไม่ดื้อไม่สนว่านอนสอนง่ายผู้ใหญ่เรียกใช้ให้ทำกระไรฉันจะรีบทำทันทีเลยจ้ะ
1: โถแม่หนูน่าเอ็นดูก็ไปสิจ๊ะรีบไปเก็บข้าวของแล้วตามแม่ขำไปปะ
2: ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ
0: ถ้าหากแม่ขำทำให้พระองค์หญิงท่าน
1: พ่อครามพ่อครามอย่าได้กังวลไปเลยจ้ะอย่างไรเสียแม่ขำก็เคยอยู่วังมาก่อนเคยเป็นถึงหม่อมห้ามถึงอย่างไรก็ปรับตัวได้แน่แล้วพระองค์หญิงก็ทรงมีพระเมตตาต่อแม่ขำมาตลอด
0: เอาเรือมากันเองนี่นะเยี่ยงนั้นเดี๋ยวฉันจะไปตัดมะพร้าวอ่อนน้ำหวานรสดีนำไปฝากถวายพระองค์หญิงด้วยนะรอประเดี๋ยวนะ
1: เจ้าค่ะคุณพระ
3: ขอรับ
1: คุณพระดีใจที่แม่ขำจะได้กลับไปพระนครใช่หรือไม่
3: เรียนคุณสุวรรณอย่างไม่ปิดบังเป็นเช่นนั้นจริงๆขอรับ
2: แม่จ๋าที่นี่กว้างกว่าสวนตาคามอีก

0: ครั้งแม่แก้วที่อยู่วังหน้าข้าเคยได้ยินเรื่องแม่แก้วมาบ้างย้ายไปอยู่สำเพ็งแล้วกิริยาหนักกว่าเดิมนะ
1: พระองค์หญิงทรงรังเกียจหม่อมฉันเรื่องอะไรหรือพี่คะ
2: ตามฉันมาด้วยเหตุอันใด
1: ก็ไอ้มันป่านี้มันคงตายคาสนามลบแล้วกลำมัง
2: พี่อึ่งฉันจะตกพี่อึ่ง
3: แม่แก้วตั้งใจไปทำอะไรในงานพระศพเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีสิทธิ์และอย่าไปทำอะไรแม่งิ้วล่ะเรื่องราวจะไปกันใหญ่โต
2: ข้าไม่ชอบสายตาของคุณพระเจ้าในพิบาลที่มองมาที่แม่ขับเลย
4: เหตุใดเล่าแม่สูตร
2: ก็สายตาที่คุณพระมองมาที่แม่ขับมันแสดงออกถึง

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
2: สี
3: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
4: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
2: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
5: หมูแดงจ้ะ
6: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
8: จากกันในซีซั่นนี้เหล่าคนน้ำพริกอยากมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะน้ำพริก
9: หลังจากจบรายการแล้วเราก็มีวันถ่ายไว้ว่าเราจะผลิตน้ำพริกขายนะคะก็จะเอาเจ้าสูบเนี่ยเป็นกิจกรรมนึงเป็นหาเนื้อให้ในคนให้คนมาเวิร์กช็อป
8: และการต่อยอดน้ำพริกที่จะพาท้องถิ่นไปให้ไกลกว่าเดิมพบกันในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2ตอนสุดท้ายเสาร์ที่3ตุลาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
1: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขย อยู่ที่นี
2: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
0: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
3: ่ลำมีดี
4: แซ่บขนาด
0: ติดตามรายการคุกเคาน์เตอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10 นาฬิกาทางไทย PBS

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แล้วขอให้บรรยากาศน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนา
1: ะ
0: เนาะดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมขอให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: ค่ะและดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนานะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมสดค่ะทางหน้าจอไทย PBS ณตอนนี้นะคะรวมถึงที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดนะคะทางเพจ Facebook ไทยบันเทิงของไทย PBS ด้วยค่ะ
0: จ้ะ
1: พี่กิ๊ฟเริ่มต้นกันเราเคยนำเสนอเรื่องเกวัฒนธรรมมาแล้วบนหน้าจอไทย PBS ของเรา

0: แล้วก็เป็นประเด็นพูดถึงกันเยอะว่าสรุปคำนี้หวายเราจะตีความว่ายังไงด
1: ี
0: เกย์เราก็จะนึกถึงแค่เรื่องของเพศสภาพหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกจริงๆคำนี้มันไม่ใช่ละ
1: ใช่อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเรียกคำนี้มันเป็นคำชมคำแซวหรือว่ามันมีอะไรอยู่ในคำนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนพอได้ยินคำนี้ก็อาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปถามนะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงที่ตอนนี้ถูกยกให้เป็นตัวแทนเกย์วัฒนธรรมแห่งปีก็คือบินสิรีธรค่ะที่ตอนนี้เธอก็มีผลงานซีรีส์นะคะ GL Sapphic อยู่บินบอกเลยว่าคำนี้ยกนิ้วให้
0: ค่ะ
1: เลิศรัวรินเลยรัวรอเรือชอบมากคำนี้เลิศเพราะว่าเธอบอกว่าบ้านเราประเทศไทยก็เป็นผู้นำของเกย์แล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องวัฒนธรรมด้วยนะคะก็ขอรับคำชมนี้เอาไว้แน่นอนอย่างที่พี่กิ๊บบอกนะคะว่าคำนี้เนี่ยมันก็ใช้การระบุตัวตนนะคะเพศสภาพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสื่อบันเทิงไทยก็หยิบยกนะคะเอาคำนี้เนี่ยมาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะในวงการ GL นะคะหรือว่าซีรีส์หญิงรักหญิงด้วยในบันเทิงวันนี้เลยมาชวนดูคำนี้กันว่าเกย์วัฒนธรรมจะสามารถต่อยอดเป็นป๊อปคัลเจอร์แบบไทยๆยังไงได้บ้างค่ะ
2: เกย์วัฒนธรรม
3: เ
2: ลิศชอบเพราะประเทศเราเป็นผู้นำด้านการเป็นเกย์และวัฒนธรรมที่แบบโกอินเตอร์อยู่แล้ว
1: เป็นผู้นำด้านการเป็นเกย์เลยนะคะบินก็บอกเอาไว้แบบนั้นคือนักข่าวชงมาเข้มขนาดนี้ก็ขอรับคำชมเอาไว้ก็แล้วกันภูมิใจนะคะกับกระแสซีรีส์หญิงเรื่องข่มขลังค่ะที่พาให้คู่ของบินสิริธรแล้วก็ปุ๋ยนุ่นวรังสิริถูกพูดถึงในฐานะตัวแทนเกย์วัฒนธรรมแห่งปีค่ะคำนี้นะคะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าเป็นศัพท์ที่เล่นกันในหมู่แฟนๆนี่แหละถ้ามองเป็นคอนเทนต์ Made in Thailand มันก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมตรงที่ไทยเราเนี่ยเก่งมากเลยจับของสองสิ่งที่ดูเหมือนอยู่กันคนละโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อประเพณีวิถีท้องถิ่นนะคะเอามาคู่กันกับความรักของหญิงซึ่งต้องบอกว่าพอซีรีส์แนวนี้ออกอากาศไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีคนมามุงเท่านั้นนะพี่กิ๊บต่างชาติเองเขาก็สนใจว่าไทยมันมีวัฒนธรรมความเชื่อแบบนี้ด้วยหรอ
0: คือจริงๆเนี่ยเคยอ่านคอมเมนต์เขาบอกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเองเขาชอบมากน
1: ะ
0: ก็girl love boy love ของบ้านเราเนี่ยเคยถึงขั้นบอกว่าเขาชอบวัฒนธรรมแบบนี้จนอยากจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยถึงขั้นนั้นก็มี
1: ใช่เคยเห็นคอมเมนต์จากเหมือนแบบเป็นฟีดแบ็กของแฟนๆใน South East Asia นี่แหละคือก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันอยู่แล้วฟังจากสำเนียงคือคนเป็นคนสิงคโปร
0: ์
1: เขาก็บอกว่าก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็หนังผีไทยหรือว่าหนังสยองขวัญไทยมันขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวสูสีกับอินโดนีเซียเลยแต่พอมาเป็น girl love แบบนี้แล้วมันเห็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ผีอะพี่กิ๊ฟเรื่องการสักยันต์มั่งแหล่เรื่องของความเชื่อหิ่งบูชาอะไรแบบนี้บ้างมันเป็นภาพใหม่ๆที่ไม่เคยถูกนำเสนอผ่านซีรีส์มาก่อนด้วย
0: คือต้องยอมรับว่าเรามีประเพณีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะท่านลงไปทางภาคอีสานนะความเชื่อภาพหลายอย่างที่สะท้อนวิถีผู้คนมันเลยทำให้หนังผีเราเนี่ยแตกต่างจากของเพื่อนบ้านชัดด้วยนะว
1: านใช่ค่ะก็คือเข็มจีราต้องรอดเมื่อปีที่แล้วแต่นี้ก็เหมือนย้ายโลเคชั่นนิดนึงขยับมาทางเหนือตะวันตกหน่อยเพราะไปอยู่ทางภพพระนะคะอำเภอภพพระจังหวัดตากก็จะเป็นอีกวัฒนธรรมนึงอย่างที่เห็นว่าการแต่งตัวของแม่ครูอย่างวันนี้ก็มาในลุคแม่ครูนิดนึงเสื้อแบบเสื้อสาวเหนืออะไรแบบนี้ไงคือคนก็อุ๊ยอยากจะแต่งตัวตามคุณบินบ้าง
0: จ้ะ
1: ค่ะค่ะก็พอเอามาวางไว้อยู่ด้วยการเป็นแนว LGBTQ แบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะคนดูก็ติดใจในความบันเทิงแล้วก็เอามาต่อยอดได้สารพัดเลยอย่างที่พูดไปนะคะคาแรคเตอร์แม่ครูก็มีเรื่องของยันก็มีไปจนถึงเรื่องรักของผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะส่วนย้อนไปที่บินเขาพูดเอาไว้ตอนต้นว่าเกย์ไทยโกอินเตอร์เนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าซีรีส์เนี่ยออนแอร์ไปได้ EP เดียวเท่านั้นไปคว้ารางวัลได้ด้วยค่ะเป็นรางวัลซีรีส์ GL หรือว่า Girl Love นี่แหละที่ประเทศสเปนนะคะซึ่งคนที่แวะมามุงอย่างที่เราบอกไปว่าไม่ได้มีแฟนๆในคอมมูนิตี้ GL เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีผู้ชายผู้หญิงไปจนถึงเจนบูมเมอร์ที่เขาก็เปิดใจนะว่าเอ๊ะข่มขลังหรือว่าซีรีส์แนวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะก็ทำให้เห็นภาพของซีรีส์ Sapphic ว่าตอนนี้มันไม่ได้ถูกล็อกด้วยว่าเป็นคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มเหมือนที่เคยมองกันแล้วก็ทำให้คำว่าเกย์แล้วก็ตัวตนเพศหลากหลายถูกพูดออกมาได้อย่างภาคภูมิใจด้วยค่ะ

0: แฮปปี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแบบน้องนุ่นก็อยู่ในคอมมูนิตี้บินก็อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆสื่อที่เป็นคอมมูนิตี้เยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเรามันกว้างขวางดีจังเลยยิ่งใหญ่ดีจังเลยเพราะว่าเวลาบินเดินไปไหนบินรู้สึกว่าบาวเดอรี่เรื่องเพศเรามันน้อยในขณะที่หลายๆคนหรือว่าหลายประเทศหรือหลายที่อะค่ะเขาก็ยังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้เขายังต้องแอบอยู่ดังนั้นน่ะบินรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความเป็นเกย์วัฒนธรรมแล้วทำให้คนแบบรักกันโดยไม่มีบาวเดอรี่มากขึ้นได้บินก็ดีใจอยู่แล้วที่จะได้เป็น voice ตรงนี้อะไร
1: ก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับมันดีเกินคาดมากจริงๆค่ะที่ตอนแรกอะอันดับหนึ่งของโลกตอนที่เราออกกองอะเนาะแล้วหนูได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วแบบหนูก็หันไปมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าข่มขังของเราอันดับหนึ่งของโลกเลยนะตอนแรกหนูก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะเพราะว่าข่มขังจะไม่ได้เทนอันดับหนึ่งของโลกเลยถ้าเกิดว่าขาดแฟนๆทุกคนมาช่วยกันเทนช่วยกันเทนแล้วคือบางคนอ่ะพี่รู้เปล่าว่าเขาอ่ะอดหลับอดนอนเพื่อที่แบบจะมาช่วยเราเทนด้วยนะบางคนแอคติดเหลืองด้วย
0: บางคนมี3แอค4แอค5แอคเพื่อแบบ
2: มาปัน
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากๆค่ะ
3: มาทางไหนก็ขอให้กลับไปทางนั้นถ้าพูดดีๆแล้วยังไม่ฟังฉันจะทำให้ไม่ได้ผุดได้เกิดอีก
4: นี่ก็เป็นภาพจำนะคะเรียกว่ากล้าวใจดุดันมากทีเดียวของแม่ครูบุหลันนะคะถ้าจะมองเหมือนแบบขนบตะวันตกเขาก็จะบอกว่าเป็นแนวเหมือนแบบเฟมเม่ฟาทอลเนาะก็คือแบบผู้หญิงอันตรายนะคะถูกใจแฟนๆไม่น้อยเลยไหนจะปากแดงเล็บแดงรอยสักเต็มตัวไหนจะลีลาเป่ามนต์คาถาใส่หัวคนอีกความเป็นหญิงในเรื่องเนี่ยจริงๆถูกวางให้มาคู่กับอำนาจนะคะก็คือยิ่งสวยยิ่งขลังยิ่งมีฤทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งพาให้รายละเอียดรอบตัวแม่ครูถูกมุงตามไปด้วยอย่างคลิปนี้คุณผู้ชมคือแฟนซีรีส์ทำตามเนื้อหาที่เห็นในเรื่องก็คือเอาของกินลอดใต้หว่างขาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าเห็นในซีรีส์เขาทำก็เลยทำบ้างนะคะ
5: ยิ่งอย่างต่างชาตินะหวายเนอะบางทีเขาเห็นเขาทำตามเขาก็ไม่รู้ความหมายหรอก
4: ใช่ค่ะแต่เห็นว่าโอ้แม่ครูทำหรือว่าตัวละครในซีรีส์ทำไปเพื่ออะไรก็เหมือนแบบอย่างบ้านเราก็จะถือใช่ไหมว่าเดี๋ยวมีอะไรไม่ดี
5: มีของหรือเปล่า
4: ใช่ก็เอาลอดใต้หว่างขาไปนะก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยได้สอนเรื่องวัฒนธรรมไทยๆด้วยนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นว่ารอยสักบนตัวแม่ครูแฟนๆเขาก็ตามกันนะว่ารอยสักเนี้ยมันมีอยู่จริงไหมต้นฉบับเอามาเหมือนแบบเป๊ะแค่ไหน 100% หรือเปล่า
5: ก็มีหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะเพราะว่ารอยสักบนตัวแม่ครูก็เยอะแล้วก็คือก็ต้องไปถึงนักเขียนด้วยว่าเขาก็ต้องรีเสิร์ชมาดีว่าเหมือนแบบในความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะแล้วก็มุงแม้กระทั่งคนนอกคอมมูนิตี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคลิปของสำนักสักยันต์จริงๆเลยพี่กิ๊ฟเขาก็มาถอดรหัสว่ายันต์นี้มันถูกต้องไหมมนต์คาถาในซีรีส์น่ะไม่ใช่เอาไปพูดสีสวนเล่นๆในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้นะแต่เป็นการเติมแต่งเพื่ออรรถรสให้ซีรีส์มันดูสนุกขึ้นด้วยใช่
5: ม
4: ัน
5: ก็ต้องมีเนาะเราจะมาแบบโอ้โหตรงเป๊ะตามตำราเลยไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดซีรีส์เอ่ยละครเอ่ยภาพยนตร์เอ่ยก็คือสื่อบันเทิงแต่ก็อาจจะต้องขึ้นเขียนไว้นิดนึงว่าเป็นเพื่อความบันเทิงหรืออะไรแบบนี้
4: ใช่แต่เราก็ได้เห็นเหมือนแบบการทำการบ้านนะคะการรีเสิร์ชหรือว่าการให้ความสำคัญกับเรื่องคอนเทนต์ที่มันเป็นออริจินอลต้นฉบับเนี่ยว่าเขาก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันกว่าที่ซีรีส์เรื่องนึงมันไม่ได้พึ่งพาแค่ฝีมือของนักแสดงแต่ว่าคนเบื้องหลังก็สำคัญด้วยที่จะผลักดันกันไปนะคะจึงน่าจับตามองคุณผู้ชมว่าปรากฏการณ์นะคะกระแสบันเทิงไทยเกวัฒนธรรมเนี่ยจะพาให้คนอีกซีกโลกมามุงความเป็นไทยตามไปด้วยค่ะซึ่งต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะข่มขังเขาก็มีคิวจัดแฟนมีตติ้งในหลายประเทศแถบเอเชียด้วยก็เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างนึงว่ามันมีทางไปได้จริงๆนะคะ
5: คุณผู้ชมลุ้นกันต่อนะคะต้องบอกว่ามีคู่ Girl Love เกิดขึ้นมากมายจริงๆสำหรับประเทศไทยตอนนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงคุณแม่คนสวยคนเก่งค่ะเมนเทอร์ลูกเกดเมทินีคนนี้นะคะต้องบอกว่างานก็ยังรับฉ่ำแต่ว่าถ้าลูกชายอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะติดทีมชาติด้วยน้องสกายคุณแม่ก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวนั้นนะคะล่าสุดเขาไปแข่งเอเชียนเกมคุณแม่เขาก็ไปเชียร์ติดขอบสระเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูการเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการดูแลลูกชายเนี่ยคุณแม่บอกดูแลต่างจากนางแบบนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงค่ะว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างค่ะคิวถ่ายรายการเรียลลิตี้ที่ตัวเองรับหน้าที่มาสเตอร์ก็ค่อนข้างจะแน่นเลยนะคะแต่หน้าที่คุณแม่ก็จะพลาดโมเมนต์สำคัญของลูกชายไม่ได้เลยสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็เลยเห็นพี่ลูกเกดนะคะพี่ลูกเกดเมทินีนี่แหละบินไปไกลถึงญี่ปุ่นค่ะมีภาพมาด้วยนะมีคลิปว่าอุ๊ยญี่ปุ่นประทับใจมากเลยนี่ไปส่ง

0: ียงเชียร์นะคะกับพี่รัศมีแขให้กำลังใจลูกชายคนเก่งน้องสกายกิ่งพยมชัพเปิลค่ะถึงสนามแข่งติดขอบแบบนี้เลยเพราะว่าแข่งครั้งนี้เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของน้องสกายหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้ลงแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกน้องอายุไม่ถึง20นะคุณผู้ชมอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะคะสรุปผลเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นโพเดียมแต่ก็ทำสถิติว่ายได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้รวมถึงในประเภททีมว่ายผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรนะคะทำลายสถิติประเทศไทยแล้วก็ได้ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยซึ่งคุณแม่ลูกเกดออกมาบอกนะคะว่าภูมิใจมากแล้วแค่นี้นะคะที่น้องสกายได้รับโอกาสได้รับประสบการณ์และตัวน้องเองก็ทำได้แต่ต้องไม่กดดันตัวเองจนเกินไปค่ะ
1: เกดมองว่าเขาอะอายุแค่17เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของเขาอะมันจะเติบโตได้มากกว่านี้อยู่แล้วแหละจะต้องดีกว่านี้เก่งกว่านี้เราเห็นว่าการฝึกวินัยที่เขามีการที่เขาจะต้องตื่นเช้าตอนตีสี่เพื่อจะลงสระตีห้าซ้อมสัปดาห์ละ16ถึง18ชั่วโมงอะมันทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นรางวัลให้เขาแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราเห็นเขาได้เดินออกมาแล้วก็ได้ชูมือแล้วก็มีทีมไทยแลนด์อยู่ตรงหมวกเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจ
0: ก็อย่างที่บอกนะคะคุณแม่ก็บอกว่าคิวจะแน่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าลูกไปอยู่ตรงไหนความ
2: เป็นแม่เนาะแล้วพี่ลูกเกดทำอะไรสุดทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วนี่ลูกตัวเองแท้ๆ
0: คุณแม่จะไปโผล่ที่นั่นแบบทันทีก็คือไม่รู้ว่าพี่ลูกเกดแบ่งเวลายังไงนะคะซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาถามกันก็คือคุณแม่ปกติเวลาไปดูแลลูกชายเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างคุณแม่บอกโภชนาการล้วนๆตามภาษาของนางแบบมืออาชีพเน้นโปรตีนเน้นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ให้ลูกพักผ่อนให้เพียงพอแต่มีช่วงหนึ่งน้องสกายแอบบ่นว่าแม่ถามว่าซ้อมแล้วหรือยังซ้อมพอหรือเปล่าซ้อมเพิ่มไหมลูก น้องสกายบอกนั่นมันคำพูดของโค้ชนะไม่ใช่คำพูดของแม่ แม่ก็เลยบอกโอเคฉันต้องยอมถอยออกมาหน่อยกลับมาดูแลเรื่องอาหารการกินเหมือนเดิมเพราะว่าจะไปเข้มงวดกับเขาจนเกินไปนั่นมันหน้าที่โค้ชไม่ใช่หน้าที่แม่นี่ก็คือบรรยากาศน่ารักน่ารักกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องสกายไปเดินแบบบ้างเขาก็บอกว่าผมเดินได้นะมันอยู่ใน DNA
2: โอ้ยหน่วยการดีขนาดนั้นแบรนด์ไหนเขาก็อยาก
0: แล้วสูงแบบสูงมากหุ่นดีมากนะคะรอบนี้คุณแม่บอกไม่เป็นไรไปเก็บประสบการณ์เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคุณแม่นอกจากดูเรื่องอาหารจิตใจคุณแม่บอกการเป็นนักกีฬาเนี่ยจิตใจสำคัญพี่ลูกเกดบอกว่าอย่าให้เขากดดันหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามันจะทำให้อะไรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จมันต้องทำให้เขาผ่อนคลายที่สุดอะนะคะซึ่งรอบนี้ได้ประสบการณ์เยอะค่ะแล้วก็บอกว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าน้องเนี่ยยังไปต่อได้อีกไกลแล้วก็มีเวทีใหญ่ให้รออยู่นะคะอย่างโอลิมปิกด้วย
2: โอ้ใหญ่มากจริง
0: อยากจะไปไหนก็ได้คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวไปด้วยตลอดนะคะนี่แหละก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักของคุณแม่คุณลูกนะคะเน้นเรื่องการกินเน้นให้พักผ่อนให้เพียงพอใครอยากจะส่งลูกเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติแบบนี้อาจจะเอาแม่เกดเป็นตัวอย่างได้นะกรี๊ดสุดเสียงกลางคืนแม่ก็ออกปาร์ตี้ด้วยที่ญี่ปุ่นนะฮะ
2: สายสับตัวจริงนะแต่เรื่องความสตรองก็ต้องยกให้อยู่แล้วแหละในการเป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญของลูก
0: แต่ว่าอยู่กับลูกห้ามเป็นเมนเทอร์นะคะลูกบอกเลย
2: จะขอความเป็นแม่หน่อยละกันน
0: ะ
2: มาต่อกันที่อีกคนกันบ้าง นะคะนนกุลคนนี้เรื่องรักไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า Lucky in Game Lucky in Love นะคะแต่ทีนี้มาดูบทบาทใหม่หน่อยของนนกุลก็คือเป็นรองนายกสมาคมนักแสดงที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับหนังสั้น
0: ใช่เป็นผู้กำกับหนังสั้นแล้วก็อันนี้พูดจริงๆเหมือนที่ช่องเราเพิ่งทำไปเนาะถ่ายทำแบบลองท้องลองเทคคราวนี้นงกุลเขาบอกเขาก็ทำนะเขาทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นแท่นผู้กำกับหนังสั้นส่งเทศกาลนะคะไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะงานราชงานหลวงช่วงนี้นะคะจะเห็นนนกุลชานนสันตินะคะธรกุลบ่อยเลยละค่ะเพราะว่ามีทั้งงานส่วนตัวให้ต้องเดินหน้าแล้วก็งานส่วนรวมที่ต้องทำอีกนะคะนี่ยังไม่นับเรื่องชีวิตรักกับนางเอกสาวรุ่นพี่แอปทักษอรค่ะที่ออกมาบอกก่อนเลยว่าความสัมพันธ์ยังดีแค่ไม่ได้ขยันลงรูปคู่ถี่ๆนะคะจนอาจทำให้หลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อตอนนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วนนกุลก็เติบโตไปอีกขั้นนึงในฐานะผู้กำกับมือเขียนบทและโปรดิ ิวเซอร์ของหนังสั้นในชื่อเรื่องลองเทคค่ะเล่าเรื่องราวของกองถ่ายทำหนังแบบลองเทคจริงๆก็คือถ่ายแบบยาวๆเลยนะวายน
2: ะ
0: โดยตัวหนังก็ใช้การถ่ายทำแบบลองเทคตลอดความยาว45นาทีแบบไม่มีคัดไม่มีตัดต่อด้วยซึ่งนี่ก็ทำให้นนกุลบอกว่าเรื่องบทเนี่ยต้องเป๊ะมากๆเลยแถมทีมงานและนักแสดงทุกคนต้องพร้อมนะคะแต่ว่าโชคดีที่ได้ทีมถ่ายทำที่คุ้นเคยรวมถึงเพื่อนนักแสดงก็คนกันเองทั้งนั้นค่ะมีนัดกิจริตด้วยโดยตอนนี้มีแผนส่งเทศกาลเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งที่เทศกาลภาพยนตร์ Sundance ของ USA ค่ะแล้วก็เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะไปฟังเสียงหนุ่มไฟแรงคนนี้กันหน่อยค่ะ
3: ก็เราเป็นนักแสดงมาประมาณ34ปีแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันถึงจุดที่เรารู้สึกอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูเราก็เลยลองเขียนบทเราลองติดต่อทุกอย่างเองทีมงานคอหลักๆก็ติดต่อเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยที่ได้พี่ๆทีมงานหลายๆคนที่เก่งระดับท็อปประเทศหลายๆคนมาช่วยไม่ว่าจะเป็นพี่แอนที่ถ่ายฉลาดเกมโกงถ่ายสงครามส่งด่วนหรือว่าตัวพี่แก่ที่ทำสงครามส่งด่วนเป็นโปรดักชั่นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยแล้วก็พี่เพชรที่เป็นผู้กำกับหนังของผมเอ้ยซีรีส์ของผมเนี่ยมาหลายเรื่องมากๆแล้วผมก็เลยขอให้พี่เพชรมาช่วยจริงๆพี่เพชรเป็นผู้กำกับเลยฮะแต่เขามาช่วยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็นักแสดงก็อีกโหเนี่ยนายกสมาคมก็มาช่วยผมเล่นฮะ เรื่องที่เครียดที่สุดน่าจะเป็นวันถ่ายนี่แหละครับวันถ่ายคือมันแบบทุกคนก็ใหม่มากทุกคนก็ไม่เคยถ่ายลองเทคมาก่อนแบบถึงว่าลองเทคที่นี่โอเค10นาทีมันน่าจะมีคนถ่ายกันเยอะแล้วล่ะแต่ของผมมันประมาณแบบ45นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช่ครับใช่ครับมันก็เลยทุกคนก็ใหม่หมดเลยมันก็เลยมีความแบบตึงเครียดนิดนึงแต่เราก็ต้องขอบคุณทั้งทีมนักแสดงแล้วก็พี่เพชรแล้วก็ทุกๆคนที่ทำให้กองมันผ่อนคลายคือถ้าผมคนเดียวเนี่ยโอ้เครียดแน่นอนกองเครียด
2: อย่างอีกคนที่มาแสดงให้นนกุลก็คือณัฐกิจริตนะคะก็มีงานที่ทำร่วมกันอยู่แล้วในฐานะของสมาคมนักแสดงประเทศไทยค่ะพี่ณัฐแถวนาวนั่งแท่นเป็นนายกสมาคมนักแสดงประเทศไทยส่วนนนกุลค่ะก็เป็นรองนายกสมาคมนะคะก็เป็นงานอีกขาที่ทำด้วยกันแล้วก็เราก็น่าจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งที่มาออกในรายการป๊อปบีโคด้วยที่น้องปาร์คก็มีพบเขาดำเนินรายการใช่ค่ะ
0: ก็คือกิจกรรมงานเขาก็ค่อนข้างจะเยอะเลยที่ต้องขับเคลื่อนวงการด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่นนกุลเราก็หลังๆเราก็เห็นว่าอุ้ยไปอยู่เบื้องหลังค่อนข้างเยอะนะไหนจะงานกำกับอีกนะคะไหนจะงานที่จะต้องผลักดันวงการบันเทิงไทยในมิติของบทบาทนักแสดงเขาก็ทำเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทำร่วมกับเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนอย่างที่เราเห็นนะคะในงานวันนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยมีคณะกรรมการสมาคมรวมกัน18คน มีใครบ้างป้ายไทยทศมิตรนะคะโดนัทมนัสนันพี่สายเจริญปุราคนนี้ก็เป็นตำนานอีกคนนึงน้องเอมค่ะต๋องธนายุทธนะคะโออนุชิตฟ้าสริกาแล้วก็นะคะตัวพ่อเลยค่ะพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ด้วยนะคะก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆด้วยเพื่อเตรียมขับเคลื่อนมาตรฐานวิชาชีพของนักแสดงรวมไปถึงอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในอนาคตด้วยค่ะ
0: ใช่พี่เอกธเนศนี่น่าจะต้องเป็นที่ปรึกษาเสาหลักของน้องๆกันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็โอ้โหประสบการณ์ในวงการบันเทิงต่างๆก็เคยไปเจอด้วยนะก็ได้พูดถึงตอนนั้นมีประเด็นในเรื่องที่กองถ่ายในประเทศกองถ่ายต่างชาติมาถ่ายหนังในประเทศไทยน่าจะเป็นช่วงชื่อไวโลตัสมาก็มีมุมมองว่าเหมือนแบบการจะให้แคชรีเบทหรือว่านโยบายในการคืนภาษีของกองถ่ายต่างชาติเนี่ยไทยน่าจะสามารถทำอะไรเพิ่มได้มากกว่านี้อีกก็เป็นมุมมองของรุ่นใหญ่เข้าไป
0: แข่งกับคู่แข่งประเทศรอบด้านเลยที่ก็กำลังลุมเราอยู่เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ของเรานโยบายนี้ก็โกยตังค์ได้เยอะอยู่นะคะอ่ะพาไปกินกันต่อดีกว่านะคะหวายช่วงนี้น้ำเมื่อขึ้นสูงเนาะจังหวัดไหนที่เขาเรียกว่ามีปลามีของดีเนี่ยเขาก็พยายามเอามาทำเป็นอาหารก
2: ันใช่เรียกได้ว่าหน้าน้ำนะคะถ้าไม่นับกับช่วงน้ำท่วมที่น้ำก็สูงอยู่แล้วได้ว่าชุมชนไหนหรือว่าพื้นที่ไหนที่อยู่กับน้ำเขาก็หาปลามาทำเป็นอาหารได้อย่างวันนี้นะคะรายงานอิ่มมนรสน้องพิมพ์วนิตาเขาพาไปที่ค่ะบ้านบางเสด็จนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเขาก็ทอดแหหาปลากันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็นำมาทำอาหารหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะมีวิธีการถนอมอาหารด้วยอย่างถ้าสามารถจับปลาได้เยอะก็เอามาถนอมอาหารเป็นปลาเค็มได้นะคะรวมถึงการต่อยอดเป็นเมนูอาหารถิ่นอีกอย่างนึงที่อยากจะพาไปดูกันคุณผู้ชมก็คือพลาปลาเค็มค่ะอร่อยครบรสแล้วก็ได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะคะไปตามจากรายงานอิ่มมนรสกันค่ะ
0: ใส่สมุนไพรแบบจุกๆเลย

0: ็นแค่สีสันก็คิดว่าต้องเผ็ดแต่พอเห็นผักเคียงที่เอาไว้กินคู่กันบวกกับสมุนไพรอีกหลายอย่างที่ใส่ลงไปคลุกเคล้าก็แน่นอนว่าต้องไม่เผ็ดโดดเพราะพร่าปลาเค็มรสชาติกำลังดีไม่จัดจ้านเกินไปเลยกลายเป็นเมนูคู่ครัวของคนบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่ทำกินเมื่อไหร่ก็อร่อยใช้ผักเยอะแต่หาง่ายเพราะแต่ละบ้านก็มีปลูกไว้เป็นผักสวนครัวหรือจะเป็นสวนชาวบ้านในชุมชนก็มีพืชผักหลากชนิดให้เลือกเก็บหิ้วตะกร้าเข้าสวนแป๊บเดียวก็ได้ของครบทั้งใบมะกรูดให้เก็บใบสวนยอดอ่อนจะไม่แข็งใบยอเลือกใบหยิกกินอร่อยกว่าตะไคร้โหระพาพริกผักชีใบเลื่อยผักหวานป่าและมะนาวพอเก็บมาครบก็เตรียมเครื่องทำพร่าซอยตะไคร้ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยหอมแดงหั่นพริกกับขูดมะม่วงเป็นเส้นและบีบน้ำมะนาวไว้ส่วนพระเอกของเมนูอย่างปลาเค็มชาวบ้านบางเสด็จจะใช้ปลาช่อนที่หาได้ตามทุ่งตามนาหรือแม่น้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่จะมีเยอะหมักเกลือแล้วตากแห้งไว้เก็บได้เป็นปีเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่สืบทอดกันมานานปลาช่อนเค็มทอดกรอบแล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นมาทำน้ำยำคือใช้พริกเผาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะนาวผสมให้เข้ากันตามด้วยปลาช่อนเค็มหอมแดงผักชีใบเลื่อยตะไคร้ใบมะกรูดพริกและที่ขาดไม่ได้คือมะพร้าวคั่วเพิ่มความหอมคลุกเคล้าให้ทั่วสุดท้ายใส่มะม่วงขูดพอตักใส่จานก็โรยโหระพาแล้วกินคู่ผักเคียงทั้งผักหวานป่าใบยอไปจนอันชัน
1: บางบ้านก็ชอบเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวนำตามด้วยหวานเล็กน้อยแล้วก็เค็มเล็กน้อยตามไปบ้านไหนที่เขารู้ว่าเขาจะมีงานบวชมีงานแต่งอะไรเนี้ยเขาจะต้องการทำอาหารชนิดเนี้ยเขาก็จะหาปลาทำปลาเค็มเก็บไว้เพราะว่างานบุญงานแต่งอะไรพวกนี้สมัยก่อนน่ะเขาจะจัดงานเตรียมงาน3วันเขาจะทำอาหารเนี่ยเลี้ยงแขกที่มาช่วยงานเขาทำเป็นกำมังใหญ่เลยค่ะปลาเค็มนี่ก็ต้องใช้20กิโลขึ้นไปอ่ะแขกก็เรียกเพื่อนบ้านมาร่วมกันหั่นแบบเนี้ยหั่นตะไคร้หั่นหอมหั่นใบมะกรูดก็ช่วยกัน
2: ปลาใหญ่ไม่ใหญ่เงี้ยครับตาใหญ่เงี้ยก็คือเคยทำให้กินกันอยู่ทำได้ก็คือจำสูตรได้อะไรเงี้ยมีใส่อะไรบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแต่ว่าสูตรของเราที่บางเสด็จเราเนี่ยเราใส่มะพร้าวคั่วด้วยนะครับมันก็เลยเพิ่มความหอมนะครับมีทั้งโปรตีนวิตามินนะครับแล้วไขมันมีไขมันจากมะพร้าวนั่นเองก็คือเราครบ5หมู่
3: ปลาเค็มรสเปรี้ยวหวานเค็มครบ3รสแล้วที่สำคัญอย่างที่เห็นนะคะว่าทั้งในตัวเครื่องกับตัวผักเคียงเนี่ยเป็นพืชผักสมุนไพรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นกินแล้วเนี่ยนอกจากความอร่อยได้ประโยชน์แน่นอนค่ะอร่อยไหมคะ
4: อร
3: ่
4: อย
3: อร่อยนะป้ายลุย
0: พร่าปลาเค็มทำไม่ยากแต่เพราะมีวัตถุดิบหลายอย่างใช้เวลาเตรียมนานทำให้มีช่วงที่อาหารจานนี้หายไปไม่ค่อยมีคนทำจนช่วงหลังมานี้ชาวชุมชนบางเสด็จช่วยกันฟื้นฟูกลับมาเป็นอาหารถิ่นคู่ชุมชนอีกครั้งเพราะนอกจากความอร่อยครบรสครบเครื่องและกินง่ายถูกปากถูกใจคนทุกวัยปลาปลาเค็มก็ยังเป็นอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนบางเสด็จจากรุ่นสู่รุ่นด้วยปณิตาวิมลเกตไทย PBS

0: ชิมของดีดี
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปกินพลาได้ของแถมมาหนึ่งนะคะชอบคุณป้าชิงฉับมากหน้านิ่งแต่ลีลาดีไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เสียดายจริงๆวันเสาร์นี้หวายดูกันมาตลอดถึงตอนสุดท้ายแล้วคราวนี้ก็จะมาคุยว่าแบบจะต่อยอดกันยังไงกับที่เราแบบคัดสรรกันเข้ามาทั้งเข้ารอบและไม่เข้ารอบแต่เป็นดาวเด่นทั้งนั้นจะทำยังไงให้ถ้วยน้ำพริกของเราไปไกลกว่าเดิมค่ะหกเดือนที่ผ่านมาค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ไม่ได้พาไปรู้จักเพียงรสชาติของน้ำพริกแต่ละพื้นที่นะคะแต่ยังทำให้เห็นพัฒนาการของชุมชนวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังอาหาร1สำรับด้วยขณะที่คอมเมนเตอร์มองว่าหากมีโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมชุมชนต่างๆยังสามารถต่อยอดศักยภาพของตัวเองได้ด้วยไปฟังดร.ประทีปปัญญาดีนักพฤกษศาสตร์นะคะหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของเราที่มองเห็นความเชื่อมโยงของน้ำพริกกับวัตถุดิบและระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่กันค
2: ่
1: ะ
2: เห็นแบบจริงๆแล้วว่าชุมชนต่างๆเนี่ยเขามีศักยภาพในการพัฒนามากเขาแค่อาจจะต้องการแค่เพียงโอกาสให้เขาได้แสดงออกในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญในแต่จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของวัตถุดิบมันมีเรื่องของการจัดการรวมไปถึงเรื่องของในสิ่งที่เราพยายามพูดกันถึงว่าตัวน้ำพริกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันแบบของเองโดดๆมันจะต้องมีผักเคียงรวมไปถึงนะครับนิเวศวิทยาที่มันอยู่เนี่ย
1: จากน้ำพริก1ถ้วยพาไปได้เห็นถึงวัตถุดิบภูมิปัญญาและระบบนิเวศเบื้องหลังของอาหารแต่ละชุมชนเลยนะคะติดตามบทสรุปของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2และแนวทางต่อยอดในซีซั่นหน้าได้ในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะวันเสาร์นี้เวลาบ่าย 20:05 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3หรือรับชมไลฟ์สดผ่านเพจไทย PBS นะคะพูดง่ายๆพรุ่งนี้บ่าย 20:05 นเจอกันค่ะ
3: มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะก็สมแล้วแหละว่าทำไมคุณแม่นะคะซีลีนดิออนพี่กีฟพักนี้เราได้เห็นการปรากฏตัวบนหน้าสื่อบ่อยแล้วก็ยกว่าปารีสเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของเธอจริงๆนะคะก็ล่าสุดไปปรากฏตัวที่สร้างเสียงฮือฮามากเลยพี่แตง
4: คือก่อนหน้านี้มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เธอกลับมาในรอบ6ปีเมื่อเดือนกันยายนเราก็อินกันมากนะแล้วล่าสุดอีกก็คือไปปรากฏตัวนะคะเป็นการเซอร์ไพรส์เลยค่ะเป็นเวทีแฟชั่นโชว์นะคะแต่เขาปิดท้ายเลยคุณแม่มาแบบยิ่งใหญ่นะคะร้องเพลงดัง I'm Alive ค่ะร้องเพลงฮิตของตัวเองจากปี2002ค่ะชื่อนี้เลย I'm Alive นะคะถ้าจะแปลกันแบบขำๆก็อาจจะบอกว่ายังค่ะฉันยังไม่ตายยังอยู่นะคะก็ดูจะเข้ากับ Celine Dion ในช่วงนี้ไม่น้อยเลยเพราะว่าหลังจากกลับมาขึ้นเวทีเต็มรูปแบบเธอลุยงานต่อเนื่องจริงๆค่ะล่าสุดโผล่มาเซอร์ไพรส์นะคะปิดแฟชั่นโชว์ในปารีสเรียกเสียงเชียร์จากบรรดาเหล่าคนดังและนางแบบที่เขาร่วมเดินรันเวย์กันไม่ว่าจะเป็นไฮดี้ครูมนะคะลุซาน่าโลพิราโตและอีกหลายคนบนเวทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เซเวนดีออนพักการแสดงไปหลายปีหลังเปิดเผยว่าป่วยด้วยโรคสติฟเพอร์สันซินโดรมนะคะเป็นโรคทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อแต่หลังจากพักรักษาตัวจนอาการดีขึ้นเธอกลับคืนเวทีเปิดการแสดงรัวๆเลยตั้งแต่การร้องเพลงในพิธีโอลิมปิกปารีสปี2024ต่อด้วยการแสดงในแฟชั่นโชว์ที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีเดียวกันนะคะก่อนจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในกรุงปารีสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีและที่น่าสนใจนะคะในการแสดงที่ซาอุดิอาระเบียครั้งนั้นหนึ่งในเพลงที่เธอเลือกมาร้องก็คือเพลงดังเพลงนี้ I'm Alive นะฉันยังอยู่ค่ะก็อยู่แบบเป็นตัวแม่จริงๆนะคะตอนเปิดคอนเสิร์ตนะคะก่อนหน้านี้ที่เดือนกันยายนมีแฟนๆเอามาเทียบว่าเสียงเธอจะขึ้นไปได้ไหมกับการร้องแบบเก่าๆต้องบอกเลยว่ายังมีคุณภาพเหมือนเดิมแล้วที่คนจับตาอย่างคือแฟชั่นของเซเวนดีออนสวยงามสง่าสมเป็นตัวแม่ที่สุดของคนในวงการอีกคน
1: แล้วตอนนี้เพิ่มน้ำหนักได้แล้วด้วยโอ้โหดูดีมากขอบคุณนะคะแต่คุณผู้ชมคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะบ่าย 3:05 นสารพันลั่นทุ่งมะเขนอาจจะหนักใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเราพาหล่อใหญ่หล่อเล็กมาเจอกันพี่เอกราชสุวรรณภูมิค่ะมาเจอน้องท็อปนะคะนารากรคนนี้เป็นพระเอกหมอลำคนฮอตด้วยมีคิวให้เราได้ยังไงก่อนเดี๋ยวไปติดตามกันเพราะว่าท็อปเขาบอกว่าพี่เอกราชนี่แหละเป็นไอดอลเขากับเพลงนี้ค่ะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนให้คุณ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสทช.เร่งพร่องน้ำตอนล่างผันเข้าพื้นที่รับน้ำผลักดันออกสู่ทะเลรับมือฝนตกอีกช่วง 5-7 ตุลาคม
2: น้ำท่วมเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแม้มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงเต็มพื้นที่แพทย์พยาบาลเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม
0: เริ่มลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐส่วนประกันภัยพิบัติรัฐแจ้งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมยังไม่คุ้มครอง
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเขตหิมะถล่มเบสแคมป์ยอดเขาหิมลุงหิมานในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15คนแล้ว

0: ถานการณ์น้ำในช่วงนี้ยังวางใจได้ไม่เต็มที่นะคะอย่างที่ลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยต้องจับตาค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเขื่อนพระราม6ก็ต้องเร่งพร่องน้ำตอนนี้สูงสุดอยู่ที่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วชุมชนริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มได้รับผลกระทบติดตามจากคุณสุพัชชาอินทราฤทธิ์รายงานสดมาจากอำเภอท่าเรืออยุธยาค่ะคุณสุพัชชาคะ
1: ค่ะทั้งสองท่านคะมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กำลังไหลลงมานะคะขณะที่เขื่อนพระราม6เองก็ต้องเร่งพร่องน้ำเพื่อเปิดรับมวลน้ำก้อนใหม่โดยมีการคาดการว่าจะมีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำตามแผนเดิมค่ะจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6หลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เร่งระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเตรียมรับน้ำฝนละลอกใหม่วันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำจาก230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันพรุ่งนี้จะเพิ่มเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยคาดการว่ามวลน้ำก้อนแรกที่เขื่อนป่าสักระบายน้ำเมื่อวานจะเดินทางมาถึงที่อำเภอท่าเรือใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งนะคะนั่นหมายถึงว่าอำเภอท่าเรือก็ต้องรอรับมวลน้ำและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยส่วนเขื่อนพระราม6

0: อยู่ด้านท้ายค่ะขณะนี้ระบายน้ำประมาณ546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงเร่งพร่องน้ำเปิดพื้นที่รองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเตรียมเพิ่มอัตราการระบายน้ำตามแผนเดิมค่ะคือระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมอาจสูงถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาปรับลดตามปริมาณน้ำและสถานการณ์จริงนะคะเพราะว่าทั้ง2เขื่อนนี้ต้องบริหารจัดการน้ำควบคู่กันส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือค่ะทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมทั้งพื้นที่ปลอดภัยเรือและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: อยู่บ้านไม่ได้อะเพราะว่าพอเราเข้าห้องแล้วมันไม่มีที่อยู่ไงเพราะว่าบ้านมันต่ำอะบ้านต่ำมาก
2: อ
1: ยู่หน้าเขื่อนพระราม6ค่ะ
2: ม
1: ัน
2: เกิดอะไรขึ้นประมาณ
1: ก็น้ำก็ระบายขึ้นมาพอน้ำระบายขึ้นมาแล้วก็มันก็เข้าบ้านอะ
2: ถึงไหน
1: ตอนวันที่27เลยหัวเข่าคือคืนนึงอะคืนน้ำมาน้ำเข้ามาเรื่อยตั้งแต่คืนวันที่26พอเช้าวันที่27ก็บ่ายๆหน่อยก็คงขนไม่ทันเพราะว่ามาทำงานมันก็ท่วม
2: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้าน
1: ตอนนี้ก็ยังพอลงไปหน่อยนึงก็ยังอยู่เลยหัวเข้ามาหน่อยนึงตอนนี้
2: แต่ก็ยังกลับไม่ได
1: ้กลับไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะชลสิทธิ์จะระบายน้ำมาอีกอ่ะ
0: แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะแต่ในช่วงที่ยังต้องจับตาค่ะก็คือมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหลลงมาสมทบกับน้ำท้ายเขื่อนพระราม6หากน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำล้นเข้าท่วมนะคะส่วนฝั่งเจ้าพระยาสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นไม่ได้กระทบเฉพาะบ้านเรือนประชาชนอย่างเดียวค่ะแต่จุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักมาบรรจบกันในอำเภอพระนครศรีอยุธยายังทำให้เกษตรกรต้องเร่งอพยพวัวและควายหนีน้ำนะคะเมื่อคืนนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตำบลลุมพีและตำบลภูเขาทองก็มีเกษตรกรทยอยนำวัวและควายออกจากคอกหลังน้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์แล้วค่ะจึงต้องนำสัตว์ขึ้นมาไว้อยู่บริเวณริมถนนและทำคอกชั่วคราวนะคะเพื่อป้องกันสัตว์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งขณะนี้ก็มีวัวและควายอพยพมาอยู่บริเวณนี้เกือบ200ตัวส่วนเรื่องของอาหารและยาสำหรับวัวควายนั้นก็เริ่มหายากมากขึ้นค่ะเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ทั้งหมดยาที่เคยมีให้สัตว์กินก็ไม่มีแล้วนะคะจึงอยากขอความช่วยเหลือจากประชาชนหากใครมียาหรือว่าอาหารสัตว์ก็สามารถบริจาคได้ค่ะ
3: กังวลมากเพราะน้ำมันมาเยอะ
4: ไวครับ
3: ขึ้นไวครับผมขึ้นไว
5: และความเป็นอยู่ยังไงพี่อยู่กันยังไง
3: ก็อยู่ลำบากหน่อยยุงเยอะขาดอาหาร
5: ขาดอาหาร
3: ครับคือฟางแห้งหญ้าแห้งมันไม่ค่อยมีโดนน้ำท่วมจมน้ำหมด
5: อยากให้ใครเข้ามา
3: ก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฟางแห้งหญ้าแห้งเป็นไปได้ก็ดี
0: สำหรับไก่ก็ยังมีบางส่วนที่ติดอยู่ภายในบ้านนะคะเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ทั้งหมดอีกทั้งไก่ก็มีราคาสูงตัวละประมาณ 21,000 บาทเกรงว่าหากนำออกมาอยู่ด้านนอกแล้วอาจตายจึงต้องทยอยนำออกมาแล้วก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดค่ะยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นมาซึ่งมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะก็จะไหลเข้ามาที่เขื่อนพระราม6ทำให้เขื่อนพระราม6วันนี้เองค่ะก็มีการยกบานประตูระบายน้ำทั้ง6บานขึ้นมาหมดแล้วนะคะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักก็ต้องเตรียมรับมือกันค่ะ
6: ขอบคุณคุณสุภัชชาค่ะ
7: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมถ้าดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่นะคะระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดอย่างเช่นแยกอนุสรณ์สถานนะคะตรงนั้นเป็นบริเวณเขตที่ต่อเนื่องกับปทุมธานีรับน้ำจากคลอง1คลอง2ระดับเนี่ยถ้าเทียบกับวันก่อนๆลดลงก็จริงแต่การสัญจรไปมาของรถเล็กนั้นยังคงลำบากอยู่เราไปติดตามกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานสดจากแยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติกันค่ะเชิญค่ะคุณเจษฎา
8: ครับคุณพิมพ์วิมลคุณจิรชาตาครับจุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติด้านหลังของผมคือถนนพหลโยธินครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกคปอคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ำตอนนี้ยังคงมีการท่วมขังอยู่นะครับแม้ว่าวันนี้จะลดลงจากเมื่อวานแล้วประมาณ10เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำบางจุดนั้นยังคงสูงถึง50เซนติเมตรอยู่ซึ่งเส้นทางบริเวณนี้นะครับเป็นเส้นทางที่หลายคน

0: ใช้เส้นทางเดินทางไปมาเพื่อที่จะไปทำงานทำให้บางคนต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำและก็ได้รับความเสียหายจากการลุยน้ำครับรถจักรยานยนต์คันนี้ครับต้องสตาร์ททิ้งไว้เพื่อให้น้ำออกจากระบบเครื่องยนต์นะครับหลังจากต้องลุยน้ำผ่านหน้าอนุสรณ์สถานเพื่อเดินทางไปทำงานในโซนถนนวิภาวดีนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกครับที่ออกมาทำงานหลังจากบ้านที่อยู่ย่านบางกะปิน้ำเริ่มลดลงนะครับแม้จะใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่ได้คิดนะครับว่าน้ำจะยังคงท่วมขังสูงอยู่ครับ
1: มาจากบางกะปิ
2: ใช
1: ่ไปทำงานที่ไหนครับ
2: ไปที่ซอย87ข้างหน้านี่ครับใช่ครับ
1: ว
2: ัน
1: นี้เราใช้เส้นทางนี้ประจำไหมคร
2: ับ ประจำครับพี่
1: ประจำ
2: ใช่ครับพี่
1: เราลุยน้ำมากี่วันแล้วครับตรงนี้
2: ฝั่งนู้นไล่วานอยู่ครับพี่
1: แล้วเนี่ยวันละที่ไปทำงาน
2: เพิ่งมาวันนี้ครับ
1: วันนี
2: ้ใช่ครับเมื่อวันก่อนก็น้ำท่วมเหมือนกันครับ ตรงนั้น
1: ว
2: ัน
1: ก่อนน
2: ้
1: ำท่วมยังไม่ไปทำงานคือวันนี้ออกไปทำงานวันแรก
2: ใช่ครับพี่วันแรก
1: เจอเลย
2: ใช่เจอเลยครับพี่
1: แล้วลุยมาเป็นไงครับเมื่อกี้รถ
2: ดับเลย
1: ด
2: ับ ใช่น้ำเข้ามันเยอะเกินอ่ะในท
0: ่อแต่หลายคนครับคุณผู้ชมไม่คุ้นชินกับเส้นทางนี้นะครับอย่างช่างซ่อมบ้านคนนี้ครับเขาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางนี้นะครับแต่วันนี้จำเป็นจะต้องออกมาเอาเครื่องมือช่างเพื่อไปซ่อมบ้านให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งจุดนี้เป็นทางผ่านไปยังบ้านลูกค้าเขาเลยไม่รู้ครับว่าบริเวณนี้มีน้ำท่วมขังครับ
3: ไปแถววัดพุทธครับ
1: แถววัดพุทธ
3: ครับ
1: ปกติใช้เส้นทางนี้ไหมครับ
3: ไม่ฮะจะวิ่งรามินทา
1: อ๋อวิ่งรามินทา
3: ครับก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันน้ำท่วม
1: จะไปทำงานที่ไหนกันครับวันนี
3: ้ตรงวัดพุทธซอยวัดเวรุวันซอย12ครับ
1: แต่ว่าปกติไม่ได้วิ่งเ
3: ส้
1: นน
3: ี้ใช่ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าม
3: าเลยแจ็คพอตเลยครับ
1: วันนี้ขนอะไรกันมาบ้างพี่เทียบ
3: ก็เครื่องไม้เครื่องมือจะไปเชื่อมลงรถให้พี่เขาเจ้าของบ้านครับยังไม่ได้แจ้งเขาเลยเนี่ยไปสายหน่อย
0: แม้วันนี้ครับระดับน้ำบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานไปถึงแยกคปอนั้นจะลดลงไปจากเมื่อวานประมาณ40เซนติเมตรแล้วนะครับแต่ว่าบางจุดนั้นยังคงท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรครับการสัญจรไปมาโดยใช้รถขนาดเล็กนั้นค่อนข้างลำบากนะครับซึ่งการจราจรบริเวณนี้ครับจะติดขัดครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนออกไปทำงานทางตำรวจในพื้นที่ครับก็มีคำแนะนำนะครับว่าสามารถใช้ทางเลี่ยงผ่านกองทัพอากาศนะครับเพื่อไปยังถนนวิภาวดีได้ครับ
4: อาจจะไปลำลูกกาไปสายใหม่นะครับไปวิภาเลยครับไปเส้นวิภาแล้วไปตัดเข้าฐานทัพมาคปอกับรถคม54ใช่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดเซฟวันไปลำลูกกา
1: โอเคปกติเส้นนี้คนใช้สัญจรไปมาช่วงไหนเยอะที่สุดแล้วส่วนใหญ่เขาเดินทางไปทำอะไรกันครับพี
4: ่จะมีช่วงเช้าครับไปทำงานกันนะครับพอสายๆก็บางละนะครับตอนเย็นอีกทีกลับบ้านก็จะมีเช้ากับเย็นที่หนาแน่นนะครับนอกนั้นก็บางๆแล้วช่วงนี้สายแล้วครับผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาคือพวกรถจักรยานยนต์ออโตเมติกจะจมน้ำเราก็ต้องคอยช่วยครับผม
0: เนื่องจากลักษณะพื้นที่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับทำให้น้ำที่ไหลมาจากคลอง1และคลอง2ที่ไหลมาตามร่องระบายน้ำและผ่านพื้นที่สนามกีฬาของกองทัพอากาศมาท่วมขังอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ครับส่วนแยกคปอครับจากนั้นเพื่อมุ่งหน้าไปต่อยันพื้นที่ของแยกเกษตรบริเวณนั้นไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับรถสามารถสัญจรได้ปกติครับคุณปิ่นพิมลคุณจิรชาตาครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาเฝ้าดูนะครับว่าการระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยูรรัฐรวมไปถึงท้ายคลอง6วาเองจะสามารถระบายได้น้อยแค่ไหนหากระบายน้ำในพื้นที่คลองได้พื้นที่ระดับน้ำในตรงนี้จะลดลงครับ
5: ค่ะขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ที่แจ้งเตือนกันแล้วบอกว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำฝนมากกว่า35มิลลิเมตรค่ะที่เมืองปราจีนบุรีเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะเพราะน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งวันนี้ระดับน้ำลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะไปติดตามกับคุณรัตนกรโตหมัดรายงานสดมาจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
7: คุณผู้ชมครับแม้ว่าระดับน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีจะเริ่มลดลงแล้วนะครับมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นครับแต่การลดระดับของน้ำท่วมนั้นลดไปเพียงแค่ 4เซนติเมตรเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ยังคงลำบากนะครับและก็ต้องนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม

0: ครับโดยบางจุดนะครับขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมมากกว่า1เมตรครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวบินโดรนสำรวจบริเวณน้ำท่วมนะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าวันนี้แม้แนวโน้มระดับน้ำจะลดลงครับแต่ถ้าเกิดว่ามองภาพรวมในโรงพยาบาลคุณผู้ชมน้ำยังท่วมเต็มพื้นที่ครับบางจุดท่วมสูงมากกว่า1เมตรและกระแสน้ำยังไหลแรงครับวันนี้ทหารทีมแพทย์ยังคงปฏิบัติหน้าที่นำยาสำหรับรักษาผู้ป่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อย่างต่อเนื่องครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตำบลดงพระรามบางเดชะเมืองปราจีนบุรีนะครับพบว่าน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ทำนาของประชาชนจนกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ต่ำนะครับต้องขนของหนีน้ำมานอนริมถนนครับอย่างครอบครัวนี้คุณผู้ชมหนีน้ำท่วมมากว่า15ชีวิตมีทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุอาศัยศาลาริมทางเป็นที่หนีน้ำครับพวกเขาบอกว่าก่อนหน้ายังพอไปซื้ออาหารมาทำกินกันเองได้คุณผู้ชมแต่ระดับน้ำที่ท่วมสูงครับทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปซื้ออาหารและก็ของใช้ได้อีกแล้วครับประกอบกับร้านค้าถูกน้ำท่วมนะครับในบริเวณนั้นทำให้ตอนนี้พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มครับซึ่งบอกว่าตั้งแต่อพยพมานอนอยู่ข้างถนนคุณผู้ชมเข้าวันที่4วันที่5แล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยครับ
1: แต่2วันที่ผ่านมายังพอหาซื้อของได้พี่แต่วันนี้คือร้านค้าก็บางร้านก็
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีของ
2: แล้วน้ำมันไม่มีท่าว่าจะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วตอนนี้ขาดอะไรไหมของเรา อยากให้หน่วยงานอะไรเข้ามาอ
1: ยากได้แค่น้ำอย่างเดียวครับน้ำดื่มครับอาหารแห้งแค่นั้นนะครับเพราะเรายังทำกินได้อยู่ครับพี่ยังทำกินได้อย
2: ู่
1: ใช่ครับยังอยู่ได้อยู่ครับ
2: เคยเจอท่วมแบบนี้ไหมครับ
1: ตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเจอเลยครับพี
2: ่กี่ปี
1: ผม30แล้วเนี่ยพี่ผมเจอหนักสุดปี54แต่54ก็ยังต่อแค่อยู่บนบ้านได้ครับพี่แต่ปีนี้คือบ้านมิดหลังคาไปเลยพี่อยู่ไม่ได้เลย
2: จมไปเลย
1: ใช่พี่จมไปเลย
2: ของอะไรเอาออกมา
1: ไม่ได้เลยครับพี่ตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างไม่ได้เลยพี่ไม่ได้อะไรออกมาเลยครับเพราะว่าชั่วโมงเดียวมันพึบหมดนะครับไม่มีใครออกมาได้เลยพี่ตั้งแต่สะพานไป
0: คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมของเมืองปราจีนบุรีกันนะครับแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นนะครับหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณหน้าเมืองลดลงครับขณะที่หน่วยงานก็ยังคงเดินหน้าควบคุมปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไหลลงมาสมทบในพื้นที่เมืองเพิ่มเติมครับข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกนะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานีบ้านหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีพบว่าระดับน้ำลดลงประมาณ4เซนติเมตรซึ่งถือว่าระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเพราะในเมืองบางจุดน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรครับแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงมาผ่านเมืองนั้นเริ่มลดลงหลังจากก่อนหน้านี้มีมวลน้ำจากต้นน้ำไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องครับขณะที่สถานีวัดน้ำตามลำน้ำสายสำคัญในพื้นที่ต้นน้ำส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันโดยบริเวณคลองพระปรงบ้านแก้งนะครับระดับน้ำลดลงประมาณ 4-6 เซนติเมตรใน6ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนแควหนุมานบ้านวังหันนะครับระดับน้ำลดลงประมาณ12เซนติเมตรที่กระบี่บุรีระดับน้ำก็ลดลงประมาณ10เซนติเมตรครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ต่อไปที่ต้องจับตานะครับในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือที่อำเภอบ้านสร้างครับเพราะว่ามวลน้ำจากบริเวณต้นน้ำจากเมืองปราจีนบุรีจะไหลไปสมทบที่นั่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากการบินโดรนสำรวจของทีมข่าวคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ในตัวอำเภอบ้านสร้างนั้นถูกน้ำล้อมรอบไว้แล้วนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหนุนสูงกว่านี้อาจจะทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่ของอำเภอนะครับซึ่งในตัวของตลาดเองหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลบ้านสร้างเองก็ได้มีการนำกระสอบทรายนะครับมากันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลนะครับเบื้องต้นได้มีการส่งผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในโรงพยาบาลออกไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อป้องกันนะครับถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับมีปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับพื้นที่บ้านสร้างที่เราต้องจับตานะครับนั่นก็คือน้ำที่ไหลมาจากตัวเมืองปราจีนบุรีน้ำในแม่น้ำนครนายกและน้ำทะเลที่อาจจะหนุนสูงครับ3ปัจจัยนี้นะครับต้องติดตามว่าจะส่งผลต่อปริมาณน้ำที่เข้า

0: ท่วมอำเภอบ้านสร้างมากน้อยเพียงใดซึ่งคาดการว่าถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยท่วมในพื้นที่ดังกล่าวนั้นน่าจะใช้ระยะเวลากว่า2สัปดาห์ถึงน้ำจะลดลงครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะไปไล่เรียงดูมวลน้ำในที่มาจากทางด้านเหนือของประเทศนะคะถ้าไปดูที่มวลน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไปกระทบชุมชนท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทหลังจากที่แนวคันทรายชะลอน้ำได้รับความเสียหายแล้วมีน้ำทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะมวลน้ำไหลเข้าไปกดดันแนวคันทรายชะลอน้ำได้รับความเสียหายน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนบริเวณวัดมะปรางหมู่5ตำบลโพนางน้ำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอย่างรวดเร็วชาวบ้านกว่า500หลังคาเรือนเร่งขนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์สัตว์เลี้ยงรวมไปถึงเครื่องใช้ทรัพย์สินที่พอจะนำออกมาได้ไปอยู่บนถนนคันคลองมหาราชซึ่งถือว่าเป็นจุดที่พื้นที่สูงกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดนั้นระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรถึง1เมตร60เซนติเมตรนะคะจากเดิมชาวบ้านที่ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พื้นที่ริมถนนเป็นจุดพักอาศัยชั่วคราวแทนมีเต็นท์มีสิ่งของจำเป็นที่เอามาวางไว้นะคะบางครอบครัวนำสัตว์เลี้ยงมาผูกบริเวณเดียวกันเพื่อให้พ้นจากระดับน้ำที่สูงขึ้นชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็ต่างจากหลายปีที่ผ่านมาเป็นน้ำที่เข้าพื้นที่พร้อมๆกันหลายครอบครัวอพยพขนทรัพย์สินกันไม่ทันค่ะ
3: ปีนี้มาไวจัด
4: ครับผม
3: ทุกปีมันค่อยๆขยับขึ้นทีละหน่อยละหน่อย
4: ค
3: ืนเดียวบันได2ขั้นเลยอ
4: ่
3: ะ
4: อ๋ออันนี้คือเร็วมันเร็วมาก
3: แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียว
4: ครับผม
3: ช่วงไม่พอครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเงี้ย
4: ครับ
3: เต็มไปหมดเลยบ้านแค่เอวเลยอ่ะ
4: คือเร็วมาก
3: เม็ดแล้ว
4: ครับผม
2: สำหรับสถานการณ์ที่ชัยนาทยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามวลน้ำจากพื้นที่เหนือเขื่อนยังคงไหลมาต่อเนื่องค่ะและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวป้องกันนั้นอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มและเมื่อมวลน้ำจากชัยนาทไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างจังหวัดอ่างทองก็จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันนะคะโดยเฉพาะชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำที่หมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบางจุดสูงกว่า1เมตรถึง1เมตรครึ่งถนนบางช่วงไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติชาวบ้านก็อาศัยเรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกบ้านไปทำงานไปทำมาหากินตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดทั้งตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชัยโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกและพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำก็ท่วมไปแล้วนะคะแรงดันน้ำยังส่งผลให้แนวคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่1ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดน้ำดันลอดตามแนวตะเข็บระหว่างพื้นถนนกับผนังคอนกรีตค่ะระยะทางประมาณ 100-200 เมตรมีน้ำผุดขึ้นบนผิวถนนแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเข้าท่วมบ้านเรือนแล้ว1หลังคาเรือนนะคะส่วนชุมชนบางพระนอนอยู่ด้านในประชาชนอาศัยอยู่กว่า300ครัวเรือนตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ตรวจสอบแนวตะเข็บแล้วก็หาทางปิดจุดรั่วอยู่ค่ะ
5: ผู้ชมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากเมื่อวานนี้มีฝนตกมีการประกาศปล่อยน้ำในเขื่อนสนามชัยเขตเพิ่มก็ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเสบ็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรากลายเป็นพื้นที่รับน้ำก้อนใหญ่ที่ก่อนที่จะไหลเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรานะคะไปติดตามล่าสุดกับคุณอุตสาห์เอี่ยมสุวรรณรายงานสดจากตำบลเสบ็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราค่ะคุณอุตสาห์คะ
6: ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาคะวันนี้เป็นวันที่5แล้วค่ะที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ค่ะน้ำนั้นไหลมาจากทุกทิศทุกทางค่ะ4ทิศทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนครนายกนะคะหรือว่าที่จังหวัดปทุมธานีและที่จังหวัดฉะเชิงเทราเองค่ะที่มีการผลักดันน้ำมาที่นี่ทำให้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเต็มตัวแล้วค่ะพื้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เต็มไปด้วยน้ำในชุมชนระดับน้ำสูงประมาณหน้าอก ต้องใช้การเข้าออกโดยเรือเพียงอย่างเดียวค่ะนายกอบต.เสม็ดใต้บอกว่าปีนี้น้ำมากกว่าปกติหากเปรียบเทียบกับปี2556ซึ่งเคยเป็นพื้นที่แล้งขณะนี้ยังต้องใช้การวางแผนการรับมือแบบวันต่อวันเนื่องจากยังขาดความชัดเจนของข้อมูลว่าการผันน้ำจะลงสู่พื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เท่าไหร่จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความชัดเจนด้วยค่ะ
7: เราคิดว่าเต็มอ่างนะท่วมอ่างมันก็ไม่มากขนาดนี้แต่บังเอิญว่าน้ำเนี่ยถูกผักถูกเบนมาจากที่อื่นเยอะนะครับแล้วขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีมากแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครบอกความจริงกับเราได้นะครับหน่วยงานอื่นที่จะรู้ว่าจะท่วมระดับไหนอย่างเช่นไฟฟ้าถ้ารู้ถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือใครถ้ารู้กันเนี่ยคุณก็ต้องควรมาบอกมาแนะนำนะยกมิเตอร์อะไรต่างๆขึ้นมันก็จะได้รองรับนะครับระบบ
6: ขณะที่บริเวณด้านหน้าอบต.เสม็ดใต้ค่ะมีการจัดเต็นท์ให้บริการน้ำดื่มและอาหารกับประชาชนโดยมีชาวบ้านค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนพายเรือออกมารับอาหารทั้งช่วงเช้ากลางวันและเย็นอย่างชาวบ้านคนนี้บอกว่าต้องร่วมกับเพื่อนบ้านส่งตัวแทนมารับอาหารค่ะเนื่องจากขณะนี้บางพื้นที่ไฟฟ้าถูกตัดทำให้ไม่สามารถทำอาหารได้ค่ะ
8: 5วันแล้วพี่ก็จะน้ำมาเริ่มแรกมา5วันแล้วพี่ก็เลยอยู่ช่วยกันไปช่วยได้ก็ช่วยกันไปตามที่เราแวกที่บ้านผมอยู่นะ 5-6 หลังอ่ะนะก็ช่วยกันไปครับก็เหมือนเนี้ยจะเขามาไม่ได้ผมก็อาสามาเอาข้าวมาให้เขาเองเอาข้าวเอาน้ำไปให้เขาก็แบ่งกัน
9: ตอนนี้กังวลอะไรไหมเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าน้ำ
8: ก็ใช่ครับก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาเยอะหรือมาน้อยเท่าไหร่ก็กลัวเหมือนกันครับเพราะน้ำมันเริ่มขึ้นสูงแล้วอ่ะ
6: ขณะนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะช่วยกันลำเลียงถุงยางชีพเพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้ซึ่งมีการประกาศให้ชาวบ้านมารับในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ชาวบ้านมีความกังวล นะคะว่าหากวันนี้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหรือมีการผันน้ำผลักดันน้ำเข้ามาในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เพิ่มเติมนั้นอาจจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณเอวแล้วนะคะทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความกังวลค่ะและถ้าหลังจากนี้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์พักพิงชาวบ้านก็บอกว่าต้องจำใจไปอยู่ที่นั่นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาคะ
5: ค่ะขอบคุณคุณอุษานะคะขอบคุณค่ะช่วงเวลานี้มีหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะที่เจอกับอุทกภัยแต่ว่าประกันภัยพิบัติเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับกันเมื่อวานนี้ดังนั้นไม่คุ้มครองน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมแต่อย่างใดแต่ว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน 9,000 บาทก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนเงินเยียวยาแล้วตั้งแต่ 8 นาฬิกาที่ผ่านมาผ่านทางแอปทางรัฐได้ด้วยนะคะการลงทะเบียนที่เริ่มวันนี้ค่ะเป็นการยื่นสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่กทม.แล้วก็อีก65จังหวัดที่เกิดอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นรวม66จังหวัดด้วยกันทำได้ผ่าน2ช่องทางคือแอปทางรัฐหรือจะยื่นด้วยตัวเองผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลกทม.ก็ไปยื่นผ่านสำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่ลงทะเบียนผ่านแอคทางรัฐก็ยื่นรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้8นาฬิกาขั้นตอนก็คือเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาบนมือถือค่ะแล้วก็เข้าสู่หมวดการช่วยเหลือประชาชนหรืออาจจะพิมพ์ค้นหาคำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมก็ได้ค่ะจากนั้นเลือกจังหวัดกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนในระบบแล้วก็กดยืนยันนะคะคนที่จะขอรับเงินเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ประสบภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะอัตราก็คือ1ครอบครัวต่อ1สิทธิ์นะคะหรือว่า1หลังคาเรือนอันนี้จะไม่ได้จำกัดเฉพาะบ้านที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าด้วยคนที่เป็นผู้เช่าสามารถเป็นผู้ขอรับเงินช่วยเหลือได้กรณีที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็ไม่เป็นไรค่ะขอความช่วยเหลือได้ขอเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกันทีนี้หลักเกณฑ์ความเสียหายที่จะเข้าหลักเกณฑ์มันจะมีอยู่4กรณีนะคะนั่นก็คือกรณีแรกค่ะบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายกรณีที่2บ้านพักที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปกรณีที่3อันเนี้ยน้ำท่วมไม่ถึงตัวบ้านนะคะแต่ว่าน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน 7วันขึ้นไปเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่4คนที่อาศัยตามอาคารสูงคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ก็ตามน้ำเข้าไม่ถึงห้องพักแต่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็ขอรับเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้ามาดูเฉพาะของกรณีกทม

0: หมออันนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับกระบวนการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการด้วยเช่นเดียวกันแต่ประชาชนไม่จำเป็นจะต้องไปยื่นแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนะคะยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงค่ะทั้งที่สำนักงานเขตหรือว่าจะผ่านระบบออนไลน์ก็ได้แต่ว่าระบบออนไลน์ของทางกทม.เนี่ยค่ะก็จะดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งผ่านออนไลน์ได้เลยไม่ต้องไปยื่นที่สำนักงานเขตได้เพียงแต่ว่าระบบของเฉพาะกทม.นะคะน่าจะเปิดได้ช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมแล้วก็ประกาศรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งอันนี้เนี่ยกทม.จะประสานกับประชาชนผ่าน SMS ค่ะเป็นการลดภาระการเดินทางแล้วก็การจัดเตรียมเอกสารด้วยแต่ทีนี้ถ้าใครไม่ถนัดออนไลน์ไปยื่นที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้วยเช่นเดียวกันเฉพาะของกทม.ที่จะเป็นของท้องถิ่นนะคะเขาจะมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการด้วยค่ะอย่างค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจะจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทอันนี้ปรับเพดานขึ้นเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนแต่ให้ไม่เกิน2เดือนนะคะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนเดิมให้ไม่เกิน 11,900 บาทก็จะปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายมีเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนก็จะอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทแต่ว่าอันนี้ต้องดูตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะพื้นที่กทม.มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยครอบคลุมตอนนี้38เขต118แขวงด้วยกันค่ะทีนี้เรื่องของประกันภัยพิบัติเพิ่งจะเริ่มมีผล1ตุลาคมยืนยันแล้วนะคะไม่มีผลย้อนหลังภัยที่เกิดก่อนหน้านี้ก็ให้ไปใช้เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของปภ.อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วแต่ประกันภัยพิบัติเนี่ยค่ะจะเป็นความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอันนี้ครอบคลุมความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยต่อการสูญเสียชีวิตแล้วก็กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วยนะคะซึ่งอุทกภัยเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเขาจะให้ 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 ค่ะแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนเบื้องต้นส่วนที่เกินเบื้องต้นอีกไม่เกิน 95,000 บาทก็จะตีคร่าวๆประมาณ 100,000 ทีนี้กรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อาศัยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติมันก็จะต้องเกิน7วันนะคะก็จะได้ค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนเริ่มความคุ้มครองอย่างที่บอก1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศ30ล้านครัวเรือนค่ะคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันเนี่ยก็จะเริ่มเวลาเที่ยงคืนกับอีก1นาทีของวันที่1ตุลาคมนะคะการยืนยันใช้จากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะในวันที่30กันยายนจิสด้าเขาถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตีเส้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะประกันภัยตรงนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าชัดเจนกว่าไม่ต้องใช้ภาพถ่ายก็ได้ก็จะได้รับเงินภายใน15วันคุ้มครองครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: คือคิกออฟกันไปแล้วนะคะสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เป็นระบบที่กำลังนำมาใช้แทนการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งมาจากปภ.แล้วก็ท้องถิ่นนะคะในเมื่อเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมนะคะจากผู้ที่ดูแลโดยตรงคุณอาภากรปานเลิศรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคิกออฟกันมาตั้งแต่เมื่อวานขอความพร้อมในการที่จะรองรับความคุ้มครองที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เรียกว่าเต็ม 100% แล้วหรือยังคะ
2: ตอนนี้ก็พร้อม 100% นะครับที่จะรองรับกับการเกิดภัยตามความคุ้มครองนะครับตามภัยนะครับอุทกภัย

0: ยแผ่นดินไหวแล้วก็วาตภัยนะครับทางภาคธุรกิจเนี่ยก็มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรแล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับที่จะเคลมของประชาชนนะครับส่วนของสำนักงานคอพอเนี่ยเราก็มีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารของคอพอที่อยู่ในจังหวัดนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นผู้ประสานงานภายในจังหวัดนะครับให้ข้อมูลกับหน่วยราชการหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนที่จะมีข้อสักถามนะครับในการดำเนินการเพราะมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยนะครับบ้านที่อยู่อาศัยหมายถึงอะไรมีคนทักจริงไม่มีคนทักจริงมีได้กี่บ้านไม่มีได้กี่บ้านนะครับเรื่องของคนไทยเฉพาะคนไทยที่ได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุนะครับในเขตภัยพิบัติที่เสียชีวิตการเรียกร้องค่าสินไหมอะไรเงี้ยเราก็มีการทบทวนนะครับแล้วก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศเลย
1: ค่ะคงต้องให้ท่านรองเรียกว่าพูดถึงขอบเขตของการคุ้มครองอะค่ะจริงๆแล้วหลักๆเข้าใจว่าจะมี2 ส่วนคือการคุ้มครองที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะความเสียหายจากที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุถูกไหมคะ
0: ครับมันมี2กรมธรรม์ครับกรมธรรม์หนึ่งเรียกว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับส่วนนี้จะคุ้มครอง3ภัยที่ว่านี้นะครับน้ำท่วมแผ่นดินไหวลมพายุนะครับแล้วก็มีการประกาศเขตภัยพิบัตินะครับต่อหลังคาเรือนเนี่ยก็จะคุ้มครองหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งกี่ครั้งก็ได้นะครับกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ให้มีทุนประกันภัยรวมนะครับตลอดปีเนี่ยอยู่ที่ 75,000 ล้านนะครับคุ้มครอง3ภัยนะครับต่อหลังคาเรือนเดือนละ 100,000 บาทวงเงินคุ้มครองรวมทั้งหมดทั้งปีเนี่ยก็คือ 75,000 ล้านรวมถึงความคุ้มครองน้ำล้อมด้วยนะครับน้ำล้อมก็จะอยู่ในพันเนี่ยเหมือนกันนะครับอีกกรมธรรม์นึงเนี่ยเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพปกติของประชาชนคนไทยนะครับที่เสียชีวิตทุพพลภาพเนี่ยได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนครับ
2: ค่ะทีนี้เน
0: ี่
2: ย
0: อันนี้หลักๆเลยนะครับ
2: ค่ะทีนี้คนที่รับผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นชื่อใครคะแล้ววิธีการเคลมของประชาชนที่จะขอเคลมในส่วนนี้ค่ะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ
0: คนที่มีสิทธิ์สำหรับทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็คือตัวเจ้าของและผู้ครอบครองเจ้าของและผู้ครอบครองนะครับถ้าจะเป็นคนอื่นจะเป็นผู้เช่าอะไรอย่างเงี้ยต้องได้รับการมอบหน้าจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองก่อนนะครับที่จะยื่นขอชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับส่วนของการเสียชีวิตก็จะเป็นทายาทนะครับการยื่นเนี่ยทางบริษัทประกันภัย11แห่งที่เขาเข้าร่วมโคจรันครั้งนี้นะครับเขามอบให้ทางสมาคมประกันวินาศภัยเป็นศูนย์กลางนะครับเบื้องต้นณตอนนี้เนี่ยเราจัดเคลมออนไลน์ให้น
2: ะ
0: ครับเนี่ยเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีการประกาศเขตภัยพิบัติมีการประกาศเขตภัยสาธารณะเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเขตและได้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องออนไลน์ได้เลยนะครับแนบไฟล์รูปภาพอะไรได้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ย เพื่อจะได้มีการชดใช้ค่าเสียหาย อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราอยากจะให้มีการจ่ายเคลมภายใน15วันนะครับจะได้ทันการจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: 15วันคือหลังจากยื่นใช่ไหมคะ15วันหลังยื่นไม่ใช่15วันหลัง
0: ยื่นครับ15วันหลังยื่น
1: แต่เข้าใจว่า
0: บริษัทประกันภัยครับ
1: ก้อนนี้มันจะมีก้อนที่หลายคนจะรับทราบว่า 10,000 บาทแรกก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะรวมกับความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทคือก้อน 10,000 แรกเนี่ยค่ะมันมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะ
0: 10,000 บาทแรกเนี่ยเราจะไม่ดูอะไรเลยนะครับเราดูแต่ว่ามันอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ในภายในพื้นที่เขตภัย

0: แล้วก็มีหลักฐานความเสียหายหรือเปล่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ดูนะครับเราจะจ่ายเลยที่ 10,000 บาทเลยนะครับสำหรับอุทกภัยถ้าเผื่อแผ่นดินไหวเนี่ยมีรูปถ่ายการเกิดแผ่นดินไหวเช่นมีผนังบ้านร้าวมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราจะจ่ายเลย 5,000 นะครับแล้วก็วาตภัยก็เป็นรูปของความเสียหายที่เกิดจากวาตภัยนั้นนะ 5,000 บาทโดยที่ไม่ต้องประเมินค่าความเสียหายเลย
1: แต่ก็ต้องยื่นอยู่ดีถูกไหมคะ
0: ต้องยื่นครับต้องยื่นครับเราต้องการคือเงื่อนไขเนี่ยคือได้รับความเสียหาย
1: ถ้าเป็นบ้านไม่มีเลขที่ได้ด้วยไหมคะ
0: ถ้าไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเป็นที่พักอาศัยนะครับถ้าเป็นที่พักอาศัยโดยปกตินะครับไอ้อย่างเงี้ยเราก็ยื่นได้ครับ
1: ยื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้พวกทะเบียนบ้านหรืออะไร
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในรูปถ่ายเนี่ยมันมีแท็กเรื่องของสถานที่ได้อยู่ถ้าเผื่อถ่ายจากมือถืออะไรพวกนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับทางประกันภัยเนี่ยเขาก็จะไปพบกับปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเนี่ยนะครับให้การรับรองโดยเร็วนะครับ
2: ค่ะแต่ทีนี้ในกรณีที่จะชดเชยเยียวยาเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าประกันตัวนี้มันเริ่มมีผลก็คือหลังเที่ยงคืนของวันที่30ก็เข้าวันที่1ปุ๊บจะเริ่มคุ้มครองเยียวยาอันนี้มีหลักเกณฑ์ไหมคะว่ากว่าจะเข้าข่ายที่จะยื่นขอเคลมได้เนี่ยมันต้องผ่านพ้นช่วง7วันไหมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับประกันภัยตัวนี้นะคะ
0: หลักเกณฑ์นี่ก็คือว่าหลังจากที่กรมธรรม์เริ่มมีผลใช้บังคับก็คือ00.01 ของวันที่1ตุลาเนี่ยนะครับถ้ามีการประกาศเขตภัยพิบัติจากทางรัฐจากทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมีการประกาศเขตภัยพิบัติก็จะเข้าข่ายนะครับบ้านเรือนที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะเข้าข่าย
2: ประกาศตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วยังครอบคลุมอยู่นะห่วงเวลานี้ก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: อันนี้จะถือว่าเกิดก่อนที่กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองนะครับหรือว่ามีการประกาศที่ตอนประกาศนี้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ยังไม่เสียหายนะครับมาเสียหายหลังจากที่มีการประกาศแล้วเนี่ยอันนี้เข้าข่ายว่าจะเป็นมวลน้ำจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับครับผม
1: ก็ต้องมาแยกกันให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นเข้าข่ายของกรมธรรม์หรือเป็นระบบเยียวยาของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะ
0: ครับอันนี้เดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่คปภ.สมาคมประกันวินาศภัยทางปภ.ทางกรมการปกครองจะมาออกหลักเกณฑ์โดยละเอียดชัดๆกันอีกทีนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าเราจะต้องยึดเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเขตภัยพิบัติของทางการด้วยมาเป็นตัวหลักเลยแหละในการที่จะมาดูก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้หลักเกณฑ์แรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศเขตภัยสาธารณ
2: ะ
0: นะครับที่แต่ละที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วกันนะครับประกาศออกมาครับ
2: ค่ะเอางี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจจะต้องมีตัวอย่างนิดนึงเนาะอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปตั้งแต่ช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะสักวันเสาร์ที่ผ่านมา27แต่ว่าเหตุมันยังดำเนินอยู่จนคร่อมมาถึงวันที่1อันนี้คือไม่สามารถไปใช้ประกันภัยพิบัติได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดจะได้อาจจะต้องมีการประกาศซ้ำอีกครั้งอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่นับแล้วเพราะว่ามันเป็นภัยเดียวตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรก
0: เราถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นก่อนที่กรมธรรม์จะเริ่มใช้บังคับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจะได้เข้าใจนะครับอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันมีการชนและรถเสียหายมาก่อนนะครับแล้วก็พอไปซื้อกรมธรรม์เนี่ยกรมธรรม์เขาก็จะไม่คุ้มครองเพราะเขาถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นมันจะต้องแยกให้ชัดนะครับว่าอันนี้ภัยเนี้ยความเสียหายนี้มีการเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกับหรือหลังนะครับเพราะหลังเนี่ยมันก็จะเข้าเกณฑ์ที่เรียนสักครู่นี้นะครับขั้นต้นเนี่ยให้หมื่นเลยถ้าเผื่อความคุ้มครองมากกว่านั้นก็เกณฑ์รอบสอง
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเบื้องต้นสอบถามคุณอภากรเท่านี้นะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราติดต่อกันใหม่ขอบพระคุณ

0: มากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็ยังเผชิญปัญหาอยู่แต่ว่าประกันภัยพิบัติมันค่อนข้างจะใหม่จริงๆดังนั้นอาจจะต้องพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ที่ดูแลเรื่องนี้จากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะนั่นก็คือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อาจจะต้องสอบถามถึงการเยียวยาของทางปพด้วยค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะรัฐมนตรี
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้อยากจะขอให้อธิบายถึงภาพรวมก่อนค่ะเพื่อจะที่จะได้สอบถามสืบเนื่องไปจนถึงเรื่องของการเยียวยาของทั้งปภแล้วก็ตัวประกันภัยพิบัติที่เป็นตัวใหม่เนี่ยค่ะตอนนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่ค่ะ
2: ครับเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลากหลายพื้นที่นะครับในเรื่องของแม่น้ำในเรื่องของการระบายน้ำตามแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองสายหลักเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณที่คงที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ก็อยู่ในการเฝ้าระวังนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันจะเป็นลงในรายละเอียดลึกเข้าไปอีกนะครับเด
1: ี๋
2: ยวขอพบไปเลยมีเวลาน้อยนะครับในเรื่องของประกันภัยนะครับนับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเนี่ยนะครับพื้นที่ไหนเนี่ยนะครับที่มีเรื่องของการท่วมเพิ่มเติมขึ้นนะครับประสบกับอุทกภัยเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าข่ายในเรื่องของประกันภัยนะครับอันนี้ชัดเจน
1: ะ
2: นะครับส่วนเรื่องของที่เกิดอุทกภัยก่อนวันที่30วันที่31เนี่ยนะครับก่อนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของปพนะครับ
1: ในการเยียวยาของหลักเกณฑ์ของปพเนี่ยอันนี้ก็ที่วันนี้ที่เป็นการลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐอันนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ที่จะต้องใช้หลักฐานที่มันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที
2: ่
1: อาจจะได้รับผลกระทบนะคะ
2: ถ้าในพื้นที่ของต่างจังหวัดเนี่ยต้องเรียนรู้ความพรบว่ามีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็การนำความเข้าใจกับชาวบ้านหรือว่าทางเทศบาลอบต.เนี่ยนะครับก็มีความพร้อมนะครับตอนนี้ผมก็สโคปที่กทม.
1: นะคร ับ
2: เดี๋ยวเนี่ยเราจะประชุมไม่ชัดเจนนะครับแต่เรียนรู้ความพรบว่าลงทะเบียนทางรัฐก็ได้แต่ท่านที่ลงทะเบียนทางรัฐไม่ได้เนี่ยนะครับท่านไปที่เขตแต่ถ้าที่เขตเนี่ยยังไม่สะดวกนะครับทางกทม.เนี่ยก็จะน่าจะมีการที่จะเป็นส่วนหน้าในการที่จะออกไปรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับคือตรงนี้เรากำลังจะสรุปให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดนะครับให้เช่นเดียวกับ อย่างที่ต่างจังหวัดเนี่ยที่มีการที่ให้สมาชิกท้องถิ่นเนี่ยเดินไปสำรวจในแต่ละบ้านเรือนแทนนะครับไปรับข้อมูลแทนนะครับต้องเรียนด้วยความรบว่าเราเนี่ยรู้หมดอยู่แล้วนะครับว่าเรามีเจ้าของบ้านเลขที่นี้นะครับชื่ออะไรนายอะไรนะครับแต่จะมีส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของหมายเลขบัญชีที
1: ่
2: จะรับในเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องทำการยืนยันนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าในข้อมูลของเราเนี่ยก็ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกับเลขบัญชีหมายเลขบัญชีถูกต้องไหมยืนยันกับผู้รับเงินเยียวยานะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าข้อมูลแต่หลักปัจจัยเนี่ยนะครับความสะดวกสบายมันต้องไปถึงพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มมันจะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้เช่านะครับผู้เป็นที่เจ้าของนะครับรวมทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เต็มตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยนะครับอ
1: ัน
2: นี้เราจะพยายามสะดวกสบายที่สุดนะครับแล้วนี่ประสานงานกับทางกทม.อยู่เดี๋ยวบ่ายสองนี้เนี่ยเราจะประชุมเหมือนทางกทม.อีกชัดเจนครั้งหนึ่ง
1: คร
2: ับผม
1: ดังนั้นคุณเจเศรษฐ์ดิฉันจะขออธิบายขออาจจะแยกนิดนึงแบบนี้ว่าที่ลงทะเบียนทางรัฐเนี่ยอันนี้จะเป็นรับเงินเยียวยาจากทางปภ.จากทางก้อนใหญ่ของมหาดไทยของรัฐบาลเลยแต่ทีนี้ในส่วนของท้องถิ่นอย่างเฉพาะกทม.อันนี้อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหรือไม่คะ
2: ไม่ต้องครับไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องครับการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนนะครับมีอยู่2ส่วน1คือเงินเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาทนะครับในกรณีที่น้ำท่วมเนี่ย 5,000 บาทในกรณีที่น้ำท่วมบ้าน 9,000 บาทส่วนที่2คือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนนะครับเราลงทะเบียนพร้อมกันได
1: ้
2: แต่ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยเพราะว่ามันต้องรอให้น้ำลดแล้วพี่น้องประชาชนก็ถึงจะเข้าไปสำรวจบ้านตัวเองได้แล้วก็มาติ๊กข้อมูลว่าหลังคาประตูอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะครับทีนี้เราเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนมีความเร่งด่วนในการที่ต้องการเงินเยียวยาในก้อนแรกครับเราก็เลยเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในเรื่องของเงินเยียวยาในก้อนแรกนะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อบ้านน้ำท่านลดนะครับท่า านสามารถไป

0: ได้ว่าเอ้ยบ้านฉันเนี่ยตรงนู้นพังอันนี้พังนะครับท่านก็ไปติ๊กในการกรอกแบบข้อมูลนะครับท่านก็จะได้เงินเยียวยาอีกก้อนนึงในส่วนของการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับทีนี้ในส่วนของกทมเนี่ยมันติดอยู่นิดนึงครับว่าเราเนี่ยต้องให้ทางกทมเนี่ยออกในเบื้องต้นนะครับใช้เงินสะสมของทางกทมเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกทมเนี่ยก็ยืนยันตัวเลขมาแล้วน
1: ะ
0: ครับแต่ว่าติดในช่วงเวลาในการที่พี่น้องที่กทมเนี่ยจะช่วยในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะช่วงเวลานี้เราจะต้องไปทำการกำชับเพราะตามมติของครม.เนี่ยเราได้บอกว่าทางให้ทางกทมเนี่ยเยียวยานะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยในเบื้องต้นก่อนเมื่อกทมบอกว่ากทมเยียวยาได้ในจำนวนวงเงิน200ล้านบาทนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับทางปอพอเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับ 100% นะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีการสะสมเพราะว่าทางกทมเขาประชาสัมพันธ์ออกมาว่าเขาจะมีระบบลงทะเบียนวันนี้ตอนช่วงเย็นเป็นต้นไปอะค่ะมันจะเป็นคนละอันกับทางรัฐเหรอคะตกลง
0: อันเดียวกันเดียวกัน
1: อันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเขตกทมให้ลงในส่วนของกทมหรือสามารถลงทางรัฐได้เลยคะ
0: มันคืออันเดียวกันครับ
1: ข้อมูลไปที่เดียวกันใช่ไหมคะ
0: ข้อมูลจะมากองอยู่ที่เดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสับสนเลยนะครับถ้าลงทางรัฐแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปที่เขตนะครับไม่ต้องไปลงให้มันซ้ำซ้อนน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ตรงนี้มันคอนเน็กด้วยกันอยู่แล้วนะครับกทม.ก็รวบรวมทั้งหมดส่งมาที่ปภ.นะครับแล้วกทม.ก็บอกว่าเยียวยาในเบื้องต้นเนี่ยได้ประมาณ200ล้านผมสมมตินะครับตัวเลขกทม.เยียวยาไปที่เหลือปภ.จ่ายนะครับเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับแต่วันนี้เราจะประชุมกันให้รู้ว่าวิธีที่พี่น้องประชาชนจะสะดวกในเรื่องของทางรัฐก็ว่าไปบางคนบอกว่าใช้แอปไม่เป็นโทรศัพท์ไม่เป็นนะครับก็สะดวกมาที่เขตก็ลงไปบางคนบอกไม่สะดวกมาที่เขตจะมายังไงพื้นที่เป็นอย่างนี้เขตก็ต้องมีจัดหาเจ้าหน้าที่ในการที่จะลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ค่ะทีนี้อย่างในเรื่องของประกันภัยพิบัติบางตัวที่เพิ่งมีผลบังคับใช้อันนี้ประชาชนไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดภัยขึ้นภายหลังก็ค่อยไปยื่นเคลมกับทางช่องทางที่จัดเตรียมไว้ในลักษณะแบบคล้ายๆกัน
0: แบบนี้ใช่ไหมคะเคลมให้หมดรัฐจะเป็นคนเคลมให้ทุกอย่างนะครับเราจะมีการระบบตรวจสอบในภาพรวมอยู่แล้วนะครับว่าเขตนี้ผมยกตัวอย่างเขตนี้ประสบที่นะครับน้ำท่วมนะครับหลังวันที่2นะครับประกาศเขตภัยพิบัติเข้าข่ายในคุ้มครองของประกันภัยนะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในเรื่องของหมายเลขบัญชีที่จะรับเงินนะครับตรงหมายเลขนี่แหละที่เราจะมีความล่าช้าเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เจ้าของคือใครแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะบัญชีไหนจะเอาบัญชีไหนมาให้ที่จะให้โอนเข้านะครับตรงนี้อาจจะมีความล่าช้าต้องอัปเดตหนึ่งนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ลงแอปทางรัฐไปแล้วนะครับยืนยันหมายเลขบัญชีไปแล้วเนี่ยนะครับก็แค่ยืนยันว่าโอเคหมายเลขบัญชีนี้ก็จบครับผม
1: ค่ะแล้วรัฐมนตรีถ้าเกิดว่ามันเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนค่ะอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยมันเกิดตั้งแต่หลังวันที่1ตุลาคมเนี่ยแหละค่ะทีนี้จากนั้นก็อุทกภัยหายไปแต่มันกลับมาเป็นใหม่ในระยะอย่างเช่นช่วงปลายเดือนเนี่ยค่ะมันจะเคลมกันยังไงคะ
0: ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าวันเนี้ยนะบ้านของผมเนี่ยไม่ได้ประสบอุทกภัยอะไรเลยนะครับแต่ช่วงเย็นเนี่ยน้ำท่วมกทม.ประกาศเขตภัยพิบัติอ่ะโอเคผมได้ละ10,000นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำหายไปนะครับเดือนพฤศจิกาผมน้ำท่วมใหม่อีกกทม.เปิดเขตภัยพิบัติอีกนะครับผมก็ได้รับอีก10,000
1: นับเป็นครั้งต่อครั้งใช่ไหมคะ
0: นับเป็นครั้งต่อครั้งครับโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่จำกัดครั้งนะครับแต่ว่าจำกัดที่30ล้านครัวเรือนครับผม
1: แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็อาจพิจารณากันอีกทีหนึ่งแต่ยังมีเงินส่วนอื่นที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้
0: ก็คือถ้ามันเกิน30ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับมันก็เกินในวงเงินคุ้มครองประกันภัยละ 75,000 ล้านคือประกันเนี่ยจะจ่ายคุ้มครองเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ย30ล้านหลังคาเรือนนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับโดยที่วงเงินเนี่ย 75,000 ล้านครับผม
1: ถ้าสมมุติว่านะคะมันเกินวงเงินจริงๆคือไม่ได้อยากให้เกิดนะคะแต่ถ้ามันเกินจริง
0: รัฐบาล
1: ต้องจ่ายเพิ่มค่ะ
0: ครับผมรัฐบาลต้องเข้ามาซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิน75,000 ล้านครับผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
3: เดี๋ยวต้องมีงานอีกเยอะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: เรื่องทางกทมเนี่ยนะครับเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยมีการประชุมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสำรวจแนวทางให้มันชัดเจนนะครับตรงนี้เราต้องยึดหลักให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะมีการติดขัดขั้นตอนนิดนึงเนื่องจากประชากรที่มากนะครับแล้วก็พื้นที่กทมเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ประสบเหตุในเรื่องภัยพิบัติบ่อยนะครับตรงนี้เราต้องรีบข้อมูลแล้ววิธีการทำงานกันให้มันชัดเจนนะครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราติดตามตรวจสอบกันแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพิ่มเติมด้วยนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลปภ.ด้วยนะคะแล้ววันนี้พอดีมันมีหลายจุดที่ต้องมาเคลียร์กันให้ชัดเนื่องจากว่ามันจะมีทั้งเงินเยียวยาที่ทางปภ.เป็นคนดูอยู่อันนั้นอ่ะเป็นภัยที่เกิดก่อนหน้าวันที่1ตุลาคมแต่ทีนี้พอ1ตุลาคมปุ๊บเนี่ยถ้ามีภัยใหม่แล้วประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหลัง1ตุลาคมมันจะต้องวิ่งไปทางประกันภัยพิบัติแล้วแต่สำหรับเหตุการณ์ที่หลายคนเจอมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลที่เกิดกันในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยค่ะอันนี้จะต้องไปใช้เกณฑ์เก่าอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทำให้สะดวกสบายมากที่สุดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะคะต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันนานๆจะเกิดเหตุใหญ่ๆแบบนี้ทีหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะต้องมาเคลียร์เกณฑ์กันให้ชัดอีกครั้งนึงแต่ว่ารัฐมนตรียืนยันบอกว่าอาลงแค่ทางรัฐแอปเดียวเท่านั้นพอค่ะเดี๋ยวข้อมูลหลังบ้านเดี๋ยวมันจะวิ่งกันเข้ากันไปแล้วก็เดี๋ยวกทม.ก็ต้องมาเคลียร์กันทำอาหารไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ถ้ายังไงคุณผู้ชมติดตามไทย PBS นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเรารายงานในช่วงข่าวของไทย PBS ทุกๆช่วงเลยนะคะส่วนตอนนี้หลายๆพื้นที่อย่างที่เราทราบกันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายไปแล้วล่ะทำให้ประชาชนเริ่มเอารถที่อาจจะแช่น้ำบ้างหรือว่ามีปัญหาติดขัดในช่วงเวลาที่น้ำท่วมนะคะเข้าอู่ค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถบอกว่าคนที่ใช้รถอาจจะต้องรับกับสภาพปัญหาการรอซ่อมนานแล้วก็ค่าซ่อมแพงขึ้นด้วยหลังจากที่ราคาอะไหล่ปรับขึ้นค่าจ้างก็แพงขึ้นด้วยติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: ่อน้ำเริ่มลดก็เริ่มมีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทยอยเข้ามาซ่อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่บริษัทวิริยะประกันภัยพบนะคะว่ามีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วกว่า 4,000 คันค่ะรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทยอยเข้ามาซ่อมเพิ่มขึ้นนะคะโดยอู่ซ่อมรถแห่งนี้ระบุค่ะว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า30คันเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นเท่าตัวนะคะและคาดว่ายังจะยังคงมีทยอยเข้ามาอีกเพราะรถลุยน้ำบางคันอาจจะเริ่มแสดงอาการหลังจากใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งค่ะคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนนะคะจึงจะสามารถเคลียร์รถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมได้ทั้งหมดเจ้าของอู่ซ่อมรถบอกนะคะว่าอาการที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการขับรถลุยน้ำทั้งเบรกติดคัดติดและระบบช่วงล่างที่มีปัญหานะคะค่าใช้จ่ายในการซ่อมมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทค่ะแต่ปัญหาสำคัญคือระยะเวลาในการรออะไหล่ที่ไม่สามารถระบุวันส่งมอบรถได้แน่นอนค่ะ
1: ปัญหาตอนนี้ก็คือของเราเหมือนกรณีเรื่องอะไหล่เนี่ยครับก็มีบางรุ่นที่ว่าเราต้องเบิกต้องใช้เวลา 3-5 วันอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องเขาเรียกอะไรไอ้การนำรถเข้ามาเช็คอะไรเงี้ยเวลาเราเช็คปุ๊บเนี่ยเราเช็คไปทางร้านอะไรเนี่ยถ้าเขามีเลยปุ๊บเราก็อาจจะเคลียร์ให้เลยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าบางทีลูกค้าบอกว่าให้เราบอกว่าประมาณกี่วันเสร็จอะไรเงี้ยแต่เรามันไม่สามารถบอกได้บางทีหนึ่งที่ติดขัดเรื่องอะไรบางทีอาจจะต้องสั่ง2วัน3วัน5วันหรืออาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนั้นเป็นเดือนก็มีนะครับ
0: แม้ว่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้นแต่อู่เองก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะทั้งการสำรองอะไหล่เพิ่มขณะที่ค่าอะไหล่บางรายการปีนี้ปรับขึ้นมาประมาณ20%แล้วค่ะรวมถึงต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่ต้องจ้างช่างนอกเข้ามาเสริมกำลังในช่วงที่มีรถเข้ามาซ่อมจำนวนมากค่ะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินอย่างชาวจังหวัดนนทบุรีคนนี้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างนะคะเมื่อรถต้องจอดซ่อมก็หมายถึงรายได้ที่หายไปวันละกว่า 1,000 บาทและต้องแบกรับภาระค่าซ่อมเองทั้งหมดเพราะประกันภัยชั้น3ที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะ
2: วันหนึ่งประมาณ 2,000 ถึง 1,500 ถึง 2,000
3: แต่นี้พอไม่มีรถรายได้วัน
2: ก็ช่วงที่ว่าท่วมหนักๆ4วันก็ไม่ได้ขับเลยซึ่งจะได้ออกเนี่ย2วันออกมาก็รถมีปัญหาอีก

0: รวมถึงบริษัทประกันภัยกำลังเร่งสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไปอีกจุดหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สายไหมเนี่ยติดกับปทุมธานีด้วยนะคะภาพรวมถนนสายหลักสายเมนคลี่คลายและรถสัญจรได้ตามปกติแต่พื้นที่ชุมชนติดริมคลองยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะเราจะไปติดตามกับคุณถนนชัยกุลสิงห์รายงานสดมาจากประตูระบายน้ำคลอง2เขตสายไหมคุณถนนชัยคะ
3: คุณพิมลคุณจิรัชตาครับและคุณผู้ชมครับด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือประตูระบายน้ําคลอง2สายใต้เขตสายไหมครับปัจจุบันปิดประตูระบายน้ํานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นในครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับมาตกอยู่ที่ชุมชนในเขตพื้นที่ริมคลองนะครับพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดประตูระบายน้ําเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นครับประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมส่วนใหญ่เริ่มออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลดลงเกือบ 100% ครับจะมีก็แต่พื้นที่ชุมชนติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังนะครับโดยหมู่บ้านตลอดแนวริมคลองสายใต้ริมคลอง2สายใต้เขตสายไหมนะครับได้รับผลกระทบ 100% บ้านทุกหลังนะครับถูกน้ำท่วมเข้าตัวบ้านต้องยกของขึ้นที่สูงปัจจุบันยังไม่ได้ประเมินความเสียหายครับโดยเจ้าของบ้านเล่านะครับว่าน้ำเคยท่วมหนักเมื่อปี2554ครับทิ้งช่วงมาปีนี้กลับมาท่วมอีกครั้งครับยอมรับว่าบ้านอยู่ติดริมคลองต้องเฝ้าระวังน้ำทุกปีครับและเข้าใจว่าการปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่ชั้นในน้ำท่วมหนักเพราะว่าระดับน้ำเพราะว่าระดับตัวบ้านนะครับอยู่ต่ำกว่าประตูระบายน้ำมากครับหากปล่อยน้ำไปปริมาณน้ำมากก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและสูงขึ้นครับทั้งนี้เมื่อแม้ปัจจุบันนะครับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหลังจากนี้ครับเพราะว่าค้าขายไม่ได้ค้าขายลำบากครับประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายอาจจะเป็นเพราะต้องเตรียมเงินไว้ใช้ในการซ่อมแซมบ้านหลังถูกน้ำท่วมนะครับส่วนเงินเยียวยาของภาครัฐหรือประกันภัยพิบัตินะครับก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่ครับเพื่อที่จะมาซ่อมแซมบ้านจึงต้องหาวิธีบริหารจัดการตัวเองครับ
4: เพราะว่าหาคนเดียวแต่แฟนก็ไปทำงานไม่ได้เพราะว่าเขาไปทำงานที่รังสิตแล้วทีนี้ทางนู้นประตูกรุงเทพอะไรตรงนั้นอ่ะไอ้ตุ๊บัตเตมีอ่ะมันท่วมไปลำบากค่ะมอไซค์ไม่ได้เลยทีนี้เราก็ต้องหาคนเดียวไงนี่ก็ลำบากใช่เป็นภาระก็หลานอีกมีหลานอีก2คนก็ค่านมค่าแพมเพิร์สอีกคนหนึ่งเพิ่งได้ยังไม่2ขวบเลยนั่นแหละ
5: ซึ่งประกาศเยียวยาเนี่ยมองแล้วมันคุ้มค่าย
4: ังมันไม่คุ้มกับที่เราเสียหายถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแต่ในเมื่อขอให้เราก็ต้องไอ้นี่ต้องรับ
3: เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ครับที่ได้รับผลกระทบจากการปิดประตูระบายน้ำนะครับทำให้น้ำยังทะลักเข้าท่วมตัวบ้านครับปัจจุบันรอลุ้นนะครับว่าภาครัฐจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำหรือไม่เพื่อลดผลกระทบลงได้บ้างครับส่วนปัญหาที่พบเจอขณะนี้ก็คือเศษขยะและสัตว์เลื้อยคลานที่หนีน้ำนะครับจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับและหลังจากนี้ก็คงต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ความเป็นอยู่มีความยากลำบากครับ
6: แต่ถ้าเกิดเปิดน้ำก็จะยุบลงมันก็ไม่ถึงที่นงที่นอนที่เรานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผม
5: เบื้องต้นทางภาคร
6: ัฐแล้วก็พวกไอสัตว์เลื้อยคลานอะไรก็ขึ้นมาบนบ้านหมดเลยตอนนี้มันก็หนีน้ำหนีอะไรขึ้นมากัน
5: กังวลใจอะไรมากที่สุดณปัจจุบัน
6: ก็มันกลัวมันจะท่วมขึ้นมาอีกอะไรครับกล
5: ั
6: ว
5: เรื่องน้ำทั้งเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ย
6: เศรษฐกิจครับผมทุกอย่างของก็แพงแล้วก็เป็นความมันอยู่ก็ลำบากขึ้นนะดูแล้วตอนนี้มันก็อย่างว่าพอน้ำท่วมมันก็อุปสรรคมันก็เยอะหลายหลายอย่างที่ตามมา
3: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตสายไหมนะครับบนถนนเมนหลักน้ำลดลงเกือบ 100% แล้วครับเหลือยังคงเหลือนะครับพื้นที่ชุมชนที่ติดริมคลอง2คลอง6วาและคลอง3วาครับรวมไปถึงประตูระบายน้ำพญาสุเรนครับซึ่งอยู่ระหว่างซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของเขตสายไหมนะครับที่ยังคงเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนครับคุณพิมพิมลคุณจิรัชตาครับมีรายงานนะครับว่าประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ออกมาเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐให้เร่งเปิดประ ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับเพื่อ

0: ลดผลกระทบในพื้นที่ชุมชนซึ่งทีมข่าวก็จะลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์เพื่อรายงานให้ทราบในลำดับถัดไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณนันชัยนับว่าเป็นวันที่3แล้วค่ะที่มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการยกระดับดูแลประชาชนอย่างรอบด้านแต่ยอมรับถึงทิศทางของสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายนะคะไปติดตามกับคุณศิรภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรภาเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณพิมพ์พิบลคุณจิรชตาค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็เน้นย้ำเรื่องของข้อมูลที่ต้องมีชุดเดียวเพื่อความบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการสับสนของประชาชนค่ะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ในวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานร่วมกันและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศยังคงอยู่ในภาวะที่ไว้ใจไม่ได้ค่ะจึงต้องจัดการให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดตั้งทีมอำนวยการเข้าพื้นที่ทุกพื้นที่ค่ะเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในทุกมิติและเน้นย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชุดข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนและเพื่อให้การประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
4: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อน
3: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ฝนเริ่มจะเคลื่อนย้ายลงไปในพื้นที่ภาคใต้โดยจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้และต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนในพื้นที่ภาคกลางในห่วงเวลาดังกล่าวนะคะจะตรงกับที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัด World Bank ขอให้เป็นไปตามที่คาดการณ์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติค่ะ
4: ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือเนี่ยยังไม่เห็นปริมาณฝนมากซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ด้วยก็เราก็ต้องขอให้มันเป็นไปตามคาดการเราจะได้ทำกิจกรรมในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นครับ
3: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้คำตอบกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงเรื่องน้ำท่วมในสภาผู้แทนราษฎรโดยกล่าวสั้นๆเพียงว่ากำลังทำงานอยู่ตรงนี้ขอสื่ออย่าถามให้เป็นประเด็นจนกลายเป็นความขัดแย้งวันนี้เน้นเรื่องของการทำงานทำให้พื้นที่นั้นเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยเร็วค่ะขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่เกินความจุเขื่อนอยู่ที่ 109% ค่ะแต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนในปี2554ค่ะโดยลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำสะแกกลางมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลเรื่องมวลน้ำเหนือค่ะโดยยืนยันว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลมีแนวโน้มที่ลดลงแต่อย่างไรก็ต้องดูปริมาณฝนที่ตกลงมาในระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะหากมีการระบายน้ำได้ตามเป้าก็จะมีพื้นที่น้ำเหนือเขื่อนและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะขณะเดียวกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็แถลงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะว่าระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกแช่ค่ะจึงอยากให้ประชาชนนั้นติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ขอบคุณคุณศิรปภานะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนไป29กันยายนที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งรื้อโครงสร้างบก.ปพช.หรือว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมาประกาศใช้กันอีกครั้งค่ะก็มีการเปรียบเทียบหรือว่าเทียบเคียงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าอาจจะไม่ต่างจากน้ำท่วมปี54นะคะ
5: ค่ะนายกเนี่ยลงพื้นที่ติดกัน3วันต่อเนื่องเลยนะคะก็กล่าวย้ำถึงเจต

นาว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็เพื่อไปรับฟังไปปรับแผนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ตรงจุดมากขึ้นแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ค่ะนายกไม่ได้ลงพื้นที่อีกเพราะอะไรติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

ค่ะถ้าย้อนกลับไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันให้หลังหรือจะวันนี้ด้วยนะคะภารกิจแน่นมากค่ะเริ่มตั้งแต่ประชุมบก.ปพช.นะคะตั้งแต่8นาฬิกาแล้วก็ไล่ยาวไปถึง19นาฬิกาซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารับฟังเพียงพอแล้วมอบหมายกันแล้วตอนนี้ก็สั่งงานผ่านบก.ปพช.ปพช.ได้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเองลงพื้นที่ด้วยตนเองดราม่าก็เพียบเช่นเดียวกันค่ะนายกอนุทินเดินเท้าเปล่านะคะลุยน้ำท่วมก็กลายเป็นอีกภาพค่ะที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ไม่น้อยนะคะและไม่ใช่พูดกันด้วยความเป็นห่วงว่าจะเหยียบเศษแก้วหรือว่าของมีคมนะคะแต่ถูกตั้งคำถามว่าถอดทำไมต้องการฉายภาพอะไรติดดินหรอนะคะซึ่งมากกว่านั้นก็คือนักข่าวถามเขาว่าถอดรองเท้าทำไมคำตอบที่ได้คือไม่ชอบให้รองเท้าเหม็นซะงั้นค่ะค่ะแล้วก็โดนไปอีกถือว่าเป็นรอบที่2นะคะช่วงลงไปที่แฟลตทองจันทร์นะคะโดนตะโกนด่าทอพร้อมคำถามว่ามาทำไม

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะมีหลายคนบอกว่าเดือนกันยายนตอนนี้กลายเป็นกันยายมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมหนักอาจจะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครที่หนักชาวกรุงเทพอาจจะรู้สึกว่ากรุงเทพอ่วมแล้วแต่เวลานี้มีถึง31จังหวัดที่ยังเผชิญน้ำท่วมด้วยนะคะมี3ล้านชีวิตที่เดือดร้อนค่ะและมี31จังหวัดที่ยังอยู่กับน้ำเวลานี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว24คนด้วยค่ะในภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีตอนนี้เราแบ่งความวิกฤตออกเป็นสีแดงสีเขียวด้วยนะคะรวมถึงสีเหลืองด้วยค่ะยังหมุดสีเขียวที่เห็นเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางสระบุรีภาคตะวันออกเนี่ยจันทบุรีนะคะรวมถึงภาคใต้ที่ชุมพรด้วยนะคะหมายถึงสถานการณ์ที่คลี่คลายไปแล้วนะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยจะเห็นอยู่ที่กรุงเทพมหานครตอนนี้กรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มทรงตัวและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำนะคะอย่างกรุงเทพค่ะก็จะมีเคหะร่มเกล้าที่น้ำยังสูงอยู่หลายหน่วยงานพยายามร่วมมือกันหวังว่าจะสามารถทำให้คนกรุงเทพกลับมาใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนสีแดงเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณเวลานี้เลยส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ที่ฝั่งภาคกลางและภาคตะวันออกรวมๆแล้วมากกว่า20จังหวัดที่ท่วมอยู่แล้วและยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปด้วยเพราะว่ามีการระบายน้ำในแม่น้ำสายหลักกันเพิ่มเติมจะเห็นว่าภาพรวมของประเทศไทยมีทั้งจุดที่วิกฤตยังต้องเฝ้าระวังจุดที่ฟื้นฟูไปแล้วและจุดที่ยังทรงตัวอยู่นะคะเฉพาะกรุงเทพเวลานี้มีมากกว่า 700,000 ชีวิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเคหะร่มเกล้าค่ะมีมากกว่า 30,000 ชีวิตน้ำท่วมขังมากกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะระดับน้ำสูงบางจุดยังอยู่ที่เอวบางจุดอยู่ที่อกนะคะสิ่งที่ชาวบ้านร้องขอและต้องการมากที่สุดเวลานี้คือการระบายน้ำเพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตและทำงานได้เร็วที่สุดนะคะซึ่งจะมีความคืบหน้ามากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทย

0: ค่ะร่วมกับสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครเข้าไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก5เครื่อง2จุดด้วยกันเราจะไปติดตามสถานการณ์เวลานี้กับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะคุณทัศนีรายงานสดมาจากคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครคุณทัศนีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์แห่งนี้นะคะถือเป็นหัวใจหลักค่ะที่รับการระบายน้ำจากเคหะร่มเกล้านะคะซึ่งถ้าบริเวณนี้นะคะสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีลงไปยังคลองพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ลงสู่ทะเลได้ดีก็จะทำให้บริเวณต้นทางตั้งแต่เคหะร่มเกล้านั้นนะคะน้ำค่อยๆลดระดับลงได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากที่ดิฉันลงพื้นที่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเสียงสะท้อนจากชาวเคหะร่มเกล้าที่ได้ยินต่อเนื่องและหนาหูคือช่วยเอาน้ำออกไประบายน้ำให้ลดลงได้ไหมอยากออกไปใช้ชีวิตอยากออกไปทำงานแล้วหนี้สินก็กองรออยู่ไม่ไหวกันแล้วขณะที่ระดับน้ำก็ยังสูงตั้งแต่ระดับเอวถึงประมาณอกค่ะแต่วันนี้นะคะดูจะเริ่มเห็นความคืบหน้านะคะมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางกองทัพไทยค่ะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะคะ5เครื่องด้วยกันค่ะเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำออกจากเคหะร่มเกล้านั่นเองค่ะ
2: ใช้ตั้งแต่วันแรกที่มันท่วมเกิดเพราะว
1: ่
2: า
1: ค่ะคุณผู้ชมคะศักยภาพรวมถึงภาพรวมของการระบายน้ำหลังจากเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำถึง5ตัวด้วยกันจากกองทัพไทยนะคะความคืบหน้านั้นเป็นอย่างไรตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดด้วยนะคะเราจะพูดคุยกันกับพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยซึ่งดิฉันได้พูดคุยกับท่านนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าลองไปฟังการประมวลสถานการณ์กันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่านะเวลานี้หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าศักยภาพในการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเวลานี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะและความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะคะอยากจะถามท่านเลยค่ะว่าตอนนี้เองทางกองทัพไทยเนี่ยมาช่วยเสริมกำลังในเรื่องของการผลักดันและการระบายน้ำเนี่ยเราติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกันกี่เครื่องจุดไหนยังไงบ้างคะ
3: ครับกองทัพไทยเราก็ร่วมกับกทม.นะครับวางแผนกันตั้งแต่เมื่อวานนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาติดตั้งตั้งแต่ช่วงค่ำนะครับเราก็เริ่มเดินเครื่องแต่เช้านี้เราติดตั้งร่วมกันทั้งหมด3จุดนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับบริเวณหน้าวัดลานบุญตรงนี้เป็นเรือของกองทัพไทยทั้งสิ้นเลย3ลำตรงนี้นะครับเรือ1ลำเนี่ยมีขีดความสามารถในการดันน้ำเนี่ยอยู่ที่95ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเราติดตั้งตรงนี้3ลำส่วนจุดที่2ก็จะเป็นอยู่ในคลอง1คลอง1เนี่ยติดร่วมกับของกทม.กทม.มี2ลำของเรา1ลำนะครับและอีกจุดหนึ่งอยู่คลองประเวศเดียวกันนะครับตรงนู้นตรงหน้าวัดสังฆราชาตรงนั้นกทม.1ลำแล้วก็ของกองทัพไทยอีก1ลำนะครับก็จะดันน้ำกันจากคลองประเวศเนี่ยลงไปทางพระโขนงอันนี้ปัญหาก็คือน้ำที่อยู่ในคลองเนี่ยมีปริมาณมากนะครับน้ำบนพื้นจึงระบายลงคลองไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราดันน้ำออกไปแล้วเนี่ยคลองประเวศก็เป็นสายหลักเป็นหัวใจเมื่อเราดันน้ำคลองประเวศไปได้คลอง1คลอง2ไหลลงมาได้สู่คลองประเวศร่มเกล้าก็จะดีขึ้นนะครับลาดกระบังโดยรอบก็จะดีขึ้นโดยรวมเหมือนกันครับ
1: จากจุดนี้นะคะ3เครื่องที่บอกเนี่ยเป็นจุดหัวใจหลักเพราะว่าเป็นคลองรับน้ำถ้าตรงนี้โฟลก็จะโฟลกันมาเป็นทอดๆจากตรงนี้ไปเนี่ยจะดันออกตรงไหนได้บ้างอะคะท่าน
3: ครับตรงนี้ก็ดันไปข้างหน้านู้นนะครับเราจะมีระบบการระบายน้ำใหญ่ของกทม.รองรับอยู่แล้วนะครับทางปลายด้านนู้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจากที่การคุยกับทางสำนักระบายน้ำนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือเขาจะมีระบบอุโมงค์ด้วยแล้วมีเครื่องสูบใหญ่ที่จะลงทางปลายนู้นเพราะนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนครับตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วจากเมื่อวานครับ
1: ระดับน้ำที่เริ่มลดลงแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นทางกองทัพไทยเองก็มีทางเจ้าหน้าที่มีเรือคอยลาดตระเวนดูตลอดเวลาเท่าที่ดูภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: วันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับก็คิดว่ามีความหวังนะครับก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากการที่เราผลักดันน้ำในคลองแล้วนะครับส่วนต่างๆนะครับทั้งเอกชนก็มาร่วมกันสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วยนะครับพอคลองมันเริ่มลงเขาก็เริ่มสูบน้ำลงคลองเพราะนั้นตรงที่น้ำท่วมมันก็จะเริ่มยุบแล้วครับ
1: อุปสรรคปัญหาสำคัญล่ะคะท่านอย่างตอนนี้เราก็เริ่มเห็นมีทั้งขยะมีทั้งอะไรหรือแม้แต่ช่วงน้ำหนุนหรือว่ามีหลายคนก็มีการคาดการฝนเนาะของกรมอุตุค่ะว่าในช่วงวันที่4-6เนี้ยก็จะมีฝนมาเติมในกรุงเทพปริมณฑลอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้จะเป็นอุปสรรคไหมคะ
3: เรื่องประเด็นขยะก่อนเลยที่ถามมาเนี่ยก็ผมเห็นภาพชัดเจนว่าเราทำงานร่วมกันจริงๆนะครับกทมเนี่ยในขณะที่น้ำยังไม่ลดเนี่ยกทมเองก็เอาทีมเก็บขยะเรือเก็บขยะเข้าพื้นที่มาเก็บควบคู่กันไปเลยเก็บตลอดนะครับเพราะนั้นขยะที่ได้ไปจำนวนมากเรื่องการอุดตันผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับส่วนฝนที่มันจะลงมาเพิ่มเนี่ยตอนนี้เราได้มีการถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ไปแล้วนะครับอุปกรณ์เครื่องมือทิศทางน้ำอะไรต่างเรารู้หมดแล้วถ้าฝนลงมาอีกรอบคิดว่าการรับมือน่าจะดีขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมาได้นะครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในช่วงเย็นวันนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยน้ำก็จะพอเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมคะท่าน
3: ครับผมมีความหวังว่าหน้าเย็นวันนี้น่าจะเริ่มเห็นว่ามีการลดลงเพราะจริงเขาลดลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆทีละนิดนะครับแต่พอเราผลักดันน้ำเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจช่วยกันดูนะครับช่วยกันเผื่อให้มันลดลงเร็วๆยิ่งดีครับ
1: เรียกว่าทางกองทัพไทยก็ระดมสรรพกำลังเต็มที่นะคะแต่ว่านอกเหนือจากภารกิจในเรื่องของการระบายน้ำการผลักดันน้ำที่เรียกว่าเป็นความต้องการมากที่สุดของชาวบ้านที่อยู่เคหะร่มเกล้าณขณะนี้เขาอยากเห็นนะคะแต่ภารกิจในการช่วยเหลืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสิ่งของจำเป็นที่ลำเลียงเข้าไปรวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆเนี่ยทางกองทัพไทยเองก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างทางกระทรวงสาธารณสุขที่มาตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยที่เขาอาจจะมีการขอความร่วมมือไปอยากให้ท่านพูดถึงความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
3: ครับก็ตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกนะครับเข้าให้ความช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายพี่น้องออกมานำสิ่งของจำเป็นอาหารเข้าไปแจกจ่ายนะครับนำแพทย์นำหมอพยาบาลเข้าไปนะครับล่าสุดก็คือร่วมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ได้พาทีมแพทย์เข้าไปเอาเครื่องมือแพทย์เลยเข้าไปทั้งหมดไม่ว่าจะเตียงอุปกรณ์ฉุกเฉินไปตั้งเป็นศูนย์เมิร์ดตรงนั้นเนี่ยสามารถรองรับนะครับกรณีฉุกเฉินได้อย่างสบายตรงนั้นทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับมีหมอประจำ24ชั่วโมงกองทัพไทยเองเราก็ซัพพอร์ต24ชั่วโมง
1: เราได้ฟังสถานการณ์ที่ได้ประเมินไปก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะแต่ก็ต้องจับตาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะว่าระดับน้ำจากเคหะร่มเกล้านั้นจะลดลงไปเท่าไหร่นะคะซึ่งทีมข่าวของเราค่ะก็จะไปเกาะติดสถานการณ์ที่บริเวณเคหะร่มเกล้า33ด้วยนะคะแต่ฝากย้ำกับคุณผู้ชมแล้วก็ที่รับชมสถานการณ์อยู่ตอนนี้นะคะโดยกองทัพไทยเองนะคะได้ร่วมกับทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะมีการประสานการทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะก็อยากจะฝากย้ำกับประชาชนที่อยู่บริเวณปลายน้ำค่ะคือไม่ว่าจะเป็นคลองพระโขนงแล้วก็ในส่วนของบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ไม่อยากให้กังวลเพราะว่าได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบหากมีการระบายน้ำออกไปนั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทัศนีด้วยค่ะสถานการณ์ก็ยังดูเหมือนไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะบางจุดเนี่ยอยากจะออกไปทำงานแล้วแต่ยังออกไม่ได้เลยอาจจะต้องการเครื่องสูบน้ำเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแผนระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้วยซึ่งแน่นอนมันเชื่อมโยงอยู่กับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะเพราะว่าต้องการบริหารน้ำผ่านคลองหลักร่วมกันก็คือที่คลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและที่สำคัญก็ต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือไปพร้อมกันด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะเฝ้าระวังแค่น้ำเหนืออย่างเดียวไม่พอนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาเติมด้วยเพราะสถานการณ์เมื่อวานนี้ค่อนข้างหนักเลยสำหรับฝนฟ้าคะนองที่เกิดซ้ำแถมมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยทำให้คนกรุงเทพเนี่ยหลายคนตกใจกันพอสมควรเลยค่ะ
4: โอ้โหนี่คือแบบลูกเห็บตก
0: เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาเป็นลูกเลยนะคะเป็นคลิปที่ทีมข่าวของเราถ่ายเอาไว้ที่ย่านคอนโดลาดพร้าวมีรายงานด้วยว่าพบทั้งที่รัชดาลาดพร้าวและโชคชัย4นะคะกรณีของลูกเห็บตกในกรุงเทพแม้จะเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างผิดปกติซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สัมพันธ์กับฝนฟ้าคะนองที่พัฒนาตัวรุนแรงขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะส่วนเรื่องความกังวลน้ำเหนือน้ำหนุน ุนและปริมาณฝนที่อาจจะตกสะสมกันเพิ่มเติมกลายเป็นความกังวลของหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยกทม.ก็ออกแนวทางในการระบายน้ำออกมานะคะโดยแนวทางแรกค่ะคุณผู้ชมก็คือเร่งระบายน้ำมีนบุรีหนองจอกผ่านคลองแสนแสบโดยจะเริ่มเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำด้วยการเปิดประตูระบายน้ำบางชั้น

0: ประมาณ 3.5 เมตรนะคะหลังระดับน้ำในคลองแสนแสบด้านในเริ่มลดลงและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นทิศทางน้ำก็คือจะไปจากมีนบุรีหนองจอกประตูระบายน้ำบางชันไปที่คลองแสนแสบและระบบระบายน้ำปลายทางนะคะถัดมาแนวทางที่2ที่กทม.แถลงก็คือการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็เร่งระบายพื้นที่ตอนล่างนะคะเมื่อระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงแล้วก็จะทยอยผันน้ำและตัดน้ำจากคลองสาขาบางส่วนกลับเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์และขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพร่องระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยเพื่อเปิดทางให้น้ำจากคลองสาขาและพื้นที่ตอนล่างระบายออกได้เร็วขึ้นเป็นการลดภาระคลองประเวศที่จะช่วยทำให้พื้นที่บริเวณสะพานสูงลาดกระบังรวมไปถึงชุมชนหมู่บ้านตามคลองสาขาระบายน้ำได้ดีขึ้นและแนวทางสุดท้ายก็คือการบริหารน้ำเหนือเขื่อนป่าสักไม่ให้ซ้ำเติมฝั่งตะวันออกเพิ่มเติมนะคะโดยมีการประสานไปที่กรมชลประทานบริหารน้ำจากตอนบนและน้ำที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คลองระพีพัฒน์โดยพยายามกระจายน้ำออกไปทางเส้นทางอื่นและหลีกเลี่ยงการส่งน้ำลงมาทางใต้หรือเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกมากเกินไปโดยมีเป้าหมายก็คือไม่เพิ่มภาระการระบายที่บริเวณมีนบุรีหนองจอกซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำฝนเดิมออกจากพื้นที่อยู่นั่นเองค่ะนั่นคือแนวทางการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องย้ำว่ากรุงเทพบางจุดก็ยังอ่วมอยู่มีโพสต์เมื่อคืนนี้ด้วยของนายกรัฐมนตรีนะคะที่แชร์เรื่องเคหะคลองจันเนี่ยนายกบอกว่าเคหะคลองจันเกือบแห้งแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เพราะกทม.นะคะแต่เป็นเพราะมท.4ที่ชื่อโกแพไม่ได้จบวิศวะด้วยแต่ตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคและตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยช่วยในการระบายน้ำนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยพอดูภาพรวมก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งระบายน้ำจนคลี่คลายได้แต่ก็มีคำถามสำคัญเหมือนกันถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมเป็นของกรุงเทพมหานครเป็นของท้องถิ่นพิเศษที่ดูแลไหมหรือต้องเป็นมหาดไทยที่จัดการเรื่องนี้อำนาจมันต่างกันอย่างไรแต่มีนักวิชาการที่ออกมามองเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะทำบทบาทอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วควรอยู่ที่การช่วยกันนะเพื่อทำให้วิกฤตที่ประชาชนกำลังเจออยู่เนี่ยเบาบางลงไปด้วยลองไปฟังการวิเคราะห์เรื่องบทบาทแบบนี้นะคะจากนักวิชาการค่ะอาจารย์การระวีค่ะ
1: สิ่งที่ทำให้การจัดการภัยพิบัติหรือการจัดการวิกฤตในครั้งนี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยค่ะมันไม่ใช่การตั้งคำถามว่าใครมีอำนาจมากกว่าใครแต่มันคือหลัก1เหตุการณ์1ผู้บัญชาการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปัจจุบันผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่การบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยค่ะจะมีความหมายหรือไม่ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำงานบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ฐานข้อมูลนั้นก็คือฐานข้อมูลว่าตอนนี้ความต้องการอยู่ที่ไหนตึกไหนชั้นไหนแล้วใครต้องการบ้างและฐานข้อมูลที่เรียกว่าบัญชีทรัพยากรเรือเครื่องปั่นไฟรถพยาบาลข้าวอยู่ที่ไหนและใครเป็นเจ้าของเพราะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้มันไม่ใช่คนในระบบราชการเสียอย่างเดียวนะคะมันก็ยังมีทหารเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครเราจะสั่งคนเหล่านี้ด้วยภาษาราชการหรือในรูปแบบของราชการไม่ได้ต้องชักชวนหน่วยงานที่นอกภาครัฐให้มาทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและหน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกันด้วยนะคะก็คือหน่วยงานทั้งหมดต้องมาทำงานในรูปแบบของเครือข่ายหรือว่า network governance นะคะ
0: ผู้ชมคะนอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องใช้คำว่ายังลืมไม่ได้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวด้วยอยู่ในความสนใจด้วยนะคะก็คือเรื่องของคดีหัวสวนั่นเองแม้ว่าคำวินิจฉัยเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยไปแล้วนะคะแต่ก็ยังตามมาด้วยความเห็นแย้งมีข้อเสนอของหลายฝ่ายว่าให้เดินหน้าให้การเลือก สวเนี่ยเป็นโมฆะไหมอย่างล่าสุดนะคะมีกรณีของคุณจรัญภักดีธนากุลซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแนะช่องทางส่งเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญให้ล้มการเลือกสวทั้งชุดเลยค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นขององค์กรอิสระอย่างกกต.ด้วยแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระของประเทศไทยไม่ได้มีแค่กกต.เท่านั้นมีถึง 5-6 องค์กรด้วยกันนะคะแล้วจะทำอย่างไรให้การ

0: ออกแบบองค์กรลักษณะนี้เป็นอิสระจริงปราศจากความการครอบงำทางการเมืองและมีความรับผิดรับชอบได้มากกว่านี้ดิฉันคุยเรื่องนี้ในคิดยกกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะผู้ชมคะมติกกต.ที่สั่งฟ้องในคดีหัวสว.ดูเหมือนจะจบไปในขั้นตอนของกกต.แต่ว่าไม่จบในสายตาของประชาชนมีคำถามที่รอคำตอบเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะนี่ยังไม่นับรวมประเด็นของกสทช.ด้วยบอร์ดกสทช.มีการประชุมล่มกันไปหลายครั้งแล้วด้วยนะคะจากประเด็นข้อถกเถียงเรื่องของคุณสมบัติประธานกสทช.ทำให้ประเด็นนี้ก็เป็นคำถามอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้องค์กรอิสระของประเทศไทยกำลังเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะคะกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช TDRI ค่ะอาจารย์คะการออกแบบองค์กรอิสระที่ผ่านมาของบ้านเราเนี่ยจะใช้คำว่าล้มเหลวเลยได้ไหมคำนี้แรงไปหรือเปล่าคะ
1: ครับถ้าจะเรียกว่าล้มเหลวสำหรับบางองค์กรก็อาจจะใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับและองค์กรที่เหลือก็ชวนเจียนจะล้มเหลวครับจึงเกิดคำถามว่าเอ๊ะออกแบบองค์กรอิสระมายังไงนะครับทำไมล้มเหลวกันแบบนี้ครับ
0: ค่ะที่ผ่านมาอาจจะมีหลายตัวอย่างเลยนะคะอย่างล่าสุดก็คือกกต.ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็จะเห็นปัญหาขององค์กรอิสระของไทยนะครับทั้งกรณีของกกต.เองนะครับที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จริงๆแล้วมีอีกหน่วยงานองค์กรอิสระอีกกลุ่มหนึ่งด้วยอย่างเช่นกสทช.ถ้าว่าไปตามทางวิชาการแล้วจะไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป๊ะๆนะครับแต่เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่คล้ายๆฝ่ายบริหารนะครับทั้งสองรูปแบบปรากฏว่าพอเป็นอิสระแล้วนะครับก็หลุดจากความพร้อมรับผิดใดๆก็จึงเหมือนกับทำอะไรก็ได้แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ล้มเหลวเกิดขึ้นมาครับทีนี้ก่อนจะพูดเรื่ององค์กรอิสระว่าทำไมล้มเหลวนะครับขอกลับไปดูรัฐศาสตร์101นะครับที่มีหลักของมองเตสกิเยนะครับนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยนะครับที่ของแต่ละประเทศต่างมันจะเหมือนกับเก้าอี้มี3ขา
0: ค
1: ือมีอำนาจนิติบัญญัตินะครับเป็นขาหนึ่งอำนาจบริหารเป็นอีกขาหนึ่งแล้วก็มีอำนาจตุลาการ3อำนาจนี้แบ่งแยกกันเป็นอิสระต่อกันนะครับจึงทำให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเพราะจะไม่มีการครอบงำซึ่งกันและกันแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทั้งในประเทศเก่าแก่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับประธานาธิบดีมีฤทธิ์เดชมากนะครับเพราะฉะนั้นไปครอบงำสาขาต่างๆด้วยนะครับและในประเทศแบบรัฐสภานะครับหลายประเทศก็จะเจอโจทย์เดียวกันก็คือฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งนะครับนายกรัฐมนตรีที่อยู่ยาวๆสุดท้ายก็ไปครอบงำรัฐสภาและสุดท้ายไปครอบงำฝ่ายตุลาการครับจึงเกิดความคิดว่าสงสัยว่าเก้าอี้สามขามันจะนั่งแล้วมันจะไม่เสถียรนะครับก
0: ็
1: เลยมีคนเสนอบอกว่าเอ๊ะหรืออย่างนี้ต้องมีอำนาจขาที่4
0: ค่ะ
1: นี่คือขาขององค์กรอิสระ
0: ฟังดูที่มาก็น่าจะดีนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกไป3ขามันอาจจะไม่มั่นคงมากพอมีขาที่4เข้ามาเอ๊ะน่าจะช่วยได้แต่ปรากฏว่าเป็นยังไงคะ
1: โดยหลักก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ใช้จริงของแต่ละประเทศนะครับที่ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญใหม่ๆมักจะมีองค์กรอิสระครับรวมทั้งไทยด้วยเราขยันร่างรัฐธรรมนูญเราจึงมีองค์กรอิสระมากมายแต่บางประเทศเก่าๆนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษพวกนี้ไม่มีองค์กรอิสระนะครับก็มีทั้ง2ระบบแต่ก็จะพบอย่างนี้นะครับว่าประเทศที่มีองค์กรอิสระก็คือมีเก้าอี้4ขาปรากฏว่าขาเก้าอี้ทั้ง4ก็แขวนอยู่บนเส้นเชือกนะครับพร้อมที่จะล้มไปด้านใดด้านหนึ่งการล้มไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันก็มีปัญหา2ด้านด้านหนึ่งก็คือทำยังไงอิสระจริงๆก็แปลว่าการเมืองเข้ามาครอบงำไม่ได้เป็นอิสระจากการเมืองในเวลาเดียวกันพอเป็นอิสระจากการเมืองแล้วทำอย่างไรให้เกิดความพร้อมรับผิดคือทำหน้าที่อย่างถูกต้องตรวจสอบได้นะครับถ้าเป็นอิสระจากการเมืองนะครับการเมืองก็ไปไล่เบี้ยไม่ได้แล้วใครไปไล่เบี้ยครับนี่ก็คือโจทย์ขององค์กรอิสระจึงเกิดการค้นพบนะครับทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์จำนวนมากว่าองค์กรอิสระที่มีกันอยู่ในหลายประเทศจะทำงานได้เฉพาะในประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งพูดง่ายๆก็คือขาที่4จะทำงานได้3ขาแรกต้องค่อนข้างดีก่อนมันก็เลยเกิดความย้อนแย้งครับว่าขาที่4ถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วย3ขานะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิด3ขาแรกไม่ค่อยเข้มแข็งอย่างกรณีประเทศไทยขาที่4ที่ออกแบบมามันก็จะมีปัญหาตามไปด้วยครับ
0: หมายความว่า3ขาของประเทศไทยก็ยังไม่แข็งแรงประชาธิปไตยไทยก็ยังไม่แข็งแรงพอมีขาที่4ความอิสระก็อาจจะเป็นข้อเสียได้ด้วยใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์ถูกต้องเลยครับ และถ้ามาดูนะครับว่าทำไมประเทศไทยจึงมีปัญหาลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็เสี่ยงล้มเหลวมากๆก็เพราะว่าประเทศไทยนะครับการออกแบบองค์กรอิสระของไทยมีจุดอ่อนที่สำคัญ

0: คือทำให้เกิดจุดอ่อนเดียวที่สามารถล้มทั้งระบบล้มทั้งกระดานได้เลยสมมุติว่าเราจะไปขึ้นรถไฟนะครับขึ้นรถไฟเราหวังว่าถ้าจะมีทางเข้าหลายทางนะครับทางเข้ามีหลายทางจริงแต่มีตู้ขายตั๋วอยู่ตู้เดียวและตู้ขายตั๋วนี้เผอิญเสียเกิดขึ้นมา
1: ก็ไป
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นคนที่จะเดินทางนะครับซื้อตั๋วกันไม่ได้ก็ไปขึ้นรถไฟกันไม่ได้ก็เหมือนประเทศไทยครับกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระนะครับมีคณะกรรมการสรรหาแต่ว่าไปดูองค์กรอิสระ5องค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสรรหาหน้าตาคล้ายๆกันมีต่างกันเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าล้มเหลวก็จะล้มเหลวทั้งกระดานครับนี่คือจุดอ่อนจุดเดียวที่ล้มทั้งระบบได้แต่ประเทศไทยไม่ได้มีแค่จุดอ่อนจุดเดียวยังมีจุดอ่อน2จุดนะครับที่ล้มทั้งระบบได้และจุดที่เด่นที่สุดก็คือวุฒิสภาครับซึ่งเป็นคนที่แต่งตั้งนะครับคนที่มาจากกรรมการสรรหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวุฒิสภาทำหน้าที่ได้ไม่ดีเช่นถูกสงสัยว่ามาจากการหัวกันนะครับก็แปลว่าวุฒิสภาที่ทำให้เกิดองค์กรอิสระทั้งหลายก็จะพาองค์กรอิสระเจ๊งตามกันไปด้วยและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอการเมืองเข้าไปครอบงำสมมติว่าครอบงำวุฒิสภาได้นะครับก็จะไปครอบงำองค์กรอิสระได้โดยอัตโนมัติองค์กรอิสระนี้ก็ไม่อิสระจากการเมืองและที่ซ้ำร้ายก็คือยังไม่มีความพร้อมรับผิดด้วยเพราะอ้างความเป็นอิสระจึงไม่ต้องอธิบายใครประชาชนสงสัยว่าเลือกตั้งทำไมมีบาร์โค้ดนะครับบัตรเลือกตั้งทำไมต้องมีก็ไม่ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ
1: เพราะอิสระ
0: เพราะอ้างว่าอิสระถ้าเกิดเป็นอธิบดีสักกรมๆนึงนะครับทำงานไม่ดีนายกรัฐมนตรีสั่งปลดได้เลยแต่พอเป็นองค์กรอิสระก็ถอดถอนได้ยากด้วยเพราะถูกออกแบบมาให้อิสระในความเป็นจริงไม่อิสระแต่ไม่มีความพร้อมรับผิดด้วยเรียกว่าเสียทั้งสองทางเลยคร
1: ับ เลยเป็นคำถามก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ที่บอกว่ากกต.เนี่ยไปดูแลเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคัดสรรตั้งแต่ต้นเลยแต่ใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนควบคุมกกต.
0: โอ้นี่คือคำถามที่สำคัญมากๆนะครับใครดูแลองค์กรอิสระครับ
1: แล้วประเทศไทยเรื่องของการถอดถอนองค์กรอิสระเนี่ยประเทศไทยทำยากเหมือนกันนะคะอาจารย์เรามีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้กันไหมคะ
0: ครับจากที่พูดกันมานะครับเราก็จะเห็นว่าออกแบบองค์กรอิสระนะครับเสี่ยงล้มเหลวถ้าจะออกแบบมาให้ล้มเหลวนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงไอ้จุดอ่อนนะครับที่มันจะล้มได้ทั้งระบบเลยเช่นกรณีของไทยเอาไปผูกไว้กับสว.นะครับในตอนขาเข้านะครับและขาออกดูเหมือนไม่มีประตูออกนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดไฟไหม้ในสถานีรถไฟก็ตายเรียบกัน
1: ในนั้น
0: เรียบร้อยกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีประตูทางออกทางอื่นด้วยหลายประเทศออกแบบให้ประชาชนนะครับสามารถถอดถอนองค์กรอิสระนะครับยื่นถอดถอนได้ง่ายกว่ากรณีของประเทศไทยครับแปลว่าถ้าจะทำให้เกิดองค์กรอิสระที่ทำงานได้จริงๆหนีไม่ได้เลยครับที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะการออกแบบองค์กรอิสระถูกฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดเลยครับและนอกจากแก้รัฐธรรมนูญแล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งยากไม่แพ้กันก็คือต้องสร้างวัฒนธรรมความพร้อมรับผิดก็แปลว่าองค์กรอิสระนะครับทุกคนต้องเข้าไปนะครับทำหน้าที่โดยรู้ว่ามีหน้าที่ต้องตอบต่อสังคมเมื่อมีความสงสัยต้องตอบต้องอธิบายอย่าเป็นลักษณะกกต.กลัวการตอบนะครับแบบนั้นไม่ได้
1: นี่ตัวย่อเขาเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: กกต.อย่างต้องไม่กลัวการตอบถึงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่อาจารย์ว่านะคะเราควรจะไปแก้ตรงไหนคะ
0: ปัญหาของประเทศไทยในระบบการเมืองนะครับก็คือตัวรัฐธรรมนูญก็แก้ได้ยากด้วยเพราะผูกปมกันไปผูกปมกันมาทำให้แก้ไม่ได้คล้ายๆตั้งใจออกแบบให้แก้ไม่ได้ครับทีนี้พอตัวรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาเมืองไทยก็มีโอกาสถึงวิกฤตได้ง่ายจึงเป็นประเด็นที่ว่าผู้นำนะครับทั้งในรัฐสภาผู้นำฝ่ายต่างๆน่าจะเห็นพ้องต้องกันได้แล้วว่าระบบการเมืองแบบนี้เดินไม่ได้และต้องแก้เม็ดแรกก็คือแก้รัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะอย่างน้อยๆนะคะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใช้เวลายาวนานจริงๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เรารู้แล้วว่ายังไงก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งด้วยนะคะแล้วก็องค์กรอิสระของเราเนี่ยต้องอิสระแล้วก็มาพร้อมกับความรับผิดรับชอบด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะคุณผู้ชมติดตามทั้งงานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายในลักษณะแบบนี้ได้นะคะในรายการคิดยกกำลัง2เป็นคอลัมน์ในรายการตรงประเด็นทุกวันศุกร์นะคะสามารถติดตามอาจารย์สมเกียรติทีเดียไอได้ค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะไทย PBS จึงคงติดตามตรวจสอบพฤติการที่เป็น

0: ชั้นหลังนี้ถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทจีน2แห่งทุนจดทะเบียน4ล้านบาทมีชื่อชาวจีนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
1: มาตำหนักหมู่ของคนอื่นเข้ามาพร้อมกับนั่นเลย
0: ข้อมูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครพบว่าคนชาวจีนที่ระบุชื่อในเอกสารขอจัดตั้งบริษัทไม่พบประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยเจ้าของบ้านเล่าว่าไม่เคยมอบเอกสารส่วนตัวทั้งสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้กับบุคคลอื่นแต่ยอมรับว่ามีบุคคลภายในหมู่บ้านเป็นเครือข่ายชาวจีนและขอซื้อเอกสารจากชาวบ้านในราคา 300-1,000 บาท
1: ธรรมดาที่เราเอาไปยื่นเจ้าของประเทศรับรอง
2: ใช่บัตรเลขที่เราชื่อเราแต่ในบริษัทนี่มันไม่ได้เอาชื่อเราไปตั้งนะคะมันเอาแต่บัตรเลขที่เขาก็เลยถามว่าถ้าเขาโบสินยินยอมเขาคือเอาไปตั้งใดในเมื่อมันเปิดสำนักงานตั้งสองแห่งไม่ได้แล้วเขาบอกว่าบริษัทละ2ล้านคุณได้ค่ะมันตั้งสบายปานนั่นบอก
3: จะทะเบียนก็4ล้าน2บริษัท
2: แม่นบัดนี้เขาคือตั้งสบายแท้ได้2บริษัทได้เฮือนคอยอ่ะเขาก็เปิดเข้าไปเบิ่งถ่ายรูปปุ๊บเขาไปเบิ่งเขาว่าเฮือนคอยมีบริษัทไหมให้เขาเปิดเข้าไปเบิกเขาก็ถ่ายรูปเราเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่13เขาเข้าไปดูแลให้เป็น
3: ค่ะ
2: แ
3: ล้วครั้งนี้จะไม่แจ้งความด้วยหนึ่ง
0: พฤติกรรมของนายหน้าจัตระเวนขอซื้อเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือรหัสประจำบ้านอ้างว่าจะนำเอกสารไปเปิดบัญชีเพื่อใช้สมัครขายสินค้าออนไลน์จากนั้นจะส่งเอกสารให้นายหน้าชาวจีนในประเทศไทยก่อนส่งเอกสารต่อไปยังกลุ่มทุนจีนเพื่อมอบเอกสารให้กับบริษัทเอเจนซี่ในประเทศไทยยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยที่เจ้าของบ้านไม่เคยให้ความยินยอมให้นำบ้านเลขที่ไปใช้จัดตั้งบริษัท
4: มันมีตัวแทนอีกข้อต่อหนึ่งชื่อซันนี่ส่วนคนรับจดทะเบียนก็อีกคนหนึ่งที่เป็นบริษัทรับจดทะเบียนมีบริษัทเดียวใช่ไหมที่รับจดทะเบียนในเขตโคกสีก็คือเอาจากบีมนี่แหละบีมเนี่ยส่งไปให้ซันนี่รู้สึกซันนี่ก็ส่งต่อแต่ไม่ได้ส่งให้คนรับจดทะเบียนโดยตรงมันจะมีหน้าตัดต่ออีก
3: มีอีกซันนี่ก็มีเอกสารส่งให้บริษัทที่รับซึ่งเขาก็รับจดอยู่แล้วเขาก็ส่งหมายของเขา
4: คาดว่าจะส่งให้เพราะว่ามันไม่มีเส้นทางอื่นที่เราตรวจสอบดู
1: มีเจ้าของซัน
0: พาณิชย์จังหวัดสกลนครให้ข้อมูลว่ามีชาวบ้านที่ถูกแอบอ้างใช้ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านไปจัดตั้งนิติบุคคลบริษัท76แห่งแบ่งเป็น56แห่งที่คนจีนถือหุ้น 100% อีก20แห่งเป็นคนไทยถือหุ้นแทนในลักษณะนอมินีเฉพาะตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณพบมากที่สุดกว่า30แห่งและอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกทั้งหมดพาณิชย์จังหวัดสกลนครยอมรับว่าการจดนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์อาจเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มจีนเทาเข้ามาฉวยโอกาสจัดตั้งบริษัทมากขึ้น
5: ในขบวนการการจดบิตดิจิตในปัจจุบันนะคะก็เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนื่องจากว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเข้าระบบเก่ากับเบอร์แบงค์ที่เป็นการอำนวยความสะดวกซึ่งเรามองถึงการอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นคืออำนวยความสะดวกให้สำหรับคนไทยในเบื้องต้นนะคะมันก็อาจจะเป็นช่องโหว่ที่ตอนนี้ก็คือทุนจีนหรือว่าทุนเทานะคะใช้ช่องโหว่ที่ในการยื่นเข้ามาระบบเนื่องจากในการระบบเนี้ยเราทางนายทะเบียนจะไม่เห็นผู้ที่ยื่นนะคะตัวแทนก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นผู้ที่กระทำแทน
0: ฝ่ายปกครองและพาณิชย์จังหวัดสกลนครให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ชาวจีนใช้ชื่อที่ตั้งของบุคคลอื่นอาจใช้เป็นฐานในการธุรกรรมอำพรางเส้นทางการเงินหรือดำเนินกิจการที่ไม่โปร่งใสรวมทั้งเพื่อรองรับภาคธุรกิจซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเหมืองแร่โพแทสในจังหวัดสกลนครและนครพนมรวมทั้งกลุ่มทุนจีนเทาที่เริ่มขยายฐานมายังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามจังหวัดนครพนมยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
6: เราจำเป็นต้องเกาะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพฤติการที่เกิดขึ้นเป็นภัยกับความมั่นคงของประเทศค่ะเป็นการใช้คนไทยเป็นโนมินีไปเปิดบัญชีม้าหรือไม่ก็ถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าวนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ตามเมืองเศรษฐกิจหรือว่าเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆเท่านั้นค่ะล่าสุดที่

0: ทีมข่าวไปพบในพื้นที่อำเภอรอยต่อระหว่างจังหวัดนครพนมและสกลนครด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนครพนมและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมสุ่มเข้าตรวจสอบบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งมีชื่อของชาวต่างชาติถือหุ้นในกิจการนี่เป็นมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยในการเป็นตัวแทนอำพรางการเงินทั้งเรื่องของการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและแก้ไขปัญหาการถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าวซึ่งในจังหวัดนครพนมค่ะพบว่ามีมากกว่า60แห่งนอกจากนี้ก็ยังเชิญเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครองทั้ง12อำเภอมาร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมกับชี้ถึงข้อพิรุธของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศทั้งการสวมทะเบียนราษฎรการถือครองที่ดินการถือหุ้นส่วนบริษัทและล่าสุดพบการใช้ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนจัดตั้งนิติบุคคลโดยที่ชาวบ้านไม่ทราบมาก่อนและไม่เคยยินยอม
1: ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เลยให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมนะคะไล่ตรวจสถานที่ตั้งของบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนมนะคะทั้งหมด60บริษัทนะคะให้เสร็จภายใน1เดือนนี้ค่ะว่า1ประกอบธุรกิจจริงไหมคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายไหมนะคะเพื่อที่จะสรุปผลค่ะ
0: จังหวัดนครพนมพบการยื่นจัดตั้งนิติบุคคล7แห่งทั้งในอำเภอนาแกและอำเภอวังยางค่ะมีกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นชาวจีนใช้ที่อยู่บ้านพักอาศัยของประชาชนไปแอบอ้างเป็นสถานที่ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อตรวจสอบการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยของกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นชาวจีนทั้ง7บริษัทจำนวน14คนพบว่าช่วงระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยก่อนที่พาณิชย์จังหวัดนครพนมจะเพิกถอนการจัดตั้งบริษัททั้ง7แห่งค่ะคุณผู้ชมคะจากปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายทำให้การประปาส่วนภูมิภาคเชียงรายมีแนวคิดที่จะหาแหล่งน้ำใหม่ค่ะเป็นการใช้น้ำจากแม่น้ำลาวนำมาผลิตน้ำประปานะคะแต่ว่าแนวคิดนี้กำลังสร้างความกังวลใจให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอเวียงชัยเพราะกังวลว่าน้ำจะไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวรอบที่มีกว่า 20,000 ไร
2: ่กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายชัยสมบัติอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายพาทีมข่าวไทยพีบีเอสลงพื้นที่ฝายชัยสมบัติในตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นฝายลูกสุดท้ายในแม่น้ำลาวสำหรับป้องกันน้ำท่วมและน้ำที่ใช้ในการทำนาในช่วงหน้าแล้งพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ในตำบลเวียงชัยและตำบลสิริเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายแต่หลังจากการประปาส่วนภูมิภาคเชียงรายจะนำน้ำจากแม่น้ำลาวไปผลิตน้ำประปาทดแทนแม่น้ำกกที่ปัจจุบันปนเปื้อนสารพิษทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายชัยสมบัติกังวลว่าน้ำจะมีไม่เพียงพอโดยระบุว่าไม่ได้ขัดขวางการก่อสร้างแต่อยากให้เห็นใจชาวนาที่เคยใช้น้ำในการเกษตร
3: นาปรังนี่แน่ๆนอนครับไม่พอและส่วนนาปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยปีไหนที่ว่าฝนไม่ตกไม่ตรงตามฤดูกาลนะครับก็เข้าขั้นที่ว่าจะสุ่มเสี่ยงที่จะวิกฤตเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าต่อไปเนี้ยการประปาเนาะจะผันน้ำส่วนนี้ไปใช้อีกนะครับ
4: วอนช่วยกันหน่อยมีหน่วยงานที่ช่วยทำแก้มลิงที่เก็บกักเก็บน้ำแล้วก็ทำที่เครื่องสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์นะครับเนาะแล้วมันมีที่หนองเจ้าน้อยเจ้าแดงนะครับมีที่เก็บกักเก็บอยู่แล้วก็อยากให้ช่วยแบบเจาะน้ำบาดาลมีโซล่าเซลล์ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยนะครับ
2: ด้านการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายระบุว่าการย้ายแหล่งน้ำประปาเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำลาวเพราะต้นทุนการใช้น้ำจะใช้เพียงร้อยละ20ของลำน้ำขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม2แห่งซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้แม่น้ำลาวมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น
5: ซึ่งจะต้องสต็อกไว้ในอ่างอีกซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าค่ะจะเห็นได้ว่ายังคงมีแก๊ปสำหรับทำนาปีด้วยแล้วก็เพื่อรองรับสถานการณ์ที่แล้งยาวนานด้วยค่ะไม่ได้เอามาใช้หมดด้วยค่ะพูดในปริมาณสำหรับฤดูฝนเองนี่แม่น้ำเราต้องกล่าวได้ว่าต้องเป็นการเร่งระบายให้ออกจากบริเวณนั้นดังนั้นปริมาณนี่ ไม่มีปัญหาเลยค่ะ

0: สำหรับการย้ายแหล่งผลิตประปาสืบเนื่องจากปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกทำให้การประปาส่วนภูมิภาคเชียงรายมีต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่สูงขึ้นจากการกำจัดสารพิษที่มากับน้ำจึงต้องใช้แหล่งน้ำแหล่งใหม่โดยขออนุมัติงบประมาณ 2,248 ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ใช้น้ำกว่า 80,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเวียงชัยซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปี 2,570 โกวิทย์บุญธรรมไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมคะในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มก็จะมีน้ำเสียเกิดขึ้นนะคะมีโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ค่ะเขาพลิกแพลงข้อเสียส่วนนี้เอามาเป็นโอกาสนำน้ำเสียจากบ่อบำบัดนี่แหละค่ะเอามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพรวมถึงเป็นเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวสร้างรายได้ถึงปีละ90ล้านบาทคุณกวีวงศ์ธีรกุลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
2: น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ถูกส่งเข้าระบบบ่อบำบัดเพื่อนำไปผลิตก๊าซชีวภาพก่อนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวจากเดิมเคยปล่อยก๊าซทิ้งสูญเงินที่ควรจะได้เฉลี่ยเดือนละ 3-4 ล้านบาทต่อเนื่องมานานกว่า7ปีแต่ปัจจุบันจำหน่ายเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราโรงงานผลิตถุงมือยางและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปี
3: เดิมๆเราก็คิดว่าเราจะขายควายให้ทางการควายคว้าแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเชิงนโยบายเราไม่สามารถขายให้ภาครัฐได้หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนแก๊สส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับบอยเลอร์ในโรงงานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เรามีการเผาทิ้งอยู่ประมาณ8ปีซึ่งมูลค่าแก๊สที่เราเผาทิ้งไปในแต่ละเดือนนี่ก็คิดเป็นมูลค่า
2: ที่ปรึกษาโครงการบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดบอกว่าการดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศเพราะที่ผ่านมามีต้นทุนการผลิตสูงจึงไม่คุ้มกับการลงทุนสำหรับโรงงานนี้มีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวัน
4: จากน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เขาหมักเนี่ยก็ประมาณใช้เวลาประมาณ30วันนะฮะพอได้แก๊สออกมาเราก็ดึงแก๊สออกมาเอามาผลิตซึ่งขบวนการผลิตเนี่ยวันต่อวันเลยเราใช้แก๊สเนี่ยประมาณ 25,000 คิวต่อวัน
2: ด้านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่บอกว่าโครงการนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดกระบี่สู่การท่องเที่ยวสีเขียวส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย
5: จริงๆแล้วในมุมของหมวกสภาอุตสาหกรรมนะครับการทำอุตสาหกรรมเนี่ยในเชิงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงในอนาคตนะแล้วก็ด้วยคำตอบตรงนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังมีบ่วยอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการนะครับเราก็เล็งเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในอนาคตนะครับว่าอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยชุมชนชาวบ้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องไปควบคู่กัน
2: ปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณ160และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG จากต่างประเทศการพัฒนาโครงการผลิตไบโอมีเทนเหลวจากก๊าซชีวภาพภายในประเทศจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ครบ1สัปดาห์การระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เคหะคลองจันรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเลยล่ะค่ะในการมากู้วิกฤตในครั้งนี้ตอนนี้หลายคนปักหลักในพื้นที่บางคนทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่ได้พักเลยจนกระทั่งน้ำลดและเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเครื่องสูบน้ำทั้งจากภาคเอกชนกรมชลประทานและกทม.ยังคงระดมเร่งสูบน้ำออกจากแฟลตคลองจันเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่ระดมคนขุดลอกท่อที่น้ำไหลผ่านตั้งแต่แนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายรวมถึงมีการวางแผนผลักดันน้ำเข้าคลองแสนแสบ หลายคนหมุนเวียนลงพื้นที่แก้ปัญหาตามจุดต่างๆที่มีน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำหญิงคนนึงบอกว่ามีหน้าที่บรรจุกระสอบทรายและขนกระสอบทรายทำแนวคันกั้นน้ำแต่ละวันเธอต้องขนกระสอบทรายเกิน100 ถุงและประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยบางวันทำงานล่วงเลยไปจนถึงตี3เพราะว่าระดับน้ำขึ้นสูงแม้ว่าจะเหนื่อยและมีความกังวลเกี่ยวกับบ้านที่จังหวัดนครนายกนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเช่นกันแต่ด้วยหน้าที่และความเดือดร้อนของประชาชนเธออยากทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ค่ะหวังว่าให้น้ำแห้งโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
6: เพราะเราก็เหนื่อยอยู่เพราะว่าเราก็เห็นใจชาวบ้านอย่างเนี้ยน่าเห็นใจเพราะบ้านป้าก็ท่วมนะบ้านป้าอยู่นครนายกป้าก็ทิ้งบ้านเลยมาอยู่นี่เลย
7: เขา
6: ก็เยอะกับป้าหน่อยป้าแค่นี้แต่บ้านคนเล็กๆที่อยู่นี่นั่งตรงนี้เขาแค่เกือบแค่เอว
7: คือใจเราที่เป็นเจ้าที่อยากให้มันหักมาหายยุบ
6: อยากให้ยุบตั้งแต่วันนี้แล้วแหละแต่เขาว่ามันจะมาอีก
7: โอ้โหทีนี้เจ้าหน้าที่ถ้ามีล้ามีเป็นลมมีอะไรแบบนี้บ้างไหม
6: ไม่มีค่ะสู้อย่างเดียวถ้าคนไหนเหนื่อยก็พักหายแล้วก็ขึ้นมาช่วยกัน
1: นอกจากขนและกรอกกระสอบทรายค่ะอีกหน้าที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำต้องติดตามระดับน้ำตลอด24 ชั่วโมงนะคะยิ่งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมการติดตามระดับน้ำต้องถี่ขึ้นเพื่อจะแจ้งเรื่องไปยังส่วนกลางให้ประเมินสถานการณ์ได้ทันนอกจากนี้ก็ยังต้องควบคุมการระบายน้ำให้ออกไปยังคลองหลักโดยเร็วรวมถึงต้องเก็บขยะที่มากับน้ำค่ะในช่วงน้ำท่วมขยะเป็นของใช้ที่ประชาชนน้ำพัดออกมาจากบ้านนะคะทำให้มีมาสะสมเป็นจำนวนมากเกิดเป็นขยะกองโตแล้วก็ถูกดักเก็บที่สถานีสูบน้ำหลายแห่งเลยทีเดียว
7: พอช่วงน้ำท่วมแบบนี้มันต้องเพิ่มอะไรเข้าไปไหมถ้าช่วงน้ำท่วมแบบนี
8: ้คือเข้มงวดขึ้นครับการดูระดับน้ำดูอะไรตรงเราต้องแจ้งทุกชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะประสานเรามาอีกทีทางไลน์ครับ
7: น้ำท่วมแบบนี้เก็บขยะบ่อยไหม
8: บ่อยครับ
7: มันเยอะไหม
8: คือมันลอยมาจากทางแฟลตครับนี่ครับดูนะครับเยอะไปเยอะ
1: พื้นที่กทมยังมีหลายจุดที่น้ำท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนอกจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำที่อยู่เบื้องหลังในการกู้วิกฤตน้ำท่วมก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งกรมชลประทานการไฟฟ้ากระทรวงต่างๆรวมถึงภาคเอกชนที่ระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมด้วยพูดถึงการกวาดล้างการทุจริตการนำคนต่างชาติเอามาสวมเป็นนักเรียนรหัสจีค่ะทำให้การเรื่องของการกำหนดสถานะบุคคลรวมถึงจะทำบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้เข้มงวดมากขึ้นนะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งค่ะก็มีความกังวลว่าในจำนวนเด็กนักเรียนรหัสจีที่มีอยู่กว่า 200,000 คนบางส่วนไม่ได้มีตัวตนแต่ยังมีชื่อค้างในระบบอยู่และอาจจะเป็นช่องว่างให้ถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่านักเรียนรหัสจีในเขตเมืองเชียงใหม่ต้องทยอยเข้าตรวจสอบเอกสารในกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อแก้ไขสถานภาพเด็กนักเรียนอักษรจีที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อกำหนดสถานะบุคคลและจัดทำบัตรประจำตัวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเด็กนักเรียนที่เข้าพบเจ้าหน้าที่มีทั้งโรงเรียนพามาแล้วก็มากับผู้ปกครองค่ะโดยการตรวจสอบเอกสารต่างๆเป็นไปอย่างเข้มงวดหลังจากกรมการปกครองมีการปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมตัวนักเรียนอักษรจีนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมให้การสนับสนุนด้วย
9: เข้มข้นขึ้นมากค่ะก็เข้าใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคือเอกสารต่างๆก็เยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะเราก็เข้าใจทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบให้อย่างแบบอย่างดีอย่างละเอียดแล้วค่ะใช่ค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเด็กด้วยค่ะ
1: นายสันติพงษ์มูลฟองผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลระบุว่ากิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่มีเป้าหมายก็เพื่อเร่งรัดการกำหนดสถานะบุคคลและการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียนรหัสจีแบ่งออกเป็น2 กลุ่มหลักค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้รับบัตรสีขาวหรือว่าบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข0อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างด้าวที่มีพ่อแม่ขึ้นทะเบียนแรงงานไว้จะได้รับบัตรสีชมพูเป็นบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นต้นด้วยเลข00สิ่งที่น่ากังวลก็คือเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วเนื่องจากลาออก ย้ายโรงเรียนจบการศึกษาหรือว่าเสียชีวิตแต่ยังมีชื่ออยู่ในโรงเรียนค่ะนี่เป็นช่องว่างช่องโหว่สำคัญนะคะที่อาจจะถูกกลุ่มขบวนการทุจริตนำชื่อไปใช้ในการสวมสิทธิ์ซึ่งบางอำเภอมีเด็กกลุ่มนี้มากถึง 70-80% จึงมีการเสนอให้ทางอำเภอและโรงเรียนต่างๆเร่งรัดการนำนักเรียนอักษร G เข้าสู่กระบวนการกำหนดสถานะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริต
10: กระบวนการเนี่ยมันรวดเร็วเพราะการกำหนดเลขประจำตัว13หลักให้กับนักเรียนตัว G เนี่ยมันไปสิ้นสุดที่สำนักทะเบียนอำเภอมันไม่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลนะครับก็ถ้ากังวลแบบนี้ผมคิดว่าจะต้องเร่งทำกำหนดเป้าทำให้เสร็จให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเหมือนที่หลายอำเภอกำลังทำตอนนี้นะครับเพราะว่าเรารีเช็คกันได้นะครับรีเช็คกันได้ระหว่างบัญชีรายชื่อจากสำนักทะเบียนอำเภอกับตัวที่อยู่จริงนะครับ
1: ข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีจำนวน 236,238 คนได้รับการแก้ไขสถานะทางทะเบียนไปแล้ว 42,189 คนโดยภาคเหนือเป็นจังหวัดที่มีเด็กนักเรียนอักษร G มากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ 24,000 คนเชียงราย 22,000 คนและตากอีก 14,000 คนค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพะเยากลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักวนาเขาเปลี่ยนใบไม้ไปเป็นปุ๋ยและดินค่ะนำมาใช้เลี้ยงทั้งพืชและเลี้ยงทั้งสัตว์สร้างความมั่นคงทางอาหารลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยภายในบ้านเลขที่92หมู่10ตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่ที่นายปริญญาโสภิตพิญโยผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักวนาหรือว่าศูนย์เรียนรู้รักวนา BCG Model นำผู้สื่อข่าวไปศึกษาดูและดูงานต้นแบบค่ะรวมถึงไปดูศูนย์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เป็นทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกเป็นการนำใบไม้มาแปรรูปเป็นดินและปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะหลังจากพบว่าในช่วงฤดูแล้งจะมีใบไม้เป็นจำนวนมากร่วงหล่นลงมาและเป็นปัญหาเรื่องของการเกิดไฟป่าค่ะจึงมีการรณรงค์เรื่องของการกำจัดเศษใบไม้โดยนำมาทำเป็นดินและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์บกได้หลายอย่างทั้งการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเลี้ยงปลาเลี้ยงกบการเพาะพันธุ์ด้วงกวางแมลงมันสามารถลดต้นทุนการผลิตตลอดจนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ด้วยนายปริญญาบอกว่าดินและปุ๋ยหมักใบไม้มีจุลินทรีย์และธาตุอาหารทำให้สิ่งมีชีวิตเติบโตได้เป็นอย่างดี
11: สำหรับตรงนี้เราก็ทำมาโดยมีวัตถุประสงค์ว่าที่ไหนก็ตามถ้ามีใบไม้อยู่นะครับนำใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาใช้ประโยชน์สร้างความมั่นคงด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับถ้าเรารู้จักวิธีใช้นะครับเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือสงครามนะครับถ้าใครทำแบบนี้แล้วก็จะมีอาหารได้กินตลอด
1: ทางกลุ่มได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักวนาหรือว่าศูนย์เรียนรู้รักวนา BCG Model ค่ะโดยเชื่อว่าหากชาวบ้านดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยังสามารถนำปุ๋ยและดินไปจำหน่ายสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะยังพอให้มีเห็นมุมที่ยิ้มได้กันบ้างนะคะตอนนี้หลายครอบครัวในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าไม่รู้จะเครียดไปทำไมค่ะน้ำมาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ก็เลยพาลูกหลานนั้นออกไปเล่นน้ำซะเลยค่ะแม้ว่าต้องประสบกับความทุกข์ใจออกไปทำมาหากินไม่ได้หรือว่าเดินทางไม่สะดวกนะคะเพราะว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นแต่ผ้าที่บริเวณถนนสายบ้านตากแดดก้านเหลืองตำบลหนองใยพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เกิดน้ำหลากเป็นทางยาวราวประมาณ300เมตรด้วยกันค่ะแต่ว่าเวลานี้ค่ะจากเส้นทางสัญจรตอนนี้คล้ายๆกับสวนน้ำขนาดย่อมสไตล์บ้านๆแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสค่ะไม่ต้องพาลูกหลานไปไกลพาลูกหลานนี่แหละมาเล่นน้ำตรงนี้นะคะดำผุดดำว่ายสนุกกันยกใหญ่ค่ะบางครอบครัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ยกกันมาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะบอกว่าไม่มีงานทำและมาจับปลากันดีกว่าอย่างน้อยๆก็ได้ปลาติดไม้ติดมือกลับบ้านแหมตัวใหญ่ซะด้วยนะคะ ส่วนบางคนค่ะก็บอกว่าถือเป็นโอกาสดีนะคะขนข้าวของไปขายกันบ้างมาตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะปิกนิกกันบ้างนะคะเพราะว่าไหนๆก็ต้องมาเฝ้าเด็กๆเล่นน้ำอยู่แล้วก็เลยมาตั้งโต๊ะปิกนิกนั่งรับประทานอาหารนั่งพักผ่อนกันเลยเอาเท้าแช่น้ำเย็นๆไปนี่กลายเป็นอานิสงส์ให้รถเร่ที่ผ่านมาเนี่ยขายดิบขายดีไปด้วยนะคะดูได้จากจำนวนคนที่มารุมร้อมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวค่ะชาวบ้านบางส่วนเขาบอกว่ามองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตนะคะนำสวิงนำอุปกรณ์ไปดักจับปลาในจุดที่น้ำไหลผ่านเป็นปลาน้ำจืดไม่รู้ว่าหลุดมาจากนาของใครหรือเปล่าค่ะพอได้ปลามาก็ถือว่าเป็นปลาบ้านๆนี่แหละค่ะคาดว่าน่าจะปลอดสารพิษเพราะว่ามาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ปลามาพอมีติดไม้ติดมือกินอิ่มไปหลายมื้อนะคะอย่างบางคนบอกว่าบางวันเนี่ยได้ไปเกือบกิโลเลยทีเดียวนี่เป็นอีกมุมชีวิตหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดอย่างที่ชาวบ้านอำเภอนางรองเขาบอกนะคะว่าพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านทำมาหากินไม่ได้ความทุกข์ความเดือดร้อนจากฝนตกน้ำท่วมก็ยังมีอยู่ไม่ต่างจากที่อื่นๆนี่แหละค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือการรับมือและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: นี่คือมหกรรมวอลเลย์บอลที่แซ่บและดูเดือดที่สุดในประเทศไทยครับศึกสาวเหล็กโนเอลคัพ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยสู่บัลลังก์แชมป์ป้ายแดงของพาริกาสวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับเจอกันเหมือนเดิมครับทุกวันศุกร์ 13:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารีแคปการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ปึ้งปังปัวจึ้งเลิศเชิดที่สุดใน3โลกไปเลยครับกับการแข่งขันสาวเหล็กโนเอลคัพ2026นั่นเองการแข่งขันวอลเลย์บอลครับของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ Gender Diversity ครับทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเราแข่งกัน4สนามครับเพื่อที่จะหาตัวแทนของทั้ง4ภาคนะครับมาชิงกันในสนามที่5ครับสนามที่5เราแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานครครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับสุดท้ายแล้วเราได้4ทีมที่ดีที่สุดมาแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศและเราได้คู่ชิงชนะเลิศมาแข่งกันครับและแน่นอนครับเมื่อมีคู่ชิงชนะเลิศต้องมีคู่ชิงอันดับที่3ครับทีมที่อกหักมาจากรอบรองชนะเลิศ2ทีมครับดอนแคร์จากเชียงใหม่ครับตัวแทนจากภาคเหนือพบกับเวโรซิตี้วอลเลย์บอลคลับครับจากจังหวัดขอนแก่นตัวแทนจากภาคอีสานการแข่งขันในคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างพาคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: บอล1ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยกกลับมาให้กับบอลยองแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้ว

0: เอาคนนี้แหละครับเตอร์ครับ
1: เส้นทางสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้เข้มข้นจนหยดสุดท้ายครับเริ่มจากรอบรองชนะเลิศช่วงเช้า PSN KK ประเสริฐนิกรกุลต้องออกแรงถึง3เซตก่อนเบียดเอาชนะ Velocity Volleyball Club จากขอนแก่นไป2ต่อ1เซต
0: บอลมาให้กับบอลยองตบโอ้หลุดออกไปเองครับ
2: คู่นี้คูนุปามีโดดหลอกเอาแล้วครับยังรับไปได้อยู่ครับดอกคูณไปแมตช์พอยต์ของภาริกาเลยครับเซตนี
1: ้ในขณะที่อีกหนึ่งตัวเต็งฟอร์มสดภาริกาจากกรุงเทพมหานครก็ตบเอาชนะดอนแคจากเชียงใหม่ไปแบบขาดลอย2เซตรวดส่งผลให้คู่ชิงอันดับที่3เป็นการดวลกันระหว่าง Velocity Volleyball Club จากขอนแก่นและดอนแคจากจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคู่ชิงชนะเลิศคือการปะทะกันของ2ทีมเต็งอย่างภาริกาดวลกับแชมป์เก่า PSN KK ประเสริฐนิกรกุลการพบกันระหว่าง Velocity Volleyball Club ตัวแทนจากขอนแก่นนำโดยน้องวอนยองน้องผักบุ้งและน้องหมูหยองปะทะกับดอนแคจากจังหวัดเชียงใหม่ทีมตัวแทนจากภาคเหนือนำโดยครูนุชเดอะดัตและเดอะดุ๊กทั้ง2ทีมแพ้มาในรอบเช้าครับทำให้เกมนี้ไม่มีใครยอมใคร
2: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้ที่3ไปนะครับระหว่างเวโลซิตี้จากขอนแก่นครับกับทีมดอนแคนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: เวโลซิตี้เข้ามาเป็นรองแชมป์ของสนามภาคอีสานครับส่วนดอนแคร์ครับเป็นแชมป์จากภาคเหนือครับ
2: ครับเป็นทางด้านดอนแคร์เสิร์ฟก่อนนะครับโดยคุณนุชครับเสิร์ฟมาครับลูกนี้ฟอร์ดเลือกมาที่3เมตรครับตบบล็อกลงไปครับโอ้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับทางด้านผักบุ้งครับหรือว่าเมื่อเช้านี้ชื่อว่าน้องน้ำครับ
4: ตอนปลายเปลี่ยนแล้ว
2: เปลี่ยนแล้วครับผม
3: ที่ว่าการอำเภอต้องทำงานทั้งวันนะ
2: กระตุ่ยก็เป็นโฟกเซ่ครับจำกันใหม่อีกแล้วครับผู้สาจำได้ครับมาครับลูกนี้รับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับมาที่หัวเสาตกไปไม่ถนัดครับโฟกเลือกมาที่นี่แหละผักบุ้งครับอีกครั้งหนึ่งของผักบุ้งที่หัวเสาครับโดนบล็อกออกไปครับโอ้ผมจะเรียกน้องน้ำอีกแล้วเนี่ยโอ้
4: ไม่ได้แล้วฮะพี่ป๊อปเปลี่ยน
2: ครับเปลี่ยนชื่อแล้ว
3: เกือบทำได้ครับเกมรับของดอนแคร์แต่ว่าบอลบุกนั้นแรงเอาละครับเสิร์ฟมาดูครับคุณนุชเซตไหลหลังมาแบบนี้ครับยังควักขึ้นมาได้แล้วหัวเสาตรงนี้เอาจังร้องโอ้โหเหนียวทั้งคู่ครับต้องแก้ไขข้ามมาก่อนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งของเวโลซิตี้โอ้โหยังเหนียวครับดอนแคร์ครับรูนเซสสั้นๆมาแล้วปิดเลยครับลูกนี
2: ้โอ้เดือดดำนะครับที่หัวเสาครับคมจริงๆครับเดือดดำครับ
3: โอ้แล้วบังทักษะดีมากครับจังหวะหลบลูกเมื่อกี
2: ้ครับผม
3: โอ้แสดงว่ามาบ่อย
2: รู้
3: โอ้จังหวะบังหลบลูกแบบง่ายๆเลยเมื่อกี้นี้
2: แล้วกลัวลูกไปโดนถั่วหมดนั่งเลยหมด
4: แล้วพอพูดปุ๊บคุณผู้ชมก็อยากเห็นไง
2: หนึ่งต่อสองครับเดี๋ยวน้ำเสิร์ฟมาครับบอลหนึ่งรับไปล้นแล้วก็โดนกดเลยครับตอนนี้เดอะดุ๊กยืนรออยู่แล้วครับ
4: เป็นแต้มตีเสมอของดอนแคร์ค่ะจากเชียงใหม่นะคะขึ้นตีเสมอได้สองครั้งพอพูดถึงว่าบังหลบลูกเขาก็อยากเห็นไงถ่ายไม่ทัน
3: เดี๋ยวให้พี่มิ้นพามาดูอาบัง
4: เสิร์ฟของเดอะดุ๊กค่ะหมายเลข3เดอะดัมค่ะ
2: เดอะดัมเสิร์ฟมาครับตรงนี้เลือกไหลหลังมาง้างรอแล้วก็ยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับทางด้านวอนยองครับ
4: พยายามวอร์มแอคชั่นเป็นแต้มของเวโรซิตี้นะคะขึ้นนำเป็น3ต่อ2
3: แสดงเกมรับให้เราเห็น2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นทัชเอาท์อยู่ครับสำหรับดอนแคร์ครับ
2: นี่บอล1โอ้โหรับเสียไปเองครับเสียดายมากครับลูกนี้ครับ
3: ที่บ้านเรียกแตกครับผม
2: ครับผมไวกี้ครับ
3: โอ้เปิดแตกครับ
2: มาดูลูกเสิร์ฟต่อนะครับของทางด้านวอนยองครับไปกี่ละไปคุณอันเดอร์หมาง้างไหมตกไปข้ามไปเองครับพอเล่นก็กลายเป็นโฟบอลเลยครับ
5: ตำแหน่ง6มาเริ่ม
3: นี่ครับจังหวะที่ตีแล้วไปติดเน็ตเองครับไนกี้เส
2: เสิร์ฟของบอลยองครับ
5: ล้างนี่ล้างนี
2: ่ขู่นุชมาบอลเร็วบ้างแล้วครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับโดยเดอะดุ๊กครับ
3: ตอนแรกผมให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเดอะดุ๊กคือนักตบที่สูงที่สุดที่มีอยู่ตอนนี
2: ้
3: จริงๆแล้วมีอีก1คน194ซม
2: โอ้โห
4: ใครคะ
3: น้องทีน่าอยู่ประเสริฐนิกรกุล
2: ครับเดี๋ยวได้เห็นกัน
3: เมื่อเช้านี้เราอาจจะไม่ได้เห็นน้องในสนามเพราะน้องเต้นอย่างเดียวเลย
2: โอ้ลูนี้ยัดใส่บล็อกออกไปครับ
4: บอกว่าน้องไม่ได้มาแข่ง
3: มาเต้น
4: มาเต้น
3: ครับผม
4: เชียร์มาเชียร์นะคะตอนนี้ค่ะเวโรซิตี้นำอยู่6-3ค่ะนำไป3แต้มแล้วนะคะทางด้านดอนแครจากเชียงใหม่จะต้องเร่งทำแต้มแล้วค่ะเสิร์ฟติดไปนะคะ
2: เนี่ยโฟกเซ่ครับเมื่อเช้าชื่อกระตุยอยู่เลยฮะ
4: จำใหม่เดินมาบอกเองด้วยนะพี่คะหนูขอเปลี่ยนได้ไหมคะ
2: แล้วแต่เลยพี่ก็จำใหม่ขนาดนึง
4: ก็ได้ค่ะ
2: มาดูเกมเสิร์ฟของทางด้านหมูบินครับจากดอนแครครับวันนี้เรือไปที่หัวเสาโดดหลอกโอ้บล็อกยังมาดักไว้ได้ครับดูที่3เมตรครับโดยวอนยองครับ
4: ลูกนี้คือต้องให้วอนยองจริงๆนะสวยมากค่ะกระโดดลอยมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ
5: เดินดูสั้นกว่านะหนู
3: 3เมตรหลังครับ181ซมครับจากศรีสะเกษครับวอนยองพุทธพงศ์อุ่นแก้วแล้วเสิร์ฟตรงนี้ครับโมเบโล3เมตรหลังบ้างวิ่งมาเคาะแต่ว่ายังเอาไม่ลงครับแล้วซ้ำจังหวะ2ครับไม่รอให้ลุกครับโอ้โห
2: เลือดเย็นมากเลยครับจังหวะนี้ครับ
4: เสิร์ฟของหมายเลข5ค่ะฟอร์ดคะแนนนำอยู่เวโรซิตี้20-17ค่ะ
2: โอ้โหหมาที่หัวเสาไปยัดใส่บล็อกไปรับขึ้นมาโอ้แล้วจะเล่นจังหวะ2เลยครับโฟกเซ่กลับไปที่หัวเสายัดใส่บล็อกลงครับขุดไม่ขึ้นนะแบบนี้ครับ
4: ดีใจมากรีโบโลเราน้องโพนี่ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยนะจังหวะนี้โอ้โหเก็บกลับมาได้โอ้โหขนาดเดินดูก็ยังรับไม่อยู่อ่ะ
2: สองคนสำคัญคือทางด้านผักบุ้งกับวอนยองนะครับในเซตที่1ของเวโรครับวอนหนึ่งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโยกกลับมาลูกนี้จะหยอดใส่บล็อกก็โดนดักไว้เลยครับเนี่ยโฟกเซ่ยืนรออยู่แล้วครับ
4: เคลื่อนไปเยอะเลยเมื่อเช้าคือชื่อกระตุ่ยนะคะคุณผู้ชมเผื่อจำไม่ได้
3: กระตุ่ยน้องกระตุ่ย
4: ตอนนี้แต้มขึ้นนำค่ะของเวโรซิตี้22-17ค่ะนำทิ้งห่างไป5แต้ม
3: กองเชียร์ยังน่ารักเลยเห็นไหมยังแต่งหน้ามาเลย
2: มันมีรางวัลให้กองเชียร์ด้วย
3: ไม่มีครับ
2: อ๋อเหร
4: อจริงๆปีหน้าพิธีกรชายก็จะแต่งแบบนั้นแหละค่ะ
3: มีอดมแจกเลยวูดแฮปปี้เวสเรามีอดมแจกน้อง
4: แล้วเกี่ยวอะไร
3: ไม่เกี่ยวพูดเฉยฮัลโหลสุรานารีสวัสดีทุกคน
2: สุรานารีที่มาแข่งขันเกิร์ลวอลเลย์บอลกับเราเนี่ยนะครับ
4: เสิร์ฟของเดอะดัมฟ์ค่ะ
2: บ่ายดูลูกนี้ที่หัวเสายัดใส่บล็อกไปโอ้โหแล้วเข้าไปขุดมาไม่ได้ครับพอดูบอลก็ไปหน้ามันเปียกไปแล้วครับแล้วเป็นคนนี้อีกแล้วครับทางด้านผักบุ้งครับนี่เสิร์ฟมารับไว้ไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณนุชวิ่งมาเซตให้โดนบล็อกเด้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้หยอดใส่บล็อกมาโอ้อะไรครับฟาวครับมีการขอชาเลนจ์แล้วครับ
4: กรรมการให้เป็นแต้มของทางดอนแคร์นะคะ
6: เวโรซิตี้ขอชาเลนจ
4: ์แปลว่าเวโรซิตี้ขอชาเลนจ์
3: ชาเลนจ์ครั้งที่2ในเซตนี้นะครับของเวโรซิตี้ครับแหม
2: โอ้ดูเลยว่าไปเอายาดมมาแล้วฮะ
3: ยาดมจากไทย PBS ของเรานะครับเราคัสตีเปลี่ยนเรานี่ครับมาดูครับอาจารย์เชิดนะครับมันก็ได้อาจารย์ละพัดครับกับอาจารย์อัศดางผมมั้ยอาจารย์อัศดาง
5: ใช่ตัวกลางเขาถ้าบอลเข้าบอลเราเข้าแล้ว
3: เอาละอาจารย์ทำท่าสลังเฮฮะหัวใจ
2: ไม่ครับท่าชาเลนจ์ครับแบบดูจอ
3: เออน
2: ึ
3: กว่าทำ
4: อาจารย์ซ้อมเช้านะ
2: ใช่
3: นึกว่าอาจารย์เป็นบี้สุกิจทำท่าหัวใจ
2: โอ้ยอาจารย์เป็นพี่บี้ป่านนี้ก็อยู่วัดแล้วฮะ
3: ไอ้นี้ซัมบาดี
4: อะไรกันเนี่ย
2: โทษทีนานๆเจอกันที
3: เอาหน่อย
2: พากันออกทะเล
4: มาค่ะเสิร์ฟของเดอะดุ๊ก
2: โอ้โหลูกนี้ตบไม่ดีครับตบไม่ถนัดครับ
3: มันโหนเกินไปครับลูกนี
4: ้
3: นี่ดูนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอจบลูกนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ดู
2: มาดู

0: ออดบอลนะของโฟกเซ่ครับโอ้แล้วก็บล็อกออกไปครับเป็นเซตพอยต์นะครับของทางด้านเมโอซิตี้ครับ
1: ต้องการอีก1ลูกเท่านั้นนะคะสำหรับเมโลซิตี้ดันแคร์ค่ะไล่ตามอยู่นะคะตอนนี้24ต่อ20
2: ตำแหน่ง5ตำแหน่ง6อ่ะเซตพอยต์ก็ได้
1: จะเป็นเซตพอยต์ให้เขาปิดจบเกมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกัน
0: ไหลหลังมาครับได้ดีมากครับยังไม่ยอมครับทางด้านดอนแคร์ครับ
3: ย่นลงมาแล้วครับเหลือ3เซตพอยต์ครับ
2: ถ้าจะเกมใครเกมลูกนี
3: ้ขอลูกเดียวเท่านั้นครับเวโรซิตี้ครับในขณะที่ดอนแคร์ครับไม่ยอมครับดูจังหวะนี้เวโรซิตี้ยังขุดกลับมาครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของดอนแคร์เรียบร้อย
0: ในเซตที่1ครับเวโรซิตี้นะครับชนะทางด้านดอนแคร์ไปก่อนนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21ครับ
4: ที่1ทีมเวโรซิตี้ชนะทีมดอนแคร์ด้วยคะแนน25ต่อ21อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่2
0: มาดูกันต่อครับการแข่งขันในเซตที่2ครับ
1: ตอนนี้เวโรซิตี้นำอยู่1เซตนะคะเริ่มเสิร์ฟค่ะ
0: ฟอร์เสิร์ฟมาครับนี่คูนุชไหลหลังมาโหเล่นบอลเร็วเลยครับทางด้านเดอะดุ๊กครับ
3: แต้มแรกไปก่อนเลยครับ
0: คูนุชเสิร์ฟมาครับฟอร์ดวิ่งมาอันเดอร์ให้ทีนี้ต้องข้ามไปก่อนครับคูนุชเลือกไปที่หัวเสาครับลูกนี้ตกหลุดออกไปเองครับแต่ว่าขอชาเลนจ์เลยครับเพราะว่าเหมือนเช็คกันแล้วว่าจะโดนไม่โดนครับ
3: ก็ดูจังหวะที่ตบเมื่อสักครู่นี้ครับจะโหหายออกไปนู่นเลย
1: ขอชาเลนจ์บอลทัชนะคะว่า
5: เมื่อกี้มันไม่ดังไง
1: แหมมีบอลทัช
0: การทัชหรือเปล่าคือลูกก็ออกไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าทัชหรือไม่ทัชละ
3: อาจารย์ณัฐพลครับก็ยกป้ายชาเลนจ์ขึ้นมาเลย
5: ถึงว่าแหละเกือบไปด่าเขาแล้วไหมล่ะ
3: มาดูคำตัดสินครับอาจารย์บอกว่า
0: ได้ครับทัชครับ
5: ดำดำดำ
1: ชาลินเป็นผลค่ะเป็นแต้มของทางดอนแคร์ค่ะ
5: พอเสิร์ฟได้ที
0: ของคุณนุชครับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับปอดยกกระมานเนี่ยนะครับโดนบล็อกหนักเลยครับทางด้านโฟกเซ่ครับ
1: เป็นแต้มนำนะคะให้กับทางด้านดอนแคร์ค่ะขึ้นนำไป3ลูกแล้วค่ะ3ต่อ0
0: คูนุชเสิร์ฟต่อครับนี่เลือกไหลหลังมาออกไปยังรับไม่ได้คูนุชเลือกไปที่หัวเสาหยอดเลยครับเปลี่ยนการเข้าทำบ้างเลยครับทางด้านดอนแคร์ครับในเซตนี้ครับ
3: ดูครับใช้การหยอดข้ามบล็อกเบาๆครับแล้วเนี่ยหลังบล็อกครับไม่มีใครมารองไว้ก็เรียบร้อยครับ
0: 4-0 เลยครับนี่ฟอร์ดเลือกยกกลับมาไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเอาเลยครับเป็นโอกาสนะครับคู่นี้ตกไปโดนบล็อกครับกลับมาอีกทีครับคูนุชไปที่หัวเสาครับโอ้ยังรับไปอยู่ครับเหนียวเหลือเกินดูที่ผักบุ้งเคาะใส่บล็อกลงเลยครับตามมา2ต่อ4ครับ
3: ผู้โดนเคาะง่ายๆนะครับนี่ทะลุบล็อกมาครับ
0: คูนุชเดือไปโอ้โหดูลูกตกของเดือดุกครับ
1: เดือดุกนี่ด้วยความสูงด้วยนะคะแล้วพอกระโดดตบลงไปแรงๆแบบนั้นนี่รับไม่ไหวจริง
0: ฝังเลยไม่รู้จะรับยังไงเลยครับทางโพนี่ครับ
1: มาค่ะเดือดัมเซิร์ฟต่อแล้วชื่อก็คล้ายๆกัน
3: เดือดุกเดือดัม
1: เดือดุกเดือดัมนะ
0: นี่ขอยกมาหมูหยองครับตบหลุดออกไปครับเชื่อว่ามีการขอชาเลนจ์ครับ
3: ชอบพวกนี้เอาตะกร้าถั่วไปวางล่อดักไว้ตรงนั้นน่ะไม่โดนสักทีอยากให้โดนสักทีชอบมากเลยชอบกิมมิกนี้มากเลยผมอ่ะไม่เคยเจอมาก่อน

0: แก้เคล็ดแก้เคล็ด
1: ตำแหน่ง
0: มาค่ะน้อง
2: โฟกเซ่
0: จะเรียกกระตุย
2: โอ้โหเสิร์ฟหลุดออกไปครับโฟกเซ่ครับ
0: โฟกเซ
1: ่อย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งนะ
0: เปลี่ยนลิเบโร่ค่ะไวกี้หมายเลข15ลงมาเสิร์ฟของเดอะดุ๊กค่ะหมายเลข2จากดอนแคร์
2: ตัวนี้เลือกไหลหลังมาครับโอ้โหแล้วก็โดนบล็อกครับแล้วบอลมันเด้งเข้าหน้าเลยครับ
0: โอ้ถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะได้เห็นเซตที่3หรือเปล่านะเพราะว่าเกมตอนนี้เนี่ยไหลๆมาทางดอนแคร์เลยค่ะเสิร์ฟต่อของเดอะดุ๊กหมายเลข2จากดอนแคร์เชียงใหม
3: ่โอ้เสิร์ฟ3ครั้งแล้วครับเดอะดุ๊ก
2: โอ้โหล้นมาก็ยืนรอดักอยู่แล้วครับแต่ว่าม
3: ีเสียง
2: มีปัญหาเรื่องตำแหน่งการเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวรอกรรมการเช็คสักครู่หนึ่งนะครับ
3: ต้องดูตำแหน่งการยืนนะครับคือเรื่องตัวเสิร์ฟแบบไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวดูก็ยังคงเป็นคนเสิร์ฟอยู่ครับยืนตำแหน่งที่หนึ่งแต่ว่าคนอื่นๆนี่แหละครับ
1: เราได้เสิร์ฟเราได้เช็คเสิร์ฟ
2: เดี๋ยวรอดูกรรมการเคลียร์กันสักครู่หนึ่งครับว่ายังไงครับ
0: เดี๋ยวรอดูผลการตัดสินจากคณะกรรมการสักครู่หนึ่งนะคะ

0: มาม
1: าอยู่นี่อยู่นี่
2: ไว้แต่ละแต้ม
0: เคลียร์แล้วครับตอนนี้เป็นเกมเสริมนะครับ
1: โอเคโอเคทำไปละเล่นไปเล่นไป
0: ทางด้านเวโลนะครับ
3: เท่ากับตายเมื่อกี้เสียไป
0: ครับสี่ต่อเจ็ดครับ
4: โอ้โหบอลหนึ่งรับไม่ดีครับ
0: ต้องแก้ไขซะก่อนครับไปชี
1: ่
0: ฟอร์ดเรือกลับมา3เมตรครับยังรับไปอยู่ครับยกกลับมาลูกนี้ตกไปยัดใส่เน็ตครับแล้วรับแล้วล้นมาครับเอาละครับอันเดอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้หยอดไปเบาๆยังรับไม่ได้หูฟอร์ดไหลหลังมาตกไปรับโอ้โหยังจะไป
5: จริงๆถ้าจานช่วยจังหวะนึงอะทันอยู่เมื่อกี้
0: ตาใจร้าย
5: ตาไม่ช่วย
0: ครับผม
6: ต้องให้ทันช่วยด้วย
5: เมื่อกี้จานช่วยเซตลุกขึ้นมาย้อนกลับมาได้เลย
6: ลูกนี้คือลับสุดนะ
5: โหนี่ทุกคนดูว่าพุ่งกันอุตลุดไปหมดนะครับเมื่อกี้ภาคไม่ทันเลยครับ
6: ลับกันแบบสุดแขนมากค่ะเสิร์ฟของทางด้านไม้เลข10น้องมูหยอง
0: เฟชีโยหมาลูกนี
1: ้ลองหน่อยล
0: องหน่อยรับไปได้ครับกลับมาอีกทีนึงชิงจังหวะหน้าเน็ตไปโดนหยอดใส่ยกกลับปาดตกไปอย่างรับอยู่กับโชว์ความเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วดู3เมตรดูนี้ข้ามมาตูนุชเลือกมาที่3เมตรโอ้เนี่ยพอมันโดนเน็ตแล้วบอลมันเสียจังหวะไปครับ
6: เป็นแต้มของนางดอนแคร์ค่ะขึ้นนำเป็น8ต่อ5เสิร์ฟของไนกี้จากดอนแคร
5: ์มาดีเลยครับต้นเซตนี้สำหรับดอนแคร์
1: ดึงออกไปดึงออกไป
5: เปิดหนึ่ง
0: ฟอร์ดไหนหลังมาลูกนี้ยัดใส่บล็อกไปยังอยู่ครับคุณนุชยกกลับมาหัวเสาเดอะดำครับหนักหน่วงมากครับดูครับ
5: สุดแรงครับศิวกรชุ่มทีครับ23ปีครับยังอยู่ในเกณฑ์
0: ไหนกีเซอร์พิกเน็ตมาครับโอ้โหยังสไลด์มารับได้หลังด้วยหลังมือครับแล้วก็มีโอกาสบุกเป็นโอกาสของทางด้านดอนแคร์อีกทีนึงครับยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
5: โอ้แล้วทำแต้มทำคะแนนให้ทีมติดๆกันเลยครับเดอะดั
0: มของมูยองครับกูนุชไหลหลังมาโอ้โหไดมอนด์ตบลูกนี้ดีมากครับ
5: มาเรียกความมั่นใจให้กับทีมบ้างครับไดมอนด์ครับกรวิทย์นันตาทิพย์นี่ผู้เล่นวัย19

0: ปีเท่านั้นนะครับสำหรับน้องไนมอน
1: เสิร์ฟของไนกี้ค่ะจากดอนแคร์ตามอยู่16-20
2: ยกกลับมาให้กับวอนยองยัดใส่บล็อกไปเลยครับ
1: และเป็นแต้มให้เวโลซิตี้ขึ้นนำ21-16
0: เสิร์ฟครับดอนแคร์รองบอลหนึ่งไม่ได้แล้วคุณนุชยกขึ้นมาหัวเสาได้ตีเน้นๆตามไปล้วงกลับเข้ามาได้แล้วแก้ไขตรงนี้ครับเกือบดีเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเอาล้นแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห
2: เสียดายครับผู้สานรับแล้วสุดท้ายพอล้นครับโฟเซ่ยืนรอดักอยู่หน้าเน็ตแล้วครับนั่นเหนียวมากครับดูครับตบมาแล้วดูหมูหยองยังไปขุดขึ้นมาได้ครับแล้วจังหวะนี้พอดอนแคร์รับล้นมาครับก็โดนเลยครับขอ3คะแนนเท่านั้นครับเวโลจะคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันในปีนี้ไปครับบอล1ไม่ดีเท่าไหร่ครับไดมอนด์ยกกลับมาลูกนี้ต้องฟรีบอลไปก่อนดูโอกาสครับฟอร์ดมาจังหวะ2เลยครับโอ้โหแต่สไลด์รับได้อยู่ครับลูกนี้ตกข้ามมาแล้วกลายเป็นดีด้วยครับ
1: เป็นแต้มของทางดอนแคร์ค่ะ
0: โอ้สติยังดีครับจังหวะรับบอล2มาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นะครับโอ้โหกลายเป็นจังหวะตีข้ามไปนี่ลูกดีเลยครับ
1: น้องมาร์กบอกลงไปรับไม่ทันค่ะ
2: ไดมอนด์เสิร์ฟมาครับฟอร์ดยกขึ้นมาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของดอนแคร์ครับไหลหลังมาให้กับเดอร์ดามไปโอ้ยังรับอยู่ครับหมูหยองยกกลับมาต้องฟรีบอลไปก่อนครับโฟเต้
0: เมื่อกี้ใช้อะไรรับเดี๋ยวดู
2: อีกท่านไหนผมยังมองไม่ทันเลยครับแล้วก็โดนบล็อกเอาแล้วครับขุดมาไหมที่หัวเสาอีกทีนึงครับหมูหยองรับไว้อยู่ยกกลับมา3เมตรคืนเรียบร้อยครับแบบนี้ครับโอ้โห
1: มาแล้วหมูหยองนะฮะ
0: โอ้โหต้องชมดูจังหวะที่โดนตบโอ้โห
2: หัวไหล่อ่ะ
0: นี่ครับโอ้โห
2: เก็บบุ้งฮะ
0: เก็บคองอเข่าอ่ะรับขึ้นมาได้ครับ
2: สุดท้ายตัวเองเป็นคนปิดเกมด้วยนะครับ
1: เสิร์ฟของหมายเลข
2: ทีนี้คูนุชไหลหลังมาโอ้โหพยายามจะเล่นนะแต่ว่า
0: จานพยายาม
2: โดน
0: เป็นคะแนนของดอนแคร์ครับเนี่ยพยายามจะฟ้องว่า
2: บล็อกลงไปเลยครับ
0: ใช่ครับทางเบโลเองก็พยายามจะฟ้องว่าเป็นพาบอลหรือเปล่าแต่ว่าจานบอกไม่ครับ
2: เป็นไรฮะ
0: ไม่เห็นครับ
2: ครับ
0: ไม่ฟาว
2: ครับผมโอ้ตบลูกนี้หลุดออกไปเองครับ
1: มาที่ครูนุชค่ะไม่ยอมจริงๆ2แต้มสุดท้ายเนี่ยฮะของทางเวโรซิตี้ที่จะคว้าอันดับที่3ไปจะได้ไหม
2: เอาแล้วครับเป็นเรื่องครับแบบนี้ครับพลาดเองครับเวโรครับรับล้นมาโดนครับ
1: แล้วเป็นแต้มให้ดอนแคร์ค่ะไล่ตามมา20-23ค่ะ
0: เสร็จเฟรชชี่เลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วครูนุชเสิร์ฟคนแรกเปิดมาแล้วดูหัวเสาวิ่งมาใส่ตรงนี้แล้วติดบล็อกครับแต่กลายเป็นออกครับโอ้โหเป็นทัชเอาท์ครับคะแนนของเวโลซิตี
2: ้แล้วเป็นแมตช์พอยต์ครับของทางด้านเวโลซิตี้แล้วครับ24-20ครับ
0: จบเลยหรือเปล่ากับ4แมตช์พอยต์มีมองกล้องก่อนเล็กน้อยแล้วเสิร์ฟเปิด1 2 3เมตรหลังเคาะไปครับลงตรงนั้นยังล้วงเก็บขึ้นมาได้แล้วดูเวโลโอ้โหทัดไม่ทัดอาจารย์ครับทัชครับเรียบร้อยเลย
2: ในเซตที่2ครับเวโลซิตี้ครับชนะดอนแคร์ครับด้วยสกอร์25-20ครับ
3: ศึกชิงอันดับที่3ดวลกันแบบไฟลุกเซตแรกเวโลซิตี้วอลเลย์บอลคลับอาศัยความหนักหน่วงของน้องผักบุ้งและน้องวันยองตบทะลุบล็อกของดอนแคร์ปิดเซตไปได้ก่อน25-21คะแนนเข้าสู่เซตที่2ดอนแคร์ฮึดสู้ครับเดอะดักตบพาทีมนำห่างถึง10-5แต้มแต่เวโลซิตี้ดึงสติกลับมาได้น้องหมูหยองและโฟกเซ่ช่วยกันรุกและบล็อกไล่แซงชนะไป25-20รวมผล2เซตเอาชนะไปได้2เซตรวดคว้าอันดับที่3ไปครองโอ้โห ปรบมือให้สาวๆจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ Velocity Volleyball Club ครับตัวแทนจากภาคอีสานคว้าอันดับที่3ในสาวเหล็กนวยครับ2026ไปครองครับมาถึงเวทีฟินาเล่ยาว8เมตรแล้วนี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับที่ทุกคนรอคอยครับทีมวางอันดับที่1และทีมวางอันดับที่2ของปีนี้ครับทีมแรกคือแชมป์เก่าครับ PSN KK ประเสริฐนิกรกุลจากจังหวัดบึงกาฬตัวแทนภาคอีสานพบกับผู้ท้าชิงอันดับที่1ครับแชมป์จากภาคกลางครับภาริกาจากกรุงเทพมหานครแข่งมาแล้ว3ปีครับยังไม่เคยได้แชมป์สักทีปีนี้แหละพวกเธอจะทำได้ดีแค่ไหนครับนี่รอบชิงชนะเลิศพาคุณผู้ชมไปรีแคปพร้อมกันอีก1ครั้งครับ
2: เดี๋ยวได้รู้กันครับประเสริฐนิกรกุลจากบึงการครับเจอกับรถถังเอ็กซ์ภาริกาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประเสริฐนิกรกุลมาในเสื้อสีชมพูนะครับส่วนภาริกามาในเสื้อสีม่วงครับ
4: คอนเสิร์ตนี้นะ
2: เป็นทางด้านประเสริฐนิกรกุลครับภาริกาเสิร์ฟก่อนครับโดยเว็บปีศาจครับลูกนี้โอ้โหล้นไปครับแล้วก็โดนเลยครับ
0: สกอร์แรกเป็นของภาริกาก่อนเลยครับลูกทำโทษ
2: เวฟปีศาจเสิร์ฟต่อครับ1ต่อ0ครับอาจเลือกบอลสั้นมาโดนบล็อกไปยังเก็บไว้ได้ครับยกมาที่โอ้ยล้นไปครับจังหวะนี้เสียดายครับ
0: เปลี่ยนลิโบโลนะครับเอาน้องโมอาเข้าไป
2: เสิร์ฟของน็อตครับวันนี้ถือว่ากลับมาสู่ทีมประเสริฐนิกรกุลนะครับ
4: มีมากแม่ซะแล้ว
2: หนีเวฟยกไหลหลังมาครับโอ้โหรับไม่ได้ครับอาจรับไม่ขึ้นครับแต่ว่าตบดีจริงครับตันตันครับตัวนี้โยกไปที่หัวเสาครับโดนบล็อกมาแล้วก็เก็บไม่อยู่ครับโอ้ลูกบล็อกดีครับสำหรับทางด้านภาริกาครับนี่ครับขึ้นบล็อกครับสามต่อหนึ่งครับอันตันเสิร์ฟมาโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับทางด้านอันตันครับ
5: พอจะนำได้ครับก็มีเสียเองครับทำให้แต้มของ PSNKK ไล่ขึ้นมา
2: โอ้โหเสิร์ฟติดไปเองครับดันเตอร์ครับผมมาดูลูกเสิร์ฟคนนี้ดีกว่าครับเกมครับเมื่อเช้านี้เสิร์ฟดีมากนะครับ
5: ใช่ครับ
2: เสิร์ฟเอสไปหลายลูกเลยครับ4ต่อ2ครับ
0: ดูลูกไฟครับลงมาหูเจสซี่หุดขึ้นมาได้แล้วเป็น
2: แล้วบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับของทางท่านภาริกาครับ
0: เกมรับนี่อุตส่าห์หุดขึ้นมาได้แล้วครับเจสซี่แต่ว่าดูครับเต็มกำแพงเลยครับมอนสเตอร์บล็อกของภาริกาครับโอ้โห
2: ลูกเสิร์ฟของเกมครับดูโยนและเสิร์ฟแบบโอ้โหแรงจริง
0: โอ้โหนี่ฮะหลุดไป4แยกครับ
2: ไปถึง
0: เลยมันแรงมากอ่ะเอาแรงมาเจอกับเจอของแรงบึงการเหมือนกันนะครับ
1: เจอมาดีค่ะเสิร์ฟ
2: รับอยู่ครับเวฟปีศาจยกกลับมาครับน้องกันครับ
1: เป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุลค่ะมาดีได้เสิร์ฟต่อเหมือนหัวของลูกตือเขาจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ความสนใจผมไปอยู่ที่หมวกลูกตือหมดเลย
2: ดูพิกเด็ดมายังรับอยู่ครับเวฟยกช็อตบอลมายอดไปอ้าวเลยครับมีการฟาวเกิดขึ้นครับเป็นคะแนนของทางด้านภาริกาครับ
0: ไม่ได้ขอเชลเลนอะไรคร
2: ับ
5: ประเสริฐนิกรกุลครับยังปล่อยให้เล่นต่อ
2: ไม่ขอชาเลนจ์แล้วขออะไรฮะ
5: ขอชาล้อนครับผม
2: โอเคครับจนได้ให้เขาได้เล่นหน่อยจะได้สบายใจ
1: ไปดูคุณผู้ชม
2: ไปดูครับช็อตบอลยังรับไปอยู่ครับยกกลับมาให้กับกันต่อไปงัดขึ้นมา3เมตรของโน้ตยังรับไว้ได้ครับทางด้านภาริกาแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเล่นบอลเร็วเลยครับโดยกันดั้มครับ
1: ก็ต้องให้เขาเล่นมุกกันสักนิดสักหน่อยค่ะนานๆทีจะได้อยู่ด้วยกัน2คนนี้
2: ครับ

0: มาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อย
1: ทีม PSMKK ขอชาเลนจ์บอลทัช
0: บิล่าถ้าจะบวกอ่ะพยายามดูบอลข้ามันชิงอ่ะพยายามลองไปได้บอล
2: มาค่ะจังหวะน
3: ี้นี่ครับฝอชาเลนจ์บอลทัชนะครับ
2: ค่ะประเสริฐนิกรกุลค่ะ
4: โคส้มโอครับอันนี้มานั่งคุมทีมด้วยตัวเองครับหลังจากที่แมตช์ชิงแชมป์ภาคอีสานั้นติดพาน้องๆชุดหลักเนี่ยมาแข่งด้วยก่อที่กรุงเทพมหานครครับ
3: มาแล้วครับ
4: แล้ว
3: โอเคยืนยันนะครับว่าเป็นแต้มของนานทาริกาครับลูกมาสกุลไม่ทัชครับ
4: โอ้โหแมตช์นี้แค่เซตแรกก็สนุกแล้วครับเสิร์ฟของประเสริฐนิกรกุลไม่ได้ครับตามมาโอ้อันเดอร์เซตจังหวะ2ไม่ดีครับแล้วเป็นโอกาสของประเสริฐนิกรกุลแล้วหัวเสาตรงนี้ครับนด
3: ตบโอ้หลุดออกไปเองครับเป็นแต้มของพาริกาครับ
2: พาริกาขึ้นนำเป็น20ต่อ19ค่ะนี่เซตแรกนะคะเนี่ย
3: เสร็จแรก
4: ครับโหนําแบบนี้ยาวๆแน่ครับเกมวันนี้
3: เตรียมดูออนไลน์ได้เลยครับผู้ชมที่ชมผ่านหน้าจออยู่แล้วครับ
4: ครับโหยิ่งนานอัศดางยิ่งชอบครับ
3: ครับผมไปดูครับโอ้โหมาดีครับหัวเสาครับ
4: โอ้นั่งไม่ลุกเลยโอ้โ
3: หดูขึ้นตบหัวเสาของมาดีครับ
4: นั่งไม่ว่านั่งไม่ว่ามันชวนคุยครับโอ้ชวนคุย
3: ทําแล
4: ้วโอ้อยากให้ดูอยากให้เห็นว่าแข่งเสร็จมี IG อยากให้เห็นครับโอ้
3: ว้าวครับ
2: ติดเน็ตไปเองอะค่ะประเสริฐนิกรกุลเป็นแต้มนำอีกแล้วของพาริกาต้องการอีก4แต้มเท่านั้นค่ะเพื่อเอาชนะในเซตนี้นี่คือสีหน้ากองเชียร์ของเรานะคะชมหน้ากองเชียร์มาดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะ
3: อันตันเสิร์ฟครับ21ต่อ20ครับวันหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับอัดวิ่งมาอันเดอร์ให้กับมาดี้ครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้เลือกตกแก้ไขได้ดีมากครับมาดี้ครับ
4: เดินมาตบวิ่งแบบ
3: ไม่ต้องเทคตัวอะไรเยอะเลยนะ
4: วิ่งมาตบ
2: เพราะว่าสูงอยู่แล้วนะ190อ่ะ
3: 21เท่าครับนี่ดอกกุญมองแล้วก็เล่นบอลสั้นในเกมครับยังอยู่ครับเซตกลับมานะโดนนะโฮเอาครับบล็อกคืนเหมือนกันครับประเสริฐนิกรกุลครับ
2: และเป็นแต้มนำให้ประเสริฐนิกรกุลค่ะขึ้นนำเป็น22ต่อ21
4: หูดูครับบล็อกใหญ่จริงๆครับของประเสริฐนิกรกุลครับมาดี้
3: แล้วมันเด้งเข้าหาทวนนะโดนด้วยครับ
4: นี่นั่นแหละเสิร์ฟแรกได้นะโดนแล้วกลับมาบุกครับเอาละครับแล้วเป็นโอกาสของประเสริฐนิกรกุลมาดีคู่ยังตามช่วยกันไว้ได้ครับแล้วโดนฟรีบอลข้ามมาแล้วต้องตามมาขุดขึ้นมาครับหัวเสาฝั่งนี้บ้างครับติดบล็อกเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งมาดีประเสริฐนิกรกุลตีปลายท้ายลงไม่ลงครับอาจารย์
3: อาจารย์บอกว่าออกครับ
2: โอ้โหลูกนี้เสียดายเลยค่ะ
4: ชาเลนจ์หรือเปล่านี่ครับโคสโมกดขอชาเลนจ์อินเอาแล้วครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมาดี้เองก็2คิด2ใจครับเหมือนจะค่อนข้างมั่นใจว่าลูกอ่ะมันลงครับ
3: อยากให้ขอชาเลนจ์บ่อยๆครับอัศดางจะได้เดินออกไปจุดนั้นสักทีฮะ
4: ชาเลนจ์หน่อยครับให้มันลุกมาบ้างครับผมคุณอัศดางเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่กับน้องหนูจะไปเผลอให้ IG มันนะลูกนี่มันร้ายขอ IG ทุกคน
0: พยายามตามหน่อยพยายาม
4: ถ้าหนูจะให้ IG หนูก็ให้พี่ดีกว่า
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วซับกันดีแล้ว
4: เมื่อกี้อะไรป้อมอะไรป้อม
0: ใจเดียวตีแต้มเล่นแต้มมาเปลี่ยนมาก็ไม่รู้จักว่า
2: หนาวอ่ะรอดูผลการชาร์เลนจ์นะคะอินเอาท์ค่ะบอลอินเอา
0: ท์คนหน้าตาเป็นหรอที่อยากให้ออก
3: มาแล้วครับผลชาร์เลนจ์จานเดินมาแล้วครับจะมาลุ้นกันครับว่าเป็นยังไงครับสรุปว่าอ้าวแล้วครับบอลออกครับเป็นคะแนนของทางด้านพาริกาครับ
2: แล้วดันมาเป็นช่วงท้ายๆค่ะแต้มสำคัญเลยค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้านพาริกาค่ะน้องเกมเสิร์ฟ
3: ลูกไฟมาแน่ครับโอ้ยังรับไปอยู่ครับอัดเบือกไหลหลังมาให้กับมาดี้โดนบล็อกอาโฮ
4: เกมวันนี้อะไรกันครับเนี่ย

0: โอ้อาแล้ว
1: เสิร์ฟของทางภาริกา
2: เกมเสิร์ฟครับ23ต่อ22ครับแล้วโอ้โหเสียดายครับลูกนี้เสิร์ฟติดไปเองครับ
1: น้องเกมนะคะขอโทษเพื่อนเลยค่ะ
2: โอ้นี่เขาแจก IG
0: แจกวาร์ปกันตรงนี้เลยเหรอครับโอ้โหได้ครับใครอยากเปิดวาร์ปมาเปิดได้เลยเปิดได้เลย
2: มาดีเสิร์ฟก็23เท่าครับนี่ดอกคูณแล้วมีหลอกเอาแล้วครับยังรับไปอยู่ครับกาดจะเป็นเซตพอยต์ของประเสริฐนิกรคุณครับแล้วก็ตบหลุดออกไปเองครับเอาเลยครับเซตพอยต์ของภาริกาครับ
1: โอ้ my god สำหรับเซตนี้นะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรครับ
2: ดูชิงเรียกว่าสมแล้วล่ะครับที่มาเจอกันนะ
1: ให้เลยค่ะจังหวะนี้เสิร์ฟของภาริกาเซตพอยต์และ
2: โอ้ดิวครับ
1: บอกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเล่นกันแบบนี้ดิวแน่นอนมาค่ะทิ้งห่าง2ลูกชนะทันทีนะคะเสิร์ฟของประเสริฐนิกรกุลเดอะดัมป์ค่ะ
2: โอ้โหลูก
1: ขอไปค่ะทัชชี
0: ่เดอะดัมป์เดอะดัมป์
1: เดอะดัมป์ที่วิทีมดูหมายเลข3เหมือนกันขอโทษแล้วก็ไม่แก้ให้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวน้ำบอกผมไม่ได้เสิร์ฟครับเดี๋ยวน้ำนั่งข้างรอรับรางวัลอยู่ผมไม่ได้เสิร์ฟครับ
1: แล้วคุณก็ไม่แก้ให้ฉันด้วยนะคุณก็มัวดูแต่สาวอ
0: ่ะอยากให้เดี๋ยวน้ำเขาดูตัว
1: แก้ไขนะน้องทัชชี่นะน้องทัชชี่มาค่ะเสิร์ฟของหมายเลข6ค่ะน้องณดล
2: เสร็จพออีกครั้งนึงของภาริกาครับโอ้หลุดออกไปครับเอาแล้วครับเสมอครับ
1: จะไปจบที่ตรงไหนคะ
2: จบที่สกอร์ที่29
0: อ่ะ
2: 29ครับ
1: คาดว่าจะไปถึงแน่นอน
2: มีโอกาสถึงสกอร์ที่29แล้วครับแต่ว่าตอนนี้อันดับแรกชนะห่าง2คะแนนก่อนครับ25เท่าครับ
1: เสิร์ฟของซีมอนค่ะ
2: เลือกมาที่หัวเสาไปครับเอาแล้วครับตบหลุดออกไปเองครับแต่ว่าขอชาเลนจ์แหละครับบอลทัชครับ
3: ตอนนี้
4: ภาริกาขอชาเลนจ์บอล
1: ท้ายเกมสำคัญแบบนี้ชาเลนจ์ก็จะเยอะหน่อยนะคะคุณอัศดางก็ได้ลุกบ่อย
0: ลุกมามั่งเหอะ
3: ไม่โดนใช่ไหมไม่โดน
0: ลุกมามั่งเหอะคุณอัศดาง
2: นี่คร
1: ับ อ๋อปรุงจืดแต่งหน้าแบบปรุงจืด
2: โทษนะนี่คือจืดแล้วเหรอ
1: ปรุงจืด
2: ปรุงจืดแล้วเหรอ
1: จืดแล้วปากปากก็จะเป็นสี
2: ปรุงจืดแบบใส่พริกอย่างเงี้ยเหรอ
0: จืดใส่พริกต้องปากเล็กน้อย
2: อ๋อโอเคอ้าวแล้วครับไม่ทัชครับเป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุลครับและเป็นเซตพอยต์ของประเสริฐนิกรกุลครับ
1: ซีมอนนะกดดันแล้วอ่ะเสิร์ฟของซีมอนจะปิดจบเกมนี้ได้ไหมมันรอลุ้นกันค่ะ
3: นี่นั่นแหละนั่นแหละเดินตาม
2: ดอกคูณเลือกป๋าครับต่อไปอ้าวยังอยู่ครับ26เท่าครับ
1: ไม่ยอมอะค่ะ
3: วงตรงไว้อย่าไป
0: 29มีโอกาสได้เห็นเลยวันเนี้ย
3: ตัน29ตัน29มาแรกมาแรกมาแรกครับ
2: ของทางด้านกันดั้มครับ26เท่าครับ
0: เสิร์ฟมาเปิดแรกครับโอ้โหแล้วล้นแบบนี้เป็นโอกาสแล้วครับภาริกาตีทัชเอาไปเลยครับโอ้โห
2: เซตพอยต์ครั้งที่3แล้วนะครับของภาริกาครับเขาจะได้หรือเปล่าครับ
0: โอ้สะใจครับทั้งทีม
1: น้องเกมนะ
2: เป็นลูกเสิร์ฟของกันดั้มครับ27ต่อ26พลิกเน็ตมายังรับอยู่ครับอาจเลือกไปที่น็อตครับแล้วโดนบล็อกเอาครับขุดขึ้นมายกมาให้กับมาดี้ยังรับไปได้ครับปิดเกมได้หรือเปล่าครับมาดูลูกนี้หยอดไปเบาๆยังรับไว้อาจยกให้กับน็อตที่หัวเสาแล้วโอ้โหเสมอได้ครับเราได้เห็นแน่นอนจบที่สกอร์ที่29นะครับโอ้ดูครับทะลุบล็อกมาเลยอ่ะ
1: ตอนนี้ดิฉันพิธีกรดิฉันเก่งเป็นตะคิวแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
2: มาดูเกมเสิร์ฟครับของทางด้านอัดนะครับจากประเสริฐนิกรกุลครับสกอร์27เท่าครับโอ้เสียดายครับลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับ
3: เขาป
2: มาดูครับลูกนี้ครับเลือกโจกไปโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับ4เซตพอยท์ที่ได้มาครับ
1: โอ้ฮาริกาค่ะไม่ยอมจริงๆค่ะใน1เซตแรกเล่นกันแต้มต่อแต้มแบบนี้มาตลอดทั้งเกมค่ะคุณผู้ชม
4: ผลการแข่งขันในเซตที่1ทีมรถถังปาริกาช
1: าก็ผลการแข่งขันในเซตที่1ค่ะทาริกาสามารถเอาชนะไปได้ในเซตแรก29ต่อ27ค่ะโอกาสนี้ต้องแก้มือแล้วค่ะ
2: อัดเสิร์ฟมาโอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับ
1: เป็นแต้มแรกให้ภาริกาม
3: าเปลี่ยนมาได้มาแลกนะมาแลกนะ
2: มาครับนี่เสิร์ฟมาโอ้ไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกนี้มาดีแล้วก็โหบล็อกแต่ว่าออกครับเป็นแต้มของทางด้านประเสริฐนิกรกุลครับ
0: หกขึ้นมาเต็มๆเลยครับก็เกือบจะบล็อกได้ครับแต่ว่าลูกมันทัชเอาออกไป
2: โอ้ลูกนี้มีจังหวะไปโดนกันนะครับแล้วก็โดนเน็ตด้วยครับฟาวเน็ตเลยครับ
0: นี่ครับเป็นจังหวะที่ดูครับมีจังหวะ
2: ดูกระโดด
0: โอ้นี่ฮะเล็บเจลครับเล็บเจลน่าจะไปเกี่ยวกับเน็ตลงมา
2: โอ้ดูตื่นรับไว้ครับยกกลับมาอันตันครับได้แต้มด้วยครับทางด้านภาริกาครับ
0: วันนี้
1: ทั้ง
0: อันตันเองแล้วก็กันดั้มเนี่ยเป็น2ผู้เล่นที่ไม่ได้มีรายชื่อแข่งในรอบพัดภาค
2: ครับผม
0: แล้วมาวันนี้มาในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทำได้แบบเติมเต็มทีมได้ดีเลย
2: เรียกว่าเติมมันมาดีอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ทำให้ภาริกาเนี่ยตอนนี้ถือว่าผลงานดีมากครับใกล้เพียงกับการคว้าแชมป์ของเขาได้เลยครับเพราะว่าเก็บมาแล้ว1เซตครับโอ้ลูกนี้ลูกตือเช็คแล้วก็ปล่อยออกไปครับถือว่าเช็คได้ดีมากครับมั่นใจในการเช็คถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของภาริกาเลยนะครับในแมตช์ชิงชนะเลิศครับ
0: มาถูกกลับมาถูกเวลาครับหลังจากที่แมตช์ชิงแชมป์ภาคกลางเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดไม่ได้เป็นนะยังได้แชมป์ภาคกลางมาได
2: ้ดูวันนี้บอลสั้นมาโอ้โหยังดักไว้ได้ครับเลือกยกกลับมาถึงหน้าแซ่แต้ครับรับไม่ขึ้นครับทางด้านโน้ตครับ
1: เป็นแต้มของภาริกาค่ะขึ้นนำ13ต่อ8โอ้โหเซตนี้เห็นทิ้งห่างเยอะนะ
2: ใช่ครับ
1: เซตที่แล้วนี่เล่นแต้มต่อแต้มค่ะ
0: แชมป์เก่าครับตอนนี้ร้อนร้อนแล้วร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วครับแชมป์เก่าอย่างประเสริฐนิกรกุลครับคะแนนตอนนี้13ต่อ8ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับมาดิโอ้ยจุดระเบิด
1: มานี่บอกไม่ไหวแล้ว
0: ขอจุดระเบิดครับตุ้มเดียวครับ
2: เนี่ยดูครับขึ้นหัวเสาของทางด้านมาดีทะลุบล็อกมาแล้วก็ลงพื้นที่ว่างเลยครับตบได้ดีมากครับ
0: ผมบอกแล้วไปนั่งใกล้ไม่ว่าหรอกไปนั่งคุยเนี่ย
2: โกรธป๋าลูกนี้อัดเลือกป๋าที่โน้ตครับยัดใส่บล็อกหูแล้วดูความพยายามของภาริกาครับพยายามที่จะเล่นทุกลูกจริงๆนะแต่ว่าจังหวะนี้มันเกินไปแล้วครับโฟบอลนะครับ
0: มันเกินไปแล้วครับจังหวะนี้มันเกินไปแล้ว
2: หมายถึงว่า4บอลน่ะเหรอ
0: ไอ้ดาฟเนี่ยมันเกินไปแล้วครับ
1: อาจารย์หันมารู้เลยนะว่าจะเล่นอะไร
0: เกินไปแล้วโ
2: อ้ทำกันอย่างนี้ลูกนี้ล้นไปครับโดนจริงจังหวะโอ้โหจะดูกันเก็บบอลของภาริกาครับเรียกว่าใส่สุดทุกลูกครับ
0: ใช่ครับตีไปหาคุณหมอเลยครับตรงนั้นคุณหมอครับรบกวนอันเดอร์กับไม้หน่อย
1: คุณช่วยสงสารลูกตือดิฉันนิดนึงอ่ะกลิ้งขนาดนั้น
0: อ่ะเป็นงานถนัดของลูกตืออยู่แล้วนี่ครับดูครับเป็นคนที่สไลด์เก่งที่สุดในสนามนะครับลูกตือ
1: ถ้ามีตำแหน่งสไลด์เก่ง
0: โอ้โหยกให้เธอเลย
1: ให้เลยเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนสสเพิ่มตำแหน่งนี้รางวัลนี้สไลด์เก่งนะฮะภาริกา

0: องจริงๆค่ะจังหวะนี้ทิ้งห่างมา19ต่อ15ไล่ตามกันอยู่4แต้มเท่านั้น
1: จริงๆถ้ามีสปอนเซอร์เป็นพวกน้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบีเนี่ยเอาน้องลูกตือไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยครับผมว่าเธอสไลด์ดีเหลือเกิน
2: เสิร์ฟของอาตันครับ22ต่อ17ครับนี่เลือกหมาหยอดคืนครับแต่มันยังรับไม่ได้อยู่ครับกลับมาคิจิน่าแซ่แต้ประเสริฐนี้ก่อนคุณจะตีตื้นได้ไหมครับแฉลบบล็อกออกไปครับอะไรครับตามมาเป็น18ต่อ22ครับไหลมารับไม่ไหวจริงๆครับลูกมันออกไปไกลไปหน่อยครับลูกเสิร์ฟของทางด้านเตอร์ครับลูกนี้เซตกลับมาโอ้โหแล้วเป็นคนนี้อีกแล้วครับคริสติน่าแซ่แต้ครับ
1: มาดูครับเป็นเกมเสิร์ฟของภาริกา
2: ต้องการ2คะแนนเท่านั้นนะครับจะคว้าแชมป์ทันทีครับลูกเสิร์ฟของกันดั้มครับโอ้เสิร์ฟหลุดออกไปเองครับ
0: ยี่สิบสามต่อ19ค่ะเป็นเสิร์ฟของประเสริฐนิกรกุลน้องทัชชี
2: ่ทัชชี่เสิร์ฟมาเสิร์ฟดีด้วยแต่รับไปอยู่ครับเลือกเซตไปลูกนี้ตกไปโดนบล็อกกูลูกตือยังมารับไม่ได้ครับแล้วมาดูดีคริสติน่าแซ่แต้ก็โดนบล็อกอีกทีนึงครับเอาเลยครับประเสริฐนิกรกุลได้คะแนนจากการบล็อกครับ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วค่ะจังหวะนี้ไล่ตามมาเป็น20ต่อ23ค่ะซีมอนทำงานแล้วนะคะเนี่ยค่ะ
2: บล็อกตรงเนี่ยแหละครับซีมอนแหละครับขึ้นบล็อกคู่กับโมอาครับ20ต่อ23ครับลูกเสิร์ฟของทัชชี่ครับโอ้โหบอลหนึ่งยังรับไม่ดีครับคริสติน่าแซ่แต้โดนบล็อกอีกแล้วครับเอาอีกแล้วแล้วเขาคนนี้อีกแล้วครับซีมอนครับโอ้เล่นของกันแล้วล่ะ
0: เล่นของแล้วค่ะจังหวะนี้
2: มีการเสกคาถาแล้วครับ
1: อ่าแล้วอยากรู้บทมากเลยว่าสวดว่าอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ดูครับลูกนี้ช็อตบอลมายังเก็บไว้ได้ครับเอาเลยครับโมอาข้ามไปก่อนลุตือเก็บไว้ดอกคูณไหลกลับมายังรับไปได้ครับเอาเลยครับเลือกเซตมาให้กับโมอาตามทันไหมยังทันอยู่ลุตือบอลข้ามมาเอาแล้วครับยังเซฟไว้ได้แล้วมาดูลูกนี้โมอาเต็มๆแล้วลูกตืออีกแล้วครับดอกคูณกลับมาดอกโอ้โหแชมเปี้ยนชิพพอยครับเอาแต่ว่ากรรมการให้บอกว่าออกแต่ว่ามีการขอชาเลนจ์แล้วครับ
1: โอ้โหท่านลงท่านลงลูกนี้ต้องชมทั้งทีมครับทั้งจังหวะเซฟจังหวะเก็บมาลูกนี้จังหวะปิดเมื่อสักครู่นี้ของณดลด้วย
3: อินออก
0: แต่ละภาพว่าเอาไมค์ออกแล้วกรี๊ดไปหลายลูกมากนะฮะเมื่อกี้โอ้โหลุ้นน่ะอ่ะรอชาเลนจ์อินเอาเลยอ่ะ
1: เอาครับโค้ชภาริกาครับ
2: โอ้โหลุ้นแบบเมื่อกี้คาถาเมื่อกี้หายไปหมดเลยครับ
1: แมตช์นี้นั่งเย็นๆสบายๆแมตช์ที่แล้วเนี่ยเห็นใจมากเอ็นดูโค้ชภาริกามาก
0: ทำไม
1: โอ้โหเหงื่อซกเลยที่อ่างทองแมตช์ชิงแชมป์ภาคกลางร้อนจริงๆครับแมตช์นั้น
4: บอลลงจ้าบอลลง
0: มาค่ะเดี๋ยวรอดูผลชาเลนจ์นะฮะ
4: บอลลงค่ะคุณพี่บอลลงค่ะบอลลงชีเส้นค่ะบอลลงบอลลงลองลองลอง
0: โอ้ยลุ้นน่ะลุ้นทั้งสนามอะค่ะ
2: ครับผม
1: เอาละครับตัดสินแล้วครับ
0: และผลการตัดสินค่ะจะเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์หรือเป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุล
2: โอ้โหมาแล้วครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์มาแล้วครับ
1: แล้วลงครับ
2: โอ้สุดจริงๆครับตอนนี้ครับ
1: อุ้ยไม่ใช่ตกใจโดน
0: เขามาอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเนี่ย
1: เนี่ยเตรียมเลยเดี๋ยวปิวเดี๋ยวถ้ามาตั้งลำตรงเนี้ยปิว
2: นี่ครับแล้วเป็นลูกเสิร์ฟของคริสติน่าแซ่แต้ครับ24ต่อ21ครับโอ้โหบอลหนึ่งยังรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วดูลูกนี้ตบโอ้ยเอาเลยครับกรรมการบอกว่าออกแต่ว่าเหมือนจะมีการขอชาเลนจ์ครับ

0: อ่าโอเคครับสรุปว่ายอมรับกันเรียบร้อยครับเป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุลครับ
1: ไม่ชาเลนจ์ครับ
0: ยอมรับเรียบร้อยนะฮะมาดูกันต่อครับเป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุลครับขอ2คะแนนครับเพื่อไปดิวครับตอนนี้ครับรับใบดอกคูณ7มาให้กับเกม
2: เรียบร้อยเลย
0: ครับแบบนี้ครับโอ้โห
3: ผลการแข่งขันในเซตที่2ทีมรถถังพาริกาชนะทีม PSNKK
0: โอ้เอาจนได้ครับพาริกาครับ
3: การแข่งขัน
0: แชมป์หน้าใหม่ของการแข่งขันสาวเหล็กโนเอลครับครับ
3: เซตด้วยสกอร์
0: ชนะไปด้วยสกอร์25-22ครับสุดจริงๆครับ
4: รอบชิงชนะเลิศดุเดือดสมศักดิ์ศรีเซตแรกผลัดกันนำผลัดกันตามจนแต้มไหลสู่มหากาพย์ดิวส์แบบมาราธอน27เท่ากันก่อนที่สุดท้ายน้องคริสติน่าและกันดั้มจะช่วยกันตบปิดเซตให้พาริกาเอาชนะไป29-27คะแนนเซตที่2พาริกานำห่างถึง20-15แต่แชมป์เก่าอย่างประเสริฐนิกรกุลฮึดสู้ครับน้องซีมอนบล็อกไล่จี้มาได้เป็น21-23แต่ทว่าช่วงวินาทีตัดสินน้องเกมชัชวาลก็ตบแมตช์พอยต์ให้พาริกาเอาชนะไปได้25-22รวม2เซตรวดพาริกาโค่นแชมป์เก่าคว้าแชมป์ประเทศไทยในสาวเหล็กโนเอลคัพ2026ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี

และขอแสดงความยินดีกับภาริกาโอ้โหจนได้ครับนี่คือรางวัลของคนที่อดทนและพยายามมาตลอด3ปีครับวันนี้พวกเธอคว้าแชมป์สาวเหล็กไทย PBS ได้สำเร็จครับโอ้โหน้ำตาจะไหลไปดีใจด้วยนะครับภาริกาครับก็ปีหน้ามารอป้องกันแชมป์แล้วกันนะครับขอให้โชคดีกับปีหน้าด้วยนะครับเหมือนเดิมครับปีหน้า2027นะครับไทย PBS ยังคงเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับ Gender Diversity ได้แสดงทั้งศักยภาพแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับเราจะเฟ้นหาหนึ่งเดียวที่จะได้แชมป์สาวเหล็ก Noel Cup ไทย PBS 2027ในปีหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอติชาติพงไพรนะครับรวมถึงทีมงานจากมันซึกแมตช์รีแคปขอตัวลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่13 นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS สวัสดีครับ

0: ถ้าบอกที่อยู่ในรถต้องตาย
1: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
2: เอาไปสอบโรงพักแล้วมันตายสองคนเอาไปแขนโค้
3: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากผ้าไอ้ผ้าขม้าเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
4: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกากับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะที่คนในหมู่บ้านพูนผลตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังกันทั่วชุมชนค่ะเพราะว่าจุดนี้เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับคลองหนึ่งรับน้ำมาจากพื้นที่รังสิตวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วบ้านบางหลังที่อยู่บนพื้นที่สูงเขาทำความสะอาดกันแล้วค่ะแต่ว่าน้ำขังมา2สัปดาห์ก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วเช่นเดียวกันติดตามจากคุณเจษดาต้นจำปารายงานมาจากที่นั่นค่ะคุณเจษดาคะ
1: ครับคุณจีราชาตาครับพื้นที่รับน้ำอย่างพื้นที่วัดลาสนุนนะครับตอนนี้น้ำท่วมชุมชนบริเวณโดยรอบมากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าน้ำจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รังสิตรวมไปถึงแยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติก็มีการระบายมาลงบริเวณนี้ครับจนทำให้ตอนนี้ระดับน้ำในชุมชนน้ำในชุมชนเริ่มมีการเน่าเสียนะครับแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงเข้าท่วมบ้านอยู่ครับระดับน้ำที่เริ่มลดลงในหมู่บ้านพูนผลวันนี้ครับซึ่งบางบ้านที่อยู่พื้นที่สูงเนี่ยบางคนก็เริ่มทำความสะอาดบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับหลังระดับน้ำนั้นลดลงมาประมาณ10เซนติเมตรน้ำที่ไหลเข้าไปท่วมในบ้านนะครับเริ่มเน่าเสียเมื่อน้ำลดเขาจึงรีบทำความสะอาดออกนะครับเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ในการดูแลเด็กเล็กแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนในช่วงเวลากลางวันครับ
2: อบต.
1: ขณะที่บ้านส่วนใหญ่ครับในหมู่บ้านน้ำยังคงท่วมขังอยู่แม้จะลดลงไปกว่า10เซนติเมตรแล้วแต่บางจุดยังสูงระดับหัวเข่าอย่างบ้านของหญิงคนนี้ครับบอกว่าแม้ว่าน้ำจะลดลงนะครับแต่ว่าในตัวบ้านเองห้องน้ำยังคงท่วมสูงและยังใช้การห้องน้ำไม่ได้ทีมข่าวไปสำรวจในพื้นที่หมู่บ้านนะครับพบว่าตอนนี้มีขยะลอยอยู่บริเวณผิวน้ำจำนวนมากทำให้น้ำที่ท่วมขังกว่า2สัปดาห์ครับที่ไม่สามารถระบายออกไปไหนได้เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าเสียครับชาวบ้านบางคนจึงใช้เวลาว่างในช่วงเวลานี้นะครับในการช่วยกันเก็บขยะออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อรอหน่วยงานมาเก็บไปทิ้งครับ
3: ก็จะเน่าแล้วเนี่ย8วันแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยกันเก็บมันจะเน่าแล้วรถขยะยังไม่เข้ามาเหม็นเพราะว่ามันเน่าแล้วในบ้านเราก็เน่าแล้วชั้นล่างอ่ะมันจะเป็นแบบคราบน้ำดำๆเกาะเต็มเลยแล้วก็เดินไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบน้ำเน่าแล้ว
1: ที่ชุมชนที่อยู่รอบวัดลาสนุนนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดคลองหนึ่งที่รับน้ำมาจากพื้นที่รังสิตและอีกฝั่งก็รับน้ำที่ระบายมาจากแยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติคือเมื่อจุดอื่นระบายน้ำแล้วที่นี่ยังคงท่วมขังเหมือนเดิมเนื่องจากมีน้ำจากนอกพื้นที่ไหลเข้ามาเติมครับครับคุณจิรชาตาครับด้านหลังของผมก็จะเห็นว่ามีทางทหารนะครับนำกระสอบทรายเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากมีการวางแผนกันไว้ครับว่าจะมีการสร้างแนวกระสอบทรายริมคลองหนึ่งเพื่อที่จะสูบระบายน้ำจากพื้นที่นี้เข้าไปไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมชุมชนครับโดยพวกเขาบอกว่าหากแผนนี้สำเร็จจะทำให้พื้นที่นี้น้ำลดภายใน 1-2 วันนี้ครับ
0: ขอบคุณคุณเจษดาค่ะขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปควบคุมการระบายน้ำจากเคหะร่มเกล้านะคะคาดการว่าอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นแล้วก็เร่งรัดกทม.จัดการกับขยะในพื้นที่ด้วยค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแผนการระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้าโดยใช้เครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องซึ่งย้ายจากเคหะคลองจันทน์เมื่อคืนมาติดตั้ง

0: เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากพื้นที่เคหะร่มเกล้านั้นใหญ่กว่าแฟลตคลองจันก็น่าจะใช้เวลามากกว่า 2-3 วันแต่ก็ต้องดูว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สามารถรับน้ำจากเคหะร่มเกล้าได้มากแค่ไหนคะ
1: สาเหตุที่ต้องรอดูสถานการณ์เนี่ยเพราะว่ามันต้องดูปริมาณน้ำในคลองประเวศก่อนนะครับว่าระดับเป็นยังไงสามารถที่จะดึงน้ำจากพื้นที่ลุ่มที่ซึ่งเป็นตัวเคหะเนี่ยแผนคือเราจะดึงจากเคหะเนี่ยลงไปคลอง1ซึ่งเป็นคลองย่อยแล้วก็จากคลอง1เนี่ยก็เข้าประเวศจากประเวศก็ไปบึงหนองบอนแล้วก็ผ่านอุโมงค์ไปออกเจ้าพระยานะครับทีเนี้ยประเด็นคือต้องดูว่าน้ำในคลองประเวศเนี่ยอยู่ในจุดที่เราสามารถพร่องออกไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งเวลาที่เราดูไว้ก็คือช่วงเช้านี้เดี๋ยวจะไปอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะสูบได้แล้วเราก็จะเริ่มดำเนินการสูบเลย
0: การในพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่บางจุดสูงถึงระดับเอวและหน้าอกและน้ำเริ่มเน่าซึ่งจากการหารือได้ข้อสรุปว่ากรุงเทพมหานครต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และประชาชนก็มีความกังวลอยู่นะคะว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมาในพื้นที่อาจจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าและระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกค่ะศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายนพคุณสิงห์วงศาอายุ32ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายออกจากหมู่ที่5ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่29สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรชนแดนหากท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่รับชมสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันแล้วนะคะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นาทีโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมเล่นอยู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะฉากหลังของเราคุณผู้ชมเห็นนะคะอึมครึมอีกแล้ว
1: ที่เราอยู่นะคะคือไทย PBS อยู่วิภาวดีรังสิตนะคะเขตหลัก4มาอึมครึมแล้วบ้านคุณผู้ชมล่ะคะอยู่เขตไหนท้องฟ้าอึมครึมหรือเปล่านะคะเป็นห่วงมากเลยอาจารย์คะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายจุดเหมือนกันที่น้ำยังไม่ยุบบางคนอยู่กับน้ำเข้าสู่วันที่6แล้ว เห็นใจมากๆเป็นห่วงนะคะใครอยู่ในพื้นที่แล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท้องเสียมากเนื่องจากว่าน้ำมันเน่าเหม็นหรือว่าใครเป็นน้ำกัดเท้าอยากจะปรึกษาคุณหมอผ่านทางหน้าจอทำได้เลยค่ะวันนี้เราเปิดโอกาสแล้วนะคะเรามีคุณหมอมานั่งอยู่ในรายการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงใครป่วยเป็นโรคประจำตัวไปหาหมอเวลานี้ไม่ได้มีแผนสำรองไหมในการช่วยเหลือชีวิตด้วยนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอต้นนะคะหมอกฤษดาสิรามพุทธค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและผู้อำนวยการอายุรวัฒนคลินิกเวชกรรมค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ
0: ผมต้องขอความรู้คุณหมอเยอะเลยนะคะ
2: อาจารย์ไม่ได้ขอแค่ความรู้แล้วให้ผมมาเปิดคลินิกน้ำท่วมเลยนี
0: ่อุ้ยทำไม่ได้เดี๋ยวจะส่งคุณหมอไปค่ะใครต้องการบอกนะคะเดี๋ยวเดินเอารถไทย PBS ส่งหมอไปเลย
2: ไม่ส่งอาจารย์ไปด้วยล่ะ
0: ไม่เนี่ยไม่ไปไม่ได้เพราะป่วยหนักกว่าเดิมค่ะ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราไม่ได้ปรึกษาเรื่องของแค่สุขภาพอย่างเดียวนะคะเราเป็นห่วงเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยเนื่องจากว่าชวนคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ไทย PBS ปรับโฉมหน้าจอทำแบบ L shape ค่ะ L shape ก็คือข้อมูลน้ำท่วมจะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูลระวังภัยขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะจะมีทางนี่ด้านขวามือของดิฉันแบบนี้ลงมาและด้านล่างด้วยคุณผู้ชมเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งข้อมูลในพื้นที่รายงานสถานการณ์เข้ามาหาเราได้ถ่ายภาพนิ่งมาด้วยส่วนข้อมูลหลักๆที่เราขึ้นนั้นจะมาจากคุณผู้ชมด้วยส่วนหนึ่งจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยเช่นปภ.ประกาศว่าต้องอพยพเดี๋ยวนี้ขนของขึ้นที่สูงข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏผ่านทางหน้าจอไทย PBS ตลอดทั้งวันทุกรายการค่ะ
0: ทันสมัยมากเลยเท่ากับว่าคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องมาหยิบโทรศัพท์ดูแอปนี้ดูแอปนี้เดี๋ยวเลื่อนไปดูมันอยู่ที่หน้าจอทีวีตรงนี้ให้คุณผู้ชมครบหมดเลยนะคะ
1: คือเราอยากให้คุณผู้ชมรับชมรายการของเราไปด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยบางคนเปิดหน้าจออย่างเดียวไม่รู้เอาบ้านเองตอนนี้พอเตือนภัยแล้วให้อพยพแบบนี้
0: ใช่เพราะบางทีนะคะโทรศัพท์มันก็อาจจะไปปรับระดับโน้นระดับนี้ก็ตึ๊ดเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วเอาละนอกเหนือจากนี้ค่ะเรายังเปิดรับไปจากสิ่งของด้วยเชื่อไหมคะถึงแม้ว่าตอนนี้น้ำท่วมมา6วันแล้วนะข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคขาดเยอะมาก
0: นั่นละสิคะ
1: หลายคนขอเข้ามาบอกว่าไม่มีข้าวกินวันที่2ก็มีบางคนบอกว่าน้ำกัดเท้าไม่มียาทาเลยแม้ตลอดเดียวขอเถอะนะคะใครใจบุญอยากให้ไทย PBS ช่วยเป็นสะพานบุญติดต่อนำสิ่งของเหล่านี้มาบริจาคได้เลยที่ไทย PBS ณเวลานี้สิ่งของที่ต้องการจำนวนมากๆมหาศาลเลยคือ1ค่ะข้าวสาร2น้ำดื่มสะอาด3ค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยผู้หญิงผ้าอ้อมสำหรับเด็กอันนี้จำเป็นมากๆ
0: ค่ะแล้วก็อย่างอีกอย่างนะคะคุณผู้ชมคะเลื่อนฟีดไปดูตรงโน้นดูตรงนี้อาจจะเห็นนะคะส่งข้าวไปข้าวบูดข้าวเน่าส่งไปแล้วก็แย่งกันยังเงี้ยงอย่าไปฟังค่ะถ้าจิตใจเรามีความรู้สึกเราอยากช่วยมาบริจาคที่ไทย PBS ค่ะทุกชิ้นถึงแน่นอนค่ะ
1: รวมถึงถ้าหากบางคนบอกว่าไม่สะดวกจะไปซื้อของเยอะๆแบบนี้ทำอย่างอื่นได้ไหมแต่อยากช่วยทำได้นะ
0: คะ
1: บริจาคเงินมาหาเราเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นช่องทางการบริจาคเงินให้อีกครั้งหนึ่งถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็บริจาคกันเข้ามาสะดวกเท่าไหร่ก็บริจาคเท่านั้นได
0: ้ค่ะ
1: ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ
0: เดนขอขอบคุณทุกท่านนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรายกโทรศัพท์เนาะเราได้นมเราได้ขนมเมื่อวานได้ไก่ยองแล้วก็ได้น้ำเป็นคันรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมคะที่ยังต้องการอีกเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและช่วงเวลานี้ค่ะเวลาที่เราเล่นถ่ายฟีดออนไลน์ติดเกาะติดน้ำอยู่เฮ้ยไปเจอบางข่าวเฮ้ยมันน่ากลัวอย่างเช่นหนูเจอแล้วนะจันจระเข้หลุดเรือลอยน้ำแต่ลอยสวนทิศทางน้ำ
0: เธอแค่นั้นเหรอ
1: ลักษณะประมาณนี้
0: ฉันเจอไดโนเสาร์ออกมาเดินสรุปแล้วจริงหรือเท็จถ้ามันเป็นข่าวเท็จจะดูยังไงอ่ะ
1: ดูได้ง่ายมากด้วยการส่งข้อความส่งข้อมูลมาหาไทย PBS Verify เลยค่ะเราช่วยในการตรวจสอบ ข่าวปลอมเราจะคัดกรองข่าวจริงให้อันไหนจริงเราจะประกาศเลยว่านี่จริงส่วนนี้เป็นข่าวปลอมอย่าไปหลงเชื่อตรวจสอบก่อนแล้วคุณค่อยแชร์นะคะส่งมายังไงเว็บไซต์ขึ้นหน้าจอให้แล้วหรือคุณเองสามารถสแกน QR code ติดต่อเราได้เลยผ่านทางช่องทางนี้นะคะ
0: เบนขอเพิ่มอีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบแชร์นะคะแล้วก็ชอบโพสต์ด้วยตัวเองไปขโมยข่าวคนนั้นคนนี้มาบอกด้วยมันข่าวเก่าว่าบางทีอ่านแล้วตกใจอ๋อพยับอ๋อพยับอ๋อ4วันที่แล้วเพิ่งมาโพสต์วันนี้อันนี้ไม่ควรทำนะคะเน้นเตือนค่ะอย่าทำเพราะมันเป็นการสร้างความตระหนกให้กับคนอื่นค่ะ
1: รวมถึงการก่อติดสถานการณ์เราไม่ได้ก่อติดเพียงแค่เขตกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะคะเราให้ความสำคัญทุกๆจังหวัดวันนี้เรารวบรวมนักข่าวของเรา2

0: ที่ยังคงน่ากังวลณเวลานี้และก็อยากชวนคุณผู้ชมเฝ้าติดตามด้วยนะคะพื้นที่แรกค่ะพี่แสบชาติชายถุงเงินไปรายงานสดนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการพิกัดตรงนี้ชาวบ้านน่าสงสารมากเดือดร้อน6วันแล้วออกจากบ้านไม่ได้นะคะพิกัดที่2ค่ะพี่เปิ้ลวันนิสาไปรายงานสดที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามพิกัดนี้ก็น่าเห็นใจเช่นเดียวกันพืชผลทางการเกษตรที่นั่นปลูกผลไม้เยอะตอนนี้เริ่มที่จะยืนต้นตายแล้วอีกสักครู่จะได้ติดตามกับทั้ง2ท่านนะคะ
1: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเรียนก็ห่วงผู้สื่อข่าวของเราอะค่ะโศมมากหน้าตาน่าเป็นห่วงเป็นใยไม่รู้สุขภาพจะเป็นยังไงเพราะออกไปนอกสถานที่กัน
0: ลุยน้ำท่วมและณเวลานี้ค่ะข้อมูลเอาเชฟที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นเกาะติดแบบเรียลไทม์แบบนี้คือการแจ้งเตือนภัยของปภ.นะคะเน้นไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองฉะเชิงเซาบ้านโพและอำเภอบางปะกงต้องเฝ้าระวังณเวลานี้เพราะว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลบ่ามาในพื้นที่นี้ค่ะ
1: ค่ะวุ้ยแต่มันทันเหตุการณ์ตลอดเวลาต้องแยกสมองนะดูหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่มันทันเหตุการณ์ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะให้คุณหมอต้นนาวิเคราะห์เรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมอยู่พิกัดไหนต้องการปรึกษาสุขภาพติดต่อเราเข้ามาผ่านทาง LINE แอดนะคะ Facebook YouTube อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมอนิเตอร์ให้นะคะดิฉันจะดูผ่านทาง TikTok ให้ด้วยส่งเข้ามาได้เลยณเวลานี้นะคะแต่ตอนนี้ชวนไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยปราจีนบุรีค่ะน้ำเอ่อล้นเมืองมาประมาณ3วันแล้วน่าเห็นใจมากๆแต่จุดอ่อนไหวที่น้ำเอ่อล้นคือที่โรงพยาบาลอภัยภูเมื่อวานนี้
1: คนไข้เยอะไหมหนู
0: คนไข้ย้ายออก 100% แต่การย้ายออกก็ค่อนข้างที่จะจ้าละหวั่นพอสมควรเหมือนกันเวลานี้นะคะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแบบ 100% แต่ในโรงพยาบาลสนามขาดเหลืออะไรไหมหรือต้องการขอความช่วยเหลือหรือเปล่าความพร้อมเป็นอย่างไรพูดคุยกับทางท่านผอ.โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรค่ะคุณหมอวลีรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนนี้หนักหนาสาหัสยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
2: ค่ะก็ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันค่ะเมื่อเช้านี้เอาทางฝั่งของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเวทก่อนนะคะค่ะเมื่อเช้านี้น้ำในแม่น้ำเนี่ยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะคะก็คือยังสูงกว่าระดับน้ำของตลิ่งเนี่ยอยู่ประมาณ76เซนติเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของระดับน้ำที่เข้าท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะคะได้เข้าท่วมบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ของตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรแล้วก็ในส่วนของอาคารใจกลางห้องผู้ป่วยในต่างๆนะคะรวมทั้งโซนของบ้านพักของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทุกหลังก็เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่ะก็อยู่ต่ำกว่าในส่วนของเป็นพื้นที่ต่ำของโรงพยาบาลค่ะส่วนอาคารบริการหลักๆเนี่ยยังสามารถรักษาไว้ได้เนื่องจากว่าเราก็ได้มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่จริงๆเราทราบในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่25ค่ะแล้วก็เราก็มีการเตรียมการแล้วก็ทำประสานทางไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรือว่าทางในส่วนของอบจ.แล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนะคะรวมทั้งในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงด้วยค่ะในการเตรียมการตรงนี้ตั้งแต่วันที่27ค่ะ
1: อ๋อหลายวันมาแล้วคุณหมอคะคนไข้มีป่วยแบบตั้งหลายแบบคุณหมอขนย้ายกันยังไงคะยิ่งเป็นห่วงแทนคุณหมอจังเลยค่ะ
2: ค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็เราเตรียมแผนอพยพไว้ตั้งแต่วันที่28ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็คือขนคนไข้เรามีการวางแผนร่วมกับมีการประชุมร่วมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการเขต6ค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็มีการ activate แผนในส่วนของการเคลื่อนย้ายออกตั้งแต่เช้าวันที่28กันยาโดยเราแบ่งตามระดับของความรุนแรงของผู้ป่วยคือแดงเหลืองแล้วก็เขียวค่ะเราจะขนถ่ายผู้ป่วยแดงออกก่อนดังนั้นเราก็เลยต้องประสานในส่วนของทางทหารค่ะก็จะเป็นทางร.2ของทางปราจีนบุรีนี่แหละค่ะในการที่ขอรถทหารในการขนส่งผู้ป่วยแล้วก็ทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะหนูเป็นห่วงผู้ป่วยฟอกไตกับต้องผ่าตัดฉุกเฉินคุณหมอบริหารจัดการยังไงคะ
2: ในวันที่28เนี่ยน้ำเริ่มจ่อหน้าโรงพยาบาลค่ะเราประสานส่วนนี้แล้วก็มีในส่วนของผู้ป่วยฟอกไตต่างๆเนี่ยเราประสานผ่านเขาเรียกการทีมดูแลผู้ป่วยไตนะคะประสานในเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยไม่ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยเราก็จะส่งไปทาง โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทางนครนายกค่ะเนื่องจากเราประเมินว่าทางนั้นเนี่ยน่าจะปลอดภัยค่ะก็มีการส่ง

0: ต่อผู้ป่วยออกไปทั้งหมดค่ะตอนนี้เราไม่มีคนไข้ในส่วนของการฟอกไตเหลืออยู่ค่ะก็จะมีทางเป็นสถานที่เอกชนในการฟอกไตแล้วก็ทางจปร.ด้วยที่ช่วยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอคะเราต้องย้ายคนไข้ฟอกไตไปเราไม่มีเครื่องฟอกไตแบบเคลื่อนที่หรือยามฉุกเฉินหรอคะ
0: เครื่องฟอกไตเคลื่อนที่เนี่ยค่ะมันอย่างนี้ค่ะการที่เราจะใช้ในส่วนนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของทีมที่ดูแลแล้วก็เรื่องของระบบน้ำด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยน้ำของทางปราจีนบุรีเนี่ยเราใช้ในส่วนของน้ำประปาภูมิภาคซึ่งถ้าเกิดมีการท่วมในบริเวณกว้างเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้อาจจะไม่ปลอดภัยเราก็เลยต้องเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอคะตอนนี้คุณหมอขาดแคลนอะไรบ้างไหมคะมีอะไรที่คุณหมออยากจะแบบบอกให้คนอื่นได้มีโอกาสช่วยเหลือแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับคุณหมอค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคของจำเป็นนะคะก็จะมีตามเพจโรงพยาบาลนะคะได้ให้ประสานทางน้องเหมียวค่ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักก็จะมีในส่วนของเบอร์ติดต่อของทางโรงพยาบาลนะคะสิ่งที่ขาดแคลนจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารสดที่เราทำกินตรงนี้ก็เรามีการวางแผนนะคะในส่วนของการรับช่องทางบริจาคเข้ามาเป็นรายวันเพื่อจัดสรรให้เพียงพอแต่ว่าต้องไม่เหลือเงี้ยนะคะว่าที่ขาดแคลนจริงก็จะเป็นส่วนของอาหารแห้งน้ำดื่มพวกนมกล่องหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆค่ะ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งในส่วนของตัวรถสุขาเคลื่อนที่เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่เสียไอเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเราต้องปิดไว้คือยังไม่เสียแต่ว่าเราต้องปิดไว้เนื่องจากมันอยู่ในที่ต่ำเพื่อไม่ให้เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องของการบำบัดส่วนนี้ต้องใช้รถเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็พวกวัสดุในการเข้าห้องสุขานะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกยาสามัญต่างๆเนื่องจากว่าทีมที่เข้ามาป้องดูแลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของทีมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งชุดทำแผลต่างๆด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะพอจะจำเบอร์ทีมงานได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมรับชมอยู่นะเวลานี้แมทชิ่งให้หน้าจอเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการบริจาคทั้งสิ่งของและจำนวนเงินค่ะเชิญค่ะ
0: จะเป็นคุณเหมียวนะคะคุณเหมียวคุณอภิญญาสุนิปานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: ค่ะ
0: 098
1: ค่ะ
0: 931
1: ค่ะ
0: 2496ค่ะคุณเหมียว
2: คุณเหมียวค่ะ
1: ค
0: ่ะอภิญญาสุนิปาค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะ098
2: คุณหมอค่ะ098
0: 931
1: ค่ะเดี๋ยวจะทวนให้ค่ะ
0: 931 2496นะคะ
1: ค่ะส่วนอีกครั้งคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้นะคะที่โรงพยาบาลต้องการอย่างมากๆเลยนะคะของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีข้าวสารอาหารแห้งใครพอมีกำลังทรัพย์มีรถสุขาพาไปจอดให้หน่อยเพราะตอนนี้โรงพยาบาลสนามก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะต้องการรถอันนี้จำนวนมากยาสามัญประจำบ้านนะคะไปบริจาคได้เลยผ่านทางคุณเหมียวอภิญญานะคะหมายเลขโทรศัพท์098 931 2496หากจดไม่ทันเดี๋ยวทีมงานของเราให้เบอร์หลังบ้านได้รวมถึงใครต้องการจริงๆนะคะโทรศัพท์มาสอบถามได้ทางไทย PBS ค่ะ
2: คุณหมอคะพยาบาลและคุณหมอทุกคนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังคงมีสุขภาพจิตที่แบบสู้และยังเอนจอยที่จะทำตรงนี้กันต่อใช่ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ลุยกันมาตั้งแต่วันที่27 28ค่ะแต่ว่าน้ำเข้าเนี่ยก็คือวันที่29กันยาค่ะตอนนี้เราแบ่งเป็น2ทีมค่ะทีมหนึ่งเนี่ยจะประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนื่องจากว่าน้ำยังไม่ได้ลดลงนะคะยังทรงตัวอยู่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่จะตกลงมาซ้ำค่ะกับอีกส่วนนึงเลยก็จะไปประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อะค่ะส่วนนี้เนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณเกือบ400คนค่ะส
2: ่
0: วนโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็จะไปอยู่ประมาณเกือบ300คนค่ะเราแยกกันทำงาน2แห่งค่ะ
2: ค่ะยังไงก็ตามนะคะทางรายการขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะส่งใจไปนะคะสู้ๆค่ะคุณหมอคะ
1: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: สู้กันยิบตาเจ้าหน้าที่ก็บ้านน้ำท่วมแต่ก็ต้องมาช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยอันนี้ยอมใจจริงๆนะคะย้ำอีกครั้งอยากให้ช่วยกันไปบริจาคหน่อยโรงพยาบาลนี้ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
2: ไม่นั้นอยู่ตั้ง400คนเนี่ยวันละ3มื้อ ถ้าต้องกินอาหารกล่องก็วันหนึ่ง 1,200 กล่องเข้าไปแล้วยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ทางโรงพยาบาลสนามอีกเรียนมีความรู้สึกว่าฟังแค่นี้นะคะใครที่จิตเป็นกุศลเรียนคิดว่านั่งเสร็จแล้วมันคือภาระใจอันใหญ่หลวงค่ะนั่งไม่ติดค่ะรีบเถอะค่ะอยากทำไปทำไปช่วยค่ะ
1: นะคุณผู้ชมค่ะร่วมกันไปจากได้แต่หนูคิดว่าข้าวสารอาหารแห้งสำหรับที่นี่สำคัญมากถ้าหากเป็นผู้ป่วยอาจจะต้องมีการทำเองไหมคะหมายถึงโรงพยาบาล
3: หมอต้องทำเองใช่เพราะว่าจะมีผู้ป่วยที่ต้องการพิเศษอย่างเช่นคนไข้ที่ต้องการโปรตีนหรือว่าต้องโซเดียมปั๊มอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้อง
2: มีการบางทีนั่นกินไม่ได้นี่กินไม่ได้มันมีโพแทสเซียมมีอะไรต่ออะไรไม่ได้เลย
1: โอ้เอาละเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราอาจจะได้ติดตามสถานการณ์ตามพิกัดต่างๆตามต่างจังหวัดที่นักข่าวของเราไปรายงานข่าวอยู่แต่ก่อนหน้านี้ขอตัดสลับมาถามคำถามคุณหมอด้วยคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาเยอะนะคะเกี่ยวกับณเวลานี้ว่าเตงเนี่ยไม่สามารถออกจากบ้านได้ 5-6 วันแล้วป่วยด้วยเป็นโรคน้ำกัดเท้าด้วยวิเคราะห์ไปทีละประเด็นก่อนระหว่างที่คุณหมอต้นวิเคราะห์ไปใครอยากส่งคำถามส่งอาการเข้ามาได้เดี๋ยวจะให้คุณหมอต้นช่วยตอบผ่านทางหน้าจอเลยเอาอาการแรกก่อนค่ะของคุณผู้ชมที่ส่งมาณเวลานี้คุณหมอต้นครับลุยน้ำตลอดเวลาเท้าเริ่มมีอาการเปื่อยและมีผื่นแดงแบบนี้เรียกน้ำกัดเท้าหรือไม่
3: ลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าซึ่งเป็นน้ำกัดเท้าก็ได้เป็นเชื้อราที่เข้ามาติดตรงเนื้อเยื่ออ่อนๆเช่นตรงน้ำนิ้วก็ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขามาหาเราไม่ได้เราก็เปิดคลินิกให้เขาเลยนะนี่เป็นคลินิกน้ำท่วมเลยสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือถ้าเป็นน้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยให้จำไว้เลยว่าต้องอยู่ในที่แห้งแล้วอย่าถูมันแรงนะครับเวลาที่ซับเนี่ยให้ใช้ซับเบาๆถ้าถูแรงมันจะยิ่งกระจาย
2: ซับอะไรล่ะไม่มีกระดาษ
3: ถ้าไม่มีกระดาษก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้เป็นแบบเป็นน้ำก็ได้ฮะ
2: แต่ว่
3: า
2: ที่
3: ต
2: ้องแชมพูก็ไม่มี
3: สบู่แชมพูไม่มีนี่ลำบากเลยจริงๆฮะเข้าใจเลยฮะอย่างน้อยนะครับเป็นอาจจะเป็นผ้าสะอาดสักนิดนึงก็ได้คร
2: ับ เกลือได้ไหม
3: เกลือมันจะแสบไปนิดนะครับอาจารย
2: ์เหรอเรียนรู้ว่าเอาน้ำแช่เอาน้ำผสมเกลือแล้วก็
3: แช่ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์มันฆ่าเชื้อโรคแต่แสบ
3: มันจะแสบแล้วเดี๋ยวมันยิ่งแดงนะครับอาจารย์พวกนี้พูดง่ายๆถ้ามันไม่มีอะไรจะเช็ดจริงๆนะยกขึ้นยกเท้าให้อยู่ที่สูงให้มันแห้งครับแป้งมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: แต่ถ้าหากจำเป็นต้องลุยจริงๆนะหมอ
3: ซึ่งหลายคนจำเป็นจริงๆนะคร
2: ับ ถุงก๊อบแก๊บใส่แล้วก็ผูก
3: ได้ครับได้ครับ
2: ถุงจะหูยิ้วอ่ะใบใหญ่ผูกแล้วก็
3: ที่เท้าผูกข้อเท้าเหมือนตอนเราเด็กๆ
2: ใช่แล้วก็ต้องใช้แบบนี้ดีกว่าไปลุย
1: งั้นหนูขอยัดทวนให้สำหรับคำถามนี้ของคุณผู้ชมถ้าหากมีการมีผื่นแดงหรือว่าสงสัยว่าเป็นน้ำกัดเท้าสิ่งแรกหลังลุยน้ำ1คือล้างน้ำสะอาด2คือซับให้แห้งล้างน้ำสะอาดหากใครมีสบู่ใช้ได้เลยใช้น้ำยาล้างจานก็ได้ประมาณนั้นไหมคะแต่ขอเป็นเจือจาง
3: เจือจางถูกต้องเลย
1: เสร็จแล้วปุ๊บล้างเสร็จล้างน้ำเปล่าต่อซับให้แห้งแล้วถ้าหากไม่จำเป็นอย่าลงน้ำหากจำเป็นต้องลงน้ำจริงๆอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกเอาถุงก๊อบแก๊บใบใหญ่ๆผูกให้โดนน้ำน้อยที่สุดอาการนี้จะลดลง
2: ยาที่ควรจะใช้1ถ้ามีแผลมีคันเบตาดีนได้ไหม
3: เบตาดีนได้ครับอาจารย
2: ์เบตาดีนอายาทาพวกไมด้าอะคาเนสเทนเป็นหลอดแก้คันเชื้อราได้ไหม
3: นั่นเป็นพวกยาเชื้อราได้ครับ
2: แต่ทีนี้บริจาคค่ะเอาไปเถอะ
3: โอเคดีเลยครับอาจารย์ดีครับ
2: คุณผู้ชมคะไปร้านขายยาหลอดเล็กๆเนี่ยนะคะซื้อสักคนละโหลเสร็จแล้วก็เอามาบริจาคเดี๋ยวชาวบ้านเขาเอาไปแบ่งกันสงสารเขา
1: โอเคและคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ทีมงานของเราขึ้นภาพหนึ่งมันจะเป็นเหมือนตุ่มเล็กๆที่เท้าแล้วมันก็จะเหมือนมีหนองแต่ว่ามันเป็นติดกันอยู่บนขาและเท้า
3: ตุ่มใช่ไหม
1: อย่างนั้นเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำกัดเท้าอย่างนี้เนี่ยจะไม่ใช่เชื้อราอย่างเดียวละมันจะมีแบคทีเรียเข้ามาเขาเรียกออนท็อปฮะมันจะมีแบบแบคทีเรียเข้ามาแทรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: อันนี้อันตรายแล้วนะ
3: อย่างเงี้ยน่าจะมีลักษณะที่เริ่มติดเชื้อนะครับแล้วก็เป็นลักษณะ
2: น่า
3: จะอาจจะมีแบคทีเรียด้วยมันเลยทำให้มีเหมือนคราบหนองแต่ทีน
2: ี้เขาจะมียาไหม
3: ตกใจหรือกังวลนะฮะใช้อย่างน้อยเนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยใช้เบตาดีนก็ยังได
2: ้ฆ่าเชื้อโรคตรงผิวไปก่อน
3: ใช่ตรงนั้นไปก่อนแต่อย่าใช้แอลกอฮอล์ทาลงไปตรงแผลแดงๆนะฮะ
2: อ๋อแอลกอฮอล์
3: เพราะมันจะยิ่งแดงอักเสบห้ามเลยนะฮะห้ามเลยอย่าไปทาตรงจุดแดงๆเลย
2: บางคนซื้อน้ำไฮโดรเจนอะไรแบบมาฟีเป็นฟอง
3: ที่เป็นแบบที่เป็นน้ำฟูใช่ไหมฮะ
2: ใหญ่เลย
3: อย่าครับอย่า
2: เบตาดีนค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนมารับบริจาคเบตาดีนค่ะ
3: นะ
2: มาเถอะค่ะกี่พันขวดเอามาเถอะค่ะแจกเขาไปเถอะ
3: เนี่ยๆท่านแป้งสังเกตอาจารย์สังเกตจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่เนื้อนะเป็นที่เล็บด้วยมันจะเข้าไปที่เล็บด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: อยู่ในซอกเล็บ
3: ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้ายังมีไฟสว่างอยู่ตัดเล็บนิดนึงนะแต่ถ้าไฟมืดหรือไฟมันไม่ถึงเนี่ยอย่าไปตัดไม่งั้นเดี๋ยวมันมีแผลแล้ว เดี๋ยวเชื้อเข้าง่ายขึ้น
1: โอเค
3: เล็บเนี่ยคือที่เก็บเชื้อโรคเลย
1: งั้นหนูชวนอันนี้ให้อีกรอบนึงค่ะเจอมีอาการแบบนี้คุณตัดเล็บให้สั้นก่อนถ้าหากแผลเนี่ยมันมีหนองและรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นแผลเล็กๆย้ำว่าห้ามเอาแอลกอฮอล์ราดบนแผลเพราะบางคนมีความเข้าใจว่าแอลกอฮอล์ราดบนแผลคือการฆ่าเชื้อไม่ใช่ให้ใช้เบตาดีนแทน
3: ให้ใช้โพวิดีนที่เป็นเหมือนกับซีอิ๊วสีดำๆนะครับนะฮะเป็นเบตาดีนนั่นแหละจะปลอดภัยกว่า
1: เอาละและแผลลักษณะแบบนี้ควรติดพลาสเตอร์หรือไม่คะ
3: คำถามดีครับคือจริงๆแล้วถ้ามันแฉะมากนะฮะแล้วเรากลัวว่ามันจะมีฝุ่นมีอะไรติดเราติดพลาสเตอร์เอาไว้ก็ได้นะครับผมว่าอาจารย์เพิ่มอีกอย่างนะขอบริจาคพลาสเตอร์กันน้ำ
2: พลาสเตอร์กันน้ำค่ะอันนี้สำคัญเผื่อไปเหยียบอะไรพลาดนิดพลาดหน่อยถูกอันนั้นบาดอันนี้บาด
3: ตะปูหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงครับอาจารย์
2: ตะปูนี่ไม่ได้เรื่องใหญ่นะบาดทะยัก
3: บาดทะยักแต่ด้านเสียเขาไม่มี
2: เขาแปะก่อนแปะก่อน
3: อย่างน้อย
2: พลาสเตอร์ค่ะรับบริจาคพลาสเตอร์ค่ะ
1: ค่ะ
2: สำลีก็ต้องใช้นะเบตาดีนแปะแปะ
3: ใช่ใช่ครับ
1: เอาล่ะ
2: อัน
1: นี้คือเรื่องของโรคน้ำกัดเท้านะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เลยเวลานี้นะคะย้ำอีกครั้งผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube และ TikTok ใครสงสัยตรงไหนป่วยยังไงตอนนี้ออกไปซื้อยาไม่ได้ต้องการอะไรบอกเราเข้ามาเวลานี้เลยโรคที่2ค่ะที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะนะเวลานี้ไข้หวัดใหญ่มันระบาดเพราะหลายคนเปียกฝนเปียกน้ำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วไข้มันไม่ลดแบบนี้เราสันนิษฐานได้เลยหรือไม่ว่านี่คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ค่ะ
3: ถ้าเกิดมันเป็นทางเดินหายใจนะไอจามด้วยนอกจากมีไข้แล้วเนี่ยอาจจะสันนิษฐานได้แต่ถ้าในระหว่างน้ำท่วมอย่างนี้นะครับมันมีเชื้ออื่นที่คล้ายกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างเช่นเชื้อไข้ฉี่หนูก็ได
1: ้
3: เลปโตสไปโรซิสก็ได้มันทำให้มีไข้เหมือนกันครับอาจารย์แล้วปวดตัวโดยเฉพาะน่องได้เขาถึงเรียกว่า
2: ฉี่หนู
3: โรคฉี่หนูครับอาจารย
2: ์มันมาจากหนูฉี่ของหนูจริงๆใช่ไหมหรือเขาตั้งชื่อไป
3: จริงๆคำถามดีมันมาจากหนูและอย่างอื่นด้วยครับอาจารย์เช่นสัตว์ฟันแทะอย่างอื่นด้วยมันก็สามารถที่จะมีฉี่มีเชื้อไอ้ตัวนี้ออกมาได้เหมือนกันและทำให้มีไข้คล้ายไข้หวัดใหญ่ได้
2: แล้วมันก็ลอยอยู่ในน้ำ
3: แน่นอนครับอาจารย์
2: เราโชคไม่ดีเราก็ฉี่โรคเชื้อมันเข้าไปใต้ผิวหนัง
3: ถ้าเรามีแผลนะอาจารย
2: ์
3: แต่ถ้าใครที่เล่นน้ำก็ได้นะถึงไม่มีแผลเนี่ยอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีเคยเห็นไหมครับคุณแป้งบางทีเด็กๆเนี่ยลงไปเล่นน้ำท่วมเพราะตามประสาเด็กน่ะเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนอะไรถ้ามันเข้าตานะครับหรือเข้าจมูกเนี่ยเชื้อพวกนี้สามารถเข้าได้ฉี่หนูเข้าตาเข้าจมูกได้นะฮะและติดได้เหมือนกัน
1: งั้นหนูแยกแบบนี้แล้วกันให้คุณหมอวิเคราะห์เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ก่อนนะเวลานี้หากคุณผู้ชมรู้สึกว่าไข้ขึ้นสูงมากๆออกมาหาหมอไม่ได้เวลานี้สิ่งที่ควรทำมีอะไรบ้าง
3: ถ้าเกิดสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กับ B เนี่ยข่าวดีอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราไม่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับภูมิดีอยู่โดยมากเนี่ยไวรัสตัวนี้ร่างกายมีภูมิที่รักษาหายเองได้แต่ต้องอยู่ในที่ที่แห้งอบอุ่นพออย่างน้อยเนี่ยครับถ้ามีผ้าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราอยู่ในที่อุ่นเอามาคลุมตัวไว้ก่อนนะครับถ้ามีพาราก็ยังดีผมว่าพาราเนี่ยอาจารย์ถ้าใครบริจาค ก็ช่วยได้เยอะเลย
2: ฟังค่ะคุณผู้ชมคะยาแก้ปวดค่ะพาราเซตามอลค่ะ
3: ลดไข้ได้ด้วย
2: ขวดนึงเป็นร้อยๆเม็ดค่ะเอามาเลยค่ะ1รถปิกอัพ
3: โอ้อันนั้น
2: กระจายบ้านเรา
3: จริงจริงอาจารย์
2: 20เม็ดเอามาเก็บ
1: ค่ะ
2: มันไม่ใช่เม็ดเดียวหายนี
1: ่แต่ความจริงมันก็ละเอียดอ่อนพอสมควรเวลากินยาข้างขวดยามันจะเขียนเอาไว้คุณหมอบางคนกินไข้ไม่ลดแล้วก็กินต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะอันตรายค่ะ
3: ใช่ไหมคะที่น้องแป้งถามเลยน้องแป้งรอบคอบมากใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราตัวเล็กๆน้ำหนักประมาณ50กิโลเนี่ยกินเม็ดเดียวพออาจารย์พาราแต่ถ้าเกิดไข้ยังไม่ลดอย่างน้อย 2-3 วันหยุดละ
1: ต้องหยุด
3: ต้องหยุดใช่อย่างที่แป้งถามดีมากเลยต้องหยุด
2: หลังอาหารล่ะ
3: หลังอาหารใช่ครับอาจารย์
2: เพราะว่าท้องว่างกินก็ไม่ได้ไม่ดี
3: โอ้ใช่จริงครับ
1: ถ้าหาก3วันไม่หยุดจะเกิดอะไรขึ้น
3: ถ้า3วันไม่หยุดแสดงว่าเชื้อนี้เนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดมันอาจจะลงปอดก็ได้ให้สังเกตถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการ3อาการนี้นะฮะสังเกตเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือมีไข้ไอและหอบไข้ไอหอบถ้ามี3อาการเนี้ยให้สงสัยก่อนว่าอาจจะมีติดเชื้อลงที่ปอด
1: แล้วจะทำยังไงล่ะคุณหมอถ้าหากออกมาไม่ได้จริงๆเชื่อไหมเวลานี้ยังมีแฝดบางที่ยังออกมาไม่ได้
3: เชื่อเลยน้องแป้งเชื่อเลยถ้าอย่างนั้นอาจจะจำเป็นต้องมีสายด่วนนะก็คือต้องโทรหาสายด่วนที่เขาสามารถที่จะส่งหมอเข้ามาดูได้หรืออาจจะต้องส่งบุคลากรเข้ามาก่อนอย่างวันนี้พี่โชคดีเปิดคลินิกน้ำท่วมที่ไทย PBS เนี่ยก็มีพยาบาลสวยอยู่2ท่านเลยนะฮะที่ช่วยผมอยู
1: ่ค่ะคุณหมอคะมีคำถามต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าถ้าหากเป็นไข้ไอหอบอย่างนี้คุณหมอว่าหอบเนี่ยเวลากลางคืนมันนอนยากลำบากมีท่านอนสำหรับคนที่เป็นหอบในเวลากลางคืนที่ไม่สามารถออกมาได้หรือไม
3: ่หนึ่งให้นอนหัวสูงครับอย่านอนคว่ำหรืออย่านอนราบเพราะไม่งั้นจะยิ่งอึดอัดอย่างน้อยเอาหมอนหนุนก็ได้ครับ อย่างน้อยที่บ้านเนี่ย
2: นอนตะแคง
3: นอนตะแคงก็ยังพอไหวครับอาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยในบางกรณีนะครับอาจารย์ถ้าเรามีเตียงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับ
2: กึ่งนอนกึ่งนั่ง
3: กึ่งนอนกึ่งนั่งได้เหมือนกัน
2: แต่ข้อมันไม่หลับประสิ
3: แต่อย่างน้อยเนี่ยครับอาจารย์มันช่วยทำให้ไ

0: มันไม่สบายมันทำให้ปอดเนี่ยมันคลายขึ้นมาใช่ใช่ครับมันไม่รู้สึกอึดอัดนะเวลาถ้านอนถ้าสมมติมันมีน้ำข้างในปอดเนี่ยนอนราบจะทรมานมาก
1: งั้นหนูทวนแบบนี้ให้นะคะสำหรับคุณหมอต้นคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ถามคำถามนี้เข้ามาว่าไข้หวัดใหญ่

0: ครับเราคุยกันไปแล้วซึ่งโอ้ไม่มีชิมฮะอาจารย์ขอโทษนะพยาบาลที่นี่ดุจัง
1: ครับโอเคค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ย
1: ฉี่หนู
0: ถ้าเกิดว่าเรามีอาการไข้สูงและปวดตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องครับอาจารย
2: ์
0: นะฮะน่องเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญของคนที่เป็นโรคฉี่หนูเลยบางทีเขาถึงเรียกว่าโรคไข้ปวดน่อง
1: ปวดที่น่องสองข้าง
0: ใช่น่องที่เป็นแบบเนื้อทุยๆสองข้างนี่แหละครับอาจารย์มันเป็นจุดที่สำคัญที่เป็นซิกเนเจอร์เลยของอาการโรคฉี่หนูซึ่งพวกนี้เนี่ยครับเขาจะปวดมากและปวดแบบที่เรียกว่าบางคนเดินไม่ได้เลยครับแป้งโอ้นี่คืออาการของฉี่หนูได้นะเบื่ออาหารนะครับคือในบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันก็เหมือนอาการไข้หวัดใหญ
2: ่
0: แต่ฉี่หนูเนี่ยมันจะไม่หนักที่อาการไอจามนะฮะแต่มันจะหนักที่อาการไข้และปวดตัวเบื่ออาหารถ้าเป็นมากๆมีโอกาสทำให้ไตวายได้นะถ้าเป็นแล้วทิ้งไว้ถึงบอกว่าต้องรีบดูละถ้าไข้มันนานนะครับแล้วมีรู้สึกตาเหลืองๆให้สังเกตนะครับคนที่เป็นฉี่หนูเนี่ยจะมีตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะฮะพวกนี้เนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราหรือว่าฉี่หนูละ
2: โอเคหนูทวนก่อนอู้แต่นี้น่ากลัวจังแต่มันก็ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่นะคุณหมอโรคฉี่หนูปวดน่องอาจารย์ปวดน่องหรือเปล่า
1: ไม่
2: ปวดน่องไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเฮ้ยเดินเยอะลุยน้ำเยอะหรือเปล่าเก็บของขึ้นที่สูงแล้วปวดน่อง
1: ไม่คนละปวด
2: สังเกตดีๆมันจะปวดแบบทนไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับ
2: ปวดแบบทนไม่ได้คุณจะมีอาการเบื่ออาหารมีอาการไข้แทรกซ้อนและมีตาเหลืองหากไม่รักษาเสียชีวิตได
0: ้ไตวายได้ดีซ่านได้ใช่ครับ
2: เอาล่ะสมมติถ้าหากเวลานี้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตามพื้นที่ที่ไม่สามารถมาหาหมอได้และมีอาการ1ใน4นี้หรือ2ใน4นี้ฟันธงได้ไหมคะว่าเป็นฉี่หนู
0: ถ้ามีการสัมผัสน้ำมีแผลเนี่ยก็ค่อนข้างนะ 90% ขึ้นไป
1: มีอะไรกินได้ไหมประทังไปก่อนอย่าออกมาหาหมอไม่ได้
0: จริง
1: ยาเอาไปส่งยังพอได้ทำยังไง
0: โอ้ถ้าเป็นฉี่หนูเนี่ยคืออย่าง
1: ระยะเวลาถ้าไม่รักษาและยังทนกินพาราไปเรื่อยๆไม่รู้จะออกไปยังไงกี่วันคะตอบไม่ได้
0: จริงๆแล้วเนี่ยฮะอาจารย์มันแล้วแต่คนเลย
1: ใช่
0: อาจารย
1: ์
0: พ
1: ู
0: ดถูกโรคนี้รอไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนภูมิตกเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องรอถึงขนาด3วันก็ได้อะไรคุณจะต้องรีบละ
1: ไม่ได้ละ
2: อย่างนั้นแบบนี้บางคนบอกว่าที่คุณหมอเล่ามาโรคมันน่ากลัวฉันเป็นหรือยังเนาะแต่เพิ่งไปลุยน้ำมาแล้วก็รวมถึงอยู่ในน้ำมา6วันแล้วกินยาป้องกันได้ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆมันมียากลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อเขาเรียกด็อกซี่ไซคลินนะฮะสำหรับตัวที่ช่วยเรื่องฉี่หนูเนี่ยแต่ใจจริงเนี่ยผมไม่อยากให้กินไว้ก่อนเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาฆ่าเชื้อก็จริงแต่มันมีผลข้างเคียงครับอาจารย์นั่นก็คือว่าบางทีมันทำให้มีผะอืดผะอมคลื่นไส้ระคายท้องได
1: ้
0: กล
1: าย
0: เป
1: ็น
0: ใช่บางคนแพ้ด็อกซี่อีกนะมันจะกลายเป็นว่าเพิ่มปัญหาให้กับคนที่น้ำท่วมเดือดร้อนอยู่แล้วยิ่งมาอาเจียนจากยาอีกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยด็อกซี่ไซคลินเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับกินพาราแล้วสังเกตอาการไว้ก่อนดีกว่า
2: ฉะนั้นอย่าไปวินิจฉัยตัวเองแต่ถ้ามีอาการแบบนี้ควรไปแต่ถ้าหากกินป้องกันไว้ก่อนคุณหมอบอกยังเพราะบางคนแพ้คุณผู้ชมบอกว่าภาพเมื่อสักครู่ทีมงานขาได้ขึ้นรวมลักษณะของฉี่หนูคุณผู้ชมอยากแคปภาพเอาไว้แล้วควรขึ้นให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงได้ไหมคะมันเป็นประโยชน์มากจริงๆนี่ขึ้นให้แล้วว
1: ่าจากไหนคะของกรมอนามัยมีค่าหรือจากที่ไหน
2: ของกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะภาพนี้มีประโยชน์มากๆอยากให้ถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้นี่คือวิธีการปฏิบัติตัวและสังเกตอาการของโรคฉี่หนูถามว่าทำไมเราต้องย้ำเตือนโรคนี้เพราะคุณหมอต้นบอกแล้วเป็นแล้วตายได
1: ้มันไม่มีวัคซีนฉีดใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ยังไม่มีวัคซีนครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเจอในกรณีที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยครับอาจารย์เป็นช่วงๆนะ
1: ค่ะเรียนเป็นกังวลกับคนที่มีโรค NCD อยู่แล้ว
0: ภู
1: ม
0: ิ
1: เขาจะต่ำอักเสบง่าย
0: ความดันไขมันทั้งหลาย
1: เรียนก็เลยมีความรู้สึกว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่คงต้องต้อนขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็เรียนก็เลยขอฝากนะคะเพื่อนร่วมรุ่นค่ะอย่าซุกซนนะคะไม่ต้องขยันไปช่วยลูกช่วยหลานเก็บกวาดหกขล้มหล่นลงไปแล้วก็ตายเป็นเรื่องเป็นราวในชั่วโมงนี
0: ้เป็นห่วงนะ
1: ไม่ได้ค่ะเป็นแผลก็ไม่ได้ตอนนี้เท้าเธอนะคะยิ่งเป็นเบาหวานอยู่เป็นแผลเดี๋ยวมันอักเสบแล้วมันไม่หาย
0: อาจารย์พูดอันนี้ดีนะถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นแผลเนี่ยอยากขอบริจาคอีกอันนึงคือรองเท้าบูทที่มันสวมได้ถึงแบบหน้าแข้งเลยก็ดีเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันฉี่หนูได้ดีเลยในกรณีที่เขาต้องแบบลุยน้ำหรือคนที่เป็นเบาหวานต้องรักษาไอ้เรื่องถนอมขาเอาไว้เนี่ยรองเท้าบูทช่วยได้
1: รองเท้าบูทตอนนี้ไม่มียากเอาถุงขยะดำๆใบยาวสวมไปก่อนได้ไหม
0: ปิดถึงคอได้เลยนะจานถุงขยะเนี่ยมันต้องเอาเล็กๆหน่อย
1: แค่นี้ยาว
0: แค่เอว
1: ก็เอาไปยังไงล่ะรองเท้าบูทชั่วโมงนี
2: ้งั้นขอไปก่อนดีกว่า
1: ขอรองเท้าบูทค่ะคุณผู้ชมเขาเดินขอทั้งวันเลยรองเท้าบูท

0: ใครคิดว่าไปสำเพ็งหรือไปห้างนะคะหรือดิ้นแนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะช็อปออนไลน์ค่ะพวกแอปเนี่ยค่ะสั่งเขาให้มาส่งที่ไทย PBS ค่ะพวกรองเท้าซื้อยกโหลเลย
1: จริงอ่ะ
0: เขามีค่ะซื้อไซส์ S ML เล่นเอาหมด XL ก็เอาส่งไทย PBS ค่ะ
2: งั้นหนูทวนที่คุณหมอต้นเราวิเคราะห์ไปทั้งหมด3โรคด้วยกันแล้วนะคะน้ำกัดเท้าไข้หวัดใหญ่และฉี่หนูสิ่งที่ต้องการรับไปจากเวลานี้รองเท้าบูทขอสูงหน่อยก็ดีนะคะเพราะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็มันสามารถใช้ได้ในหลายเหตุการณ์ด้วย
1: ที่สำคัญกันไฟช็อตก็ได้นะ
2: ใช่แล้วพลาสเตอร์นะคะต้องขอญาตเป็นพลาสเตอร์ยาแบบกันน้ำสำหรับคนที่ต้องลุยจริงๆตอนนี้ต้องการเยอะมากเบตาดีนค่ะนะคะคุณหมอต้นขออะไรเพิ่มอีกไหมคะสำหรับผู้ป่วย3กลุ่มโรคที่เราวิเคราะห์มาก่อน
1: ก็อยากเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเป็นน้ำเกลือแบบที่ฆ่าเชื้อครับเพราะบางทีเนี่ยเขาใช้ชะแผลได้ชะแผลเบาๆได้พวกน้ำเกลือฆ่าเชื้อ
0: ที่ล้างจมูกฉีด
1: ที่แบบล้างจมูกหรือว่าเป็นน้ำเกลือไร้เชื้ออย่างเงี้ย
2: โอเคน้ำเกลือฆ่าเชื้อนะคะหนูเพิ่มให้อย่างนึงค
1: ือ
2: ยาแก้ปวดที่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดเลย
1: ขอเป็นพาราดีกว่าไม่เอาพวกไอบูโปรเฟนหรือว่าพวกนี้มันจะกัดกระเพาะ
2: ค่ะพาราเซตามอล
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้มีคนเขาบอกพารากินได้ไม่ต้องมีอาหารก็กินได้ค่ะนี่ไง
2: ต้องกินอาหาร
0: กินตอนท้องว่างได้ค่ะนี่ไงตัวจะเป็นคุณหมอไหมคะ
1: มันไม่กัดท้องมันไม่กัดท้องครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรากินหลังอาหารได้ก็จะดีเพราะบางคนเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ไม่ควรนะมันระคายกระเพาะคุณผู้ชมคะเดียนบอกน้องแป้งดูทางอะไรอยู
2: ่ TikTok ค่ะ
0: TikTok ของเดียนยังคงต้องการยอดวันนี้ยอดเดียนหายค่ะเปิด YouTube รีบแชร์รีบบอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวยอดหาย YouTube วันนี
2: ้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่คุณหมอต้นวิเคราะห์โรคต่างๆใครกังวลเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้พิมพ์เข้ามาได้เยอะๆเลยแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะชวนไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามพี่ป้อนวนิสาลงพื้นที่ไปเห็นใจคนในพื้นที่มากต้นผลไม้รากไม้มันแช่น้ำมายาวนานเหลือเกินเขากลัวว่าถ้าหากน้ำยุบลงไปผลไม้พวกนี้ต้องเริ่มปลูกใหม่เศรษฐกิจมันจะไม่กลับมาฟื้นคืนเดิมนะคะพี่เปิ้ลวนิสาอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะช่วงบ่ายนี้เชิญค่ะค่ะน้องปุ๊กแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำแบบนี้แหละค่ะจุดที่ดิฉันยืนนะคะก็คือที่ตำบลบางกุ้งค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้นะคะมา4วันแล้วค่ะสิ่งที่ชาวบ้านกังวลใจณตอนนี้ก็คือพืชผลทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนส้มโอหรือว่าจะเป็นลิ้นจี่ตอนนี้แช่น้ำมากว่า4วันชาวบ้านเกรงว่าถ้าต้องทนอยู่กับน้ำแบบนี้ไปอีกหลายสัปดาห์อาจจะต้องยืนต้นตายทั้งสวนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นที่น่าห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สวนผลไม้เศรษฐกิจสำคัญซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอขาวใหญ่และลิ้นจี่พันค่อมสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดล่าสุดเกษตรกรเร่งวอนภาครัฐนำเครื่องสูบระบายน้ำมาผลักดันน้ำให้ลงสู่ทะเลโดยเร็วหลังสวนส้มโอและลิ้นจี่ถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า4วันแล้วจากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรในอำเภอบางคนทีเล่าว่าหากน้ำยังคงท่วมขังต่อเนื่องอีกหลายวันต้นส้มโอจะเริ่มเหี่ยวเฉาและรากเน่าตายในที่สุดขณะที่ลิ้นจี่ซึ่งเป็นพืชที่ไม่ทนต่อภาวะน้ำท่วมขังหากรากขาดอากาศและถูกน้ำแช่ขังนานมีความเสี่ยงสูงมากที่จะยืนต้นตายยกสวนขณะที่เมื่อช่วงเช้านะคะทางทีมข่าวไทย PBS ค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดน้ำอัมพวาเมื่อช่วงเช้านะคะพบว่าน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำล้นเข้าท่วมบ้านที่มีเป็นบ้านเรือนชั้นเดียวแล้วก็ค้าขายบางจุดค่ะมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรทางเทศบาลตำบลอัมพวาจึงได้นำก้อนอิฐมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเป็นแนวกันน้ำอย่างไรก็ตามค่ะทางตัวของพ่อค้าแม่ค้าเองเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะแล้วก็จะติดเสาร์อาทิตย์ตลาดน้ำอัมพวายังคงเปิดขายสินค้าตามปกติค่ะจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามนะคะน้ำท่วมครอบคลุมทั้ง3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีรวม27ตำบลเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดนะคะที่อำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาชาวบ้านอาจจะต้องอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้ค่ะไปอีกกว่า1สัปดาห์แม้การระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กองเริ่มลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์

0: เมตรถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่งผลต่อการเร่งระบายน้ำค่ะน้องแป้งคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะอย่างจุดที่ดิฉันยืนค่ะบอกเลยนะคะว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสัก30เซนติเมตรค่ะซึ่งณตอนนี้จากการสังเกตประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะพบว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปแต่ไม่เยอะค่ะประมาณสัก5เซนติเมตรเท่านั้นค่ะสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะร้องขอเลยณตอนนี้ก็คืออยากจะให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามปากคลองต่างๆหรือว่าคลองย่อยค่ะเพื่อที่จะผลักน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะที่อำเภอบางคนทีเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดค่ะอย่างจุดด้านหลังนะคะหากไปสำรวจมาค่ะพบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรเลยทีเดียวและสิ่งนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ชาวบ้านคงกังวลใจเพราะว่าตอนนี้นะคะหากดูด้านหลังฟ้าครึ้มมาแล้วค่ะหากมีฝนตกมาเพิ่มชาวบ้านก็เกรงว่าพืชพันธุ์ผลไม้สวนที่ปลูกไว้อาจจะต้องยืนตายทั้งหมดค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เปิ้ล
2: พี่เปิ้ลใส่รองเท้าบูทนะคะต้องดูแลสุขภาพใช้ป้องกันแล้วก็ดูหน้าตาเสียอิดโรยเชียวไปยืนหลายวันกลั่มฝนน่ะ
1: แต่สู้นะคะของเราสู้ทุกคนค่ะต้องบอกว่าเกษตรกรตอนนี้เป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจมากๆบ้านเรือนก็เสียหายแต่เกษตรกรเงินทั้งหมดมันถูกฝังอยู่ในดินดินที่ว่าไม่ได้ฝังไห่นะคะแต่เอาเงินไปซื้อต้นไม้เอามาลงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งผลไม้ไม่แน่ใจนะถ้าหากขังนานกว่านี้ลิ้นจี่พันค่อมที่เขาปลูกกันมาเป็นร้อยปีอาจจะหมดพันธุ์เลย
2: หมดเลยเรียนต้องเรียนอย่างนี้นะคะตอนนี้ระทมนะคะโรคภัยไข้เจ็บลำบากลำบนกินก็แทบจะไม่ครบมือหลังจากน้ำไปหมดก็ไม่มีอะไรเหลืออีกนะคะกว่าจะกอบกู้เศรษฐกิจครัวเรือนทุกครัวเรือนกลับคืนมาได้นี่ถ้าไม่ได้รับการดูแลและเยียวยาและพิจารณาจากภาครัฐเป็นการสนับสนุนเนี่ยประชาชนจำนวนมากทีเดียวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะหมดกำลังใจในการที่จะกลับมายืนขึ้นมาใหม่ได้เศรษฐกิจภาครวมก็จะเสียหายไปด้วยเด่นฝากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ภาครัฐค่ะตอนนี้นะคะมีแต่คนเขาบ่นว่าการดูแลเรื่องวิกฤตทำได้ไม่ดีเอาเวลาตอนนี้รีบคิดค่ะถัดจากนี้น้ำลงคุณจะช่วยอะไรไม่สายเกินไปรีบทำค่ะ
1: นี่ใช้คำว่าบ่นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ลำพึง
1: แต่ลำพึงแต่ชาวบ้านบางคนไม่บ่นแล้วตอนนี้มันเลยคำว่าบ่นอีกขั้นนึง
2: ใช่ค่ะเขาด่ากันแล้วอะค่ะก็พูดถึงรัฐสภาเลยค่ะสะเทือนเลยค่ะ
1: เอาละเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เปิ้ลรายงานไปแล้วนะคะจุดที่ยืนอยู่คืออำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามขยับเข้ามาหน่อยค่ะมาดูที่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการค่ะพิกัดที่น่ากังวลคืออยู่ที่อำเภอบางพลีบางจุดน้ำยังไม่ลดยังอยู่ระดับอกอยู่เลยใครที่อยู่ท้ายๆหมู่บ้านสัญจรลำบากมากเรือในพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลานี้น้ำท่วม4วันแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าแล้วและคนในพื้นที่เดือดร้อนหนักมากพี่แสบชาติชายถุงเงินอยู่ในพื้นที่บรรยากาศช่วงบ่ายเป็นอย่างไรคะเชิญค่ะ
3: กับคุณธีรรัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับภายในซอยกิ่งแก้ว14/1นะครับในพื้นที่ตำบลราชาเทวะจุดนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างน้อยๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 60-70 เซนติเมตรนะครับหรือว่าอยู่ที่ระดับอกนะครับแล้วก็หลายคนยังคงเดินทางเข้าออกอย่างยากลำบากครับชาวบ้านในซอยกิ่งแก้ว14/1ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำที่สวมที่ท่วมสูงระดับอกนะครับพร้อมประคองสิ่งของจำเป็นติดตัวออกมาจากบ้านนะครับท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังที่สะสมต่อเนื่องมานานเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับจนปัจจุบันน้ำเริ่มเปลี่ยนสีและก็ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความยากลำบากต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่สภาพบ้านเรือนภายในหมู่บ้านกิษณากิ่งแก้วสุวรรณภูมิได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องไปจนถึงโครงการหมู่บ้านธนาซิตี้รถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้ริมทางนะครับหลังระดับน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคาทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ส่วนการเดินทางเข้าออกซอยของผู้ที่ประสบภัยนะครับจำเป็นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะโดยมีเรือที่ได้รับการสนับสนุนจากทางอบต.และประชาชนจิตอาสาคอยช่วยเหลือรับส่งชาวบ้านและขนย้ายสิ่งของจำเป็นผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านกฤษณาเปิดเผยถึงสถานการณ์การระบายน้ำนะครับว่าปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำที่สามารถใช้งานได้เพียง1เครื่องโดยแต่ละวันสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่เฉลี่ยวันละ 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นขณะที่ยังมีลูกบ้านอีกหลายครัวเรือนตัดสินใจนะครับไม่อพยพออกจากบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับจึงต้องการขอรับการสนับสนุนเรือเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางเข้าออกรวมถึงเครื่องสูบน้ำซอยกิ่งแก้ว14/1ถือเป็นอีกหนึ่งจุดในพื้นที่ในตำบลราชาเทวะนะครับที่ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องโ ดยภายในพื้นที่มีบ้านเรือนประชาชนมากกว่า300หลังคาเรือนรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรโรงงานและสถานประกอบการอีกหลายแห่งนะครับสำหรับลักษณะกายภาพพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มต่ำนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับแนวคลองลาดกระบังซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการระบายน้ำสำคัญของพื้นที่แต่จากการสำรวจนะครับพบว่าระดับน้ำยังคงเอ่อล้นตลิ่งนะครับประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ภายในหมู่บ้านส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าครับกับคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับจุดนี้ยังคงเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนะครับแล้วก็ทางพวกชาวบ้านนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำเรือเพิ่มเติมในการช่วยเหลือรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะครับเพราะว่าจุดนี้ถือว่าระดับน้ำค่อนข้างวิกฤตนะครับสิ่งที่ยังร้องขอนะครับก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้ถือว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นแล้วนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สิ่งที่ยังกังวลก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ขนาดนี้ฝนเมฆก็เริ่มคลึมนะครับแล้วกังวลว่าหากมีฝนตกลงมานะครับก็อาจจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แสบนะคะน้ำที่มีกลิ่นเหม็นนำมาด้วยสุขภาพที่มันไม่ดีสุขอนามัยไม่ได
2: ้หมอต้น
4: ครับอาจารย
2: ์ขอบริจาครองเท้าบูทก็ไม่ไหวเพราะมันแท่นี้และซอยนี้ปกติมาฝนตกก็ท่วมอยู่แล้วและเที่ยวนี้ขังหนักเลย
1: ถ้าหากรู้ว่าขังหนักขนาดนี้มันต้องมีวิธีการเตรียมตัวก่อนอ่ะชาวบ้านขาดเรือทำให้เขาต้องจำใจลุยออกมาขนาดนี้ถ้ารู้ว่าต่ำต้องเตรียมตัวค่ะ
2: เขาจะไปไหนล่ะเตรียมตัวแต่เขาไม่มีจะกินน้องแป้ง
1: ท้องถิ่นต้องเตรียมตัวให้เขา
2: ท้องถิ่นคือใครคือใครแล้วเรียนถามหมอค่ะน้ำเน่าๆแบบนี้มีบริจาคก้อน EM ได้ไหม
1: แต่มันจะยิ่งทำให้น้ำแย
2: ่ไม่ไอเอ็มนะเป็นลูกๆไปเฟี้ยงมันจะช่วยทำให้ปรับน้ำไม่เน่าป่ะไม่รู้เด่นๆก็ความรู้ไม่ได้เยอะแต่คิดว่าก้อนเอ็มอ่ะมันช่วยเรื่องน้ำเน่าไหมคุณผู้ชมชมรายการอยู่ไหมคะเด่นขอความรู้ค่ะคุณอาจจะเก่งกว่าเด่นเรื่องก้อนเอ็มที่ทำให้น้ำเน่าน้ำเสียขังอยู่รอบบ้านมาดูสะอาดขึ้นหรือเปล่าช่วยส่งมาหน่อยได้ไหมคะใครมีความรู้เด่นขอค่ะความรู
1: ้งั้นถามคุณหมอต้นต่อภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้น้ำอยู่ระดับอกน้ำบนพื้นผิวน้ำมันมีฟองแล้วก็บางจุดน้ำเริ่มจะเป็นสีเขียวขุ่นๆถ้าแบบนี้มันจะมีเชื้อโรคปะปนไหมคะถ้าต้องลุยน้ำจริงๆระดับอกและเข้าปากค่ะ
4: คุณแป้งสังเกตได้ดีมากเลยผมเห็นเหมือนกันนะมันไม่ได้ฟองอย่างเดียวมันมีสีที่แบบดูไม่ดีด้วยมีโอกาสครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยย้ำเลยนะคุณผู้ชมก็คือการสำลักน้ำหรือการสูดน้ำเข้าไปภาวะสำลักน้ำเนี่ยสามารถที่จะบายพาสหรือว่าพูดง่ายๆเป็นทางลัดลงปอดได้เลยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสำลักหรือการที่เผลอเอาน้ำเข้าจมูกหรือแม้แต่เข้าตาเนี่ยครับต้องระวังดีๆเลยล่ะ
2: โอ้ยเห็นฉันได้ข่าวมีศิลปินคนหนึ่งขับรถตกลงมาในคูแล้วน้ำมันเน่า
4: น้ำครับ
2: น้ำเข้าไปในรูจมูก
4: ปรากฏว่า
2: หมดเลยสมองเชื้อลงเชื้อราเข้าสมองในที่สุดก็นอนแล้วก็จากไป
4: คือไม่ได้อยากจะบอกให้กังวลโดยใช่เหตุนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้น้ำท่วมก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วแต่ว่าให้รู้เลยว่าที่ไหนมีน้ำขังน้ำเน่าที่นั่นจะมีเชื้อแปลกๆอย่างเช่นอะมีบาซึ่งพวกนี้สามารถทำให้เกิดฝีในที่ต่างๆได้เช่นในตับในสมองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสยังโอเคนะแต่ว่าการที่ให้มันเข้าไปที่บริเวณของเยื่อบุโดยเฉพาะ3จุดฮะปากคอจมูกแล้วก็ดวงตาง
1: ั้นแบบนี้คุณหมอหนูเชื่อว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยอาจจะต้องมีคนสำลัก worst case ว่าถ้ามีคนสำลักไปแล้วดูรายการเราอยู
4: ่
1: วิธีการเอาตัวรอดเวลานี้แก้ตอนนี้ควรทำยังไงบ้างคะ
4: ถ้าแย่ที่สุดสำลักไปแล้วก็คือว่าให้สังเกตอาการเลยครับถ้ามีไข้นะฮะแล้วรู้สึกว่าอาการมันเหนื่อยผิดปกติมีไอด้วยพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณของการติดเชื้อในปอดได้หรือลงปอดได้หรือแม้แต่ในคนที่มีอาการปวดหัวตามัวคลื่นไส้นั่นหมายถึงว่ามันมีลักษณะของการติดเชื้อที่เข้าสมองปวดหัวตามัวคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้คืออาการของเชื้อขึ้นสมอง
2: แต่ในความเป็นจริงภายในระบบร่างกายของเราม
4: ัน
2: ก
4: ็
2: จะมีการต่อต้านปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนได
4: ้ใช่ไห
2: มอย่างเช่นเสลดขากออกมาหรือน้ำมูกมันจะออก
4: สั่งออกไป
2: มันปกป
4: ้
2: องต
4: ั
2: วเองได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ถูกครับอาจารย
2: ์ร่างกายต้องแข็งแรงค่ะอย่าให้อ่อนแอค่ะมันต้องสู้กับทุกโรค
1: ใช่แต่ถ้าหากที่คุณหมอบอกมาปวดหัวตามัวคลื่นไส้เหนื่อยไอมีไข้อันนี้คือหลังสำลักเข้าไปแล้วไม่รู้ละกี่ชั่วโมงหรือกี่วันแต่สมมติเลยดูรายการอยู่กลับไปมันเผลอสำลักเข้าไปจริงๆบ้วนออกกลั้วน้ำออกไหมคะ
4: ช่วยได้ครับแต่ถ้ามันสำลักจริงๆแล้วนะมันเข้าไปติดข้างในแล้วนะที่เหลือก็คือต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงต้องพยายามนอนให้พอแล้วก็ทำให้ภูมิมันดีขึ้นยาประจำที่กินอยู่เนี่ยอย่าให้ขาดเช่นถ้าในคนเป็นเบาหวานต้องคุมน้ำตาลให้ดีแล้วบางทีมันจะคอนโทรลหรือว่าควบคุมการติดเชื้อนั้นได้

0: ได
1: ้ดิ้นว่าขอให้แค่กินเข้าไปเถอะอย่างน้อยก็ท้องเสีย
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: ถ้าเกิดสำลักแล้วมันไปซ่อนอยู่ในรูโพรงจมูกเราม
0: ันยากไงอาจารย์เพราะบางทีพอน้ำมันท่วมแล้วเราไม่เห็น
1: เนี่ยในเนี่ยในหน้าเราเนี่ย
2: น้ำเกลือน้ำเกลือล้างจมูก
1: มันจะฉีดไปถึงทุกรูในนี้เหรอมันได้แค่โพรงนี้เท่านั้นไม่ใช่เหรอรูจมูก
0: ก็จริงครับอาจารย์ก็จริงครับคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือพยายามระวังเรื่องของการที่มีแผลหรือมีอะไรพวกนี้ตามหน้าด้วยนะเพราะพวกนี้มันก็เข้าไปติดได้เหมือนกันนะ
2: ใ
0: ครที่เป็นไซนัสอักเสบหรือเป็นโพรงไซนัสอยู่ไม่ควรเลยไม่ควรที่ผ่านเข้าไปในที่ที่น้ำถึงอก
2: งั้นสรุปแบบนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำระดับอกนะคะคุณต้องเฝ้าสังเกตว่ามีอาการมีไข้เหนื่อยไอหรือไม่ถ้ามี3อาการนี้หลังจากคุณสำลักน้ำเข้าไปแล้วอาจจะติดเชื้อได้ต้องเร่งหาหมอโดยด่วนนะคะอาการข้างเคียงอาจจะมีอาการปวดหัวตามัวแล้วก็คลื่นไส้ประกอบด้วย
0: ถ้าเกิดว่ามันขึ้นสมองนะถ้าเป็นพวกฝีในสมอง
2: ค่ะเอาล่ะโรคต่อมาค่ะคุณหมอขาโรคตอนนี้อัปเดตขึ้นมาคือ RSV คือเป็นไข้ใช่ไหมคะแต่มันระบาดในช่วงที่น้ำท่วมด้วยไหมคะ
0: RSV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งมันมาจากชื่อเต็มๆว่า respiratory syncytial virus นะครับพูดง่ายๆชื่อของมันก็บอกแล้วมันเป็นโรคทางเดินหายใจนะแต่ก่อนเราจะได้ยินว่ามันเจอในเด็กนะอาจารย์เป็นโรคเด็กๆโรคอนุบาล
1: รุ่นฉันนะเป็น
0: อาจารย์ก็วัยทีน
2: รุ่นใหญ่
1: เป็นเป็นรุ่นใหญ่เป็นนะ
0: วัยรุ่นทีนเลส
1: โรคนี้ชื่อเพราะ
0: RSV
1: แต่อย่าเป็นดีที่สุด
2: มันระบาดในช่วงนี้เหรอคุณหมอ
0: มันจะเจอในกรณีที่แบบที่ไหนที่คนอยู่กันเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยคนก็แบบเรียกว่าแออัดกันไปไหนกันไม่ได้เพราะฉะนั้น RSV ในผู้ใหญ่ในคนแก่ที่ภูมิตกก็เป็นได้ครับนะฮะมันสามารถติดได้และมีอาการทางเดินหายใจได้ไอหอบลงปอดก็ยังได้เลย RSV ในคนแก่นะ
1: เขาบอกมันจะทรมานมากในเรื่องของการหายใจ
0: มันจะเหนื่อยจริง
1: ครับจะตายให้ได้อะคือมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงไปเลยอะ
0: ถ้าใครมีลูกเป็น RSV อาจารย์ก็จะนึกภาพออกเลยเด็กยังทรมานเลยนะฮะ
1: ต้องไปครอบหน้ากากแล้วลมคว
0: ัน
1: ลมยา
0: ใช่ครับอาจารย์จริงเลย
1: แล้วเราแก่แล้วจะไปเอาอะไรครอบล่ะ
2: แล้วถ้าหากน้ำท่วมแบบนี้จะออกไปครอบยาย
1: ังไง
0: ลำบากจริงจริงฮะ
2: งั้นคุณหมอหนูขอหน่อยค่ะว่า RSV สมมติถ้าหากคนข้างเคียงเป็นแล้วคนก็ติดน้ำท่วมอยู่ด้วยกันมีวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเกิดคนข้างเคียงเป็นนะครับถ้าจำเป็นจริงๆนะฮะพยายามนะครับคือมือเนี่ยถ้าต้องสัมผัสมันต้องล้างน่ะคืออย่างน้อยเนี่ยน้ำเกลือที่เขาบริจาคมาก็ได้หรือน้ำเปล่าที่เขาให้มาก็ได้ล้างมือสักนิดนึงแล้ว2เนี่ยครับ RSV คือ respiratory virus ใช่ไหมฮะมันติดทางเดินหายใจ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินหายใจก็จบแล้วแหละ
0: ใช่ก็คือ
1: มันพ่นอยู่รอบห้องแล้วล่ะแปะชิ้วทีหนึ่งหมอก็รับไปแล้วนะ
0: มันก็สเปรย์ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใส่มาสก์เอาไว้ก็ได้ครับมันก็ยังช่วยได้ดีอยู่นะใส่หน้ากากเอาไว้
1: ขอบริจาคมาสก์ลืมไปหน้ากากอนามัยค่ะขอบริจาคเยอะๆค่ะเอาแบบชนิดแบบที่เขากันไอ้นั่นน่ะ
0: ไม่ต้องถึงขนาด N95 ก็ได้อาจารย์เพราะมันจะอึดอัด
1: ธรรมดาก็ได้
0: ธรรมดาดีกว่า
1: ธรรมดาก็ได้ค่ะไม่อั้นจำนวนค่ะ
2: ค่ะฉะนั้นหนูทวนอีกรอบนะคะถ้าหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องอยู่กับผู้ป่วย RSV ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะป้องกันสารคัดหลั่งสู่กันและกันนะคะต้องล้างมือน้ำเปล่าสบู่หรือถ้าหากแบบป้องกันจริงๆน้ำเกลือช่วยคุณได
0: ้แล้วก็อีกอันหนึ่ง RSV เนี่ยอย่าเพิ่งกลัวมันมากถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ภูมิดีมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นครับนะเพราะเดี๋ยวบางคนมีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วท่านเป็นแล้วบางทีก็กลัวกันจนไม่มีใครดูแลเลยอยากฝากเอาไว้อย่าไปกลัวมากเกินไป
2: ถ้าหากเด็กๆเป็นให้ใส่แมสด้วย
0: ใช่ครับ
2: สงสัยอีกคุณหมอถ้าหากเวลานี้อย่างน้ำสูงเหมือนสักครู่นี้ไม่มีเรือแล้วถ้าหากเด็กๆติด RSV มีวิธีการดูแลในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนไหมเพราะว่าถ้าหากหายใจหมองจริงมันต้องใส่ที่ช่วยหายใจใช่ไหมคะ
0: มันอาจจะต้องพ่นยาต้องมีหน้ากากถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับอาจจะจำเป็นถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเคยมีเด็กที่เป็น RSV พวกนี้หลายท่านเลยจะมีเครื่องพ่นยาเล็กๆอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครที่แบบถ้าไม่มีจริงๆนะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้อยู่ในที่โปร่งๆก็ได้นะครับให้อากาศถ่ายเทก็ยังโอเคแล้วก็เช็ดที่บริเวณหน้าอกอย่างน้อยเนี่ยให้เขามีต้องเรียกว่ามีการหายใจได้ปกตินะครับให้อย่าให้เขาอยู่ในที่อับอย่าเอาผ้าห่มไปคลุมหรืออะไรพวกนี้ตลอดเวลา
1: ทาพวกบาล์ม
0: ทาบาล์มก็ได้ครับอาจารย์
1: ให้มันหายใจและจมูกโล่ง
0: เหมือนสมัยเด็กๆที่เราใช้หัวหอมใช่ไหมครับอาจารย
1: ์วางไว้หัวเตียง
0: ทุบนะไม่ได้เอาวางหัวลูกวางไว้หัวเตียงพอ
1: วางหัวเตียงค่ะทุบวางไว้หัวเตียงมันช่วยได้ไหมคะทำให้รูจมูกมีการหายใจสะดวกขึ้นขยาย
0: พอช่วยได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องรีบให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันช่วยได้ชั่วคราวครับอาจารย์
1: มันจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ไหมครับเพราะว่าปอดมันอักเสบแล้วมันทำให้แบบ ไปเร็วเลย
0: คำถามดีอาจารย์ข่าวดีครับคุณผู้ชมไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอติดเชื้อในกระแสเลือดในเลือด HIV แต่กลัวเรื่องโรงปอดมากกว่า
1: โรงปอดแล้วปอดจะอักเสบนะคะซึ่งมันทรมานมาก
0: ใช่ครับอาจารย์

0: โอเค
1: หนูขอย้ำอีกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะใครดูรายการมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะเราวิเคราะห์ไปหลายโรคแล้วนะคะทั้งน้ำกัดเท้าไข้หวัดใหญ่ฉี่หนูนะคะแล้วก็การเดินลุยน้ำระดับอกต้องป้องกันอย่างไรรวมถึง RSV ด้วยสิ่งของที่อยากชวนกันบริจาคทั้ง 4-5 โรคนี้นะคะที่ช่วยกันได้ก็คือพลาสเตอร์ปิดแผลแบบกันน้ำเบตาดีนค่ะรองเท้าบูทขอแบบสูงๆเลยนะคะน้ำเกลือฆ่าเชื้อนะคะยาแก้ปวดพารานะคะแล้วก็หน้ากากอนามัย
0: กระดาษเดนขอเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมที่ชมทาง YouTube ช่วยกันพิมพ์บอกมาว่าEM เบาคงจะช่วยไม่ไหวนะคะและอาจจะทำให้น้ำเน่าไปกว่าเดิมเดี๋ยวขอบพระคุณนะคะบางอย่างเดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่ใช่พหูสูตรบอกหน่อยก็แล้วกันนะคะค่ะโอเคค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมีการโฟนอินนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วเป็นผู้ป่วยอยากจะปรึกษาคุณหมอด้วยเดี๋ยวถ้าหากพร้อมเดี๋ยวจะต่อสายนะคะระหว่างนี้คุณเองต้องการส่งอาการหรือว่าอยากจะส่งให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ตอนนี้ติดอยู่ที่น้ำท่วมเป็นแบบนี้แก้ยังไงบอกเราเข้ามาได้เครียดหาทางออกไม่ได้รู้สึกป่วยทางจิตบอกเราได้เช่นเดียวกันสายพร้อมแล้วพูดคุยกับชาวบ้านเลยนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของทั้งชุมชนรินทองค่ะชุมชนรินทองนี้นะคะเขาบอกว่ายังอ่วมอยู่น้ำท่วมขังจนทำให้คนเนี่ยเท้าเปื่อยเลยแล้วก็น่าจะกลัวว่าเหมือนจะเป็นโรคฉี่หนูด้วยวอนแล้วค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยเพราะตอนนี้มีคนติดค้างอยู่ 1,900 ครัวเรือน
0: โอ้ทำไมมันเยอะจังอ่ะ
1: คุณชูเกียรติเป็นตัวแทนหมู่บ้านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณชูเกียรติคะในรายการนะคะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็คุณหมอต้นด้วยพี่ชูเกียรติอยากจะสะท้อนอะไรถามอะไรเชิญเลยค่ะ
3: ครับก็ตอนนี้นะครับ 1,958 หลังคาเรือนนะครับน้ำยังท่วมอยู่ทุกจุด
1: ค่ะ
3: นะครับบางจุดน้ำท่วมประมาณ60-70เซนนะครับตอนนี้ที่สะท้อนก็คือตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเท้าเริ่มเปื่อยแล้วนะครับเท้าเริ่มเปื่อยแล้วก็ไม่มียารักษาโรคด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเครียดกันหมดเครียดกันมากนะครับตอนนี้ก็หาทางระบายอะไรไม่ได้ก็ลงไปที่ตัวแทนชุมชนนั่นแหละนะครับ
1: เอาเธอค่ะ
0: เอาเธอค่ะทนก่อนช่วงนี้นะคะรับกันทั่วๆค่ะแล้วเขาบอกว่าเริ่มเท้าเปื่อยแล้วมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณชูเกียรติ
3: ช่วงนี้ก็ยังไม่มีนะครับโรคฉี่หนูยังไม่ได้รับการแจ้งเข้ามานะครับแต่ว่าก็เริ่มเป็นไข้กันบ้างแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวพี่ชูเกียรติฟังคำแนะนำจากคุณหมอก่อนเอาอันแรกก่อนเท้าเปื่อยพอจะเล่าอาการพอสังเกตให้คุณหมอต้นฟังได้ไหมคะจะได้หาทางแก้ให้ก่อนค่ะ
3: ครับคือตอนนี้นะครับชาวบ้านเองก็ไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีเรือ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็ต้องเดินลุยน้ำ
2: ครับ
3: นะครับตอนนี้เท้าแต่ละท่านเนี่ยก็เอาพูดง่ายๆว่าเป็นแผลผุพองกันหมดแล้วแหละ
1: โอ้โห
3: นะครับตัวผู้นำยุคเจนเองก็ทุกคนก็เป็นหมดแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะคุณหมอต้นเชิญค่ะ
2: เท้าเปื่อยแล้วตอนนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงที่มันเริ่มมีการไม่ได้ติดเชื้อราอย่างเดียวแล้วนะอาจจะมีแบคทีเรียด้วยผู้แผลผู้พองที่พี่ชูเกียรติบอกเนี่ยบางคนถ้าพี่ชูเกียรติสังเกตดีๆเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกับคราบหนองนิดๆนั่นคือลักษณะแบคทีเรียที่ติดถ้าอย่างนี้นะครับถ้าบ้านไหนมียาฆ่าเชื้อนะครับอาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อต้องอาจจะต้องกินด้วยละนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือว่ายาทาเนี่ยครับเบตาดีนยังพอช่วยได้ครับพี่ชูเกียรติทีนี้ถ้ามันมีอาการคันด้วยอยากจะกลับเรียนอย่างนี้ครับพี่ชูเกียรติลองหายาฆ่าเชื้อราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพวกคานิสเตนอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้ฮะหรือคีโตโคนาโซนะครับพวกคีโตโคนาโซพวกนี้มันจะทาฆ่าเชื้อราได้ให้ลองสังเกตครับถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะคันยิบๆเลยแล้วรู้สึกยิ่งเก่ายิ่งมันนั่นแหละครับมันคือลักษณะของเชื้อราที่เป็นน้ำกัดเท้านะฮะที่สำคัญเลยก็คือว่าให้ตัดเล็บให้ดีครับเพราะว่าเล็บเนี่ยถ้าเก่าไปมันก็จะเกิดแผลแล้วแผลนั้นจะทำให้เชื้อยิ่งเข้าแล้วติดในกระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทายาก่อนได้ครับผม
1: งั้นหนูถามเพิ่มเติมพี่ชูเกียรติฟังอยู่ในสายนะเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบนึงนะคะถ้าหากเวลานี้ชาวบ้านก็คิดว่าเกาแหละแผลมันจะเปื่อยสมมติเกาคันข้างซ้ายคุณหมอใช้มือที่เกาข้างซ้ายไปเกาข้างขวาด้วยนิดหน่อยมันทำให้ติดกันไหมคะ
2: มันมีโอกาสนะครับถ้ามันเกาแล้วมันเกิดแผลขึ้นมาอีกข้างหรือถลอกอีกข้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะเกาไปเกามาเนี่ยถึงแม้มันจะมันยังไงก็ตามนะคือพยายามล้างให้ดีซับให้แห้งที่สำคัญเลยครับพี่ชูเกียรติผมเห็นใจจริงๆคือน้ำสะอาดมันก็หายากแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้ดูอย่างนี้ครับคือถ้ามันจำเป็นจริงๆนะฮะเราใช้น้ำสะอาดอย่างน้อยล้างแล้วซับอย่าถูนะครับอย่าถูที่แผลยิ่งถูจะยิ่งเปิดแผลแล้วมันจะลามมากขึ้นครับ
3: ครับ
1: พี่ชูเกียรติคะคือขั้นตอนที่1หากเดินลุยน้ำแล้วนะคะเอาลุยน้ำแล้วณเวลานี้

0: ผู้พองก็จริงล้างน้ำสะอาดซับให้แห้งกินยาเดี๋ยวเราจะมาขยายรายละเอียดด้วยว่ากินยาประเภทไหนทาเบตาดีนหากทำได้นะคะห้ามเอาแอลกอฮอล์ราดแผลเด็ดขาดนะจะทำให้แผลเปื่อยนะคะแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อราเป็นยาทากินยาค่ะคุณหมอช่วยบอกพี่ชูเกียรติหน่อยได้ไหมคะว่ายากลุ่มที่กินหรือคุณผู้ชมอยากจะบริจาคยาตัวนี้ควรเป็นยาอะไรคะ
1: อันเนี้ยมันจะต้องระวังนิดนึงครับคือยาที่ถ้าเกิดว่ามันมีติดเชื้อแบคทีเรียและมีหนองแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครที่แพ้ยาหรือใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ยาเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือถ้ามียาประจำที่เราเคยกินเวลาเป็นแผลอย่างเช่นเวลาหกล้มถลอกอะไรแล้วเคยกินไม่เป็นไรอันนั้นกินได้นะครับติดบ้านอยู่เป็นยาสามัญแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่แน่ใจนะครับอย่าเพิ่งให้ใช้ยาทาไปก่อนอย่าเพิ่งเป็นยากินเลยครับ
0: ยาทาที่เป็นครีม
2: นี่เป็นครีมถ้าเกิดหาไม่ได้คุณผู้ชมทางบ้านถามมาเรียนเอ่ยยี่ห้อเอ่ยชื่อได้ไหม
0: ได้
2: หมอน
0: ่
2: าจะเข้าใจเขาบอกว่าผงโยคีอะไรซองๆอะไรนะวิเศษ
1: ผงวิเศษอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
2: พวกนี้โอเคไหมคะมันคือซาลฟาผงใช่ไหมคะหรืออะไร
1: มันเป็นยาที่สมัยก่อนนะครับคือถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะฮะคือจริงๆผมอยากให้เป็นยาฆ่าเชื้อรามากกว่าย
2: าฆ่าเชื้อราไม่ใช่ผงผง
1: จริง
0: โอเค
1: ครับอาจารย์
2: เป็นยาฆ่าเชื้อราค่ะ
0: พี่ชูเกียรติบอกพี่กัดหน่อยค่ะ
3: ครับอยู่หมู่บ้านลินทองนะครับตำบลครูคดอำเภอลำลูกกานะครับจังหวัดปทุมธานีอยู่คลอง2ครับ
0: คลอง2ค่ะคุณผู้ชมได้ยินแล้วนะคะว่าในพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านแผลผู้พองเลยค่ะคือยิ่งกว่าน้ำกัดเท้าเข้าไปแล้วติดเชื้อรากันด้วยนะคะต้องการยาฆ่าเชื้อจำนวนมากที่เป็นครีมนะคะยาทานอ
3: ัน
0: นี้อาจจะเป็นทางเภสัชสั่งมาก็ได้เนาะเสร็จแล้วมาบริจาคได้ที่ไทย PBS เบตาดีนอีกจำนวนมากนะคะ พี่คะเดี๋ยวก็หนูขออนุญาตถามข้ามไปถึงเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเลยนะจะได้ขอรับบริจาคทีเดียวนะคะ
3: ครับ
0: คุณชูเกียรติตอนนี้ข้าวสารอาหารแห้งหากต้องการเยอะขนาดไหนคะมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยไหมคะ
3: ผู้ป่วยติดเตียงบางท่านก็ออกไปแล้วนะครับบางท่านก็ยังอยู่ในชุมชนอยู
0: ่ค่ะ
3: นะครับข้าวสารอาหารแห้งตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลย
1: โอ้ตายจริง
2: แล้วกินอะไรกันล่ะที่ผ่านมา
1: โอ้ตายจริง
3: ก็มีกรรมการหมู่บ้านทำอาหารแจกบ้างเทศบาลแจกบ้างนะครับแต่ว่าข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยยังไม่ได้รับเลยเป็นข้าวเป็นมือไปครับ
2: ค่ะแล้วเวลาไปซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวแจกๆกันนะไปกันยังไงซื้อที่ไหน
3: ชุมชนข้างๆเนี่ยเขาแห้งกันหมดแล้วนะครับลินทองเป็นพื้นที่ต่ำสุด
0: เห็นใจ
1: ของเราเป็นแอ่ง
3: นะครับ
1: พี่ชูเกียรติ
3: เป็นแอ่งกระทะเลยคร
1: ับ
3: เพราะฉะน
1: ั้
3: นของเราจะไปไหนไม่ได้เลยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีเครื่องสูบน้ำไหมถ้าไม่มีใครมาช่วยกันสูบกันเอง
3: คือตอนนี้น้ำมันล้นตลิ่งเข้ามาครับมันก็เลยท่วมเข้าชุมชน
1: โอ้มันท้นตลิ่ง
0: ไม่มีที
2: ่มันอยู่ในเขตอะไรครับสมุทรปราการใช่ไหม
0: ลำลูกกาลำปทุมธานี
2: ลำลูกกาแจ้งไปที่ผู้ว่าหรือยัง
3: เขาก็ประสานก็อยู่นะครับแต่ตอนนี้น้ำในคลองมันไม่ลดมันก็ไม่สามารถดูดออกได้
1: จะไป
2: ใช่ปทุมตอนนี้กำลังอ่วมอยู่คงต้องอีกหลายวันละค่ะ
0: ฉะนั้นชาวบ้านตอนนี้ต้อง
3: เจ็ดวันแล้ว
2: เจ็ดวันแล้วเนี่ยไม่อยากคิดนะคะอีกเจ็ดวันไหมคะที่ยังไม่รู้อ่ะ
0: ค่ะอ่ะแบบนี้พี่ชูเกียรติคะหนูเพิ่มเติมเข้าไปนอกเหนือจากยาที่เราเปิดรับบริจาคให้แล้วมีข้าวสารอาหารแห้งหมู่บ้านรินทองตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต้องการอีกมากคุณผู้ชมถ้าหากจะลำบากไปบริจาคถึงในพื้นที่มาบอกไทย PBS นะคะเดี๋ยวข้าวของส่วนหนึ่งนะคะถ้าหากได้รับจำนวนหนึ่งจากคุณผู้ชมแล้วรีเควสก็ได้มาบริจาคที่เราบอกว่าให้เคสพี่ชูเกียรตินี่นะบอกเราเดี๋ยวทีมงานนะคะถ้าหากได้รับปุ๊บจะเอาไปให้หมู่บ้านพี่ชูเกียรตินะคะเบื้องต้นขอบคุณพี่ชูเกียรตินะคะเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านทุกคนด้วยนะ
2: ค่ะ
3: ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ลาดพร้าว87ฝนตกอีกแล้วคุณหมอคะคุณผู้ชมทางบ้านก็ถามบอกว่าอยากให้ขึ้นชื่อยาชื่อทางยาไม่ใช่ยี่ห้อชื่อทางยาของที่ใช้สำหรับทาเชื้อราแบบขี้ผึ้งไอ้แบบครีม
1: แบบครีมใช่ไหมครับอาจารย์
2: เขาบอกชื่อทางยานะคะไม่ใช่ชื่อยี่ห้อ
1: ชื่อที่เป็นชื่อทางเคมีของเขาคือคีโตโคนาโซ
2: นะครับคีโตโคนาโซ
1: คีโตโคนาโซครีมเนี่ยเป็นตัวที่ทาภายนอกได้แต่ทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับคือถ้ามีสุนัขหรือแมวต้องอย่าให้เขาเลียนะ
2: เพราะหมาแมวเลียไม่ได้นะ
1: ใช่หมาแมวจะตับพังทันทีเลยอาจารย
2: ์คี
1: โตโคนาโซเนี่ยมันเข้าไปได้ผมถึงบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้ภายนอกเนี่ยได้ครับ
0: ค่ะงั้นคุณผู้ชมค่ะยาตัวนี้คงจะสำคัญแล้วล่ะค่ะสำหรับหมู่บ้านนี้เองและก็หมู่บ้านอื่นๆด้วยนะคะย้ำก็คือเวลาไปซื้ออยากจะมาบริจาคบอกว่าคีโตโคนาโซ
1: ใช่ครับ

0: คะเป็นครีมทาแก้เชื้อราคุณผู้ชมถามคุณหมอเข้ามานะเวลานี้ค่ะผ่านทางช่องทาง TikTok หลายคนก็บอกว่าอยากใช้สูตรผสมคือถ้าหากมันหาไม่ได้นะคะอันนี้บอกว่าใช้น้ำมะนาวค่ะ
1: คร
0: ับ ใช้น้ำมะนาว
2: ผสมแย่เหรอเธอ
0: ผสมกับกรรมฐานทาแล้วหายหรือไม่
3: กรรมฐานนะมันมีส่วนมันเป็นซัลเฟอร์มันมีส่วนในการที่จะฆ่าเชื้อได้แต่ทีนี้เนี่ยน้ำมะนาวเนี่ยมันจะกัดแผลเหมือนกัน
2: แล้ว
3: มัน
2: น้ำท่วมจะเอามะนาวที่ไหน
0: อาจจะมีแต่บางคนมีก็เผื่อหาเลยไล่รอบตัวไงจ้ะ
2: แล้วกรรมฐานนะ
0: กรรมฐานอยู่ตรง
2: ใช่
3: หายาก
2: แล้วมันไม่ได้แสดงว่ามาเป็นก้อนมันตาม
3: ถูกเหลืองนะฮะแสดงว่าบ้านนี้อาจจะมีครัวที่เป็นแพทย์แผนไทยอยู่นะเขาก็เลยมีอุปกรณ์อยู่จริงๆแล้วเนี่ยพวกยาขี้ผึ้งกรรมฐานสมัยก่อนหรืออะไรพวกนี้เขาก็ยังใช้ได้นะครับถ้าสมมติมีติดบ้านนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันหาไม่ได้มันคงหายากอะ
2: ภาษาฝรั่งคีโตโคนาโซ
3: คีโตโคนาโซได้ครับ
2: ยังเขียนภาษาไทยคีโตใครที่ดูเด่นทางยูทูบเด่นพิมพ์บอกค่ะทั้งแป้งเขาไม่สามารถพิมพ์ได้ค่ะดู YouTube ค่ะเร็วๆย้ายมาตรงนี
0: ้แย่งคนดูกันแล้วนะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะหลายช่องทางค่ะเมื่อสักครู่นี้ของพี่ชูเกียรตินะคะเป็นขอความช่วยเหลือจากครูคดลำลูกกาปทุมธานีขยับเข้ามาใกล้กันหน่อยค่ะคือที่เขตลาดกระบังนะคะเป็นคุณหญิงบอกว่าอาศัยอยู่ที่แฟลตเกรียงไกรตึก8ตึก9อาคารชุดเคหะร่มเกล้ากับคุณหม
3: อ
0: ตอนนี้เดือดร้อนหนักมากเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีสภาพสีดำมีกลิ่นเหม็นสุดๆเพราะว่ามันเน่าเสียน้ำดูทีท่าว่าไม่ลดระดับลงเลยกระทบกับสุขภาพคนในชุมชนพี่เขาบอกว่าในชุมชนเวลานี้มีหลายคนเริ่มมีอาการถ่ายเหลวท้องเสียทานอาหารแล้วอาเจียนออกมาอาหารเป็นพิษค่ะน้ำสะอาดที่เป็นน้ำดื่มแทบจะไม่มีเลยชื่อว่าพี่หญิงอยู่ในสายกับเราพี่หญิงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่หญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่หญิงครับหมอเองครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พี่หญิงขาช่วยเล่าอาการให้คุณหมอต้นฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นตัวแทนของคนทั้งแฟลตก็ได้ค่ะ
4: ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีท้องเสียกันเยอะค่ะส่วนมากเพราะว่าตอนนี้แฟนก็เป็นอยู่เป็นมา3วันแล้วค่ะกินยาก็ยังไม่เบาเลยแล้วก็คนอื่นๆเขาก็มีบางเด็กอาจจะมีไข้มีอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ยาได้อะไรเงี้ยค่ะน้ำดื่มก็เริ่มน้อยลงบางทีเขาเข้ามาบริจาคก็ไม่ค่อยถึงค่อยทันอะไรกันเงี้ยค่ะอยากตอนนี้ก็อยากได้ยาด้วยอะไรด้วยตอนนี้ก็เขามาต่อน้ำให้ก็เดินหิ้วน้ำกันจากชั้นล่างบางคนก็อยู่ชั้น5ชั้น4อะไรเงี้ยค่ะลำบากมากตอนนี
3: ้พี่หญิงครับหมอถามนิดนึงนะครับมีไข้ด้วยไหมครับพี่หญิงนอกจากท้องเสียแล้วมีตัวอุ่นมีไข้ไหมฮะ
4: ไม่มีไข้นะคะแต่ว่าท้องเสียแล้วก็ปวดท้องค่ะ
3: บางทีมันจะมีเหมือนปวดเป็นช่วงๆไหมครับพี่หญิง
4: แต่ตอนนี้แฟนเขาบอกว่าเป็นปวดเป็นช่วงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็ยังพอทนได้แต่ปวดไม่ค่อยไม่หายอะค่ะ
3: โอ้เห็นใจเลยพี่หญิง
2: เป็นอะไรปวดเป็นช่วง
3: ๆเดี๋ยวผมแนะวิธีให้ครับถ้าปวดเป็นช่วงๆแสดงว่ามันลงที่ลำไส้ละลำไส้มันบีบเป็นระยะนะฮะอาจารย
2: ์ทรมาน
3: เข
2: ้
3: าใจพี่หญิงเลยเมื่อกี้เราเห็นสภาพน้ำกันแล้วครับพี่หญิงทำอย่างนี้นะอย่างแรกเลยนะครับก็น่าจะเป็นทางเดินอาหารติดเชื้อซึ่งพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าถ้ามียาฆ่าเชื้อท้องเสียอยู่เนี่ยทานได้นะครับคือตัวพวกกลุ่มของคาร์บอนหรือว่าถ่านเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้เป็นเหมือนกับยาสามัญที่ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติมันเป็น3วันแล้วยังไม่หายกินคาร์บอนไม่หายมันอาจจะต้องมียาฆ่าเชื้อละนะครับก็ดูว่าเขาแพ้ยาอะไร
4: เป็นมา3วันแล้วค่ะ
3: เป็น3วันแล้วพี่หญิงครับอีกอันนึงนะฮะที่จะช่วยได้เวลาที่ติดเชื้อเนี่ยก็คือว่าติ้งต้องเติมน้ำให้เขานั่นก็คือเกลือแร่เกลือแร่ผง
2: เกลือแร่ซอง
3: เดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยขอรับบริจาคเกลือแร่ด้วยเพราะเกลือแร่เนี่ยช่วยชีวิตคนได
2: ้
3: โดยเฉพาะเชื้อที่ติดในลำไส้แล้วทำให้ถ่ายจนบางคนเนี่ยความดันตกหรือช็อกได้เกลือแร่ช่วยชีวิตได้ครับพี่หญิงเดี๋ยวเราส่งไปให้นะเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราขอบริจาคให้
0: คุณหมอคะถามเลยขั้นนี้นิดนึงเกลือแร่หนูเคยได้ยินข่าวว่ามันมี2อย่างไหมคะมีแบบว่าสำหรับนักวิ่งกับเกลือแร่ท้องเสีย
2: เ
0: ดี๋ยวคุณผู้ชม
2: เกลือแร่ท้องเสียเสร็
0: จใช่ซื้อมาบริจาคผิดต้องเป็นเกลือแร่แบบไหนคะ
3: ใช่ต้องเป็นเกลือแร่แบบที่เป็นท้องสำหรับท้องเสียหรือคนที่เสียน้ำเยอะๆแบบที่ไม่ใช่นักวิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเขียนไว้เลยว่าเป็น ORS powder หรือว่าเป็นผง ORS สำหรับเวลาที่ไดเรียแปลว่าท้องเสียอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
0: ผง ORS เวลาไปซื้อนะคุณผ
3: ู้
0: ช
3: ม
0: ผง ORS ต้องเป็นเกลือแร่แบบนี้เท่านั้น
3: ถูกครับ
2: ขอบริจาคค่ะโทรทัศน์สถานีของเราช่วยปรับเสียงเรียนให้ดังหน่อยได้ไหมคะขอบริจาคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาผู้มีจิตเมตตาคนติดน้ำท่วมท้องเสียค่ะคุณผู้ชมคะมียา

0: ้องเสียนะคะเป็นพวกคาร์บอนนะคะเขากินเสร็จแล้วมันซึมซับเชื้อโรคได้
1: ใช่ครับอาจารย์
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ขอเกลือแร่ค่ะเกลือแร่สำหรับคนที่เป็นแบบท้องเสียนะคะไม่ใช่เกลือแร่สำหรับเอาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสมันคนละแบบกัน
1: ORS powder แต่ต้องให้น้ำเข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นเขาไม่มีน้ำ
0: น้ำเขาจะบริจาคกันอยู่แล้วแต่ทีนี้เขาขาดเกลือแร
2: ่คุณหมอบอกวิธีดื่มเกลือแร่สำหรับเคสที่เป็นแบบหนักๆกับเคสที่เป็นเบาๆให้คุณหญิงหน่อยค่ะ
1: ได้ครับคุณหญิงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเบาๆนะครับยังพอดื่มได้เนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่จิบไปเรื่อยๆเลยครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไม่เพลียมากแล้วก็ไม่หน้ามืดถ้าเวลาที่มันเกิดแบบถ่ายมากจนจะช็อกอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยมันช่วยแทนไอ้ตัวน้ำเกลือที่เราให้ได้นะครับอย่างที่สองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนักจริงๆนะฮะถ้าเป็นหนักจริงๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องโทรเรียกแล้วเพราะว่าความดันตกเนี่ยมันจะมีอาการก็คือซึมลงนอนทั้งวันนะครับแล้วก็อาเจียนตลอดเวลาถ้ามีสามอาการเนี้ยซึมลงนอนทั้งวันมีไข้นะครับแล้วก็มีอาเจียนตลอดเวลาอันนี้เนี่ยจะต้องแบบเรียกแล้วต้องมีคนเข้าไปรับแล้วล่ะฮะเพราะว่าเป็นห่วงเดี๋ยวความดันตกแล้วเดี๋ยวช็อกนะครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านเขาพูดมาถูกหรือเปล่าเขาบอกถ้ากินเกลือแร่เนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจห้ามกินจริงหรือเปล่า
1: คือถ้าเป็นโรคหัวใจบางแบบนะแต่ทีนี้เนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกในช่วงที่กำลังหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยครับผมว่าเกลือแร่มันช่วยชีวิต
0: ท้องเสียถ่ายไม่หยุดขอประทานโทษนะคะขี้รั่วขี้ไหลขนาดนี้ยังห่วงอีกเรียกว่ากินให้มันหยุดก่อนเถอะ
1: คือเอาเฉพาะหน้าก่อน
0: เฉพาะหน้า
2: ค่ะคุณหมอขาของพี่หญิงเนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นจุดอ่อนไหวมากๆทีมงานรบกวนขึ้นภาพที่พี่หญิงส่งมาให้อีกรอบนึงน้ำมันค่อนข้างมีสีดำแล้วก็มันมีกลิ่นเหม็นดิฉันเป็นห่วงคนที่อยู่ชั้นที่ติดกับน้ำของพี่หญิงถ้าหากถ่ายมาน่าจะอยู่ประมาณชั้น2ชั้น3ยังดูไกลกับน้ำแต่ระเบียงบางคนเนี่ยอยู่ติดกับน้ำเลยมันจะทำให้เราสูดดมน้ำเสียและมีอาการท้องเสียได้ไหมหรืออาหารเป็นพิษได้ไหมแค่สูดดมอย่างเดียวนะคะ
1: ถ้าแค่สุดดมอย่างเดียวจริงๆนะจะไม่ค่อยเกิดแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าอยู่ติดน้ำอย่างเงี้ยอย่างรูปที่พี่หญิงถ่ายมาให้ดูเนี่ยครับผมว่าน่าจะติดได้ง่ายเพราะว่ามันต้องมีการสัมผัสแน่นอนอยู่แล้วความชื้นที่เข้ามาอีกอย่างนึงก็คือฝอยละอองทั้งหลายอย่างที่เราเห็นนะครับบางที่มันจะมีมันมีฟองขึ้นมาจากการหมักละเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันมีละอองที่มันติดอยู่ในบรรยากาศได้เหมือนกันโอกาสถึงแม้จะน้อยเนี่ยแต่ต้องระวังเวลาการล้างถ้วยล้างชามเนี่ยพวกนี้มันจะติดเชื้อที่เป็นพวกกลุ่มของลงลำไส้ได
2: ้ด้วยความเคารพคุณผู้ชมขาบางห้องเขาแจ้งเรามาว่าเอาบางห้องก่อนนะคือชาวบ้านอะอยู่พื้นที่ตรงนี้มันไม่มีน้ำล้างถ้วยล้างชามก็ต้องจำใจคุณหมอข
1: า
2: เอาถุงพลาสติกใบใหญ่ไปกว้างน้ำจากชั้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ทำชำรกชำระในห้องน้ำได้ด้วย
0: คุณหมอไม่สะอาดไม่เอา
1: โถจริงๆมันก็ไม่ควรแหละครับ
0: อย่าเลยค่ะเรียนว่ามันจะเป็นการซ้ำเติมให้หนักไปอีกอันนี้นะคะคุณผู้ชมจำนวนมากนะคะเขาบอกว่าไม่สามารถไม่สะดวกที่จะไปซื้อของมาบริจาคอยากได้เลขที่บัญชีสถานีประชาชนเลี้ยงกราบรบกวนทีมงานคะเลี้ยงช่วยขึ้นอีกทีได้ไหมคะเขาจะบอกเขาจะรีบจดและรีบโอนเงินนะคะ
2: ถ่ายภาพหน้าจอเลย
0: ถ่ายภาพหน้าจอค่ะเลี้ยงมี L อะไร L
2: L shape ค
0: ่
2: ะ
0: L shape ช่วยขึ้นหน่อยได้ไหมคะ L shape
1: นี่ไงนี่ไงขึ้นแล้ว
2: ข
0: ึ้
2: นแล้วนะคะ
0: นี่ก็ขอ L shape สนั่นเลยเรามีของเล่นใหม่นะ
2: แคปภาพหน้าจอกันไปแล้วนะคะเคสพี่หญิงค่ะไม่ใช่แค่ท้องเสียอย่างเดียวมีอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษคือจะอาเจียนใช่ไหมคะ
1: จะอาเจียนครับแล้วมีอาเจียนแบบที่เรียกว่าอาเจียนพุ่งด้วยก็มีนะ
2: พ
1: ุ่งอันนึงเลยที่อาหารเป็นพิษติดมาก็คือจานชามที่บางทีวักน้ำมาล้างอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราเล่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งนึงเลยที่จะบริจาคได้อีกแล้วครับอาจารย์นั่นก็คือทิชชู่เปียก
2: ทิชชู่เปียก
1: คือผมเข้าใจนะครับพี่หญิงบางทีเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้น้ำ
3: ทิชชู่เปียกนี่ก็สำคัญค่ะตอนนี้
1: ถูกครับพี่หญิงเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ำแล้วเราไม่อยากใช้น้ำท่วมเอาไปล้างจานเนี่ยทิชชู่เปียกอย่างน้อยเช็ดเนี่ยครับมันยังปลอดภัยกว่าเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นในส่งทิชชู่เปียก
0: ไม่มีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล
1: ์เอาแบบที่เช็ดทั้งเอาแบบทั้งสองแบบเลยเพราะว่าแบบที่มีแอลกอฮอล์ก็ช่วยเช็ดฆ่าเชื้อได้แบบที่ไม่มีนะครับจะได้เช็ดในพวกอุปกรณ์ภาชนะที่กินจะได้กินได้ด้วย
0: ขอบริจาคทิชชู่เปียกค่ะ
1: คงต้องเป็นคันรถเลยแหละ
0: ค่ะขอเยอะเลยนะคะมันเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
2: แล้วก็ให้คุณหมอแยกด้วยว่าอันไหนที่เป็นแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดมือเช็ดตัวได้แต่บางอย่างอ่ะทิชชู่แอลกอฮอล์ไม่สามารถเอาไปใช้กับอาหารได้นะเดี๋ยวแยกแยะเดี๋ยวเอาไปแล้วเดี๋ยวทำให้ท้องเสียหนักกว่าเดิม
1: จริงครับแป้ง
0: บางทีเราอาบน้ำไม่ได้มันไม่มีน้ำอ่ะหม
1: อ
0: ทิชชู่เปียกนะ
1: ซักแห้งไปก็ได้จริงครับอาจารย์
0: ส่วนที่สำคัญเท่านั้นอย่างอื่นปล่อยส่วนที่มันหมักหมมมาเช็ดซะหน่อยเรียนก็ว่ายังพอ กล้อมแกล้มนอนหลับได้บางทีมันนอนไม่หลับคนไม่อาบน้ำมันนอนไม่ได้สระผมก็สระไม่ได้อย่างเงี้ย
1: มันหงุดหงิดจริงจริง
0: สุขภาพจิตเสียเนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า
1: เดี๋ยว
0: ถามหน่อยสิครับบางทีมองไปก็เห็นแต่น้ำลูกผัวก็ไม่รู้อยู่ไหนกูอยู่คนเดียวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คิดเป็นตุเป็นตะมีวิธีการทำยังไงกล่อมเกลาจิตไปคะจะสวดมนต์ฟังพระเทศวิทยุก็ไม่รู้จมน้ำทำไงคะ
1: โถเห็นใจนะครับอาจารย์คือตอนเนี้ยมันไม่ได้แค่ซึมเศร้าอย่างเดียวแล้วบางคนวิตกกังวลซึ่งมันเป็นแอ็กไซตี้แบบหนึ่งด้วย
0: yeah,
1: นะครับยิ่งในคนที่มีอาการอยู่แล้วจะยิ่งจะเป็นหนักขึ้นคือมันมีการศึกษาอันนี้นะครับน้องแป้งในอังกฤษเนี่ยPublic Health England เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเกิดภาวะขึ้นมา3อย่างในเรื่องของจิตอย่างแรกที่เจอบ่อยนะครับในเวลาที่น้ำท่วมก็คือภาวะ PTSD ภาวะความเครียดที่เกิดจากหลังเหตุการณ์รุนแรงนะครับอย่างที่2ก็คือ Depression หรือซึมเศร้านะอย่างที่3ก็คือภาวะวิตกกังวลซึ่งพวกนี้ครับอาจารย์มันเลี่ยงยากมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้แต่ทีนี้เนี่ยครับเราจะทำยังไงได้อย่างหนึ่งเลยนะฮะที่มนุษย์เราจะเครียดเนี่ยครับก็คือว่าเราจะห่วงตัวเองซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรานึกออกนอกตัวเองครับคืออันเนี้ยถึงผมจะไม่ใช่จิตแพทย์นะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งเนี้ยทำให้เราหายเครียดได้นึกว่าเราจะช่วยคนอื่นยังไงนึกว่าเราจะทำยังไงให้คนอื่นน้องแพ้งลองสังเกตเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกังวลว่าโอ้ยเดี๋ยวเราจะติดเชื้ออะไรไหมเนี่ยเราจะรู้สึกหนักในหัวขึ้นมาทันทีเลย
2: จ
1: ิ
2: ตตก
1: ใช่จิตตกขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราทำอะไรให้ได้กับชีวิตอื่นๆด้วยนะหมาแมวด้วยเราช่วยเขาก็ได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดจากการคิดของตัวเองหลุดจากกาแล็กซี่ของตัวเองออกไปนะฮะได้ยืมอาจารย์นะอาจารย์ยืมใครมาอีกทีก็
0: ได้ยืมมาคือพูดกันง่ายๆคุณผู้ชมเจ้าขาเด่นพูดกันภาษาแบบบ้าน
1: ๆครับครับ
0: อย่าคิดถึงตัวเองปล่อยวางค่ะแล้วไปคิดถึงคนอื่นหาทางช่วยคนอื่นมันเป็นการสร้างสุขเข้ามาในจิตของเรา
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่ดีนะ
1: จริงครับอาจารย
2: ์พี่หญิงล่ะคะพี่หญิงเป็นยังไงบ้างแล้วคนในแฟลตเองรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลไหมคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้ปรึกษาได้เลยนะคะ
1: ยินดีนะครับพี่หญิง
3: ก็ตอนนี้ส่วนมากคนส่วนใหญ่ในตึกก็คือช่วยกันค่ะช่วยกันแบบว่าช่วยกันตอนนี้เขาต่อน้ำมาให้ก็ช่วยกันคุณนั่งคุยกันบ้างปรึกษากันบ้างอะไรกันบ้างก็ไม่ค่อยมีเครียดเท่าไหร่ค่ะ
1: นี่เห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเลยพี่หญิงจริงๆพี่หญิงเก่งกว่าผมอีกนะพี่หญิงทำมาก่อนที่ผมบอกอีกคือช่วยกันจับมือกันแล้วมันจะผ่านไปได้จริงๆพี่หญิง
3: นั่งคุยกันปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาใครมาอะไรมาก็คือเรียกกันช่วยกันแบบใครเขามาแจกอะไรก็พยายามเรียกกันหน่อยแบบช่วยเหลือกันนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่ามานั่งเครียดกันว่าเราจะน้ำจะลดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูกครับทุกใจไปน้ำก็ไม่ลดเร็วขึ้น
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จริงครับ
2: ค่ะฉะนั้นวิธีก็คือเดินเปิดประตูออกมาเจอเพื่อนข้างห้อง
3: ใช่ค่ะ
2: คุยกันแลกเปลี่ยนกัน
1: จริงครับ
3: วันนี้ก็เดินขึ้นตึกหลายรอบแล้วลงไปดูแบบเผื่อเขามาแจกอะไรแบบแจกน้ำแจกอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะรายการสถานีประชาชน
2: หายเครียดใช่ไหมคะอาจารย์
0: ไม่เราก็จะเอามาเปิดกันทุกวันแล้วเราก็จะได้อัปเดตสถานการณ์กันไปด้วยนะคะไม่เหงาค่ะ
3: ไม่มีทีวีเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้มีแต่โทรศัพท์อย่างเดียวเลยค่ะ
1: มาดูโทรศัพท์ก็ได้
0: ตาก็เห็นหน้าชั้นเล็กนิดเดียวสิคะ
2: ค่ะอ
1: ีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งขออนุญาตอีกอันหนึ่งนะครับพี่หญิงให้พี่หญิงถ้าเกิดว่าไหนๆพี่หญิงได้อยู่กับสมาชิกในชุมชนแล้วเนี่ยพี่หญิงฝากสังเกตนิดนึงนะครับถ้ามีใครที่มีอาการที่เรียกว่าฉุกเฉินทางจิตเช่นดูเขาซึมเศร้าดูเขามีบ่นแล้วไม่อยากอยู่แล้วมีแต่อุทกภัยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้ามีใครที่ทำท่ารู้สึกอย่างนี้นะรีบโทรสายด่วนเลยนะครับทางสุขภาพจิตเพราะนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับนี่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของทางสุขภาพจิตนั่นคือรู้สึกไม่อยากอยู่รู้สึกว่าอยากที่จะไปและอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ปลอบๆกันนะคะอย่าปล่อยกันวะอย่าปล่อยทิ้งกันนะคะเพื่อนกัน
2: มีอันนึงค่ะพี่หญิงค่ะดานี่หนูถามเผื่อให้เผื่อพี่หญิงจะไปสื่อสารกับเพื่อนๆข้างห้องรวมถึงคนทั้งแฟลตนะคะคนที่ติดอยู่ในน้ำอย่างเนี้ยค่ะจะต้องมีข้าวกล่องมาให้บางทีคือนานๆเขาจะเข้าไปทีนึงแล้วก็ให้ทีคือ10กล่องบางคนก็เก็บเอาไว้3กล่องสำหรับคนเดียวเช้ากลางวันเย็นคุณหมอค่ะช่วยบอกวิธีหน่อยเวลักษณะของการดูข้าวบูดข้าวเสียคือมันมีกลิ่นแน่นอนอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่ากินไปไม่รู้มันเสียแล้วท้องก็เลยเสียค่ะ
1: โอ้เห็นใจครับพี่หญิงจริงๆอันนี้เนี่ยมันมีเทคนิคง่ายๆเลยครับก็คือว่าบางอาหารที่เขาส่งไปเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเขามักจะดูแล้วล่ะครับว่ามันเป็นอาหารที่มันกินเย็นๆได้แต่ทีนี้เนี่ยครับถ้ามันมีลักษณะที่มันมีไขมันนะครับหรือเป็นอาหารที่มีกะทิ นะให้พี่หญิงสงสัยไว้ก่อนเลยถ้าเก็บข้ามมื้อแล้วยิ่งช่วงที่มันมีความชื้นกับอากาศบางทีอ้าวเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่ามันอาจจะกินไม่ได้ละนะครับถ้ามันมี2อย่างนี้เนี่ยแต่ว่าถ้ามันเป็นของแห้งนะครับหรือแม้แต่อย่างถ้ามันเป็นพวกข้าวที่มันเป็นข้าวที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็ไม่ได้มีน้ำแกงอะไรแฉะๆนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะน้อยจำง่ายๆเลยฮะอะไรที่ชื้นที่นั่นจะมีเชื้อนี่เป็นเทคนิคในการดูเลยครับ
0: ชื้นมีเชื้อ

0: เชฟล่ะคะอยากจะบอกอะไรไหมคะเชฟ
1: บอกคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่จิตเป็นกุศลกำลังจะทำอาหารไปบริจาคหรือเอาเงินไปซื้ออย่าเผ็ดอย่ายำอย่าแซ่บอย่ากะทิอย่ามันเกินอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน
2: ครับอาจารย
1: ์โอเคไหม
2: โอ้ยอดเยี่ยมฮะ
1: ทำของแห้งๆค่ะเขากินไปก่อนเขาไม่ตายหรอกเขากินกันตายตอนนี
2: ้
1: เอาให้เขาสะอาดปลอดภัยแล้วไม่ต้องอุ่นแกะปุ๊บกินได้เสียช้าเช่นหมูแดดเดียวหมูฝอยอะไรแบบนี้เน้นแนะนำเป็นพวกนี
0: ้ได้เลยค่ะคุณเชฟคะขอบคุณนะคะพี่หญิงกับคุณ
2: ค่ะขอบคุณพี่หญิงเอาใจช่วยพี่หญิงนะครับ
1: ส่งกำลังใจให้นะคะ
2: เดี๋ยวจะผ่านไปครับพี่หญิง
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาอาจารย์ทำอาหารเก่งหนูปรึกษาหน่อยค่ะมีคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเหมือนกันอันนี้คุณผู้ชมสังเกตนะเข้ากล่องเวลาเขามาแจกมันจะมีทั้งกล่องที่เป็นกล่องโฟมนะคะแล้วเวลารับเนี่ยคือรับหลายกล่องแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านเราควรจะเฉือนปากกล่องให้มันระบายอากาศมันทำให้อาหารเสียช้าลงหรือไม
1: ่ไม่
0: หรือกล่องแบบไหนที่ปิดฝาพลาสติกข้างบนแล้วมีเหมือนไอ้น้ำอยู่ข้างล่างแบบนี้มันทำให้อาหารเสียไวหรือเปล่าอาจารย์
1: ต่อให้จะเก็บยังไงเด้งก็ขอแนะนำถ้าไม่มีตู้เย็นเก็บ
2: ครับอาจารย
1: ์ยังไงอาหารก็เสียในอุณหภูมิร้
2: อ
1: นตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ทำอะไรเลยต่อให้เปิดไว้อ้าซ่าเชื้อโรคในอากาศก็ลงและเชื้อโรคแล้วก็สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในอาหารมันก็เติบโตได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะอุ่นก่อนรับประทานสบายใจที่สุดอย่างน้อยมีไมโครเวฟที่ไฟฟ้าพอใช้ได้หรือมีเตาแก๊สแปะอะไรก็ได้อุ่นซะก่อนอย่างน้อยกินของร้อนไว้ก่อนเดียนว่าสบายใจที่สุด
2: อาจารย์พูดถึงของร้อนเนี่ยนึกได้อันหนึ่งอันนี้สำคัญมันจะช่วยฆ่าเชื้อชีหนูได้อาจารย์นั่นคืออย่างน้อยให้ร้อนสัก60องศา10นาทีขึ้นไปอันนี้มีการศึกษาชีหนูตายชีหนูตายหรือเดือดก็ได้ฮะแต่ถ้าเดือดไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยต้อง60องศา10นาทีนะฮะแล้วชีหนูจะไปจะช่วยฆ่าเชื้อได้
1: เนี่ยเด่นถึงเป็นกังวลเด่นถึงบอกอยากเห็นอาหารทั้งหมดที่พร้อมรับประทานบรรจุอยู่ในถุงรีท็อปเพาส์นะถึงเวลาก็ฉีกกินเลยมันสะอาดกว่าเพราะฉะนั้นเวลาไปสั่งอาหารนะคะเด่นรบกวนค่ะเขาผัดร้อนๆผัดใส่กล่องโฟมไม่ปลอดภัยพลาสติกใส่หนังยางรัดปุ๊บก็เฟี้ยงลงไปในถุงยิ้วไปกันปุเรงร้อนๆอยู่ทับไอ้กล่องข้างล่างกว่าจะไปแจกโน่น30ชั่วโมง20กว่าชั่วโมงยังไงก็ไม่รอดค่ะคุณอยากจะทำบุญจิตเป็นกุศลแต่อาหารไปถึงเขาพอเขาแกะมาความรู้สึกโอ๊ยทำไมต้องเอาของเสียมาบริจาคอย่างนี้อย่างนั้น
2: ผิดหวัง
1: เปล่าค่ะคนที่เขากำลังหิวอารมณ์เขาไม่ดีแต่คนให้ก็ตั้งใจจะรู้ไหมส่งไปแล้วมันไปถึงมือมันบูดเนี่ยทั้งสองฝั่งอะจิตใจดีหมดคุณไปว่าเขาไม่ได้นะคนหิวอ่ะเคยรู้ไหมกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เวลามันหิวก็แกะเอามากินไม่ได้เอ้ยเฟี้ยง
2: ช้างเท่าหมูเลย
1: สุขภาพจิตเสียสงสาร
2: จริงๆอาจารย์
0: ฉะนั้นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเอาถามต่อเลยค่ะมีคำถามเข้ามาต่อนะคะคุณหมอคะสำหรับตอนนี้คนที่ป่วยเป็นโรคไตอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่ต้องฟอกไตก็ตามรายวันนะคะแต่ป่วยโรคไตเวลาที่มีถุงบริจาคมามีข้าวสารกับปลากระป๋องโรคไตควรรับประทานอาหารกระป๋องที่มีโซเดียมสูงแบบนี้หรือไม่ถ้าหากเลี่ยงได้ควรทำอย่างไรบ้างเชิญค่ะ
2: โอ้อันนี้จำเป็นจริงๆเลยครับว่าต้องบอกเลยว่าถ้าโรคไตแล้วตอนนี้ไม่ได้ล้างเนี่ยของเสียมันจะคั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยไตได้ก็คือว่าลดโซเดียมครับลดโซเดียมนั่นก็คืออาหารกระป๋องที่มีเกลือสูงเค็มจัดงดเลยครับพยายามเลี่ยงดีกว่านะฮะอย่างน้อยเนี่ยทานอย่างอื่นก็ได้ครับที่มันไม่เค็มนะฮะอย่างเช่นไข่ต้มอาจารย์ไข่ต้มก็ได
1: ้มีปลากระป๋องอย่างเดียวบริจาคตอนนี้เหลือแค่นี
2: ้
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยมันแย่
2: มันหายากจริงๆมันลำบากไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติมีปลากระป๋องอย่างเดียวจริงๆนะฮะเอาอย่างนี้เลยครับอย่าตักน้ำมันราดนะครับอย่างน้อยกินแต่เนื้อมัน
1: เอาเนื้อปลาล้างน้ำก่อน
2: เอาเนื้อปลาล้างน้ำก็ได้จริงอาจารย์ช่วยได้
1: ของเค็มทุกอย่างเลยโยนลงหม้อน้ำร้อนล้างทิ้งไปก่อนลดความเค็มลง 30%
2: ดีครับอาจารย์ผมว่าช่วยได้
1: ใช่ได้
2: เยี่ยมเลยฮะ
0: อันนี้เป็นประโยชน์ค่ะย้ำไปนะคะถ้าคุณผู้ชมตอนนี้ดูรายการของเราอยู่นะคะแล้วคุณเป็นโรคไตแล้วอาหารเข้าไปไม่ถึงมีแค่ข้าวสารกับปลากระป๋องโรคไตแบบว่าทานเค็มไม่ได้จริงแนะนำให้นำปลาล้างน้ำห้ามตักน้ำซอสราด
2: ถูกต้องอย่ากินน้ำซุปน้ำซอสหรือน้ำแกงเพราะนั่นคือตัวที่รวมความเค็ม
0: โอเค
1: แต่แล้วบางคนก็ชอบบริจาคไข่เค็ม
2: เขาไม่รู้ไงอาจารย์
1: ก็ใช่ไงมันไม่เสีย
2: จริงจริง
1: บริจาคไข่เค็ม
2: มันเป็นของที่ถนอมได้
1: คนเป็นโรคไตกินไม่ได้นะไข่เค็มไข่ต้มกินไข่ขาวได้ไข่แดงให้คนอื่นก็ยังได
0: ้ค่ะนะช่วงเวลานี้เราคุยเรื่องสุขภาพต่อเลยนะคะท
2: ี
0: มงานของเราต่อสายค่ะไปที่ท่านโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอวีระวัฒน์อยู่ในสายกับเราคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: คุณหมอคะวันนี้ในรายการว่ากันในเรื่องของสุขภาพเลยค่ะมีประชาชนป่วยเยอะมากเลยภารกิจหลักของกรมควบคุมโรคเวลานี้ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพุ่งเป้าไปที่อะไรบ้างคะ
3: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ก็เนื่องจากเราทราบกันดีครับว่าในช่วงนี้มีน้ำท่วมขังนะครับหลายพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเน้นนะครับในเรื่องของการติดตามโรคที่มากับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือน้ำขังนะครับโรคกลุ่มหลักๆครับที่ตอนนี้เราเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือเมื่อสักครู่ที่คุยไปแล้วก็คือโรคฉี่หนูนะครับหรือเลปโตสไปโรซิสนี่ก็ที่ทราบกันดีแล้วโรคนี้ก็ติดทางการสัมผัสพวกน้ำนะครับดินที่ปนเปื้อนจากปัสสาวะของสัตว์นะครับโดยเฉพาะหนูเนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดการมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงนะครับหรือที่ตาแดงร่วมด้วยอันนี้เป็นโรคแรกเลยที่เรามีการติดตามนะครับถัดมาครับโรคที่2คือโรคในเรื่องของทางเดินอาหารนะครับก็เช่นมีเรื่องของการอุจจาระร่วงนะมีอาหารเป็นพิษนะครับจากการบริโภคอาหารหรือน้ำดื่มเนี่ยที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอยู่นะครับถัดมาก็จะเป็นโรคในเรื่องของโรคทางเดินหายใจครับบางทีบางท่านลืมนึกถึงนะครับโรคทางเดินหายใจที่เราเจอก็คือในเรื่องของเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะทำให้เกิดอาการเนี่ยมีการไข้ไอนะครับหรือมีการลงปอดมีปอดอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำพวกโรคตามผิวหนังครับเช่นพวกน้ำกัดเท้านะครับแผลติดเชื้อต่างๆนี่เป็นอันนึงที่ต้องระวังเลยครับเพราะว่าเกิดจากการที่เราไปแช่น้ำนะครับสกปรกจนผิวหนังเราเปื่อยเนี่ยนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อราเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นครับ
0: ค่ะท่าน
3: สุดท้ายก็จะมี
0: ค่ะเชิญค่ะต่อ
3: ครับจะมีใช่อีก2โรคนะฮะฉะนั้นก็จะเป็นโรคตาแดงนะอย่างหนึ่งที่ลืมนึกบางทีเราลืมนึกถึงไปมือเราสกปรกไปขยี้ตาครับก็จะมีเรื่องของตาแดงได้และสุดท้ายนะครับอย่างนึงก็คือบางทีลืมนึกถึงครับก็คือไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกก็จะตามมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้น้ำขังไข้เลือดออกก็จะตามมาได้ครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอสื่อสารไปถึงกลุ่มเปราะบางนะเวลานี้ที่ดูเราอยู่กรมควบคุมโรคเป็นห่วงอะไรในกลุ่มนี้บ้างและก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าในกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับนะครับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับนอนติดเตียงหรือผู้ที่เป็นมีลูกเล็กมีเด็กเล็กอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีความสำคัญมากนะครับในการที่ต้องติดตามอาการเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีโรคระบาดหรือแม้กระทั่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มีระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นให้สังเกตอาการใกล้ชิดนะครับถ้ามีอาการเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นมีไข้สูงมีการปวดเมื่อยตามตัวนะครับมีประวัติไปลุยน้ำมานะครับหรือกรณีที่มีการไข้ไอหอบเหนื่อยมากขึ้นหรือมีอาการถ่ายเหลวเรื้อรังถ่ายเหลวปกติไม่ดีขึ้นนะครับอ
0: ัน
3: นี้ก็เป็นอาการของโรคที่เราคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับโรคฉี่หนูโรคจากในเรื่องของทางเดินอาหารนะครับมีอาการท้องเสียนะครับรวมถึงโรคในเรื่องของพวกตามผิวหนังนะครับเช่นมีแผลติดเชื้อต่างๆแผลบวมแดงพวกนี้ครับเขาจะเป็นง่ายกว่าปกตินะครับ คือพวกเราแข็งแรงดีเนี่ยโอกาสเป็นระได้แต่จะน้อยกว่าหรือถ้าเป็นความรุนแรงหรือความที่จะดำเนินไปเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็จะน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางครับ
0: ค่ะคุณหมอคะคุณผู้ชมถามเข้ามาสดๆในรายการเวลานี้เลยค่ะเขาบอกว่ามีโครงการที่จะลงพื้นที่หรือว่ารักษาผ่านทางวิดีโอคอลหรือไม่เนื่องจากว่าไม่สะดวกเดินทางมาหาหมอค่ะ
3: ครับมีครับก็ต้องในพื้นที่ที่มีการท่วมขังของน้ำนะครับหรือพื้นที่ที่ประสบทุกข์ภัยครับก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้มีการยกระดับมาตรการเชิงรุกครับร่วมกับทางภาคีเครือข่ายนะครับในการส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็วนะครับไปยังสู่ชุมชนที่มีปัญหานะครับหรือศูนย์พักพิงนะครับที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นครับนี่เรามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับที่จะไปดูแลนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยนะครับถึงพื้นที่หรือถ้าเกิดว่า ท่านไหนที่มีผู้ป่วยที่คิดว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะครับก็สามารถติดต่อนะครับทางท่านในต่างจังหวัดก็เช่นอสมนะครับหรือโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลรปสตโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับได้หรือติดต่อมาทางสายด่วนก็ได้ครับ1330นะครับของทางสปสช.เนี่ยในพื้นที่เนี่ยเพื่อจะให้แพทย์เข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้ครับ
0: รับทราบค่ะ1330นะคะถ้าหากใครต้องการออกจากบ้านหรือต้องการปรึกษาเรื่องของสุขภาพจากโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: 1330
3: ครับสวัสดีครับ
0: มีคำถามอันนี้น่าสนใจคุณหมอต้องช่วยหน่อยค่ะค
2: ือ
0: เห็นบอกว่าเราเนี่ยเปิดรับบริจาคนมสำหรับเด็ก

0: ครับแล้วกลัวเด็กท้องเสียจริงๆเนี่ยพวกนมที่เป็นกลุ่มของนมที่มันปลอดแลคโตสมันจะช่วยเหมาะกับในเด็กที่ท้องเสียช่วงที่หน้าน้ำท่วม
1: ทารก
0: นมที่ปลอดแลคโตสสำหรับอันนี้นะ
2: เปิดรับบริจาคดีกว่าคุณหมอช่วยแนะนำถ้าหากคุณผู้ชมต้องการนำนมมาบริจาคนม
0: ก็เป็นนมผงสำหรับเด็กอย่างเงี้ยครับเป็นฟอร์มูล่าม
1: ันมีหลายยี่ห้อหลายสูตรนะ
0: ก็คือเอามาได้หมดเลยครับอาจารย์เพราะว่าเวลาเขาไปบริจาคเนี่ยเขาก็เอาไปแบ่งกันในนี้ได
1: ้
0: เป็นนมผงก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนมผงสำหรับเด็กที่ท้องเสียเพราะว่าเด็กที่ท้องเสียเนี่ยห้ามกินนมแบบเด็กทั่วไปไม่งั้นมันจะยิ่งถ่ายไม่หยุด
1: ใช่ๆอันนี้มีปัญหาน
0: ั่นคือนมที่ปลอดแลคโตสเรียกว่านมแลคโตสฟรีครับอันนี้อยากให้มีบริจาคเข้ามาด้วยเพราะเรามีเด็กท้องเสียเยอะ
2: ได้งั้นขึ้นหน้าจอให้อีกครั้งนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อ้อนขอนมเพิ่มอีกค่ะอาจารย์
1: ขอนมอีกเหรอคะ
2: เชิญเลยค
1: ่ะท่านผู้มีจิตเมตตาคะนมกล่องนมอะไรก็ได้ที่เด็กๆโตแล้วกินนะคะนม1กล่องอาจจะแทนอาหาร1มื้อได้อันนี้เป็นเรื่องปกติที่กินไปก่อน
0: อย่างน้อยครับอาจารย์
1: เป็นอย่างน้อยนะคะแต่ถ้าหากนมผงสำหรับเด็กๆอันนี้สำคัญมากค่ะทำยังไงได้คะลูกร้องอูแวอูแวไม่มีนมเนี่ยแม่หัวใจจะขาดค่ะคิดถึงลูกเรานะคะเราไม่เคยปล่อยลูกเราอดบริจาคด่วนค่ะนมผงสำหรับทารกต้องการมากค่ะ
2: นมปราศจากแลคโตสสำคัญสุดๆบริจาคมาได้หลายอย่างนะ
0: สำหรับเด็กท้องเสียถูกต้องเลยครับจริงจริงและอีกอย่างหนึ่งครับผมว่าจะช่วยกับในผู้ป่วยที่ติดเตียงได้ด้วยนะฮะถ้าอย่างพอเคี้ยวได้อย่างพวกแครกเกอร์หรือว่าอย่างพวกแบบขนมปังกรอบอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันเก็บไว้ได้นี่ฮะ
1: ฉันโดนว่าแล้วเมื่อวานนี
0: ้
1: ไปขอสแน็คเขาบอกไม่มีโปรตีนก็จริงๆเดียนขอสแน็คให้เด็กพอเดียนพูดว่าเด็กมันเครียดมันนั่งอยู่ในห้องมันไปไหน
0: ไม่ได
1: ้เอาอะไรก
0: ุ๊
1: กกับกับให้มันกินห่อนึงมันก็สุขภาพจิตเดียนคิดแค่นี้ไงเดียนโดนต่อว่าเลยอ่ะ
0: คือในขณะหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยมันนั่งแบบจัดอาหารโภชนาการกันคงไม่ได้มีอะไรเนี่ยที่พอช่วยกันได้ช่วยก่อนผมว่าอย่างน้อยแครกเกอร์สแน็คพวกนี้มันช่วยได้อาจารย
1: ์ใช่มันทำลายความเครียด
2: งั้นก็คือหนูขอเพิ่มเติมแครกเกอร์ขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆใส่เข้าไปในถุงยังชีพ
0: ใช่เพราะเด็กไม่เครียดพ่อแม่ก็มีความสุขแล
2: ้
0: ว
1: แต่ถ้าจะให้ดีถัดจากนี้ไปก็เป็นบทเรียนแล้วล่ะค่ะตั้งแต่นี้ไปนะพยายามฝึกค่ะให้นมลูกด้วยตัวเองค่ะอ้าวก็ไม่ต้องมาพึ่งนมกระป๋องไงคุณหมอถูกไหมเราพูดถูกไหมจะเกิดอะไรขึ้นก็อุ้มลูกกระเตงอยู่กับเต้าน
0: มจากอกแม่นี่แหละ
1: นั่นแหละค่ะ
2: ที
1: ่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพยายามค่ะ
0: จริงจริง
1: ไม่มีไม่ได้เขาพยายามปั๊มแล้วก็เก็บ
0: เธออย่าเก็บ
1: ฉันไม่เคยมีลูกเธอไม่เคยเธอไม่รู้เรื่องการให้นมของคุณแม่เป็นสิ่งประเสริฐสุดค่ะเนี่ยค่ะยามวิกฤตแบบนี้ต้องมาพึ่งนมยี่ห้อนี้ไม่ได้สเปคนี้ไม่ได้ล้วนทำให้แม่เป็นกังวลหมดแม่จะกังวลที่สุดกลัวลูกเป็นอะไร
0: ดวงใจของแม่
1: นะคะ
2: ยังไม่หมดยังไม่หมดอาจารย์ค่ะ
1: มีสายอีกไหมคะ
2: มีสายร้องเรียน
0: ยินดีครับยินดี
2: เลยคุณผู้ชมต้องการจะถามคุณหมอต้นนะคะ
0: ครับผม
2: อันนี้ชื่อว่าคุณปอนนะคะคุณปอนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาค่ะอยากให้เราช่วยจับแมทชิ่งหน่อยเนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงขอความช่วยเหลือเป็นหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขาบอกว่าถูกลืมจากน้ำท่วมไปเลยหน่วยงานไปนักข่าวไปเนี่ยไม่ค่อยไปที่หมู่บ้านนี้สักเท่าไหร่ขาดแคลนน้ำอาหารนะคะไม่เพียงพอแล้วก็ชาวบ้านอยู่ที่นี่กันเยอะมีคนป่วยด้วยคุณปอนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณปอน
3: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณปอนขาในรายการมีคุณหมอต้นอยู่ด้วยนะคะอันดับแรกก่อนเลยขอให้ปรึกษาเรื่องสุขภาพเป็นตัวแทนทั้งหมู่บ้านหน่อยเวลานี้มีปัญหาอะไรจะได้ไปสื่อสารถึงกันได้ค่ะเชิญค่ะ
3: ปัญหาของคนในหมู่บ้านตอนนี้คือน้ำกัดเท้าแล้วก็มีปริงที่คอย
0: ครับพี่ปอน
3: เลือดอยู่ค่ะ
0: โอเค
1: ปริงเหรอ
0: ปริงใช่ครับอาจารย์ตอนนี้มันมากับน้ำ
3: เพราะว่าท้ายหมู่บ้านค่ะท้ายหมู่บ้านน้ำสูงทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้เกลือ
0: มะ
3: นาวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ
0: ครับผม
2: คือมันต้องใช้3อย่าง
0: คือหลายที่ก็ใช้วิธีอย่างเง
1: ี้
0: ยหลายที่ที่เขามีแต่ว่าทีนี้เนี่ยช่วงน้ำท่วมหลายบ้านก็ไม่มีนะเกลือก็จมน้ำไปหมดแล้ว
1: น้ำส้มสายชูก็หายากนะ
0: หายากไม่มีหรอกครับอันนี้เห็นใจพี่ปอนจริงจริงจริงแล้วเนี่ยครับมันมีอันนึงนะฮะที่ทำที่พอจะทำได้ก็คือถ้ามันมีการ์ดหรือมีเศษกระดาษอะไรที่มันพอจะแบบแข็งๆสักนิดนึงเนี่ยแซะออกมานะครับไอตัวปลิงที่ติดอยู่เนี่ยมันก็จะหลุดออกมากับไอตัวนามบัตรนั้นได้ค่อยๆแซะมันออกมาแต่อย่าพยายามไปดึงกระชากนะเดี๋ยวเลือดมันจะออกให้ค่อยๆใช้นามบัตรเล็กๆเนี่ยครับสอดข้างใต้ตัวมันแล้วค่อยๆดันออกมาคือมันไม่เจ็บหรอกครับเพราะปริงเนี่ยมันจะปล่อยสารตัวนึงที่ทำให้เราชาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะนุ่มนวลกว่าครับ
1: แล้วผิวของเราไม่โดนปริง
3: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะอะไรคะ
3: นามบัตรอะไรเล็กๆอะไร
0: ใช่ครับเป็นแผ่นเล็กๆเป็นการ์ดหรือนามบัตรอะไรเล็กๆก็ได้ใช่ครับ

0: หาที่ไหนอ่ะ
1: บัตรเครดิตบัตรประชาชนใช่ไหมคุณหมอที่ว่าเนี่ย
2: โอ้ตายเดี๋ยวหลังน้ำลดแล้วเอาไปใช้ไม่ได้
3: ประชาชนน่าจะยังพอมี
2: เอาบัตรกระดาษแข็งก็ได้ครับที่เอามันใช้แล้วทิ้งได้นะ
0: อะไรแข็งๆนั่นแหละขูดๆไปแล้วก็แล้วที่ผิวหนังที่มันเกาะอยู่แล้วจะทำความสะอาดยังไงล่ะ
2: ใช้น้ำเกลือล้างนะครับใช้น้ำเกลือล้างแล้ว
0: เกลือที่ไหนล่ะน้ำท่วม
2: นะไอ้นี่ไงอาจารย์ที่เราจะบริจาคให้เขาไงน้ำเกลือที
0: ่น้ำเกลือที่ล้างแผลนะ
2: น้ำเกลือล้างแผลแล้วก็เอาผ้านะครับกดเอาไว้ตรงจุดที่เลือดออกนะฮะแล้วมันจะช่วยได้อย่างน้อยเนี่ยครับให้กดประมาณสัก5นาทีขึ้นไปเพราะว่าปลิงเนี่ยมันจะทำให้เลือดออกนานเลยบางที10นาทีขึ้นไปก็ดีฮะ
0: โอ้ย
2: เรื่องปลิงมีปัญหาครับคนที่เดินป่าน่ะจะรู้ดีเลย
0: คุณปานคุณปานโดนปลิงกัดหรือยัง
3: ยังไม่โดนค่ะ
0: คนอื่นโดนแล้วหรอ
3: คนอื่นหลังหมู่บ้านที่เขาออกไม่ได้อะค่ะมันยังเป็นน้ำท่วมสูงแล้วตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องขยะกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตักเท้าเนี่ยค่ะ
2: โอ้
3: ตอนนี้หลายคน
2: เลย
1: เดี๋ยวหนูขยี้เรื่องปิงอีกนิดนึง
0: ตัวใหญ่ไหมอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
3: ตัวใหญ่มากค่ะเพราะว่าข้างหลังมันเหมือนมันมีขยะลอยมาด้วยอะค่ะ
0: หรอ
3: ขยะสิ่งปฏิกูลมันตันอยู่ท้ายซอยหลังโรงเรียนนะคะ
0: แป้งอยากเห็นปิงหรอ
1: คือหนูเคยเห็นในคลิปภาพนักข่าวลงพื้นที่ไปมันกระดึบอยู่ในน้ำเลยพี่ปอนแบบนี้เดี๋ยวสื่อสารกับเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะ1ห้ามใช้มือดึงหรือกระชากออกเด็ดขาดเพราะนะคะเพราะว่าบาดจะทำให้เราเลือดออกไม่หยุดไหล
2: ใช่ครับ
1: คุณปอนต้องให้เพื่อนบ้านใช้การ์ดบัตรอะไรก็ได้เล็กๆหรือกระดาษแข็งพอ
0: แซะ
1: จากใต้ท้องปิงใต้ท้องปิงนะคะ
2: ไม่ใช่ท้องเราแน
1: ่ใต้ท้องปิงสวนขึ้นมาเพื่อให้ปากมันหลุด
2: ใช่ครับ
1: เสร็จแล้วให้ล้างน้ำสะอาดและเอาผ้าสะอาดอุดแผลเอาไว้10นาที
2: อย่างน้อยถูกครับ
0: แล้วถ้าเราไม่กล้าจับอย่าแยงเอาอะไรหยอดแล้วให้มันหลุดเลยได้ไหม
2: ถ้าเกิดว่ามีนะฮะถ้ามีพวกแบบอย่างน้ำส้มสายชูที่อาจารย์บอกก็ได้ใช่
0: แล้วมันก็จะหลุดเลยเหรอคะ
2: แต่ผมก็ไม่รู้ใจปริงเหมือนกันอาจารย์บางตัวมันก็ไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องพยายามหน่อยครับ
1: สเปรย์กันยุงฉีดฉีดฉีดช่วยได้ไหมคะ
0: เอ้ยมาเข้าแผลเรานะดีดีทีไม่ได้แป้ง
1: ไม
0: ่ได
1: ้
0: ก่อนเรามีแผลเอาสเปรย์ไปฉีด
2: มันมีแผลนะครับ
0: มันมีอาพิษ
2: ได้จริงๆก็ไม่อยากให้โดนตรงแผลที่ปริงกัด
1: แสดงว่าในคลิปหลายคลิปที่เห็นนี่คือไม่ถูกห้ามใช้สเปรย์กันยุงฉีดให้มันคลาย
2: ยกเว้นถ้ามันเป็นสเปรย์กันยุงแบบที่มันเป็น
0: สมุนไพรตะไคร้หอม
2: อะไรพวกนี้ก็อาจจะพอไหวนะพวกตะไคร้หอมเนี่ยพ่นได
0: ้ป
2: ริ
0: งมันไม่ชอบมากกว่ามันก็เลยแบบกลัวไปเอาดีดีทีไปฉีดไม่ได้นะ
1: โอเคห้ามฉีด
3: ตะไคร้หอมนะคะ
1: ตะไคร้หอม
2: พอได้นะครับพี่ปอนครับ
1: ยาฉุนผสมน้ำคุณผู้ชมถามว่าใช้ได้ไหม
2: ได้ได้ครับยาฉุนผสมน้ำเนี่ยเป็นสูตรที่คนเดินป่าสมัยก่อนพรานป่าแต่ก่อนนะใช้ก็ได้นะครับแต่ว่ายาฉุนเดี๋ยวนี้มันก็หายากในเมืองนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ยาฉุนยา
2: อาจารย์ยัง
0: ตะกี้ฉันลืมไปแล้วนะคะมวนกันยังไง
2: ตะกี้อาจารย์ยังหยิบสีผึ้งมาไม่ใช่เลยฮะ
0: นี่ท่านทาตรงนี้สีผึ้ง
2: สีผึ้ง
1: ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยนี่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมถมน้ำลายใส่ตรงปากแผล
2: ไม่ควรครับไม่ควรปากเราเนี่ยมีแบคทีเรียที่สกปรกพอๆกับปากจะเรียกว่าปากปริงก็ไม่เชิงแต่ว่ามันไม่สะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าถมน้ำลายใส่แผลดีกว่า
1: โอเคห้ามดึงออกใช้การ์ดลูดจากข้างล่างขึ้นข้างบนให้ปากมันหลุดเสร็จปุ๊บล้างน้ำสะอาดและกดผ้าสะอาดเอาไว้สัก10นาทีนี่คือปลิงดูดน้ำกัดเท้าให้คุณปอนหน่อยค่ะ
0: คุณปอนเดี๋ยวก่อนนะ
2: ครับอาจารย์
0: คุณปอนเน้นถามคุณปอนนิดนึงเขามีหน่วยงานรัฐบาลไหมคะอสม.อะไรเงี้ยยาชุดยาอะไรเขามีมาแจกไหม
3: พอมีค่ะแต่ตอนนี้น้ำไอยาทาน้ำกัดเท้าเนี่ยเหมือนเอาไม่อยู่ค่ะพอดีเมื่อกี้ปอนสอบถามมาเขาบอกว่ามันเอาไม่ค่อยอยู่แล้วตอนนี
2: ้โอ้เห็นใจคุณแช่น้ำตลอด
3: ต้องการผู้รองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้
2: เขาต้องการจริงด้วย
3: คนเขาคอยช่วยอะค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: รองเท้าบูท
0: คุณปอนประเดี๋ยวเด้นจะขอบริจาครองเท้าบูทให้นะคะ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ยินดีครับพี่ปอนครับ
1: คุณปอนอย่าเพิ่งวางสายนิดนึงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเรื่องน้ำกัดเท้าให้คุณปอนสักนิดนึงจะได้เป็นเกร็ดความรู้เพราะคุณปอนจะเข้ามาไม่ทันตอนต้น
2: เป็นไปได้ครับพี่ปอนครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับถ้าเกิดเราอยู่ในน้ำนานเนี่ยมันเริ่มมีแผลพี่ปอนทำอย่างนี้นะครับถ้าแผลนั้นมีหนองเนี่ยครับอาจจะจำเป็นจะต้องทายาฆ่าเชื้อด้วยนะครับยาฆ่าเชื้อราเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้อย่างคีโตโคนาโซที่ฆ่าเชื้อราแต่ถ้าสมมติไม่มีอะไรจริงๆนะให้ ให้ขานั้นเนี่ยหรือให้แผลนั้นเนี่ยแห้งอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีรองเท้าบูทช่วงนี้เนี่ยอาจจะขาดตลาดอีกอันนึงที่ขอบริจาคได้นะครับก็คือตัวถุงที่เป็นถุงพลาสติกที่ใส่สวมแทนบูทมันจะเป็นถุงที่ราคาไม่แพงนะพวกนี้เนี่ยเป็นถุงที่สามารถสวมได้จนถึงกับเข่าเลยครับถ้าเกิดว่าเรารักษาให้ตรงจุดที่เป็นน้ำกัดเท้าแห้งจำง่ายๆเลยครับเชื้อพวกนี้เหมือนต้นไม้ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเมื่อไหร่ต้นไม้ก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นรักษาความแห้งไว้ใส่ถ้าเกิดว่าต้องเดินออกไปลุยน้ำไม่มีบูทก็ใส่เป็นถุงพลาสติกก็ได้ครับนะฮะหรือเป็นถุงบูทที่เป็นถุงพลาสติกก็ได้เดี๋ยวคงมีคนบริจาคมานะครับ
1: โอเค
3: ได
1: ้พี่ปอนขอบ
3: คุณมาก
0: ขอบคุณครับคุณปอนครับ
2: ขอให้ราบรื่นเร็วๆนะครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะได้ยินแล้วนะคะพวกเขาอยู่กันลำบากลำบนมากเขาอยากได้รองเท้าบูทอะค่ะมาคิดเดนเสิร์ชดูในแอปคู่หนึ่งไม่กี่บาทซื้อเป็นแพ็คอะค่ะเขาขายยกโหลนะคะก็ไปดูได้ไหมคะคุณผู้ชมคะกดจ่ายสตังค์เถอะค่ะไม่กี่บาทแล้วเขามาส่งที่ไทย PBS ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปให้เลยแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงหมู่บ้านที่คุณปอนอยู่นะแต่เราต้องมีของรับบริจาคจากคุณผู้ชมก่อนจับแมทชิ่งหน้าจอให้แล้วนะคะใครบอกว่ายังไม่รู้เลยจะบริจาคอะไรรองเท้าบูทก่อนเอามาหมู่บ้านนี้เยอะๆเลยหลายคู่เพราะติดกันอยู่เนี่ยนับร้อยหลังคาเรือนโอ้ไม่ใช่5,000 ครัวเรือน
2: 5,000 เยอะมาก
1: 5,000 ที่นี่
2: ไม่ใช่ร้อยนะอาจารย์ครึ่งหมื่น
0: บ้านห้องบ้านละ2คนก็หมื่นนึงแล้ว
1: คุณพระ
2: พี่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับแป้งรองเท้าบูทน่าจะไม่พอแล้วต้องขอเป็นไอ้ตัวถุงพลาสติกที่ใส่เท้าถุงพลาสติกหุ้มเท้ามันจะมีคล้ายๆรองเท้าบูทพลาสติกอะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันเนี้ยจะได้เร็ว
1: ต้องการจำนวนมากคุณผู้ชมขาหมู่บ้านนี้อาจารย์ทั้งสองคุณผู้ชมยังรู้ออนกับปลิงไม่ได้นะเขามาหาเรือกันใหญ่เลยว่าจะเอาวิธีไหนเนี่ยให้มันหลุดได้เขาโต้ตอบกันด้วยเลยอยากให้คุณหมอช่วยหน่อยว่าเช็คลิสต์ว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงไหม
2: ได้ว่ามาเลย
0: คุณมันระบาดเหรอ
1: ใช่ใช่อาจารย์หลายพื้นที่เลยตอนเนี้ยเขาบอกว่า
2: ข่าวยังโดนเลยอาจารย์
1: ให้ใช้ไฟเช็คจุดลนตูดมันครับ
2: สมัยก่อนเขาใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้บุหรี่ที่จุดเนี่ยแล้วก็ลนมันซึ่งบางทีมันก็ไม่ออกนะเอาจริงๆคือพวกนี้เนี่ยมันไม่อยากให้ใช้ไฟแช็กข้อแรกเลยอย่าเล่นกับระบบเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นแผลด้วย
0: จุดเสร็จไหมเสื้อผ้าทำยังไง
2: เอาแว็กซ์กดในแก้มเนี่ยอาจารย์ซึ่งไม่ดีครับเดี๋ยวมันเกิดกลายเป็นแผลเดี๋ยวกลายเป็นแผลร้อนอีกเป็นแผลที่แบบไฟไหม้น้ำร้อนลวกไปอีก
1: ค่ะคุณผู้ชมถามต่อค่ะว่าผงซักฟอกเอาไปโรยที่ตัวปิงให้มันคลายไวช่วยได้หรือไม
2: ่คือจริงๆผงซักฟอกเนี่ยครับมันมีส่วนได้เพราะอะไรรู้ไหมกลไกที่ทำให้ปิงมันหนีคือมันทำให้ตัวเขาเรียกว่าsurface surfactant หรือว่าตัวที่มันเป็นความตึงผิวเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นผงซักฟอกหรือนะฮะหรือเกลือโรยมันจะทำให้มันหนีออกมา
0: ค่ะ
2: จะรำคาญ
0: เรียนว่าอย่างนี้ค่ะไม่รู้ท่านเรียนพูดผิดเด่นขอบริจาควัสลินค่ะมันจะเป็นกระปุกเอามาทาเลย
2: เคลือบไปเลยใช่ไหมอาจารย์
0: มันจะไม่เคลือบยุงก็ไม่กัดปริงก็ไม่เกาะ
1: มันเหน
2: ีย
1: ว
2: มันเหนียวอาจารย์จริง
0: ๆหนูมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะฉันอาบน้ำเสร็จฉันยังทาข้อสอบมันก็ผิวฉันจะสวยอย่างนี้หรอ
1: ค่ะ
2: แต่มัน
0: วัสลิน
2: แต่มีข้อเสียอันนึงอาจารย์วัสลินเนี่ยมันทำให้ผิวมันหายใจไม่ได้อะอาจารย์มันจะบล็อกไปเลยเหมือนเราเป็นปลาที่ถูกเคลือบไว้
0: หายใจไม่ได้แต่ปิงจะกัดเนี่ยอาจารย์จะเลือกเอาอะไรเดนทาค่ะเดนว่าวัสลินก็ใครมีนะคะของแบบนี้มันทากันได้เดนรู้มันป้องกัน
2: มันเคลือบเอาไว้ใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: มีวิธีอื่นอีกไหมฮะเรื่องปลิง
1: ไม่มีคุณผู้ชมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาออกไปหลายคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าแล้วถ้าหากเรารอให้มันกินเลือดจนอิ่ม
2: ไม่ควรครับอย่าเพราะว่าอย่าลืมว่า
1: แล้วมันจะหลุดเอง
2: ในสมัยก่อนเนี่ยเขารอจริงๆนะน้องแป้งคือสมัยก่อนสมัยยุคกลางหรือว่ายุคในซองส์ในยุโรปเนี่ยเขาใช้ปลิงนะมาดูดเลือดแล้วก็ให้มันปล่อยออกไปเฮนรี่ที่8ก็ใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมเราไม่ใช่แอนโบลีนไม่ใช่เฮนรี่ที่8เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้มันแบบดูดจนเป่งแล้วหลุดออกมาอันตรายครับไม่ดีเดี๋ยวติดเชื้อ
1: ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับคนที่โดนปลิงดูดนะคะณเวลานี้ให้นำก๊าซหรือบัตรเล็ก
2: ๆข
1: ูดขึ้นมานะคะแล้วให้มันหลุดไปแล้วล้างน้ำสะอาดให้เกลี้ยงแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยที่เป็นผ้าแห้งสะอาดอุดเอาไว้ไม่ให้ห้ามเลือดน้ำให้เลือดออกอีก10นาทีค่ะ
0: แล้วไอ้ที่ขูดแล้วหลุดออกมาตรงนั้นเอาไปไหนไปทิ้งไปเดี๋ยวมันก็ลอยไปติดคนอื่นเก็บใส่ยังไงให้มันตายคะ
2: โถอาจารย์
0: ก็ต้องถามมา
2: อย่างนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้ว
0: เนี่ยพวกนี้ใส่กระป๋องไม่แง่มันก็ตายเองใช่ไหม
2: พวกนี้เนี่ยถ้าไม่โดนน้ำมันก็ตายครับอาจารย
0: ์โอเคฉันก็ต้องถามฉันก็ไม่เคยโดนปิงกัด
1: งั้นแบบนี้แล้วกันค่ะเราพักเรื่องสุขภาพไปสักแป๊บนึงนะคะมาดูแนวทางในการช่วยเหลือเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าหากเราเครียดจากเรื่องน้ำท่วมลอง move on ไปดูว่าวิธีการช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างลอง move on จากตรงนี้ไปด้วยนะคะพี่ปัดพัทรพรค่ะเขารายงานสดจากชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลัก4ค่ะที่นั่นนะคะเขามีการช่วยเหลือกันด้วยเรื่องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานพี่ปัดเชิญค่ะ
4: วันนี้ทางทีมกระทรวงแรงงานนะคะได้ส่งทีมที่มีความเชี่ยวชาญค่ะในการดูแลรถหรือว่าการซ่อมต่างๆนะคะที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาช่วยชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนท่าทรายนะคะแล้วก็ในกรุงเทพที่เผชิญปัญหากับวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตรงเฉพาะจุดนี้วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงจุดนี้

0: อะไรกันยังไงบ้างแล้วได้รับเสียงตอบรับยังไงคะ
1: ครับวันนี้ที่ชุมชนท่าทรายนะครับเรามาเป็นวันแรกนะครับผมได้รับการตอบรับจากประชาชนสนใจเข้ามาเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้านะครับผมตอนนี้ในส่วนของจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ80กว่าคันแล้วนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกือบ50รายการ
0: มีอะไรบ้าง
1: คะจะส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมนะครับหม้อหุงข้าวนะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับส่วนจักรยานเนี่ยเราก็จะมาในเรื่องของโดนน้ำท่วมมาบ้างอะไรต่างๆพวกนี้ครับเราจะมาในเรื่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแล้วก็ทำให้ประโยชน์สามารถใช้งานได้ตามปกติ
0: ซ่อมฟรีใช่ไหมคะ
1: ฟรีแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตรงนี
0: ้เห็นมาออกหน่วยกันตั้งแต่วันไหนอะ
1: ในส่วนของที่สุดปราการเองเราออกตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วที่วันที่เริ่มประสบในเรื่องของเหตุน้ำท่วมนะครับเราจะอยู่ที่สุดปราการนะครับในส่วนของการที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยเราเข้ามาเป็นวันที่4แล้วครับผมส่วนวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทางหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาหน่วยงานนะครับเรามาผนึกกำลังกันนะครับหลายหน่วยงานเข้ามานะครับทีมช่างวันนี้เราจะมาจากหลายจังหวัดเลยนะครับเพราะหน่วยงานของเราเนี่ยมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผม
0: ค่ะซึ่งจะอยู่กันถึงกี่โมงคะ
1: ประมาณ4โมงเย็นครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะมาอีกนะครับ
0: ค่ะซึ่งวันนี้แหละที่ตอนนี้ก็คือยังโกลาหลกันอยู่เลยนะคะยังช่วยกันเต็มที่อยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงจุดนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: นี่เป็นจุด
0: พาไปเดินดูหน่อยนะคะ
1: เราจะมีน้องๆคอยรับนะครับแล้วก็ประเมินเบื้องต้นว่าผู้ที่มารับบริการเนี่ยมีอาการหนักไหม
0: ค่ะ
1: หรือมีน้องเตยนะคร
0: ับ ค่ะเห็นบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลย
1: เราใช้หลักฐานเป็นชื่อ
0: แค่ชื่อนะครับแล้วก็ตัวที่เสียหายเลยใช่ไหมอย่างรถหรือตู้เย็นหรือพัดลมก็หิ้วมาเลย
1: ต้องยกมาให้เราดูนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะตอนนี้วันนี้เนื่องจากเป็นวันแรกนะครับเราต้องอยู่ในที่ตั้งเพราะจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเราจะไม่สามารถมูฟออกไปหรือโมบายออกไปที่บ้านท่านได้ในวันนี้นะครับต้องรบกวนยกมาก่อนครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้พัดลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักเลยที่ประชาชนยกมาให้เราซ่อมนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับไมโครเวฟนะครับซึ่งเราก็จะซ่อมตามอาการนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรเฉพาะทางเนี่ยก็จะต้องคุยกับเจ้าของนะครับว่าบางอย่างเราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับผมครับ
0: ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าซ่อมกลับไปใช้กันต่อได้เลย
1: ส่วนใหญ่ใช่ครับผมเพราะว่าทีมช่างของกรมพัฒนาการงานเป็นช่างที่มีความสามารถอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นครูฝึกของเราเองก็ดีแล้วก็ศิษย์เก่าของเราหลายๆท่านก็เข้ามาช่วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้พอมีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาด้วย
1: ครับใช่เป็นศิษย์เก่าที่ฝึกจบจากสถาบันพัฒนาการงานหนึ่งสุดปราการแล้วนะครับก็มีใจเข้ามาช่วยเป็นจิตอาสามาตรงนี้ด้วยเช่นกันครับครับอย่างเราคนนี้นะครับเป็นศิษย์เก่าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งสุดปราการนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินนะครับแต่เรียนจบแล้วทำงานประกอบอาชีพแล้วนะคร
0: ับ
1: มีฝีมือนะครับวันนี้ก็มาเป็นจิตอาสาช่วยกับเราเหมือนกันครับผม
0: โอเคอยู่ท่านถึงกี่โมงนะคะ
1: สี่โมงเย็นครับวันนี้นะครับผม
0: ว่าเราต้องกระจายไปที่ไหนกันบ้าง
1: วันนี้เรามีอยู่3จุดครับเราจะมีที่วัดหลักสี่นะครับแล้วก็วัดศรีกันนะครับแล้วก็ชุมชนท่าทรายนะครับผมแต่ละวันเราจะกระจายไปตามจุดต่างๆนะครับ
0: นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือหน่วยที่มาออกหน่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่ในช่วงนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ในเรื่องของงานซ่อมงานสร้างแล้วก็งานฟื้นฟูยังคงเดินหน้าควบคู่กับเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกับคำเตือนนะคะพยากรณ์ของกรมอุตุค่ะที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อีกร้อยละ70นะคะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยในช่วงของวันที่5ถึง8ตุลาคมค่ะ
2: ขอบคุณค่ะพี่ปัดขาคุณผู้ชมอยู่จุดไหนฝนตกไหมอาจารย์ขาเขตหลักสี่ของเรา
3: แถวเราอ่ะ
2: คลึ้มอีกแล้วฝนหลังเริ่มงาน
3: ยังไงก็ตามนะคะเขาบอกให้เฝ้าระวังแต่ขณะนี้เขากำลังช่วยกันฟื้นฟูซ่อมแซมนั่นนี่นู่นอย่าลงมาอีกเลยเดือนว่าน่าจะพอแล้วเน
2: า
3: ะ
2: อาจารย์ได้แค่ขอแต่กรมอุตุบอกแล้วว่าลงค่ะเดี๋ยวฝนจะตกลงมาเติมอีกนะคะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าอากาศกันด้วยจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสถานการณ์น้ำ L shape ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะเวลานี้จะเกาะติดแบบนี้ไปเรื่อยๆผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะคะปภ.เตือนให้ขนของขึ้นที่สูงก็ขึ้นผ่านทาง L shape ของไทย PBS ถ้าคุณดูไทย PBS คุณจะไม่ตกเลยนะคะทุกข่าวสารจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเอาล่ะคุณหมอเรายังพอมีเวลาทิ้งท้ายอยู่ค่ะช่วงของคะแนนนิดนึงคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนกันเข้ามาว่าหลังช่วงน้ำลดจะมักเจอปัญหาเข้าไปที่บ้านแล้วทำความสะอาดแล้วถูกไฟดูดค่ะ
4: โอ้โหช่วงน้ำท่วมก็ไฟดูดกันเยอะเลยครับแป้งวิธีปฐมพยาบาลง่ายที่สุดเลยก็คืออย่าใช้มือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจนะครับว่าคนนั้นเนี่ยมีไฟอยู่หรือเปล่าให้ใช้ผ้านะครับหรือว่าใส่ยางรดน้ำต้นไม้หรืออะไรก็ได้แต่อย่าใช้มือเปล่าเด็ดขาดอย่างที่สองนะครับถ้ามีแผลเกิดขึ้นที่เกิดจากไฟดูดเนี่ยให้ใช้น้ำสะอาดนะครับล้างแล้วก็ซับให้แห้งก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วหัวใจหยุดเต้นเพราะไฟดูดเนี่ยครับโวลเทจหรือว่าโวล

0: ของมันเนี่ยจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนถึงหยุด CPR ครับนะต้องดูก่อนนะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นจริงคือคลำชีพจรก่อนไม่ใช่ว่าไฟดูดทุกคนต้อง CPR นะถ้าเกิดว่าคลำคอคลำตรงข้อมือแล้วไม่มีชีพจรค่อยขึ้นไปแบบกด CPR
1: ม
0: ัน
1: เป็นนาทีวิกฤตเดี๋ยวขอฝากอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณเห็นปลั๊กไฟหรือเห็นอะไรตะลุกหินโลหะเดินเข้าไปนะคะเขาบอกว่านี่ให้ใช้หลังมือแต
2: ะ
1: มันจะปุ๊บอย่างนี้อย่าไปอย่างนี้มันจะเกาะเลยอย่างนี้ก่อนค่ะมันจะปุ๊บกลับมาใช้หลังมือสัญชาตญาณมนุษย์
0: เสียวไส้อาจารย
1: ์โอดก็ไม่รู้ไงจะจับอะไรก็จะขึ้นบันไดเหรอคะเหล็กใช่ไหมนี่อย่างนี้จะเหมือนอาการเหมือนท่าทางจะเป็นโรคประสาททัวไปหมดก็ไม่เป็นไรค่ะรอดตายค่ะเป็นเด่นๆก็ทำเอาจริง
2: ค่ะเอาแบบนี้สั้นๆแล้วกันถ้าหากใครนะคะกลับเข้าไปเรื่องของไฟดูดนะคะไฟฟ้าต่างๆให้ใส่รองเท้าใส่ถุงมือ
0: ถูกครับ
2: ช่วยคุณได้นะคะแล้วถ้าหากแบบว่าวิกฤตจริงๆไฟดูดไปแล้ว CPR กรณีที่หัวใจหยุดเต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากยังแบบมีอาการหายใจได้อยู่
0: รู้ตัวไม่ต้องขึ้นไปปั๊มนะ
2: 1669แต่ถ้าหาก1669ไม่ได้ใช้ด่วนนะคะสายด่วนต่างๆตามหน่วยงานที่เราขึ้นผ่านทางหน้าจอ L shape ติดต่อได้เลยนะคะแล้วอาจารย์ค่ะเรื่องพอมีเวลาสักนิดนึงค่ะที่เราเปิดรับบริจาคกันมาเนี่ยเปิดขอกันมาเนี่ยคุณผู้ชมจะสงสัยใช่ไหมคะเอาไปให้จริงหรือเปล่าไทยพีเวสเก็บไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: อ่ะดูกันดีไหมว่าเขาไปยังไงแจกยังไง
2: เอาไปแจกจริงๆคุณผู้ชมขาวันก่อนค่ะมีคุณผู้ชมใจดีน่ารักมากๆนะคะบริจาคข้าวกล่องมาค่ะข้างในนะคะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะได้รับการประสานจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนะคะร้านโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามินทาค่ะมอบข้าวเหนียวไก่ทอด300กล่องขอบคุณมากเลยนะคะเอามาให้ศูนย์ของเราค่ะแพ็คเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปแจกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีน้ำดื่มนะคะเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง200แพ็คมามอบให้ด้วยนะคะโดยทีมข่าวสำรวจพื้นที่ที่สำนักงานเขตสายไหมนะคะทราบว่าที่นี่มีชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเพิ่มสินโซนข้างในยังมีน้ำท่วมอยู่เลยแล้วชาวบ้านก็ลำบากมากๆทีมงานของเราก็เลยขนเอาไปให้ด้วยนะคะโดยมีทีมงานมูลนิธิพุทธภูมิธรรมค่ะลงพื้นที่ร่วมด้วยนำเข้ากล่อง100กล่องแล้วก็น้ำดื่ม100แพ็คไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งมีทั้งกลุ่มเปราะบางมีเด็กด้วยนะคะจำนวนมากเลยแต่ละคนก็มาต่อคิวรับเข้ากล่องแบบนี้น่ารักมากค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนแห่งนี้นะคะท่วมมานานกว่า1สัปดาห์น้ำเริ่มที่จะเหม็นแล้วด้วยประชาชนเดือดร้อนหนักขณะเดียวกันจะเห็นถึงน้ำใจของคนไทยค่ะที่ระดมกันเข้ามาช่วยอย่างต่อเนื่องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่เอามามอบให้เราค่ะ
1: เมื่อกี้เดียนพูดถึงเรื่องเอาสันมือ แต
0: ่
1: คุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเลี่ยงใช้อวัยวะให้ใช้
0: พยายามช่วยอาจารย์
1: ไม้เกาหลัง
0: ใช่ถูก
1: ใช้ไม้เกาหลังไปแย่ๆเอาค่ะ
0: เขาเป็นห่วงอาจารย์ก็เป็นห่วงอาจารย
1: ์กับวันนั้นเข้ามาพูดมีอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าสัญชาตญาณฉันก็เลยจำมา
2: เดี๋ยวเหมือนเราแตะแล้วมันดูดไปไง
0: ใช่
1: แต่เซ็ตจะไปจะไปยิง
2: ใช้อุปกรณ์อื่นก่อน
1: ใช้ไม้เกาหลังไปแตะ
2: ค่ะทิ้งท้ายให้ค่ะรบกวนทีมงานนะคะขึ้นผ่านทางหน้าจอให้หน่อยนะคะเรื่องของการรับบริจาคค่ะรับบริจาคก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะบอกว่าวันจันทร์เราจะไปไหนกันนะคะทวนของวันนี้นะคะการรับบริจาคค่ะต้องการพลาสเตอร์ยากันน้ำจำนวนมากเบตาดีนรองเท้าบูทน้ำเกลือสำหรับล้างแผลนะคะยาพาราแก้ปวดค่ะแครกเกอร์ขนมขบเคี้ยวช่วยคลายเครียดได้ค่ะเกลือแร่ผงสำหรับคนท้องเสียต้องเป็น ORS เท่านั้นทิชชู่เปียกขอทั้งมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะคะนมผงสำหรับเด็กนะคะแล้วก็นมปราศจากแลคโตสที่สำคัญค่ะยาทาฆ่าเชื้อราเป็นยาแบบครีมนะคะก็ได้นะคะรวมถึงคาร์บอนผงถ่านรักษาการท้องเสียฉุกเฉินค่ะร่วมบริจาคเงินได้ขึ้นหน้าจอให้แล้วแคปหน้าจอไว้เลยอีกเพจนึงค่ะต่อเนื่องนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องแป้งไม่ได้จัดรายการในสตูดิโอแล้วล่ะค่ะเราจะลงไปลุยน้ำท่วมด้วยกันและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไปควงตะหลิวในพื้นที่ด้วยนะคะ ดีใจอะค่ะอาจารย
1: ์ไม่รู้จะไหวไหมอะ
2: ไหวค่ะแล้วเจอกันนะคะวันจันทร์ค่ะไปลาดกระบังกรุงเทพมหานครจันนะคะที่ฉะเชิงเทราวันอังคารปราจีนบุรีค่ะวันพุธนครนายกและวันศุกร์นนทบุรีค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะเด่นอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวไหนอย่าไปลั่นลันลาใครน้ำลดก็ปัดกวาดเช็ดถูแต่ก็อย่าประมาทแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่คิดว่าตัวเองว่างบ้านตัวเองไม่เป็นอะไรอยากไปช่วยคนอื่นก็แสดงน้ำจิตน้ำใจไปช่วยปัดกวาดเช็ดถูไปฟื้นฟูโดยเฉพาะถ้าเรามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงก็ช่วยญาติช่วยเพื่อนก่อนอย่ามารอคนโน้นคนนี้เขาจะแห่มาช่วยเลย ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน
2: ้
1: องแป้งก็กลับบ้านไปรื้อฟื้นที่บ้านใช่ไหมคะ
2: ฉะเชิงเทราอ่วมมาก
1: อ่วมมาแล้วหนูไปยังไง
2: ขับรถแล้วเดี๋ยวนั่งเรือต่อไปนะคะ
0: สู้ชีวิตมาก
1: ใจให้นะคะเอารองเท้าลูกไปลูกเดี๋ยวให้ไปคู่หนึ่งเผื่อไปลุยยังไงคุณผู้ชมดูแลตัวเองนะคะอย่าไว้วางใจนะคะเรื่องของอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารักษาสุขภาพค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกันก่อนนะคะแม้ว่าน้ำท่วมชุมชนคลองจันนั้นจะแห้งลงไปแล้วแต่ว่าประชาชนยังคงเดือดร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆนั้นถูกน้ำท่วมเสียหายชาวคลองจันจำนวนไม่น้อยค่ะต่างก็ยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองนะคะหลายคนก็บอกว่าสู้กับน้ำท่วมจบไปแล้วค่ะและตอนนี้ก็ต้องสู้กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฟื้นฟูต่อไปอีกค่ะชาวคลองจันยังคงยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดบ้านเรือนหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมมาได้เป็นวันที่2ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งอยู่ริมถนนด้านหน้าเคหะคลองจันบอกว่าน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรตลอด1สัปดาห์เต็มเรื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านพังเสียหายค่ะเกือบทั้งหมดไม่สามารถซ่อมแซมได้และก็ต้องจำยอมคัดทิ้งเป็นขยะไปความเสียหายในครั้งนี้คาดว่ามากกว่า 500,000 บาทและไม่คาดหวังมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพราะว่ายุ่งยากใช้เวลาแต่ต้องการให้รัฐบาลนั้นมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารงานไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
1: ถ้าที่ผ่านมาชาติรัฐบาลพรุ่งนี้เอาใจใส่ประชาชนทั่วประเทศประชาชนทั่วไปทุกคนทุกจังหวัดของประเทศไทยทุกอำเภอทุกตำบลคงไม่หนักหนาขนาดนี้ผมเชื่อว่าปีนี้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศไม่ว่าจังหวัดใดอำเภอใดก็จะโดนกันทั่วหน้ารัฐบาลแจกจ่ายความทุกข์ทั่วหน้าหมดของนี่ทุกอย่างนี่มันเสียหายหมดแหละอยู่ในกล่องในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกล่องเกลื่อนต้องฉีกทิ้งแกะทิ้งหมดเสียหายหมดวิญญาณจะตัวสนิมก็ขึ้นหมดพวกนี้ผมขายสินค้าจะพวกนี้เนี่ยกลัวน้ำที่สุดถ้าเจอน้ำน่ะสิเหมขึ้นถังแก๊สนี่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเห็นหนักอย่างเงี้ยลอยตุ๊บป่องลอยผมมีถ่ายเอาไว้ตอนที่ถ่ายนี่ลอยตุ๊บป่องหมดแหละเนี่ยลำบากย่านนี้แถบนี้ช่วงนี้ไปหมดแหละ
0: สำหรับพื้นที่คลองจันเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังสูงนานนับสัปดาห์นะคะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์จมน้ำเป็นจำนวนมากค่ะและขณะนี้แม้ว่าน้ำจะแห้งไปแล้วแต่ว่าในพื้นที่ยังเต็มไปด้วยโคลนขยะมูลฝอยที่ลอยมากับน้ำอยู่นะคะทำให้ประชาชนนั้นต้องอยู่กับการทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบซึ่งก็คาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ค่ะกทม.ก็เร่งพองน้ำออกจากคลองหลักแข่งกับฝนและลอกใหม่ในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกนั้นเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่แสนแสบสะพานสูงขณะที่ลาดกระบังร่มเกล้านั้นก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นค่ะผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันนะคะว่าคันกั้นน้ำเจ้าพระยานั้นยังคงแข็งแรงดีอยู่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่ากรุงเทพมหานครเร่งบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำออกจากคลองหลักเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะตกลงมาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ค่ะหลังสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะพื้นที่คลองแสนแสบและสะพานสูงซึ่งสามารถพร่องน้ำในคลองแสนแสบได้แล้วทำให้สถานการณ์น้ำนั้นเริ่มดีขึ้นกทม.จึงมีการปรับเครื่องสูบน้ำไปเร่งตัดน้ำจากคลองสายย่อยค่ะทั้งคลองบ้านม้าคลองหัวหมากคลองโต๊ะยอแล้วก็คลองลาวให้ย้อนกลับเข้าสู่คลองแสนแสบแทนการปล่อยน้ำไหลไปสะ

0: สมที่คลองประเวศบุรีรัมย์ส่วนพื้นที่ราชกระบังเคหะร่มเกล้าและมินบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงเร่งระบายน้ำอยู่นะคะโดยได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งดึงน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับยกประตูระบายน้ำบางชันขึ้นที่ระดับ1เมตร50เซนติเมตรเพื่อที่เร่งผันน้ำจากฝั่งตะวันออกเข้าสู่ระบบคลองแสนแสบก่อนที่จะระบายต่อไปอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ขนาดว่าลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรนออกไปเนี่ยเราเรนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำแล้วถามว่าทำไมเราเรนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเขาเรียกเป็นไซฟลูน้ำที่อยู่นอกคลองออกไม่ใช่ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละก็จะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำได้แล้วก็ไม่ได้ลงมาในคลองทันทีอ่ะ
0: ขณะที่ประเด็นน้ำเหนือผู้ว่ากทม.ระบุว่ายังไม่น่ากังวลนะคะสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมีความแข็งแรงมั่นคงเพียงพอค่ะรองรับปริมาณน้ำได้แต่จุดที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ปล่อยสู่คลองระพีพัฒน์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้โดยเฉพาะมินบุรีและหนองจอกกรุงเทพค่ะจึงประสานกรมชลประทานขอให้ช่วยเร่งผลักดันออกทางคลองรังสิตเพื่อที่จะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลดแรงกดดันต่อพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฝนระลอกใหม่ในวันที่5-8ตุลาคมนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวกระสอบทรายที่สร้างเป็นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาก็รับมวลน้ำไม่ไหวนะคะพังทลายกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้น้ำนั้นหลากเข้าท่วม7หมู่บ้านด้วยกันชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะติดตามจากคุณสุภชาอินทริศรายงานสดจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะคุณสุภชาคะ
2: ตอนนี้มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไหลทะลักเข้ามาในชุมชนต่อเนื่องนะคะจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือแนวคันดินเดิมที่ชาวบ้านและท้องถิ่นร่วมกันทำไว้นะคะเริ่มต้านแรงน้ำไม่ไหวทำให้บางจุดก็พังลงมาทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงไหลทะลักเข้ามาท่วมชุมชนนอกคันกั้นน้ำค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าชุมชนหมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะอย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่เมื่อประมาณ4ทุ่มเมื่อคืนนี้หลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแรงน้ำได้กัดเซาะแนวคันทรายและคันดินที่ยังปั้นไม่เสร็จค่ะบริเวณหน้าวัดมะปางที่ทางเทศบาลและชาวบ้านช่วยกันทำเอาไว้จนพังบางจุดส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำล้อมรอบระดับน้ำสูงกว่า1เมตรขณะนี้น้ำท่วมครอบคลุมทั้ง7หมู่บ้านแล้วนะคะโดยเฉพาะหมู่ที่5ที่มีประมาณ150ครัวเรือนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะ
3: ของตำบลโพนางดำออกนะคะ7หมู่บ้านเต็มหมดแล้วใช่ค่ะก็ถ้าตัวผู้ใหญ่นี่ก็สูง163อะค่ะก็ประมาณแค่นี้แล้วค่ะแค่ใช่นะตอนนี้นะตอนที่ผู้ใหญ่ออกมานะในบ้านแต่ตอนนี้ไม่รู้น่าจะหลายอยู่แล้วล่ะใช่
4: ชาวบ้านออกมากันหมดทุกคนเลย
3: ตอนนี้ถ้าในเขตของหมู่ที่5น่ะถ้ามาอยู่ในคันคลองเนี่ยค่ะแค่ประมาณ10หลังคาเรือนเพราะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยชีวิตอยู่ในบ้านเนื่องจากทางนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดชั้นเดียวจะน้อยมากเพราะว่าเราอยู่กับพื้นที่เนี้ยเรารู้ว่าบ้านของเราอ่ะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเราก็เลยต้องปรับชีวิตให้มันอยู่ก็ได้ค่ะ
2: แม่น้ำจะมาเร็วนะคะแต่การแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เตรียมตัวได้ทันทั้งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงและนำรถออกจากพื้นที่เสี่ยงส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงผู้นำชุมชนได้ประสานนำออกไปพักที่โรงพยาบาลหรือบ้านญาตินอกพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่ะ สำหรับการใช้ชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเผชิญน้ำท่วมซ้ำซากนะคะส่วนใหญ่ปรับบ้านเป็น2ชั้นพร้อมเตียงไฟฟ้าน้ำประปาและห้องน้ำไว้บริเวณชั้น2เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างน้ำท่วมค่ะส่วนบ้านชั้นเดียวที่มีการจัดจุดพักชั่วคราวในเพิงและก็ร้านอาหารนะคะที่อยู่ในพื้นที่น้ำไม่ท่วมเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องออกจากบ้านและลดการขึ้นไปพักบนไหลทางซึ่งอาจจะ

0: กระทบกับการจราจรค่ะแม้ชาวบ้านจะเตรียมรับมือและขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมคุณพึ่งนภาคะพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือแนวคันดินที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหากมวลน้ำปล่อยระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเสี่ยงพังลงมาและมวลน้ำจากเจ้าพระยาก็จะไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนกระทบเป็นวงกว้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภาชาค่ะหลายจังหวัดตอนนี้ทางภาคเหนือยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะอย่างเช่นที่กำแพงเพชรแล้วก็นครสวรรค์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะขณะที่สัปดาห์หน้ายังคงต้องเฝ้าระวังน้ำเนื่องจากว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นได้เข้าท่วมชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนบางกรองชุมชนวัดตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครสวรรค์ซึ่งบางจุดมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรชาวบ้านเปิดเผยว่าพื้นที่ชุมชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาและขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมเป็นวันที่2แล้วบางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรทำให้การเดินทางเข้าออกต้องเดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือเป็นหลักค่ะบางส่วนก็ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่บางส่วนก็เริ่มอพยพไปอยู่ที่พักอื่นชั่วคราวแล้วนะคะเพราะว่ากังวลหากระดับน้ำสูงขึ้นอีกจะหนีไม่ทันก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมวลน้ำจากอำเภอปางศิลาทองทะลักท่วมพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรลักษบุรีมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า40หลังคาเรือนค่ะน้ำที่ท่วมสูงก็ทำให้เส้นทางคมนาคมและถนนสัญจรภายในหมู่บ้านถูกตัดขาดกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงอย่างมากนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลุยน้ำค่ะเนื่องจากว่ามีปลิงกัดแล้วก็มีปลิงนะคะเกาะดูดเลือดจนเกิดเป็นบาดแผลค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วส่วนที่จังหวัดตากค่ะสถานการณ์น้ำท่วมกับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็พบว่าหลายพื้นที่สะพานถนนรวมถึงพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายจำนวนมากทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ที่ยังพอหลงเหลือก็ไม่สามารถลำเลียงออกไปขายได้ค่ะสำหรับการฟื้นฟูและซ่อมแซมสะพานก็น่าจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์อยู่ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ประกาศเตือนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลค่ะส่วนในทางโซนตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีแม้ว่าระดับน้ำในตัวเมืองนั้นจะลดลงแล้วก็ตามนะคะแต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านยังมีอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็กู้ภัยจึงต้องนำเรือนั้นเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ส่งมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
2: คุณผู้ชมครับระดับน้ำในพื้นที่ของเมืองปราจีนบุรีถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มระดับน้ำท่วมลดลงนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าที่ลดลงเนี่ยนะครับไม่ได้ลดลงเป็นจำนวนมากหรือเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับลดเพียงแค่ 1-4 เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าเล็กน้อยมากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในอำเภอเมืองปราจีนบุรียังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับภารกิจของอาสากู้ภัยตอบโต้ภัยพิบัติ101นะครับเป็นหนึ่งในอาสาที่มาช่วยประชาชนน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ยังเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางนำอาหารเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านครับโดยจุดที่เข้าไปวันนี้หมู่บ้านถูกตัดขาดคือหมู่8นะครับหนองพังพวยมีประชากร 2,600 คน800หลังคาเรือนหมู่9บ้านชนประทานมีประชากร 1,300 คน397หลังคาเรือนซึ่งอยู่ในตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับทั้ง2หมู่บ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับต้องนั่งเรือหรือรถขนาดใหญ่เข้าออกหมู่บ้านครับหรือประชาชนนะครับก็สามารถเดินลุยน้ำได้แต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าบางจุดน้ำไหลค่อนข้างแรงครับการเข้าไปช่วยเหลือไม่ง่ายเลยครับประกู้ภัยต้องขับเรือเข้าไปในพื้นที่ชั้นในครับต้องฝ่าดงกล้วยพื้นที่ป่าจากนั้นนะครับฝ่ากระแสน้ำแรงเข้าไปยังจุดที่จะพักเรือไว้โดยจุดดังกล่าวนะครับกู้ภัยต้องลงไปลากเรือถึงจะฝ่ากระแสน้ำไปได้ครับเมื่อไปถึงนะครับก็จะใช้เรือและก็รถบรรทุก10ล้อนำถุงยางชีพไปแจกให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านนะครับต้องใช้เชือก ผูกกับตะกร้าคุณผู้ชมหย่อนลงมาบริเวณชั้นล่างนะครับ

0: ให้กู้ภัยนำถุงยังชีพใส่ลงไปครับก่อนที่จะดึงขึ้นไปบนตัวบ้านอย่างประชาชนคนนี้คุณผู้ชมนำสิ่งของจำเป็นใส่กล่องโฟมร้อยน้ำออกจากหมู่บ้านครับเขาบอกว่าบางวันประชาชนต้องรอถึงช่วงบ่ายนะครับกว่าจะมีคนมาแจกอาหารแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าในพื้นที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับ
1: อันนี้คือเพิ่งอพยพออกหรือว่ายังไงครับ
2: ผมอพยพไปตั้งแต่วันที่30แล้วครับวันนี้มาเอาของเพิ่มเติม
1: แล้วบ้านเป็นไงบ้าง
2: ท่วมหมดเลยครับ
1: ท่วมหมดเลย
2: ก็ในรูปในบ้านประมาณเนี้ย
1: เข้าตัวในตัวบ้าน
2: เหรอเข้าครับยังไงก็เข้าถ้าพี่นั่งไปเพราะว่าคือมันเหมือนว่ามันน้ำจะมีต้นซอย
1: อ
2: ันนี้ท้ายซอยบ้านผมอยู่ตรงกลางคือน้ำมันก็จะไหลจากนี่จากต้นซอยมาก็คือมาบรรจบตรงกลางใช่อพยพคนออกไปแล้วใช่ต้องเอารถแบบรถหุ้มเกราะรถสูงๆมาวิ่งไปเลย
1: คนเห็นว่าคนในหมู่บ้านก็ยังอยู่เยอะใช่ไหม
2: มีบางส่วนยังอยู่ครับแต่คือเส้นเนี้ยเขายังไม่ตัดไฟเขายังดีแต่ไอ้ตรงนั้นอ่ะเขาตัดไฟหมดแล้วบ้านผมเขาตัดไฟไปหมดแล้วตัดวันที่30เลยต้องออก
1: ต้องออก
2: ครับใช่ครับแต่ก็ยังมีคนอยู่ครับข้างบ้านผมอีก2หลังก็ยังมีคนอยู
1: ่มีคุยกันไหมในลูกบ้านที่ขาดแคลนอะไรไหม
2: เท่าที่วันนี้ผมมาตั้งแต่10โมง11โมงผมก็เดินหาไปตลอดทางเขาบอกว่าวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแจกของเลยเพราะว่าเขาบอก
1: กินข้าวกัน
2: ใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้น้ำไม่เข้าบ้านตั้งครับเหมือนเขาถอยกำลังไปช่วยบ้านตั้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่แยกทางหลวงแขวงทางหลวงนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองคุณผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าเนี่ยครับประชาชนถ้าเกิดว่าจะออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมต้องพายเรือนะครับออกมาไม่สามารถที่จะเดินลุยน้ำไปได้ในบางจุดเพราะน้ำสูงมาก 1.5 เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมขณะที่จุดนี้เองนะครับทางด้านของอาสากู้ภัยที่มาจากหลากหลายจังหวัดนะครับก็จะมาปักหลักอยู่บริเวณนี้อีก1จุดนะครับเพื่อที่จะรอการประสานนะครับถ้าตรงจุดไหนต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางก็จะรีบเดินทางเข้าไปทันทีครับคุณผู้ชมครับน้ําอย่างที่ผมบอกไปที่นี่ลดลงนิดเดียวครับลดลงแค่1ซมถึง4ซมเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต่างจากน้ําท่วมเดิมนะครับแต่มีแนวโน้มอาจจะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์แต่ก็ต้องติดตามนะครับสถานการณ์ฝนในพื้นที่อีกเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าที่นี่ฝนจะตกหนักและที่สําคัญนะครับน้ําจากเมืองปราจีนบุรีก็จะไหลไปที่บ้านสร้างครับตอนนี้บ้านสร้างน้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันนะครับการจะเดินทางไปนั้นลําบากมากตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะส่วนที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปมากกว่า3ฟุตแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยเฉพาะที่บ้านลิงช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกพอชาวบ้านเห็นระดับน้ำนั้นลดลงแม้ว่าจะยังไม่ 100% ก็ตามแต่ก็ขนสิ่งของที่จมน้ำมาทำความสะอาดบ้านเรือนทันทีค่ะจุดนี้คือบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะที่ตั้งก็เป็นปลายแหลมจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองน้ำลดระดับลงไปมากกว่า3ฟุตชาวบ้านที่อพยพไปศูนย์พักพิงก็เริ่มกลับมาเก็บข้าวของที่ย้ายหนีน้ำท่วมไม่ทันออกมาล้างแม้สภาพทั่วไปก็ยังมีน้ำท่วมเข้าตัวบ้านอยู่ระดับหัวเข่าถึงหน้าอกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมสูงจนมิดหัวมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้น้ำท่วมยาวนานที่สุดค่ะเท่าที่ได้เคยประสบมาไม่ใช่แค่สิ่งของที่เสียหายตัวบ้านที่แช่น้ำนานเข้าสู่วันที่5พื้นกระเบื้องโป่งแตกร่อนประตูบิดกำแพงขึ้นราค่ะคาดว่าก็ต้องใช้เงินหลักแสนเพื่อฟื้นฟูบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนำกำลังคนและอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือด้วยค่ะ
4: มันหลังบ้านจะเป็นครัวทีนี้มันเป็นครัวเปิดโล่งเลยไงแล้วทีนี้แฝนไว้ที่สูงมันก็เลยห้อยนั่นมันขึ้นไปท่วมอีกดีไม่ลอยน้ำหายไปหมดเลย
5: แต่ไม่มีรอยใช่ไหมครับ
4: ก็มีบ้างค่ะพวกถังแก๊สพวกอะไรอ่ะก็ลอยไปเก็บไม่ทันแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอีกก็ไม่ทันเหมือนกันเขาโมจะเก็บของในบ้านก็ข้างนอกก็ปล่อย
5: ก็เอาที่แบบ
4: เอาที่พอเอาได
3: ้ข้างบนแบบนี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมซึ่งชาวบ้านก็กังวลค่ะว่าจากการประกาศว่าวันที่4ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกลงมาอีกจึงเกรงว่าน้ำจะขึ้นมาอีกรอบขณะที่เมื่อวานนี้อธิบดีกรมชลประทานและก็รองเลขาธิการสทนช.ดูแลงานบริหารจัดการน้ำร่วมประชุมที่เขื่อนแม่กลองค่ะโดยรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์กำลังพร่องน้ำตามลำดับไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพราะคาดว่าอีก3วันจะมีฝนตกหนักอีกรอบอ้างอิงตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาปริมาณฝนก็จะประมาณ100มิลลิเมตรค่ะ

0: ครับผมซึ่งเราระบายออกวันละ40ล้านค้างน้ำค้างอยู่50ล้านพรุ่งนี้จะประมาณ60ล้านนะครับวันที่3เนี่ยจะเท่ากับระบายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีช่องว่างเหลือรอวันที่ฝนตกเนี่ยประมาณ200ล้านซึ่งเราคาดว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยที่ตัวศรีนครินทร์หรือตัววชิรังกรเนี่ยนะครับฝนตกประมาณสัก100ประมิลใน3วันนะครับผมซึ่งจะมีช่องว่างพอที่จะรองรับทั้งเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรังกรนะครับ
1: ตัวเลขการระบายเขื่อนวชิรลงกรณ์อัปเดตเมื่อตอนเที่ยงวันที่2ตุลาคมนะคะระบายน้ำออกที่ 40.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอัตราน้ำไหลเข้า 64.86 ลูกบาศก์เมตรต่อวันน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,760 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 98.87% ก็รองรับได้อีก100ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงยืนยันถึงความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะทั้งกรณีฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกแช่นะคะแต่จากสถานการณ์น้ำที่ยังไม่น่าไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นระดมทุกสรรพกำลังเพื่อรับมือแล้วนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะรองเลขาสทนชก็ระบุนะคะว่ามวลน้ำเหนือที่จะลงมานั้นไม่น่ากังวลค่ะแต่ต้องจับตาปริมาณน้ำฝนที่จะลงมาเติมในวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครก็ยืนยันถึงความพร้อมหากสถานการณ์นั้นเป็นไปตามการพยากรณ์อากาศค่ะการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยด้วยนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีถึงจังหวัดที่ประสบอุทกภัยให้ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการเร่งสำรวจประเมินความเสียหายในพื้นที่ที่เดินหน้าเยียวยาได้ค่ะขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างชี้ว่ามวลน้ำเหนือที่มีแนวโน้มปริมาณลดลงจึงไม่น่ากังวลค่ะเว้นแต่ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และหากการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเพียงพอในการรับปริมาณน้ำฝนโดยมั่นใจนะคะว่าจะไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
3: แม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่ 2,500 นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรี
2: สำหรับแผนรับมือในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากสถานการณ์เป็นไปตามที่ได้มีการพยากรณ์อากาศคาดว่าฝนจะตกชุกในช่วง11ถึง13ตุลาคมนี้นะคะนายปริญญาจันทคุปค่ะผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความพร้อมที่จะรับมือผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกสำนักงานที่แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสค่ะและหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะที่นายฟาตามัทวีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะคะกล่าวว่าลักษณะอากาศช่วงนี้จะมีแนวโน้มความกดอากาศสูงลงมาส่งผลให้มีฝนในช่วงวันที่4ตุลาคมเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานเคลื่อนตัวลงมายังทิศตะวันตกซึ่งจะส่งผลต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครและในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีความกดอากาศต่ำปกคลุมอีกครั้งและในพื้นที่ภาคกลางค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกชุกในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภาค่ะน้ำท่วมเป็นวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมานะคะก็ทำให้กระทรวงพาณิชย์ค่ะขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดปริมาณส่งออกไข่ไก่พร้อมกับปรับแผนเพิ่มสต็อกค่ะหวังที่จะตึงราคาไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมค่ะปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคกลางก็สร้างความเสียหายต่อฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ส่งผลทำให้ราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแผงละ20บาทนะคะโดยราคาไข่ไก่จากตลาดไทยจังหวัดปทุมวันนี้ไข่ไก่เบอร์0

แผงละ150ถึง165บาทเบอร์2ค่ะแผงละ140ถึง155บาทเบอร์3แผงละ130ถึง150บาทและเบอร์4แผงละ110ถึง120บาทส่งผลให้ราคาขายปลีกไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ3บาท83สตางค์ถึง5บาท25สตางค์ค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไข่ไก่ประชุมตรวจสอบสถานการณ์ค่ะก็พบว่าผลผลิตไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะแต่ไม่สามารถขนส่งออกมาสู่ตลาดได้เนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้กำชับให้ห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มการสั่งซื้อพร้อมกับปรับระบบการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังขอความร่วมมือกรมปศุสัตว์ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบรวมทั้งขอความร่วมมือผู้ส่งออกลดการส่งออก 30-50% เพื่อเร่งเพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่นายมาโนชชูทัพทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมกระทบการเลี้ยงไก่ในบางพื้นที่แต่ภาพรวมแล้วผลผลิตยังมีตามปกติอยู่ค่ะทางสมาคมจึงยังคงตึงราคาไข่หน้าฟาร์มไม่มีการปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ค่ะบอร์ดบริษัทการบินไทยมีมติพักงานในชายเอี่ยมสิริดีดีการบินไทยแล้วค่ะหลังจากที่ไม่สามารถบริหารสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมได้จนเกิดวิกฤตสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากสร้างความเสียหายต่อบริษัทแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อองค์กรค่ะราคาหุ้นบริษัทการบินไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่5บาท70สตางค์หลังบริษัทการบินไทยประกาศเตรียมกลับมาให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางในวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะขณะเดียวกันนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดบริษัทการบินไทยเรียกประชุมบอร์ดบริษัทนัดพิเศษค่ะก่อนมีมติสั่งพักงานในชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยให้มีผลทันทีนะคะพร้อมกับตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีปล่อยให้เกิดปัญหาการให้บริการภาคพื้นในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมจนเกิดปัญหาสัมภาระตกค้างนับหมื่นใบกระทบต่อเที่ยวบินและยกเลิกเที่ยวบินสร้างความเสียหายและความเชื่อมั่นต่อองค์กรค่ะนายชายเอี่ยมสิริดีการบินไทยได้กล่าวในที่ประชุมบอร์ดโดยบอกว่าขอให้ปลดตนเองออกจากตำแหน่งแทนคำสั่งพักงานค่ะพร้อมกับระบุว่ามีตรงไหนในประเทศไทยไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนเดินทางออกจากบริษัทไปโดยมีพนักงานจำนวนมากเข้ามาจับมือสวมกอดบางคนร้องไห้แล้วก็ปรบมือให้กำลังใจค่ะสำหรับผู้โดยสารที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะสามารถติดต่อธุรกรรมเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางได้ค่ะที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติได้ประเมินว่าเหตุน้ำท่วมในเนปาล นั้นอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของแรงงานมากกว่า 21,000 คนได้ค่ะทั้งกลางความพยายามที่จะฟื้นฟูประเทศที่เสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแม้ว่าเวลาจะผ่านมา1เดือนแล้วก็ตามค่ะชาวเนปาลในเขตนูวาคอตพยายามทำความสะอาดบ้านเรือแล้วก็ร้านค้าของตนเองที่พังเสียหายอย่างหนักหลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มครั้งรุนแรงเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายคนยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังคงยากลำบากแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า1เดือนเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้ามาอาศัยในพื้นที่ได้โฆษกองค์การสหประชาชาติระบุว่าภัยพิบัติดังกล่าวในเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,450 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนรวมทั้งยังอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเนปาลคิดเป็นร้อยละ3ขออภัยค่ะคิดเป็นร้อยละ 4-5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้วยขณะที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ประเมินว่าเหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของแรงงานประมาณ 21,400 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรัศมี4กิโลเมตรตามแม่น้ำโพเตโกสีและตรีสุรีเนื่องจากว่าบ้านเรือนและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพังทลายอย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางไปทำงานของแรงงานค่ะนอกจากนี้แรงงานเนปาลจำนวนมากเป็นแรงงานรายวันหรือแรงงานนอกระบบจึงมีรายได้และหลักประกันทางสังคมที่จำกัดอยู่แล้วด้วยโดยคาดการณ์ว่าผลกระทบจะยิ่งขยายวงกว้างมากขึ้น

นอกเหนือจากเขตพื้นที่ประสบภัยพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เดินหน้าฟื้นฟูบ้านเมืองควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ยังคงชวนคุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะวันนี้เราจะออนไลน์กันยาวๆ1ชั่วโมงนับจากนี้ส่วนคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางทีวี Digital HD หมายเลข3นะคะ15นาทีหลังจบทางทีวีเราไปต่อกันที่ออนไลน์ของไทย PBS และนักข่าวพลเมืองไทย PBS นะคะวันนี้จะเกาะติดสถานการณ์ฝั่งตะวันตกคือลุ่มแม่น้ำแม่กองค่ะและฝั่งตะวันออกก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะคะเป็น2ลุ่มน้ำที่ต้องตามต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้นอกเหนือจากฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานบอกว่าเดี๋ยววันที่4คือวันอาทิตย์นี้ยาวไปจนถึงวันพฤหัสที่8ฝนจะเพิ่มคือหายใจได้แค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้4ถึง8ฝนจะเพิ่มเนี่ยนะคะอีกสถานการณ์ที่เราต้องตามก็คือน้ำเหนือที่จะไหลมาสมทบจากการปล่อยของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะลองดูเส้นทางน้ำกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเส้นทางหลักๆที่จะมีการจับตากันวันนี้จุดแรกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะบริเวณจุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีรายงานว่าปริมาณน้ำไหลผ่านในจุดนั้น 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่จุดที่ C3 คือท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะสำหรับทุ่งรับน้ำเหนือล่างตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่หนักเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาแต่ประกาศแจ้งเตือนฝนของกรมอุตุในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ต้องจับตากันต่อก่อนจะไปดูลุ่มแม่น้ำแม่กองกับลุ่มน้ำบางปะกงเดี๋ยวเช็คสถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างกันหน่อยนะคะวันนี้เราออนไลน์อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เดชวัฒนชัยยิ่งเจริญค่ะจากคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์เดชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: อาจารย์ขาช่วยประเมินหน่อยค่ะน้ำเหนือคือมีคนเตือนมาหลายวันละว่าน้ำเหนือต้องจับตาเป็นพิเศษตอนนี้ถ้าดูจากปริมาณการปล่อยที่เขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน่ากังวลหรือยังคะอาจารย์
1: จริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยก็ถือว่ายังดีกว่าปีก่อนๆมานะครับเพราะว่าในลุ่มน้ำของลุ่มน้ำยมเองเนี่ยก็บริหารจัดการน้ำได้ดีนะครับน้ำก็ไม่ได้มีปัญหาแต่คราวนี้น้ำที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นส่วนเหนือล่างและกลางตอนบนเนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่สิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะครับและตากเป็นหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการกดอากาศสูงหรือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยลมฟ้าอาจจะตกผิดแนวร่องมรสุมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้การเปลี่ยนแปลงร่องมรสุมเนี่ยจะทำให้เกิดการคาดการณ์ที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เราคาดการณ์ตอนนี้ที่มีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พื้นที่ที่เฝ้าระวังทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องฝนผนังนะครับแล้วก็คลองเล็กคลองน้อยของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่อาจจะนำน้ำเข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็ชุมชนนั้นอาจจะตั้งรับปรับตัวไม่ทันคือต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะครับเพราะว่าการตกของฝนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแรงกดอากาศจากจีนลงมาแล้วก็ฝนที่ตกริมแม่น้ำโขงก็ดีหรือภาคตะวันออกก็ดีหรือรุ่มน้ำบางปะกงก็ดีอาจจะมีการเคลื่อนตัวแล้วเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะฉะนั้น

0: ที่กล่าวถึงเนี่ยจนถึงสุพรรณบุรีอะไรก็แล้วแต่บริเวณเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้รับปริมาณน้ำฝนที่ตัวเองไม่คาดคิดก็ได้
1: ค่ะค่ะได้ข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองบอกที่ทุ่งบางระกำซึ่งเป็นจุดที่จะต้องรับน้ำตามปกตินะคะที่พิษณุโลกเนี่ยปีนี้น้ำแห้งเลยค่ะน้ำไม่เข้าคือทุ่งบางระกำเนี่ยจะอยู่เหนือนครสวรรค์ขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมถ้าเราดูภาพกราฟิกกันอีกรอบนึงขยับไปดูทางขวามือที่พิษณุโลกเนี่ยโซนนั้นจะเป็นโซนทุ่งบางระกำที่รับน้ำอาจารย์เดชคะทุ่งบางระกำน้ำยังไม่เข้าอันนี้ผิดปกติไหมคะ
0: จริงๆก็เป็นความผิดปกติเหมือนกันนะครับคือไม่ปกติแต่ว่าโชคดีที่คนในทุ่งบางระกำทุ่งกงไกรลาดแล้วก็ส่วนตั้งแต่คลอง6บาทลงมาเนี่ยทางกรมชลประทานร่วมกับทาง UNDP แล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเราทำโครงการตั้งรับปรับตัวครับเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีก็คือโชคดีที่ฝนไม่เข้า
1: ค่ะ
0: นะครับน้ำไม่มาตามที่คิดปีนี้เป็นปีแรกที่การตั้งรับปรับตัวเนี่ยทำได้ดีแล้วก็การอพยพหรือการรับมือได้ดีขึ้นครับ
1: อัน
0: นี้ถือว่าเป็นโชคดีครับ
1: ค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเจอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า climate change เนี่ยรุนแรงมากค่ะอาจารย์สถานการณ์เท่าที่อาจารย์ติดตามตอนนี้ทั้งเรื่องน้ำท่าและน้ำฝนมีอะไรที่น่าจะต้องเตือนกันไว้สำหรับคนที่อย
0: ู่ที่จะเตือนเนี่ยก็คือว่าถ้าฝนมันตกนะครับในส่วนเหนือบนเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันตกใต้เขื่อนไม่ว่าจะใต้เขื่อนแปรน้อยใต้เขื่อนสิริกิติ์นะครับใต้เขื่อนขีดลมหรือในลุ่มน้ำยมนะครับตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่จังหวัดทางแพร่ขึ้นไปนะครับเพราะช่องว่างตรงนี้จะเป็นช่องว่างพื้นที่สำคัญและพื้นที่ตอนกลางตอนเหนือตอนล่างเนี่ยมันก็จะรับน้ำจำนวนมากเข้ามาน้ำเหล่านี้อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากน้ำปิงที่อยู่ใต้ภูมิพลกับใต้เขื่อนกิบลมจากน้ำป่านะครับอันนี้ก็เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนทิศทางของลมแล้วก็ฝนนะครับและแรงกดอากาศทำให้ร่องดีเพชันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็มีความน่ากลัวนะครับส่วนทางภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยพูดง่ายๆว่าตรงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จึงมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการผมก็เชื่อมั่นว่าทีมบริหารจัดการทำได้ดีแต่คราวนี้ถ้าเกิดไปตกในพื้นที่ที่อยู่นอกระบบที่จะรวบรวมน้ำเข้าสู่ประตูนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ที่ทุกคนต้องเตรียมรับนะครับปรับตัวเหมือนกันครับผมควรจะมีการรายงานเชิงพื้นที่ละเอียดนะครับวันต่อวันเลยนะครับเพื่อแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ในแต่ละจุดนะคะไล่จากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเดี๋ยวไปที่บางปะกงแล้วก็ไปแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะอาจารย์เดชแฟนขออีกสักหนึ่งคำถามค่ะอาจารย
0: ์
1: ภาพรวมปีนี้อาจารย์มองการจัดการน้ำอย่างไรมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางมากน้อยแค่ไหนที่ตอนนี้กำลังแบกรับความเสี่ยงจากหลายคนบอกเป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการนะคะอาจารย
0: ์มันเกิดการผกผันเขาเรียกปฏิภาณนะครับเราต้องยอมรับว่าสมดุลน้ำของโลกเสียแล้ววัฏจักรของน้ำโลกเสียแล้วนะครับมันเสียสมดุลแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดสมมติว่าคาดว่าจะเป็นแบบนี้ 70% เนี่ยโอกาส 30% เนี่ยมันอาจจะเกิดได
1: ้ถ
0: ูกขึ้นนะครับแล้วมันจะเหวี่ยงตัวแบบสุดขั้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยจะมี2 ส่วนด้วยกันก็คือนิเวศแบบชุมชนเมืองเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เปราะบางมากสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าเขาเคยตั้งรับแบบที่เคยชินนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดสิ่งที่ไม่เคยคาดการมาก่อนหรือไม่เคยคิดว่าจะเป็นเนี่ยมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินจากทุกชุมชนที่เกิดเหตุในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของการแปรปรวนเนี่ยเราจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตตรงนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตั้งรับปรับตัวโดยการอาศัยตัวเองนะครับครอบครัวชุมชนนะครับแล้วก็เพื่อขายภาคีต่างๆเนี่ยร่วมมือกันตอนนี้ผมว่าศึกมันมาแบบไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นการคาดการเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกสำหรับกรณีที่คาดไม่ถึงไว้ด้วยกรณีที่เลวร้ายที่สุดเสมอครับ
1: ค่ะมอง worst case ไว้ด้วยกรณีที่เลวร้ายจะรับมือกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวน่าจะได้อัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์เดชนะคะ
0: ครับผมครับครับ
1: คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์เดชแล้วก็แฟงได้คุยกันไปค่ะว่าในโซนพิษณุโลกทุ่งบางระกำอะค่ะปีนี้น้ำยังไม่เข้าปกติบางระกำโมเดลเนี่ยน้ำจะต้องท่วมในช่วงฝนแล้วอะนะคะล่าสุดนักข่าวพลเมืองคุณปริญญาแทนวงค่ะปักหมุดรายงาน

0: เข้ามาลองชมภาพกันหน่อยคนบางระกำกำลังระดมของมาช่วยคนลุ่มเจ้าพยาแล้วก็พื้นที่ภาคกลางนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือมีการปักหมุดรายงานเข้ามาว่าเอาของบริจาคอะค่ะขึ้นรถของปภ.คันใหญ่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งข้าวสารน้ำดื่มหน่อไม้ดองฟักแฟงฟักทองมะละกอพริกมะนาวของจำเป็นขนกันขึ้นรถค่ะเพื่อจะมาสมทบให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกเองก็ดีนะคะแล้วก็ภาคีต่างๆระดมกันมาจากภาคเหนือมาช่วยคนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางล่าสุดเนี่ยไปช่วยกันที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นน้ำใจจากคนที่เคยประสบภัยคือคนบางบานบอกว่าวันนี้ได้คนบางระกำช่วยเพราะว่าคนบางระกำเองก็บอกก่อนหน้านี้คนบางระกำก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ภาคกลางตอนที่เขาท่วมเช่นเดียวกันนะคะลองฟังเสียงชาวบ้านจากพิษณุโลกที่มาช่วยที่บางบานค่ะ
1: ด้านหลังผมนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศการขนของจากจุดที่เราพักไว้ที่นครสวรรค์นะครับเพื่อจะไปต่อยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับสำหรับพื้นที่ที่เราจะไปในเช้านี้นะครับนั่นก็คือจะมีที่อยุธยานะครับอยุธยา1จุดแล้วก็จะมีที่กรุงเทพมหานคร1จุดนะครับส่วนทางกรุงเทพมหานครนี่จะมีทางพี่น้องจากภาคตะวันออกนะครับจะมารอรับของที่กรุงเทพนะครับและอีกจุดหนึ่งที่จะไปที่อุทัยนะครับรวมไปถึงที่ลาดยาวนครสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรากำลังจะจัดรถแบ่งสายกันออกไปเดินทางในเช้านี้ครับ
2: ที่ว่าเรามาจากบางระกำที่ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการบางระกำโมเดลแต่ว่าปีนี้โชคดีของเราหน่อยบางระกำยังไม่ได้ถูกน้ำท่วมแบบที่ผ่านมาเมื่อ10ปีที่ผ่านมาอาจจะท่วมบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขั้นเดือดร้อนดังนั้นปีนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะส่งต่อพืชผักสวนครัวมันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมากด้วยน้ำใจเพราะว่าเราเข้าใจว่าการที่เราถูกน้ำท่วมทำซากแล้วก็สูญเสียบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามากกว่านั้นนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราค่ะเราอยากจะส่งต่อให้ถึงพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเหมือนอย่างเราค่ะ
3: พี่น้องขบวนการชนภาคเหนือเนี่ยนะครับเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะว่าเราประสบปัญหาเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมา 3-4 ปีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่น้องทางกรุงเทพฯปริมณฑลตอนออกวันตกเจอปัญหาเนี่ยนะครับพวกเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับระดมสิ่งของเงินทองนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะผลิตผลการเกษตรเรานะครับน้ำดื่มที่มีอยู่นะครับเพื่อลงมาช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ได้ประสบภัยนะครับตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องทั้ง17จังหวัดภาคเหนือนะครับวันนี้เราจะช่วยกันระดมของขึ้นรถแล้วก็จะนำไปส่งให้กับพี่น้อง4จุดด้วยกันนะครับไปที่กรุงเทพนะครับที่สำนักงานสถาบันพัฒนาคนชนนะครับที่พช.สำนักงานส่วนกลางแล้วก็ไปที่อยุธยานะครับภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์ด้วยนะครับไป4จุดวันนี้เราจะระดมน้ำใจจากพี่น้องภาคเหนือ17จังหวัดไปช่วย
4: เหนือเราเองก็โดนนะคะก็โดนผลกระทบเหมือนกันวันนี้ก็จะมีบางส่วนนะคะที่เราจะไปที่อุทัยไปที่ครัวกลางที่อุทัยธานีนะคะตรงนั้นน่ะประมาณอยู่6-7ตำบลนะคะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็จะมีถ้าเป็นนครสวรรค์เลยเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญที่ต้องเร่งด่วนวันนี้ก็คือเส้นลาดยาวนะคะเดี๋ยวจะมีพี่น้องจากลาดยาวมารับของจากเราไปด้วยเพราะนั้นเนี่ย17จังหวัดเราเนี่ยจะกระจายให้ทั้งภาคเหนือของเรากันเองภาคเหนือตอนล่างของเรากันเองภาคกลางตะวันตกและภาคกรุงเทพปริมณฑลร่วมกันค่ะ
1: ก
0: ็นั่นเป็นน้ำใจของภาคประชาชนที่ช่วยเหลือกันเองในยามน้ำท่วมนะคะหมดเวลาทางทีวีอยากชวนคุณผู้ชมไปติดตามต่อในออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ค่ะมีรายงานเข้ามาจากนักข่าวพลเมืองที่คลองบางบานระดับน้ำเป็นอย่างไรอีกสักครู่ติดตามกันในออนไลน์นะคะไทย PBS ค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะเคยใช้ชีวิตอยู่ในหลายจังหวัดค่ะมาสร้างชื่อในกรุงเทพมหานครจากการเป็นนางงามที่กลับมาประกวดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้มงกุฎนะคะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สำหรับวีนาปวีนาสิงห์ย้อนประวัติชีวิตกันสั้นๆนิดหนึ่งค่ะเธอไปเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก่อนจะลงใต้ค่ะไปใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กแล้วก็เติบโตนะคะ8 ปีที่อยู่ที่จังหวัด

ยะลาค่ะที่นี่จะเป็นอีกเมืองที่วีนาบอกว่ารู้สึกผูกพันมากยิ่งได้มาสวมใส่ชุดค่ะจากผ้าไทยแดนใต้นะคะก็ยิ่งอยากจะบอกเล่าเสน่ห์ของเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะ

0: อดทุกสายตาจริงๆนะคะเมื่อวีนาปวีนาซิงค่ะมากับชุดฟินาเล่สีสดชมพูแบบตะโกนนะคะซึ่งถ้าไม่บอกก็คงดูกันแทบไม่ออกว่านี่คือรันเวย์ผ้าไทยแดนใต้ค่ะเป็นชุดที่ตัดเย็บจากผ้าบาติกทำมือโดยชุมชนช่างฝีมือสตรีบ้านบาจุตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะนำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตีความภาพเหมืองแร่ลาบูหรือเหมืองแร่ฟักทองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนผืนผ้าค่ะที่พาให้นางแบบของเราฟินมากเพราะว่ายะลาเรียกว่าเป็นถิ่นเก่าที่วีนาไปเรียนหนังสือตั้งแต่วัยเพียง10ขวบจนเป็นสาวอายุ18ค่ะแถมเรื่องงานผ้าบาติกก็เคยเป็นวิชาเรียนที่อดีตเด็กยะลาอย่างวีนาเคยลงมือทำมาแล้วด้วยนะคะ
1: จริงยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดมากแล้วก็ผังเมืองสวยมากๆด้วยคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็ตอนที่วินาเรียนเองเนี่ยได้ทำบาติกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งวิชานึงที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนที่เราได้ทำอยู่แล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกดีใจว่าเราได้รับวัฒนธรรมตรงนั้นมาด้วยอีกอย่างนึงคือยะลาเนี่ยเต็มไปด้วย diversity อะค่ะคือเขามีพหุวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากทางมาเลย์เองด้วยแล้วก็ตรง3จังหวัดเองด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบความสวยงามของยะลาจริงๆแล้วมันยังไม่ได้รับการเผยแพร่ได้แบบได้เยอะคนไม่ได้เข้าถึงเยอะก็เลยอยากจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนหลายๆคนว่าแบบจริงๆแล้วเรื่องของเหตุการณ์อาจจะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่ายะลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เราไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกด้วยได้ค่ะ
0: วีนายังเชิญชวนด้วยนะคะว่าผ้าแดนใต้ก็มีหลากหลายค่ะแถมราคาดีนะราคาไม่สูงก็เลยเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติกผ้าปาเต้ถ้ารู้จัก mix and match เก่งๆก็สามารถนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้หลายโอกาสค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราอาจจะสังเกตได้นะคะว่ารายได้ของหนังไทยเนี่ยไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างเท่าไหร่ไม่ค่อยสู้ดีนักตรงกันข้ามกับเทศกาลภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูจะคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะนับดูแล้วค่ะมีเทศกาลหนังระดับนานาชาติมาจัดต่อเนื่องเนี่ยรวมแล้วราว8เทศกาลราว6เทศกาลทีเดียวขออภัยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะคือเทศกาลเชียงใหม่ International Fantastic Film Festival หรือว่าซีแฟนนะคะที่ไฮไลท์คือการเกิดขึ้นค่ะจัดขึ้นในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลหนังเฉพาะแนวด้วยติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ

0: ไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นวัตถุจากต่างดาวจริงๆหรือเปล่า
1: ทุกคนดูโน้นครับWhat did she do with the babies?
2: Wonderful. Let's get started.
3: ฉันต้องกลับไป
4: จำนวนภาพยนตร์นานาชาติที่เข้าฉายมากกว่า20เรื่องรวมถึงภาพยนตร์ไทยน่าสนใจที่บางเรื่องเรียกว่าแทบฉายชนโรงทั้งยังมีเวทีประกวดภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาสติกชิงเงินรางวัลมากกว่าหลักล้านบาทโดยมีทั้งรุ่นมัธยมศึกษาที่มีผู้ส่งประกวดทั้งไทยสหรัฐและเกาหลีใต้รุ่นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งผลงานจากสิงคโปร์อินเดียยูเครนและรุ่นระดับประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีทั้งวงเสวนาพิเศษที่ได้คนทำหนังจากเวียดนามและอินโดนีเซียบินร่วมงานไปจนถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปความรู้จากคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงโดยมีตัวแทนจากสมาคมนักแสดงประเทศไทยร่วมงานไปจนถึงเรื่องของการถ่ายทำทั้งหมดนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าคือเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาคคือเชียงใหม่ International Fantastic Film Festival หรือซีแฟนครั้งที่2เทศกาลหนังเฉพาะทางแนวแฟนตาสติกโดยฝีมือของ

0: ูเกียรติศักดิ์วีรกุลนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่ตั้งใจให้ซีแฟนเป็นอีกฮับของเทศกาลหนังแฟนตาสติกในเอเชีย
1: เชียงใหม่ต้องหาอะไรที่แตกต่างหน่อยแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนทำหนังที่ได้เติบโตมาจากหนังแนวแฟนตาสติกเพราะเทศกาลแรกๆที่ผมไปที่เอาหนังเรื่องอย่าง13เกมสยองไปเงี้ยแล้วก็ได้รับรางวัลมาก็คือเป็นเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเหมือนกันเลยอย่างบูชอนหรือว่าแฟนเทเชียอะไรเงี้ยซึ่งเทศกาลนี้มันก็จะมีความแตกต่างก็คือมันพูดง่ายๆคือเป็นหนังชองมันไม่ได้เป็นหนังแบบหนังเพื่อจะลงศิลปะหรือว่าหนังอะไรที่เป็นหนังดราม่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่าภาพยนตร์มันมีเขาเรียกมีแนวทางที่หลากหลายเนาะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะสร้างความแตกต่างขึ้นมาโดยการปักหมุดว่าเทศกาลภาพยนตร์แนวแฟนตาสติกหรือแนวชองเนี่ยจะปักหมุดที่เชียงใหม่เป็นอันดับ2ของเอเชียเพราะอันดับแรกก็คืออยู่ที่บูชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับคือความท้าทายของการทำเทศกาลหนังในภูมิภาคเนี่ยแน่นอนเพราะว่าคือหนังมันกลายเป็นสื่อที่คนเริ่มถอยห่างออกไปละคือเพราะเป็นสื่อที่เสียตังค์มาดูด้วยแล้วก็ต้องเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อที่จะดูมันใช่ไหมคนก็มีสื่ออื่นๆเยอะแยะมากมายที่แบบอยากที่เขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเลยทำให้มันยากอ่ะขนาดหนังปกติมาดูเขายังไม่ค่อยจะมาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเราใช้กลยุทธ์หลากหลายที่ชวนคนมาดูไม่ว่าเป็นเชิญชวนน้องๆจากมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รับแล้วผลตอบรับที่ดีจากปีที่แล้วปีนี้เราก็เลยทำให้มีคนดูเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เขาจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่เทศกาลหนังที่มันจะเป็นหนังดราม่าหรือหนังดูยากแต่หนังที่ดูง่ายๆแล้วสนุกแล้วก็มีความแตกต่างแปลกใหม่เนี่ยก็มีที่ทางของมันอย่างปีนี้เราก็จะมีหนังผีหนังแอคชั่นหนังอะไรพวกนี้แล้วก็มันทำให้น้องๆที่เข้ามาได้ดูแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีที่ทางหนังของเราแบบนี้แล้วก็เป็นที่ทางที่หนังแบบนี้มันไปกินส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมหนังทั้งโลกอยู่มันก็ทำให้เขามีแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้พบช่องทางในการที่จะเติบโตไปแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้โดยมีที่มีทางที่ตัวเองต้องการ
0: ความได้เปรียบอย่างหนึ่งของซีแฟนในมุมของชูเกียรติศักดิ์วีรกุลคือพบว่าที่เชียงใหม่ทุกมหาวิทยาลัยจะมีคณะที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หรือมีเดียทั้งหมดนี่จึงทำให้ง่ายต่อการดึงกลุ่มคนสนใจภาพยนตร์อยู่แล้วเข้าร่วมเทศกาลทั้งที่นี่ยังมีบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ที่กำลังเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น 3-4 แห่งจึงทำให้ตัวเทศกาลเติบโตได้ง่าย
1: สิ่งที่เรากำลังมองหาและดึงเข้ามาอีกนั่นก็คือเงินทุนนะฮะเราทำให้เทศกาลนี้มันเกิดขึ้นผู้ลงทุนจากหลายๆที่เริ่มเข้ามาชมเทศกาลและเห็นเอ็กซ์โปเห็นว่าเฮ้ยที่นี่มีศักยภาพพอการเข้ามาเราเชื่อมโยงแหล่งทุนเราเชื่อมโยงคนทำงานเราเชื่อมโยง อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายอะไรเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นรากฐานที่ทำให้ที่นี่มันเติบโตขึ้นซึ่งเป็นหัวใจของการจัดเทศกาล
0: สิ่งที่ขาดไม่ได้หากจะทำให้เทศกาลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็คือแรงสนับสนุนจากผู้ชมในท้องถิ่นโดยสิ่งที่ซีแฟนใช้คือการจัดสรรโปรแกรมหนังกลางแปลงฉายภาพยนตร์ที่เคยถ่ายทำที่เชียงใหม่เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดเชียงใหม่นอสตาเจียอีกประเด็นสำคัญคือซีแฟนนั้นเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เริ่มต้นได้ด้วยการสนับสนุนจากทักก้าซึ่งนี่ยิ่งย้ำให้เห็นว่าการมีหน่วยงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างจริงจังจะช่วยพัฒนางานสร้างสรรค์ได้หลายมิติไม่เพียงทำให้เกิดทั้งแรงบันดาลใจความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่หรือเป็นพื้นที่พบปะคนในอุตสาหกรรมทั้งไทยและต่างประเทศหากยังกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยที่ไม่ต้องผูกขาดไว้แค่พื้นที่ส่วนกลางอย่างกรุงเทพกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
2: ส่วนช่วงต่อไปติดตามสุขสันต์บันเทิงค่ะเนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะหอภาพยนตร์ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2569นะคะและในโอกาสนี้หอภาพยนตร์ได้นำฟิล์มภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะผลงานการกำกับครั้งแรกของเป็นเอกรัตนเรืองที่ฉีกขนบการ

หนังในยุคนั้นนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2562ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยเรย์แมคโดนัลด์นะคะฟิล์มภาพยนตร์นำมาแสดงนำมาสแกนใหม่ค่ะแล้วก็เตรียมจะฉายหลังจบพิธีด้วยกิจกรรมนี้เริ่มเวลา14นาฬิกานะคะเข้าร่วมได้แบบไม่เสียค่าเข้าชมค่ะสำหรับที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะ 3-4 ตุลาคมเป็น2วันสุดท้ายของงานไทยฟรุไทยฟุ้งปรุงไทยค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสายกินถูกใจแน่เพราะว่าในงานเนี่ยจะได้ชมชิมช็อปอาหาร The Lost Taste 77จังหวัดรวมถึงชมนิทรรศการและการสาธิต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ด้วยค่ะรวมถึงมีการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมายจะไปกินหรือจะไปทำคอนเทนต์ก็ได้ครบจบในที่เดียวนะคะงานนี้จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ที่จะแสดงโขนรามาวตารและถือเป็นปฐมฤกษ์หลังซ่อมแซมโรงละครแห่งชาติครั้งใหญ่ตอนนี้ช่องทางออนไลน์เนี่ยบัตรเต็มทุกรอบเต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยสนใจการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมกันสุดๆทำให้สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะจัดให้นะคะเพิ่มรอบการแสดงให้อีก3รอบคือวันที่14 15และ29พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาค่ะบัตรมีหลายราคานะคะตั้งแต่100บาท150บาท200 300แล้วก็สูงสุดที่400บาทนะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ค่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีจะจำหน่ายบัตรนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมถึงหน้าเคาน์เตอร์ของโรงละครแห่งชาติแต่จะจำกัดนะคะท่านละ6ที่นั่งค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตามวันและเวลาราชการหรือโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022210173ค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการโทรกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้ครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆครับผ่านตัวละครสัตว์น่ารักสดใสไร้เดียงสาแล้วก็ช่างจินตนาการกันนะครับที่จะชวนให้พวกเราเนี่ยมองเห็นธรรมชาติของสัตว์ในมุมที่น่ารักแล้วก็แปลกประหลาดใจไปพร้อมๆกันครับโดยในช่วงวันหยุดก็คือเวลาพักผ่อนอันแสนสุขนะครับที่สัตว์หลายชนิดเนี่ยก็มีแผนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนกันครับซึ่งบางตัวนะครับก็จะไปเที่ยวในที่ที่เรียกว่าอากาศร้อนมากจนแดดแผดเผาแต่กลับมีสัตว์ชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าไม่หวั่นเกรงแม้แดดจะแรงเพียงใดครับเพราะพวกมันเนี่ยมีวิธีคลายร้อนด้วยกันกระโดดน้ำหรือว่าสาดน้ำใส่กันส่วนจะเป็นสัตว์ชนิดไหนบ้างนั้นและมันจะมีขาเยอะแยะด้วยไหมอันนี้เดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Funny Talking Animals สนทนาประสาสัตว์ครับ
1: Alright first question whatTried broccoli soup on my holidays.
2: Was it horrible?
1: Yes. Did you know when I try to hold my weird, I have to cross my legs?

0: คุณผู้ชมครับทวีปแอนตาร์กติกานั้นนะครับอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายครับและสัตว์เหล่านี้เกือบทั้งหมดก็ได้พึ่งพาอาศัยทะเลโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับและสัตว์ในแอนตาร์กติกาหลายชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างจะใหญ่นั่นก็คือเพื่อความอยู่รอดในความหนาวเย็นจัดนั่นเองครับและการที่แอนตาร์กติกาสามารถรองรับสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากได้ขนาดนี้นั้นก็เป็นเพราะว่ามาจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเลขั้วโลกใต้ด้วยนั่นเองล่ะครับน่าสนใจมากเลยครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้รับชมกันไปวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะข้อติชมรายการอยากพูดคุยกันทุกรูปแบบสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS ครับส่วนตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Whale with Steve Bagshaw Steve Bagshaw กับวานแห่งมหาสมุทรในตอน Whales and Us วานกับเราครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วเช่นเคยครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: คุณให้คะแนนรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ในการบริหาร
8: คะแนนรัฐบาลยังไง
7: คุณว่าผ่านไหมล่ะคุณว่าสอบผ่านไหมล่ะจำได้ปี54ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดือดร้อนมากแล้วเขาย้ายเลยนะตอนนั้น
9: ชอบมีคนพูดว่าประเทศนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ย
10: คุณสุภชัยเขาจะแก้กฎหมายไทย

0: CBS อ่ะ
1: อ๋อวงได้จริงๆ
0: เปลี่ยนวงเงินที่มาเงี้ยนะ
1: ทำไมคุณรู้ล่วงหน้าได้วะ
0: ผมแค่ได้ข่าวว่าจะทำแต่ไม่คิดว่าพี่สุภชัยจะอาศัยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเสนอมาทวดเดียว4ใช่ป่ะ
2: ไม่เห็นครับ
1: ถ้าแกไม่เป็นพวกฉันฉันจะตัดงบแกไอ้ตรงนี้คืออันตรายสำหรับประเทศชาติ
0: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
5: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
6: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
7: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
6: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ณนี
1: ้ทุกคนจะพูดหมดแล้วว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแน่นอนแล้วอยู่ดีๆกรมชลประทานประกาศเลยจะปล่อย 2,500

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: น้ำท่วมเวลานี้คงใช้คำว่าคลี่คลายไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าหลายจุดน้ำจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่ก็มีหลายจุดที่น้ำยังท่วมสถานการณ์ยังวิกฤตอยู่ครับอย่างในกรุงเทพมหานครหลายจุดที่น้ำเคยท่วมก่อนหน้านี้น้ำลดไปแล้วนะครับแต่หลายพื้นที่ที่น้ำท่วมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และไม่ลดลงไปเลยเช่นฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างในเขตลาดกระบังเป็นต้นรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับสมุทรสงครามปราจีนบุรีสถานการณ์เหล่านี้น้ำท่วมยังวิกฤตครับ
1: ในกรุงเทพมหานครก็ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังกันอยู่นะคะในกรุงเทพมหานครนี่อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังเพื่อที่จะเปิดพื้นที่รอรับฝนระลอกใหม่ที่เตือนกันฝนจะตกมาอีกวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำต่างๆเวลานี้เอาลุ่มน้ำแม่กลองอันนี้คลี่คลายแต่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์มันไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างที่คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้าก็จริงแต่ว่าน้ำกำลังลงมาตามเส้นทางน้ำนะคะก็จะผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบริเวณนี้ยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกับกทม.มีคำเตือนเฝ้าระวัง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจะสูงขึ้นประมาณ 40-70 ซมค่ะเราจะไล่กันไปตามลุ่มน้ำก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองอันนี้ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ำท่าจากตอนบนลดลงโดยเมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาดิฉันตรวจสอบข้อมูลเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอยู่ที่ 1,673 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้ 2,000 กว่านะคะแต่ว่าพื้นที่ริมน้ำลุ่มต่ำริมตลิ่งยังต้องยกของขึ้นที่สูงค่ะต้นน้ำอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแนวโน้มลดลงถือว่าผ่านจุดพีคไปแล้วพอลงมาถึงที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรีน้ำยังสูงแต่ว่าลดลงช้าๆและเมื่อลงมาถึงปลายน้ำค่ะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามใช้คำว่ายังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำยังสูงเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนด้วยค่ะ
0: ที่ต้องจับตาครับก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนบนจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทน้ำเริ่มลดเพราะฝนลดลงนะครับระบายผ่านสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเขื่อนเจ้าพระยากำลังส่งน้ำก้อนเดิมลงมาเพราะฉะนั้นครับตอนกลางของระบบเจ้าพระยาสิงห์บุรีอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอาจสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับน้ำไม่ได้มาจากเจ้าพระยาสายเดียวครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักนะครับส่วนการระบายน้ำสู่ตอนล่างลงมาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครน้ำลดลงช้าๆครับเพราะมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงครับ
1: ชาวชุมชนบางปรองในเขตเทศบาลนครสวรรค์จับจองเต็นท์ริมถนนเพื่อพักอาศัยชั่วคราวค่ะหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยทางเทศบาลมาจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าพร้อมกับเตรียมห้องน้ำและสุขาให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
2: เราต้องจองเต็นท์ไว้ถ้าเกิดน้ำมาเราก็ขึ้นมาได้เลยถ้าเราไม่จองก็เราก็ไม่มีที่พอน้ำมาปุ๊บเราขึ้นมาไม่ทันเพราะน้ำมันต้องเราต้องอ้อมมาทางนู้นถ้าน้ำขึ้นเราขนลำบากเราก็ต้องมาจองเต็นท์จองมาน้ำขึ้นมาหน่อยนึงเราก็ต้องเตรียมมานั่นแล้วเรามาอยู่เพื่อรอว่าขนของขึ้นมาอีกมันก็ลำบากตอนนี้แหละ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำข้างล่าง
2: ก็ขึ้นมามั่งขึ้นมาแต่วันนี้ขึ้นมาไม่มากขึ้นมาหน่อยเดียว
1: และไปดูกันที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยังได้รับข้อความ

0: แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์จากปภ.แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยนะคะจุดที่น่าเป็นห่วงในเวลานี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่างระดับน้ำยังขึ้นสูงเพราะว่ารับน้ำมาจากตอนบนพื้นที่เฝ้าระวังก็คือประชาชนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกงนะคะยังได้รับผลกระทบค่ะทั้งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงอันนี้ยังหนักนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยค่ะ
1: เริ่มกันที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ตีสามครับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทไปจนถึงอยุธยาได้รับผลกระทบโดยตรงครับโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยาที่ชัยนาทอันนี้รับน้ำไปเต็มๆครับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงต่อเนื่องนะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้น้ำดันทะลุแนวเขื่อนริมแม่น้ำผุดเข้าไปบริเวณบ่อเต่าวัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองครับน้ำเริ่มขยายวงกว้างเข้าท่วมด้านหน้าวิหารพระศรีเมืองทองพระศรีเมืองเงินทำให้พระเนนและแม่ชีต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารนะครับเร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับหลังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยหลายจุดเริ่มถูกน้ำท่วมครับส่วนที่สิงห์บุรีครับพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำนะครับที่หมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบน้ำลอดใต้ฐานผนังกั้นน้ำน้ำลอดเข้ามาประมาณ10เมตรแล้วก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วครับเพราะใต้ฐานเนี่ยเป็นดินทรายนะครับถูกน้ำกัดเซาะจนเสียหายทำให้ไม่สามารถอุดจุดรั่วได้ทันทีเพราะอาจจะกระทบกับความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำครับจึงจำเป็นต้องปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในพื้นที่เพื่อลดแรงดันที่กระทบกับแนวป้องกันน้ำท่วมครับ
2: ถ้ามันปล่อยให้น้ำมันเข้าคือ15หลังตรงนี้เขาโอเคเขารู้แล้วว่าเขาต้องท่วมอยู่แล้วเป็นประจำในเมื่อมีเขื่อนเขาก็หวังว่าจะได้เขื่อนที่ดีเนาะกลายเป็นเขื่อนน้ำเข้าเหมือนเดิมอะ
1: ตอนนี้ผู้ว่าสิงห์บุรีนะครับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า15ครัวเรือนครับ
3: แต่จะมีอีกหมู่นึงอะไรนะหมู่3
4: หมู่3ของโรงพยาบาล
3: ซึ่งตอนนี้จะต้องไปดูว่าตอนนั้นสู้อยู่ยังสู้อยู่นะครับก็ตรงนั้นน่ะถ้าแตกระบาดเยอะงานจะระบายออกเยอะ
4: ถ้าหมู่3พังก็จะว่า
3: เหมือนปีที่แล้ว
4: 2หมู่1อ่ะของกำลัง
3: การนั้นก็ต้องไปดู
1: ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ครับรับน้ำทั้งเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักนะครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นและมีกระแสน้ำแรงขึ้นครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยานะครับเตรียมประกาศงดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่3ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้โดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าครับซึ่งอาจจะควบคุมได้ยากเมื่อผ่านสะพานนะครับมันเสี่ยงไปชนตอม่อหรือว่าโครงสร้างสะพานนอกจากนี้เตรียมงดเรือข้ามฟากอีก6ท่าครับเนื่องจากระดับน้ำและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอาจกระทบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเบื้องต้นแจ้งผู้ประกอบการให้เร่งขนถ่ายสินค้าพร้อมเพิ่มการตรวจตราทั้งทางน้ำและทางบกครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
0: อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นด่านแรกที่รับน้ำมาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะทีนี้แนวกระสอบทรายที่สร้างเอาไว้เป็นแนวคันกั้นน้ำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูเหมือนว่าจะรับน้ำไม่ไหวก็พังทลายลงมาน้ำก็หลากเข้าท่วมพื้นที่3ตำบลในอำเภอสัพพยาของชัยนาทตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะชาวบ้านเร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็หนีออกมาได้ทันตอนนี้ย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กันบนถนนค่ะคุณสุภชาอินทราฤทธิ์รายงานสดเข้ามานะคะคุณสุภชาคะเชิญค่ะ
5: แม่ทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกนะคะจะเตรียมทำแนวคันดินยาวถึง7กิโลเมตรเพื่อหวังป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่เมื่อคืนนี้นะคะน้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แนวคันดินที่ชาวบ้านและท้องถิ่นได้ทำไว้ค่ะซึ่งยังทำไม่เสร็จก็ต้านแรงน้ำไม่ไหวค่ะภาพ พมุมสูงเผยให้เห็นพื้นที่ชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะทั้งตำบลตะลุหาดอาสาและโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับ

0: การระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำยกตัวสูงและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะตำบลโพนางดำออกน้ำเริ่มทะลักเข้าพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ 4 ทุ่มที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำเพิ่มจากประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแรงน้ำกัดเซาะแนวคันทรายแล้วก็คันดินที่ยังปั้นไม่เสร็จนะคะบริเวณหน้าวัดมะปางซึ่งทางเทศบาลและชาวบ้านช่วยกันทำไว้เพื่อชะลอน้ำจนพังลงมาบางจุดทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วซึ่งตำบลโพนางดำออกก็ถูกน้ำท่วมครอบคลุมทั้ง7หมู่บ้านแล้วนะคะประมาณ 1,359 ครัวเรือนโดยที่หมู่5ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำเข้าถึงก่อนจุดอื่นค่ะ
1: ตอนนี้ในเขตของตำบลโพนางดำออกนะคะ7หมู่บ้านเต็มหมดแล้วใช่ค่ะ
2: น้ำลึกประมาณ
1: ก็ถ้าตัวผู้ใหญ่นี่ก็สูง163อะค่ะก็ประมาณแค่นี้แล้วค่ะแค่ใช่นะตอนนี้นะตอนที่ผู้ใหญ่ออกมานะในบ้านแต่ตอนนี้ไม่รู้น่าจะหลายอยู่แล้วล่ะ
2: ชาวบ้านออกมากันหมดทุกคนเลย
1: ตอนนี้ถ้าในเขตของหมู่ที่5น่ะถ้ามาอยู่ในคันคลองเนี่ยค่ะแค่ประมาณ10หลังคาเรือนเพราะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยชีวิตอยู่ในบ้านเนื่องจากทางนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดชั้นเดียวจะน้อยมากเพราะว่าเราอยู่กับพื้นที่เนี้ยเรารู้ว่าบ้านของเราอ่ะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเราก็เลยต้องปรับชีวิตให้มันอยู่ก็ได้ค่ะ
0: ส่วนครอบครัวนี้นะคะแม้จะรู้ว่าพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีจึงทำเพิงพักไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อใช้เป็นที่พักและรองรับสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำหลากนะคะครั้งนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องนำวัวขึ้นมาไว้บนที่สูงขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่สามารถขนย้ายได้ทันถูกน้ำท่วมเสียหายค่ะ
3: โอ้ปีกายก็อย่างนี
4: ้ปีก่อนนะ
3: ปีที่แล้วก็อย่างนี้
4: ป
3: ี
4: น
3: ี้
4: หน
3: ัก
4: กว่าป
3: ี
4: ก่อน
3: มันเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้หนักกว่าปีที่แล้วยังขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยปีนี้บืดเลยหนักเลย
4: เพราะว่ามันพังตรงน
3: ั้
4: น
3: ตรงวัดน่ะเพราะไม่อุดกันแล้วอ่ะก็ฮึบเลยใต้ก็มาทางเหนือก็มาปะทะกันอยู่ตรงเนี้ยอยู่หมู่สี่เนี้ยหมู่ห้านี่นะ
0: แม้ทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกนะคะจะเตรียมทำแนวคันดินตลอดระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและมีเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าชุมชนโดยประเมินว่าแนวป้องกันจะสามารถรองรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาได้ถึงประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสภาพชุมชนที่สามารถรับน้ำได้เพียง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่สถานการณ์น้ำครั้งนี้ถือว่ามาเร็วและก็มาแรงกว่าที่แนวคันดินจะรับมือได้ค่ะ
5: เราใช้ระยะเวลาการทำงานทำคันกั้นน้ำมาแทบทุกๆปีนะครับเมื่อปีที่แล้วเรากั้นน้ำได้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็มีระยะเวลาการปล่อยน้ำที่ทีละร้อยทีละร้อยแต่วันนี้ที่เราถูกน้ำท่วมตั้งแต่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำทีละ200ทีละ300นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้นำนะครับไม่สามารถป้องกันน้ำได้ทันในห้วงเวลา1วันกับ1คืนที่ปล่อยระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้มีผลกระทบน้ำขึ้นนะครับ 1.5 เมตรก็คือ 1 เมตร 50ในห้วงเวลานั้นเราก็เลยไม่สามารถป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พี่น้องประชาชนได้
0: ส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้นำชุมชนได้ประสานนำรถให้นำออกจากพื้นที่เสี่ยงไปพักที่โรงพยาบาลและบ้านญาติแล้วนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งต้องเผชิญน้ำท่วมซ้ำซากหลายครอบครัวปรับบ้านเป็น2ชั้นค่ะและเตรียมระบบไฟฟ้าน้ำประปารวมไปถึงห้องน้ำไว้บริเวณชั้นบนนะคะเพื่อใช้เป็นที่พักระหว่างน้ำท่วมค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะนี่คือพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกจะเห็นว่าบริเวณโค้งตรงนั้นค่ะระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะซึ่งตั้งแต่เราที่มาปักหลักกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงประมาณ6โมงเย็นระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ30เซนติเมตรภายใน5ชั่วโมงค่ะชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณชุมชนจึงต้องอพยพไปอยู่ที่บริเวณแนวคันคลองมหาราชนะคะทำเพิงพักเอาไว้บางคนอยู่ร่วมกันทั้ง

0: คนทั้งสัตว์เนื่องจากว่าไม่สามารถกลับเข้าไปพักในบ้านได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับขยับเข้ามาใกล้หน่อยครับสายไหมกรุงเทพมหานครสายไหมจะรอดไหมเพราะวันนี้น้ำเดิมยังระบายออกไปไม่หมดเดี๋ยวน้ำใหม่เข้ามาเติมไม่ได้มีเฉพาะน้ำฝนนะครับรับมือกับน้ำเหนือด้วยเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ครับ
3: คุณอวิสาคุณเจษดาครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าน้ำท่วมขังยิ่งขังนานยิ่งส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ถนนพหลโยธินเขตสายไหมนะครับทนไม่ไหวได้ออกมารวมตัวการประท้วงให้ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับเนื่องจากขณะนี้ต้องแบกรับมวลน้ำนานกว่า6วันแล้วครับถนนพหลโยธินซอย60นะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีหมู่บ้านจัดสรรครับชาวบ้านได้นำกระสอบทรายมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าหมู่บ้านนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ปัจจุบันระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธินอยู่ในระดับสูงประมาณ50เซนติเมตรครับชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อเขตสายไหมดอนเมืองคูคตลำลูกกานะครับต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธินมานานกว่า1สัปดาห์แล้วครับโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่คาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกิดปัญหาการปัดความรับผิดชอบหรือไม่ปัญหาความเดือดร้อนนี้นะครับแม้จะไม่ได้ท่วมหนักหรือว่าไม่ได้บินเหตุการณ์ท่วมหนักเหมือนปี2554นะครับที่บางจุดมีน้ำท่วมลึกมากกว่า3เมตรครับแต่ก็รู้สึกกังวลใจนะครับในการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐมีความล่าช้าและเกรงว่าน้ำจะระบายออกไม่ทันพายุฝนและลอกใหม่ครับ
4: วันที่5ถึง7ตุลานี้นะครับเราก็ได้ข่าวพยากรณ์อากาศนะครับว่าจะมีฝนตกซ้ำลงมาอีกนะครับซึ่งความกังวลใจของเราก็คือเราไม่รู้ว่าการบริหารจัดการน้ำในส่วนตรงนี้เนี่ยจะลงไปทันนะครับสามารถทำให้น้ำตรงนี้พ่องไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อรับปริมาณน้ำฝนใหม่ที่กำลังจะมาหรือแม้กระทั่งปริมาณน้ำทางเหนือเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐนะครับจะทำการผันน้ำไปทางใดนะครับหรือว่าจะให้ทางเราเนี่ยเป็นที่รับมวลน้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่าใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการบริหารจัดการแล้วต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับ
3: ชาวบ้านในพื้นที่บนถนนพหลโยธินซอย60สะท้อนด้วยนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องหลายวันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับและการเดินทางออกไปดูแลผู้สูงอายุยังทำไม่ได้นะครับปัจจุบันต้องพึ่งกำลังตัวเองในการที่จะร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่ยังคงสูงอยู่นะครับจึงขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการเปิดประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้เขตสายไหมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบครับ
5: อย่างเงี้ยค่ะเราอยากขอร้องให้ทางรัฐบาลมาดูเราบ้างช่วยเปิดน้ำประตู2เพื่อให้น้ำได้ให้ระบายออกให้นิดนึงคือทุกคนเฉลี่ยแบ่งกันไปขอเราได้ใช้ชีวิตปกติได้ออกไปทำงานออกไปรับลูกหรือแม้กระทั่งเหตุฉุกเฉินดิฉันคุณแม่ดิฉันอายุ101เนี่ยอยู่ศูนย์ดิฉันยังไปเยี่ยมท่านไม่ได้เลยค่ะ

0: นอกจากนี้นะครับยังมีความเดือดร้อนของพ่อค้าในพื้นที่บนถนนพหลโยธินซอย62ด้วยนะครับที่ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการค้าขายครับเพราะว่าปัญหาการคมนาคมที่เดินทางด้วยความยากลำบากนะครับทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลงครับพ่อค้าจึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับลดปริมาณสินค้านะครับแต่ยังคงขายในราคาเดิมนะครับเพื่อประคองธุรกิจท่ามกลางจำนวนลูกค้าที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับด้านหลังของผมนี้ก็คือถนนพหลโยธินนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่สุปัตติมีดอนเมืองนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์น้ำที่ผมได้ปักหลักทำข่าวอยู่ตลอดทั้งวันนะครับระดับน้ำค่อยๆทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลของทางพื้นที่หรือว่าประชาชนในพื้นที่นั่นแหละครับว่ามวลน้ำที่จะเข้ามาเติมใหม่หรือว่าฝนที่จะตกลงมาในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับจะเข้ามาเติมซ้ำเติมครับส่งผลทำให้มีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจึงขอให้ภาครัฐครับเร่งบริหารจัดการน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับ
1: ขอบคุณคุณธนนชัยครับ
2: จากเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่เขตสายไหมเมื่อสักครู่นี้มันก็ตอกย้ำถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ของภาคกลาง

0: สถานการณ์น้ำเหนือมันเริ่มดีขึ้นก็จริงหลังจากน้ำที่ผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าโจทย์ใหม่กำลังจะมาก็คือฝนกำลังจะตกอีกระลอกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจะมีฝนตกลงมาเติมระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็คือระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมนะคะที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะคุณจราพรกทม.นี่ยังไล่น้ำออกไม่หมดเลยเดี๋ยวฝนจะตกลงมาเติมอีกมันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนี้ถ้าเรานับกันเป็นวินาทีเป็นชั่วโมงเลยอีก72ชั่วโมงนะคะจาก6โมงเย็นวันนี้จะถึงวันที่5ตุลาคมฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางด้วยค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้านับนิ้วจริงๆคุณวันวิสาคุณเจษดาเรามีเวลาเหลือประมาณ 5-6 วันเท่านั้นในการบริหารจัดการน้ำรอบเก่าเนี่ยเพื่อที่จะรับฝนรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าน้ำเก่ายังระบายไม่หมดแล้วฝนใหม่เติมเข้ามาอีกก็อาจทำให้การระบายน้ำทำได้ยากขึ้นนะคะเวลานี้น้ำเหนือเริ่มลดค่ะแต่ฝนใหม่กำลังจะมาตอนนี้ก็มีข่าวดีอยู่บ้างค่ะว่าน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเป้าหมายสำคัญคือค่อยๆลดน้ำเก่าแล้วเตรียมพื้นที่รับฝนใหม่แต่ฝนที่กำลังจะมาเนี้ยมีสองช่วงด้วยกันนะคะที่ต้องจับตาช่วงแรกค่ะคือวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้วันที่5ฝนจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ภาคกลางนะคะส่วนวันที่4ตุลาคมจะเห็นว่าไม่มีฝนปกคลุมค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่6วันที่7ค่ะคุณผู้ชมคะฝนจะเริ่มขยับไปพื้นที่ทางภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีจะทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นพูดง่ายๆคืออีก72ชั่วโมงจากนี้ไปฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาแต่ฝนรอบนี้จะสร้างปัญหามากน้อยต้องดูอีกทีนะคะว่าตกหนักแค่ไหนและตกตรงพื้นที่ไหนบ้างค่ะขณะเดียวกันช่วงที่2ที่ต้องจับตามาอีกขั้นนะคะคือวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ตามคาดการตามฝนที่เกิดขึ้นค่ะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่13โดยเฉพาะพื้นที่เฉดสีเหลืองแล้วก็สีส้มๆที่คุณผู้ชมเห็นตามกราฟิกนี่แหละค่ะเป็นการปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ไล่ลงมาจนถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้นะคะฝนที่คาดว่าสะสมสูงสุดณเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมมีการประเมินว่าอยู่ที่100มิลลิเมตรด้วยกันตรงนี้สำคัญแค่ไหนสำคัญค่ะเพราะถ้าฝนตกลงมาในช่วงที่น้ำเก่ายังระบายไม่หมดน้ำใหม่ก็จะเข้ามาเติมในระบบอีกจึงต้องดูทั้งน้ำเก่าแล้วก็ฝนใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วฝนทั้งสองระลอกที่เราอธิบายไปน่ากังวลแค่ไหนคนกรุงเทพต้องเตรียมรับมืออย่างไรรถยนต์จะจมมิดคันหรือไม่ไปฟังคำตอบจากผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกันค่ะ
2: จริงๆเสียงส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะมาจากของกทม.เนาะเราก็จะมองว่าคนในเมืองเขาก็จะส่งเสียงสะท้อนที่มาดังกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากนี่แหละครับพื้นที่เพราะว่าโดยปกติในช่วงต้นปลายฝนต้นหนาแบบนี้ทางพื้นที่ของกทม.เราก็จะรับปริมาณฝนอยู่พอสมควรแล้วนอกจากปริมาณฝนแล้วเนี่ยที่เกิดในพื้นที่เราก็ยังผวากับน้ำเหนือที่จะหลากมาอีกแล้วก็ยังมีน้ำทะเลที่จะมาหนุนอีกอันนี้ก็คืออาจจะเป็น3ปัจจัยที่จะทำให้ชาวกรุงเทพอาจจะมีความกังวลเนาะแต่ก็เข้าใจว่าฝนอย่างที่บอกครับมันมาเร็วไปเร็วนะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนแบบฤดูช่วงการเปลี่ยนถ่ายแบบนี
3: ้11ถึง13จะได้เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่ใช่ไหมฮะไม่ได้ตกข้ามวันข้ามคืน
2: ยังจะคล้ายๆกับกรณีวันที่5 4 5 6นี่แหละครับ
3: ครับแต่เสียงส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพปริมณฑลไง
2: ครับ
3: 11ถึง13เนี่ยล้อรถไหมหรือมิดคัน
2: ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเอาแค่ถ้าเกิดจริงๆก็น่าจะปิ่มแค่ด้านล่างก็คือเดินลำบากนิดนึงใช้ชีวิตลำบากถ้าเกิดว่าเราออกข้างนอกก็อาจจะต้องเตรียมร่มเท่านั้นเองครับคงไม่ได้ถึงขนาดท่วมมิดขนาดนั้นครับ
1: ฟังตรงนี้แล้วคนกรุงอาจจะสบายใจมากขึ้นนะคะแต่เรามาเช็คดูระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ยังอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างค่ะตอนนี้กรมชลประทานย้ำนะคะว่าระดับการบริหารจัดการน้ำสามารถจัดการได้ค่ะตอนนี้น้ำที่สถานีวัดน้ำซีสองเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะขณะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะถ้าไม่เกินอัตราที่3 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะตามกราฟิกคือสทนช.กรมชลประทานบอกว่าเอาอยู่ค่ะการเอาอยู่เนี่ยก็ต้องดูที่ว่าน้ำค้างเก่าจะมากน้อยขนาดไหนเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติม

0: รังสิตยืนยันนะคะว่าน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์หากเป็นน้ำในระดับที่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ถ้าน้ำผ่านนครสวรรค์มากกว่านี้มากกว่า 3,000 แน่ๆค่ะเราจะต้องมาประเมินสถานการณ์น้ำกันใหม่อีกรอบนึงค่ะ
1: คนกทมที่บอกว่าปี2554ไม่ท่วมเขาท่วมเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามฝนที่ตกทุกพื้นที่ได้แต่ถ้าจากน้ำเหนือมาเราห้ามได้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำเหนือกำลังบุกกรุงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนตั้งต้นว่าถ้าเข้ามาขณะนี้ 2,600 ลูกบาศก์เมตรนาทีผมยืนยันได้ว่าไม่เข้ากรุงเทพนะครับไม่เข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าขณะนี้เราคาดการไปแค่10วันข้างหน้านะก็คือจากวันที่1ไปถึงวันที่10เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดว่าจะมีพายุเข้าไหมจะมีอะไรเข้าไหมทำให้เขื่อนต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่ามีการคาดการระยะยาวว่าประมาณวันที่13ถึง15จะมีหย่อมเข้าตรงนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ว่าเพราะการคาดการเกิน3วันมันไม่มีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามว่าถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเราก็มาอัปเดตสถานการณ์อีกทีว่าเอ๊ะน้ำจะผ่านนครสวรรค์อย่างที่ผมเรียนเนี่ยวิกฤตอยู่ที่ 3,000 ไงถ้า 3,000 เมื่อไหร่แล้วก็คือกรุงเทพมันโดนแน่
0: ๆดังนั้นตอนนี้อาจารย์เสรีย้ำชัดนะคะว่ายังไม่ใช่สถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำเหนือกำลังบุกกรุงเทพค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือน้ำเก่าจะลดลงได้เร็วแค่ไหนก่อนที่ฝนใหม่จะเข้ามานะคะเพราะจากวันนี้ไปฝนรอบแรกมีเวลาเพียง72ชั่วโมงเท่านั้นและจากนั้นจะมีฝนอีกระลอกเข้ามาในช่วงของกลางเดือนนี้ค่ะและการพยากรณ์ย้ำชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าจะแม่นยำอยู่ที่3วันล่วงหน้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะพูดง่ายๆนะคะคือตอนนี้น้ำเก่าก็ต้องรีบลดค่ะฝนใหม่ก็ต้องจับตาถึง2ระลอกแล้วก็ตัวเลขก็ต้องดูกันต่อก็คือน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์กับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานี่แหละค่ะหากน้ำลดลงตามคาดการสถานการณ์นะคะก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยแต่ถ้าฝนมาเติมในช่วงนี้ที่น้ำค้างยังอยู่มากๆในระบบก็ต้องประเมินกันอีกครั้งนึงว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่หากตามคุยกับอาจารย์เสรีนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครชั้นในไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะแต่น้ำตาคนบางบานผักไห่เสนาก็จะได้รับผลกระทบเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อคืนลักหลับเขาไงระบายมาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตี 3 ช่วงเวลานั้นดิฉันหลับ
2: นอนอยู่เลย
0: นอนอยู่เลยชาวบ้านบอกว่าโหมาขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
3: ท่วมก่อนเขาก่อนใครหนักกว่าใครแล้วก็จะระบายช้ากว่าเขาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณเจราพรค่ะ
2: ไม่เฉพาะที่บางบานหรอกครับเดี๋ยวจะมีน้ำตาคนกรุงเทพเหมือนกันครับการที่น้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครแม้จะมีการประเมินเอาไว้ว่าไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะไหลมาในช่วงวันที่4วันที่5ตุลาคมนี้โดยประมาณซึ่งช่วงนั้นก็จะมีฝนตกเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยคือน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยจะทำให้น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครน้ำจะสูงขึ้นประมาณ2เมตร25เซนติเมตรครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีผนังกั้นน้ำไม่ได้รับผลกระทบครับแต่กรุงเทพเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแนวฟันหลอหรือว่าคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับกทม.เขาแจ้งเตือนแล้วมี6เขต11ชุมชนด้วยกันครับตอนนี้ทีมข่าวของเราคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับ1ใน6เขตนี้ก็คือบางคอแหลมครับวันนี้ไปสำรวจชุมชนบางโคล่แล้วก็ชุมชนวัดอินบรรจงนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลายหลังก็เริ่มมีน้ำเข้ามาแล้วครับ
4: ครับก็จำพันธุ์ด้วยบ้านรับทราบนะครับเนน้ำจะขึ้นสูงนะครับจุดจุดสามจุดสามศูนย์แล้วก็ทะลงในช่วงเย็นช่วยกันนะแล้วก็สอดคลายไปเตรียมไว้เลยนะครับ
5: เฮ้ยอาจารย์ช่วยนั่งหายกเลย
6: ที่นี่คือชุมชนบางโคเขตบางคอแหลมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะเห็นว่าชาวชุมชนเริ่มเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำได้ไ
7: หมหลัง54มาชุมชนเราไม่เคยมีน้ำท่วมน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ก็แต่ทางเดินใช่ไหมแล้วเราก็สอบสายวางแค่นั้นเอง
6: แล้วอย่างปีนี้ล่ะ
7: ปีนี้ผมดูแล้วว่ามันจะน้อยกว่าปี54นะมันไม่เหมือนปี54ปี54นี่ป่านิ่มท่วมเริ่มท่วมแล้วปีนี้รู้สึกมันจะลงช้า

0: ผมเดินทางเข้ามาสำรวจนอกคันกั้นน้ำนะครับของชุมชนบางโคนอกจะเห็นว่าตรงนี้คือระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาปิ่มกับบริเวณของสะพานที่เชื่อมออกไปในชุมชนที่อยู่นอกคันนะซึ่งชาวบ้านเองก็ร้องขอให้มีการทำสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะสามารถสัญจรได้นะครับจะเห็นว่าหลายหลังเนี่ยจมลงไปอยู่ในน้ำแล้วสวัสดีครับคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ตรงนี้
1: ก็เตรียมยกที่สูงไว้หมดแล้วของอยู่ไว้สูงหมดแล้ว
0: พวกตู้เย็นพวกอะไรงี้ใช่มั้ยครับพาไปชมหน่อยพาไปชมหน่อยดูซิดูซ
2: ิไหนอะตู้เย็น
1: นั่นน่ะสองเครื่อง
0: อ๋อมีรองพื้นไว้แล้ว
1: รองพื้น
0: รองไว้แล้วเรียบร้อยจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้คือมีการขีดทำสัญลักษณ์เอาไว้ซึ่งเป็นระดับน้ำเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากภาพจะเห็นว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ได้ล้นลงไปอยู่บริเวณตรงพื้นของในชุมชนชาวบ้านก็เลยบอกว่ายังไม่กังวลเท่าไหร่ทีมข่าวเดินทางไปที่ชุมชนวัดอินบรรจงอีกชุมชนที่กทม.แจ้งเตือนน้ำขึ้นสูงนี่ครับตรงทางเข้าชุมชนจะเห็นแนวคันกั้นน้ำบ้านบางส่วนอยู่นอกคันซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเริ่มปิ่มพื้นบ้านเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีบางวันที่น้ำเข้าท่วมบ้านแล้วครับ
3: อันนี้ขึ้นมายกไว้แล้ว
4: ยกไว้ก่อนลูกไปทำงาน
5: เนี่ยแต่หนักพังหมดเลยอะของเนี่ยระดับน้ำ
3: ครับ
5: แล้วเนี่ยพี่ชายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเนี่ยพอเจอน้ำก็ต้องนอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมาวูบเดียวทีเดียวก็ดูทางเด็กไม่รู้จะพาเขาออกยังไง
4: แล้วต้องคอยดูด้วยนะไม่ใช่ว่ามันนอนเฉยๆต้องคอยดูว่ามันจะขึ้นมาเยอะไหมว่าอะไรต้องเกียมมะพอมาปิ่มๆข้างนอกปุ๊บต้องยกที่นอนไปแล้วเพราะว่ามันตะหนักน่ะใช่ไหมของเขิงเนาะเอาไปหมดเลยเขาบอก
0: แม้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลายคนจะบอกว่าคุ้นเคยกับการเฝ้าระวังน้ำและพยายามปรับตัวติดตามข่าวสารตลอดเวลาแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็อยากจะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้ามาสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
6: จากแนวฟันหลอของกทม.ขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะคะไปกันที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจริงๆตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังสูงนะคะวันนี้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ไปร่วมกันหารือกับทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อหาแนวทางในการระบายน้ำจากคลอง6วาไหลลงสู่คลองแสนแสบค่ะคุณเจษฎาต้นจำปาจะอธิบายเรื่องการระบายน้ำจากจุดนี้นะคะเชิญค่ะ
7: เป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าหากจะต้องการระบายน้ำจากคลอง6วาลงคลองแสนแสบอาจจะต้องคิดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะระบายเข้าสู่พื้นที่สายไหมซึ่งตอนนี้ยังเฝ้าระวังอยู่ครับแต่ขณะเดียวกันครับในพื้นที่ชุมชนริมคลอง1ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ครับอย่างบ้านหลังนี้ครับแม้เจ้าของบ้านจะก่อกำแพงน้ำกันน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรครับเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านแต่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงจนเกือบจะเอ่อล้นเข้าตัวบ้านขณะที่บ้านบางหลังครับยังคงต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกจากบ้านครับบริเวณนี้คือชุมชนริมคลอง1หมู่ที่7ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกานะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีชาวบ้านบอกว่ามักประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีแต่ละครั้งต้องใช้เวลาระบายนานกว่า1เดือนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
8: ยกหนีกันน้ำไว้แต่ทีนี้ว่าเราคิดว่าอยู่เพราะแต่ละปีมันน้ำมันจะมาไม่เท่ากัน
9: ครับ
8: ผมก็คิดว่าตอนนี้มันอยู่แต่เมื่อปี 4-5 ไม่อยู่ทุกอย่างปี 5-4 เนี่ยมันจะเท่าหน้าต่างพอเข้าหน้าต่างก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามาปีนี้ถ้าเกิดมันเข้าช่องนี้มาผมก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้จะบล็อกยังไงไงแล้วก็ต้องเอาเด็กออกนอกพื้นที่เอาของเข้าไปที่สูงแล้วก็ไปแต่ตัว
9: ระดับบ้านเดิมจริงๆต่างกว่านี้ไหมครับอันนี้บ้านยกขึ้นมา
8: ครับยก
7: ขณะที่หมู่บ้านพูนผลซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง1ตรงข้ามวัดลาดสนุนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านบางส่วนเริ่มทำความสะอาดที่พักอาศัยส่วนบ้านของหญิงคนนี้ครับบริเวณชั้น1น้ำยังท่วมสูงระดับหัวเข่าไม่สามารถใช้งานห้องน้ำได้มานานเกือบ2สัปดาห
10: ์ห้องน้ำใช้ไม่ได้แค่นี้ใช้ไม่ได้เลย

0: จ่ายถุง
1: แล้วมีหน่วยงานไหนเขาเข้ามาช่วยดูแลสุขาอนามัยบ้างไหมครับ
0: ไม่ยังไม่เห็นมีเลยมีแต่เขามาแจกอาหารข้าวน้ำอะไร
2: สำหรับแนวทางการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีการระบายผ่านคลองริมสนามกีฬากองทัพอากาศไปยังข้างวัดลาดสนุน

0: ของพระยาสุเรนเพื่อพร่องน้ำออกจากคลองไปลงคลองแสนแสบนะครับโดยเป็นการพูดคุยกันเพื่อไม่ให้การระบายน้ำกระทบระดับน้ำในพื้นที่เขตสายไหมข้อสรุปคือจะเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรและประเมินผลกระทบต่อระดับน้ำในเขตสายไหมทุกๆ6ชั่วโมงขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2ฝั่งใต้จาก10เซนติเมตรเป็น25เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
1: น้ำนะครับขอเรียนว่าน้ำที่เป็นน้ำฝนนะครับมาตกที่ตกแช่อยู่นะครับก็เราดูง่ายๆนะครับก็สักประมาณ300ใช่ไหมครับ300
2: ลูกบาศก์นะครับน้ำท่า
1: และแต่ปัจจุบันนี้มันมีการระบายไปบ้างแล้วนะครับก็ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ190นะครับ
0: คุณผู้ชมครับปริมาณน้ำที่มีระบุไว้นะครับหลังจากที่ฝนตกในช่วงแรกๆเนี่ยในพื้นที่นี้ลดลงจาก300ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ190ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ10วันจึงจะสามารถระบายน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติคุณเจษดาคุณวันวิสาครับขณะที่ผมยืนอยู่ในพื้นที่ของแถวๆวัดลาดสนุนนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่จะระบายน้ำที่ถูกระบายมาจากพื้นที่แยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อลงคลองหนึ่งก่อนจะถูกผลักไปที่พื้นที่ของประตูระบายน้ำรังสิตและลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
3: ขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนาทีทองเนี่ยเหลือเป็นหลักนาทีแล้วนะครับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครก่อนที่ฝนใหม่จะมาเติมแล้วก็รับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้จุดที่น้ำท่วมตั้งแต่วันแรกและวันนี้ยังท่วมอยู่แฟลตร่มเก้าครับชาวบ้านที่แฟลตร่มเก้าเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาอยากได้ณเวลานี้ก็คือการระบายน้ำให้น้ำมันลดลงไปบ้างให้ได้ออกไปใช้ชีวิตได้ออกไปทำงานครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณทัศนีประกอบบุญครับ
5: ค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะแน่นอนว่าคลองที่รับน้ำจากเคหะร่มเก้าสายหลักเลยนะคะที่จะระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นั่นเองค่ะและจากที่ดิฉันได้ล่องเรือไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้น้ำลดลงแล้วนะคะประมาณ30เซนติเมตรค่ะขณะที่ในซอยเคหะร่มเก้านะคะเราพูดคุยกับชาวบ้านและจากการสังเกตก็ลดลงไป 5-10 เซนติเมตรค่ะแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องมาลุ้นกันใหม่นะคะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 นตอนนี้ก็เป็นเวลา40นาทีแล้วมีตกหนักสลับกับเบานะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองหรือว่าชาวบ้านเองก็คงต้องลุ้นแล้วก็ทำงานในการเร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ในค่ำคืนนี้ล่ะค่ะทีมข่าวไทย PBS นะคะติดตามภารกิจกับทางกองทัพไทยและภาคเอกชนค่ะโดยนำเอาอาหารสิ่งของจำเป็นนะคะเข้าไปมอบช่วยเหลือชาวเคหะร่มเก้าที่ศูนย์อพยพโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังค่ะเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านและสังเกตจากระดับน้ำนะคะก็ลดลงไปเพียงแค่ 5-10 เซนติเมตรค่ะแต่ดูจะมีความหวังมากขึ้นนะคะเมื่อมีหลายหน่วยงานระดมทรัพยากรเข้ามาช่วยเพื่อเร่งผลักดันน้ำนั่นเองค่ะ
6: ก็อุ่นใจขึ้นครับโอเคเลยครับอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ก็ประชาชนข้างในนี่ก็อุ่นใจขึ้นเยอะ
5: อยากให้น้ำลดไว
6: ๆใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมียานพาหนะที่จะไปทำงานใช่ไหมล่ะถ้าลงมาสักหัวเข่าอย่างเงี้ยเรายังพอยานพาหนะเราออกข้างนอกได้ไปซ่อมไปอะไรได้
5: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพันเอกเจษดาเฟื่องฟูนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยค่ะร่วมกับตัวแทนสำนักระบายน้ำนะคะลงเรือค่ะในพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังสนับสนุนนำเครื่องผลักดันน้ำนะคะ5ตัวติดตั้งเพื่อระบายน้ำลดผลกระทบน้ำท่วมขังซึ่งพบระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นั้นนะคะลดลงจากเมื่อวานอีก30เซนติเมตรนั่นเองค่ะ
7: ปัญหาคือน้ำที่อยู่ในคลองเนี่ยมีปริมาณมากนะครับน้ำบนพื้นจึงระบายลงคลองไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราดันน้ำออกไปแล้วเนี่ยคลองประเวศก็เป็นสายหลัก เป็นหัวใจเมื่อเราดันน้ำคลองประเวศไปได้คลอง1คลอง2ไหลลงมาได้สู่คลองประเวศร่มเก้าก็จะดีขึ้นนะครับลาดกระบังโดยรอบ

0: ก็จะดีขึ้นโดยรวมเหมือนกันครับเราจะมีระบบการระบายน้ําใหญ่ของกทม.รองรับอยู่แล้วนะครับทางปลายด้านนู้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจากที่การคุยกับทางสํานักระบายน้ํานะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือเขาจะมีระบบอุโมงค์ด้วยแล้วมีเครื่องสูบใหญ่ที่จะลงทางปลายนู้นเพราะนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนครับตอนนี้น้ําเริ่มลงแล้วจากเมื่อวาน
1: เครื่องผลักดันน้ํานะคะนอกจากทําให้เพิ่มความเร็วหรือการไหลเพิ่มขึ้นส่งผลระบายน้ําได้เร็วขึ้นแล้วนะคะยังช่วยลดผลกระทบและเตรียมรับมือฝนที่คาดการจะตกเพิ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ค่ะค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าสถานการณ์น้ําที่เคหะร่มเกล้าในวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องลุ้นกันนะคะเนื่องจากว่าฝนยังตกค่ะแต่ตอนนี้ก็หยุดลงแล้วนะคะก็พอจะมีลุ้นกันนะคะและอีกอย่างนึงนะคะที่จะต้องเฝ้าติดตามก็คือเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าในค่ําคืนนี้นะคะทางกองทัพเรือค่ะก็จะนําเครื่องผลักดันน้ํานะคะมาติดตั้งเพื่อระบายน้ําออกจากคลองประเวศบุรีลมอีก2เครื่องนะคะขณะที่เครื่องสูบน้ําพญานาคของทางเอกชนเองนะคะก็ระดมกันมาอย่างเต็มที่วันนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันแล้วก็เอาใจช่วยชาวบ้านชาวเคหะล่มเกล้าในเวลานี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทัศนีครับ
3: กลายเป็นวิวาทะกันเรื่องการผันน้ําจากแฟลตคลองจันนะคะเรื่องการใช้อํานาจระหว่างผู้ว่ากทม.กับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคําถามว่าอํานาจของใครนักวิชาการก็มองว่าโจทย์สําคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่มาดูกันว่าเป็นผลงานของใครแต่ควรจะเป็นการใช้อํานาจและกลไกของแต่ละฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะรายละเอียดของโพสต์ที่นายกรัฐมนตรีแชร์น่าสนใจหลายจุดนะคะคุณผู้ชมเนื้อหาบางส่วนบอกว่าใช้เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยเพื่อให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจันทน์ไหลไปท่วมนิด้าคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนายกรัฐมนตรีหลากหลายค่ะมากถึง821คอมเมนต์หลากหลายความคิดเห็นด้วยกันที่สอบถามถึงอำนาจบทบาทหน้าที่และหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะอำนาจของผู้ว่ากทม.นักข่าวไทย PBS พูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิชาการด้านการจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบายค่ะว่าก่อนจะบอกว่านี่เป็นผลงานของใครหรือไปตำหนิการทำหน้าที่ของใครต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจที่ผู้ว่ากทม.มีเป็นอย่างไรอย่างกรณีน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ามีอำนาจเต็มในการสั่งการตั้งแต่ระดับปลัดกทม.ไล่มาจนถึงเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เช่นสำนักการระบายน้ำถ้าเป็นหน่วยงานอื่นเช่นตำรวจกองทัพกระทรวงต่างๆตามกฎหมายผู้ว่าก็ทำได้ด้วยการไปขอความร่วมมือความสำเร็จจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อำนาจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่มันคือการสั่งการที่เป็นเอกเทศและทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็วค่ะ
4: ปัจจุบันผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่การบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยค่ะจะมีความหมายหรือไม่ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำงานบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ฐานข้อมูลที่เรียกว่าบัญชีทรัพยากรเรือเครื่องปั่นไฟรถพยาบาลข้าวอยู่ที่ไหนและใครเป็นเจ้าของเพราะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้มันไม่ใช่คนในระบบราชการเสียอย่างเดียวนะคะมันก็ยังมีทหารเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครเราจะสั่งคนเหล่านี้ด้วยภาษาราชการหรือในรูปแบบของราชการไม่ได้ต้องชักชวนหน่วยงานที่นอกภาครัฐให้มาทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
3: อาจารย์การระวีย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจตามพรบ.ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไม่ต่างกันค่ะแต่ขึ้นอยู่ที่การสั่งการการประสานงานรวมไปถึงวัฒนธรรมของแต่ละสายซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้กรุงเทพมหานครจุดที่น้ำยังท่วมอยู่แล้วก็ท่วมเยอะด้วยก็คือฝั่งเขตลาดกระบังครับเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับทำยังไงที่จะต้องเร่งระบายน้ำก้อนนี้ออกไปจากกรุงเทพก่อนที่ฝนใหม่จะมาเติมครับวันนี้หนุ่มวิศวะเขาคุยกันมี3หนุ่ม3มุมนะครับคุยกันที่กทม.ครับคนแรกอาจารย์เอสุชัตชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับอีกคนหนึ่งฝั่งกทม.ครับก็คือศาสตราจารย์วิษณุนะครับ รองผู้ว่า

0: กทมนี่หนุ่มวิศวะเหมือนกันคุยกัน2เรื่องหลักๆ1อัปเดตสถานการณ์น้ํา2คุยกันถึงวิธีการพูดถึงกําลังคนจะทํายังไงให้การระบายน้ํามีประสิทธิภาพครับ
1: พอดีคือระบายไปที่อุโมงค์ได้เร็วก็ไปทางอุโมงค์ดับปากเลย
2: พี่รู้ตอนนี้มือของบอลระดับเท่าไหร่อันนี้ไม่ม
3: ีโอ้โหลบตี
2: ไงโอ้ยโถเอ้ย
4: ใช่เลย
3: ตอนนี้
4: บอกแล้วโอ้โ
2: หไ
4: ม่
3: หลักการเลือกแก้มลิง
2: ต้องมีสมาร์ทคุยกัน
3: ต้องมีทั้งสามอย่าง
4: ใช่
0: นี่สามหนุ่มวิศวะนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการคุยกันถึงการระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยดร.เอศาสตราจารย์สุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับกับอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.และหนุ่มวิศวะคนที่3ก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับฝั่งของกทม.เนี่ยมีอาจารย์วิษณุกับอาจารย์ชัชชาติช่วยกันอธิบายแล้วก็ยังมีคุณซื้อคนสำคัญนายต่อศักดิ์โชติมงคลประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะครับซัพพอร์ตอีกแรงหนึ่งคือก่อนหน้านี้ครับอาจารย์เอเดินทางมาที่สำนักระบายน้ำกทมนะครับหารือถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทมแล้วก็ลาดกระบังครับที่ตอนนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอด้านการระบายน้ำนะครับทั้งการใช้คลองแก้มลิงและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำในระยะยาวครับ
2: ก็มาบอกเล่าว่าวันนี้สถานการณ์ที่ลาดกระบังโดยเฉพาะตรงพื้นที่โรงพยาบาลลาดกระบังนะครับตรงพื้นที่หัวตะเข้นะครับจนขยับออกมาตรงถึงแถวหลวงแพ่งเนี่ยตอนนี้วิกฤตหนักแล้วก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังซึ่งวันนี้เป็นศูนย์อพยพนะครับอยู่ด้วยเนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วก็น้ำเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่าคลองแขนงเนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วผนังคลองแขนงเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันก็ทำให้น้ำมันขึ้นอยู่เรื่อย
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำในคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงนะคะตอนนี้จะเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะที่ต้องเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังซึ่งกทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งแล้ว4ท่อและเร่งก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำระยะทางประมาณ100เมตรสำหรับแนวทางการระบายน้ำกทม.เร่งใช้เครื่องดันน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ช่วยผลักน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนก่อนระบายผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งบึงหนองบอนรองรับน้ำได้มากกว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกเกือบ4ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนระยะยาวกทม.อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางขยายอุโมงค์ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์โดยตรงสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือผู้ว่ากทม.บอกว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในระดับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยานะคะตัวเลขนี้ยังไม่กระทบกับพื้นที่ชั้นในเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำมากกว่า1เมตรโดยยังต้องเฝ้าระวังชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำหรือจุดฟันหลอเป็นหลักค่ะ
6: ว่าลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรียนออกไปเนี่ยเราเรียนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำนั่นถามว่าทำไมเราเรียนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเขาเรียกเป็นไซฟลูน้ำที่อยู่นอกคลองออกไม่ใช่ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆเข้าไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละมันก็จะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นนอกจากถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงมาในคลองทันที
0: ภารกิจหลังน้ำลดครับกทม.ระดมกำลังทหารและระบบเขตบัดดี้นำกำลังเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยนะครับไปช่วยเขตที่เดือดร้อนหนักโดยเฉพาะเรื่องขยะตกค้างครับบริเวณถนนนวมินทร์แยกบางกะปิเจ้าหน้าที่กทม.ร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่1 30ถึง40นายครับไปช่วยกันยกช่วยกันย้ายช่วยกันขนเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่นะครับกทม.ครับขอให้ประชาชนแจ้งจุดขยะตกค้างผ่านทรัฟฟี่ฟองดูนะครับแล้วก็นำขยะชิ้นใหญ่เอาไปไว้ตามจุดทิ้งขยะกลางที่กำหนดไว้ครับเพื่อให้รถใหญ่เข้าไปจัดเก็บได้สะดวกพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมและปภ.นะครับสนับสนุนกำลังพลรถยกสูงเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยครับ
7: นะครับก็พยายามจะเคลียร์พวกกองขยะชิ้นใหญ่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามให้ประชาชนแจ้งมาว่าจุดที่เป็นกองขยะน้ำท่วมนี่อยู่ที่ไหนบ้างแจ้งได้ใน

0: พี่ฟองดูเลยนะครับพอแจ้งเสร็จเดี๋ยวเราติดตามว่าให้มีการจัดเก็บขยะอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พวกการทิ้งขยะเนี่ยเราก็เตรียมประสิทธิภาพเพิ่มและที่จะรับขยะที่มันจะเพิ่มขึ้นจากเขตการน้ำท่วมนะครับ
1: จากการรายงานของกทม.นะครับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตอนนี้ฝั่งประเวศสวนหลวงสะพานสูงเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วครับแต่ยังต้องระบายพื้นที่เคหธานี4หมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็บางจุดของเขตลาดกระบังครับเพื่อเตรียมรับฝนใหม่
2: เป็นเวลา1สัปดาห์แล้วนะคะที่ชาวชุมชนเคหะคลองจันต้องเจอกับน้ำท่วมสูงต้องใช้ชีวิตกันมาด้วยความยากลำบากทรัพย์สินก็เสียหายเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากเร่งสูบน้ำออกไปตอนนี้น้ำก็ลดลงมาเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่พอน้ำลดปรากฏความเสียหายมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นผู้ประสบภัยบางคนสะท้อนบอกว่าไม่คาดหวังเรื่องความช่วยเหลือละค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับชดเชยนั้นมันคงจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยถึงความยากที่เกิดขึ้นหลังน้ำลดค่ะ
3: นี่เป็นสภาพรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งจอดไว้บริเวณลานจอดรถของเคหะชุมชนคลองจันหลังระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเริ่มพบเจ้าของรถทยอยเดินทางมาตรวจสอบสภาพความเสียหายนายธนวัฒน์ปานจันทนโชตหนึ่งในเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายมาตรวจรถพร้อมกับช่างแต่ยังดีที่รถมีประกันชั้นหนึ่งซึ่งทางประกันแจ้งว่ามีทางเลือกให้คือขายคืนทุนประกันในราคา 250,000 บาทหรือซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเท่าที่ช่างประเมินค่าซ่อมแซมไว้น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณไม่เกิน 100,000 บาทเขาจึงตัดสินใจว่าจะเลือกซ่อมแต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลว่าระบบเครื่องยนต์ภายในจะกลับมาไม่ปกติเหมือนเดิม
4: ไอ้ช่างก็มาดูว่าซ่อมจะคุ้มไหมถ้าซ่อมคุ้มแล้วก็ซ่อมดีกว่า
5: ถ้าคืนทุนเราได้เท่าไหร
4: ่คืนทุนก็ได้เท่าตารางหน้าตารางกรมธรรม์ที่เราทำไว้ตอนนี้จำไม่ได้เลยนี่มันเปื่อยหมดแล้ว
5: แต่ข้างในพังหมดเลยไหมคะที่เรา
4: ข้างในไม่พังมีแต่ว่าพื้นพรมมันนั่นอุ้มน้ำอยู
3: ่ส่วนผู้ที่อาศัยในชุมชนหลังน้ำลดหลายคนก็เร่งทำความสะอาดและจัดการพื้นที่หลังน้ำลดทีมข่าวได้สอบถามร้านรับดูแลสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้าของบอกว่าร้านถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรนาน7วันทรัพย์สินในร้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บไม่ทันเสียหายเกือบทั้งหมด
6: มันเอาอยู่ตรงเอวเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าของพี่มีทั้งโต๊ะไฮดรอลิกไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ตัดขนหมาซึ่งส่วนมากเป็นโลหะมันก็เสียหายเยอะมากแล้วก็ที่บิวอินในบ้านเป็นไม้เป็นอะไรก็คือพังทั้งหมดก็ต้องรื้อทำใหม่เงินสำรองน่าจะไม่พอแหละเพราะมันโอ้โหเหมือนเริ่มต้นธุรกิจใหม่เลยอ่ะมันต้องทำร้านใหม่เลยอ่ะมันคิดไม่ออกเลยเงินเยียวยาก็จะได้ค่ะอะไรบ้าง
3: ผู้ประกอบการร้านผ้าม่านเป็นอีกร้านที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่สต็อกไว้ได้รับความเสียหายรวมมูลค่าเกือบ1ล้านบาทซึ่งผู้ประกอบการทั้ง2แห่งยอมรับว่าส่วนตัวไม่คาดหวังมาตรการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพราะมองว่าขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือค่อนข้างยุ่งยากรวมถึงมองว่าเงินเยียวยาช่วยเหลือที่ได้รับก็อาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ไปสำรวจพื้นที่ท้ายน้ำกันบ้าง นะครับที่สมุทรปราการที่ซอยกิ่งแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการครับจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรครับชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงก็คือทรัพย์สินแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ก็ไม่อยากออกไปไหนครับห่วงความปลอดภัยห่วงทรัพย์สินที่บ้านเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณชาติชายถุงเงินครับ
7: ครับคุณเจษดาคุณบรรพิสาครับจุดนี้ยังคงวิกฤตนะครับหลังจากน้ำท่วมสะสมมาตลอดร่วม1สัปดาห์นะครับแล้วก็ระดับน้ำลึกอยู่ที่ระดับอกนะครับส่วนการระบายน้ำยังคงเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่ามีเครื่องสูบน้ำใช้เพียง1ตัวนะครับจึงทำให้การระบายน้ำเฉลี่ยน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นครับ การเดินทางเข้าออกของชาวบ้านในซอยกิ่งแก้ว14/1 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับยังคงต้องใช้เรือเป็น

0: ยานพาหนะเนื่องจากระดับน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ 50-70 เซนติเมตรหญิงชราวัย70ปีคนนี้ขอโดยสารรถไปกับทีมข่าวไทย PBS นะครับเพื่อให้ไปส่งที่บ้านนะครับหลังเธออาศัยอยู่กับลูก2คนและอาหารภายในบ้านเริ่มหมดนะครับจึงตัดสินใจเดินฝ่าน้ำออกมาซื้ออาหารในตลาดหน้าปากซอยเพียงลำพัง
1: ลำบากมาก
2: นี่เดินไปซื้อข้าวเดินไกลเลยจากบ้านนะ
1: ก็มันก็ถ้าน้ำไม่ลึกก็นี่นู่นเด็กถึงกินเหล็กอ่ะ
2: ไม่ที่นี่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อนเลยไหม
1: ไม่มี
2: อันนี้กี่วันแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยข้าวจะหมดแล้วเลยมาซื้อ
1: ข้าวหมด
2: เลยมาซื้อเหรอ
1: จ้า
2: เดินมาคนเดียว
1: คนเดียวมีเพื่อนมาส่งอยู่คน
2: อ๋อโอเค
1: แต่เขาก็ไปนู่นแล้วยายก็เป็นตลาด
0: ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านกฤษณากิ่งแก้วสุวรรณภูมินะครับเปิดเผยว่าการระบายน้ำในพื้นที่ขณะนี้ทำได้ค่อนข้างช้านะครับระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเนื่องจากมีเครื่องสูบน้ำเพียง1เครื่องนะครับขณะที่ภายในหมู่บ้านยังมีลูกบ้านอีกหลายสิบหลังคาเรือนที่ยังไม่อพยพออกจากพื้นที่เพราะเป็นห่วงทรัพย์สินแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดแคลนคือเรือยนต์สำหรับรับส่งผู้ประสบภัยรวมถึงเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
3: การสูบน้ำเหลือเครื่องเดียวยังเหมือนเดิมยังไม่สามารถหาเพิ่มได้บล็อกกระสอบทรายก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ยังเหมือนเดิมคืออยู่เครื่องเดียวมันก็เลยโอกาสที่จะลดค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราไม่มีเครื่องสนับสนุนจากที่อื่นเลยเครื่องกรมทรัพย์ยังแก้ไขไม่ได้อันนี้ของลูกบ้านก็สูบได้เครื่องเดียว
4: แล้วมีผู้ที่แบบไม่อพยพจากบ้านอยู่บ้านอยู่ครอบครัวต้องมี
3: ยังเหลือค่ะยังเหลืออยู่เมื่อตอนบ่ายเข้าไปกับเอ็มพีเข้าไปแจกของก็ยังเหลือแบบว่าเต็มที่เนี่ยน่าจะอยู่ทางนี้ประมาณสัก30กว่าหลังยังอยู่ยังไม่ออกจากบ้านค่ะยังอยู่น้ำก็ท่วมบ้านเข้ามาสักเยอะแล้วแหละประมาณเข่าก
0: ับคุณเจษดาคุณวิสาคุณผู้ชมครับเราเข้าไปสำรวจในพื้นที่โดยการลงเรือไปกับพลเมืองดีนี่ครับซึ่งก็ไปในจุดที่มีจุดน้ำลึกภายในหมู่บ้านนี่ครับก็พบว่าบ้านหลายหลังนะครับถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งทุกหลังนะครับแล้วก็จากการสำรวจรอบๆบริเวณทางเข้าออกแล้วก็บริเวณหน้าประตูก็พบว่ามีรถยนต์หลายคันนะครับถูกน้ำท่วมมิดท่วมหลังคานะครับก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าได้รับความเสียหายเต็มพื้นที่นะครับขณะเดียวกันเราได้ไปสำรวจบริเวณคลองลาดกระบังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับพบว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะเอ่อล้นเต็มตลิ่งนะครับจึงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับสำหรับทางผู้จัดการนิติบุคคลรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่สิ่งที่เขาต้องการขณะนี้นะครับอยากจะพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยต้องการที่จะขอเกี่ยวกับเรือยนต์นะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่อีกสิ่งหนึ่งที่ยังมีความกังวลก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมานะครับซึ่งหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยครับคุณเจษดาคุณวิสาครับ
5: ขอบคุณคุณชาติชายครับ
6: น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีจุดนี้ยังน่าห่วงนะคะโดยเฉพาะในอำเภอบ้านสร้างพื้นที่ที่รับน้ำต่อมาจากอำเภอเมืองค่ะล่าสุดปรากฏน้ำเริ่มสูงขึ้นต้องมีการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะคุณรัตนกรโต๊ะหมัดจะรายงานสถานการณ์น้ำมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเชิญค่ะคุณรัตนกร
5: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีตอนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่ายังคงวิกฤตอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นปลายทางของจังหวัดที่จะรับน้ำนะครับขณะนี้ปริมาณน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับและก็พื้นที่เศรษฐกิจดังทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมอพยพและก็ขนเข้าของมีค่าขึ้นที่สูงครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมเมืองปราจีนบุรีโดยตัวเมืองเนี่ยแต่แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเล็กน้อยระดับเซนติเมตรคุณผู้ชมครับชาวบ้านจำนวนมากก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ครับซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาสากู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือประชาชนครับต้องจับตาปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ครับหากปริมาณฝนสะสมมากกว่า35มิลลิเมตรต่อวันสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีถือว่ายังน่าเป็นห่วงครับ

0: ชมสามีภรรยาคู่นี้ครับหนีน้ำท่วมมานอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับอย่างยากลำบากอยู่ข้างถนนพวกเขาอาศัยตะโกนเรียกรถกู้ภัยรถประชาชนรถจิตอาสาที่ขับรถผ่านไปมาเพื่อขอข้าวขอน้ำมาประทังชีวิตครับที่สำคัญทั้งคู่ป่วยโรครุมเร้าภรรยาป่วยมะเร็งเบาหวานขาขวาบวมนะครับคุณผู้ชมส่วนสามีป่วยความดันแล้วก็มีเบาหวานจนขาขวาถูกตัดแล้วก็ตอนนี้แผลก็ยังไม่หายสนิทครับ
1: น้ำของกินยังไง
2: ก็คือตอนนั้นมันซื้อได้แต่ตอนนี้มันไม่มีที่ซื้อแล้วป้าก็ต้องตะโกนขอเขา
1: ตะโกนเลยเหรอ
2: ถูกต้อง
1: คือถ้าเห็นรถผ่านมาเนี่ยนะ
2: ถ้ารถคันไหนมีอ่ะแต่รถที่มีน้ำใจจริงๆนะรถที่เอาเรือมาช่วยขอเขาเขาให้เลยนะแต่รถที่ขนของอ่ะเอามาแจกอ่ะ
3: รถเทรลเลอร์เลย
2: ขอเขาโดยตรงเลยเขาไม่ให
0: ้ส่วนสถานการณ์ที่เราต้องจับตาดูในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือเทศบาลตำบลบ้านสร้างคุณผู้ชมครับยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังจากมวลน้ำจากหลายพื้นที่ไหลเข้ามาสมทบทำให้พื้นที่เทศบาลเกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบแล้วครับขณะที่ชาวบ้านก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหวังนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยจะไม่สูงขึ้นไปกว่านี้แต่เจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินคุณผู้ชมครับว่าระดับน้ำน่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับนายอนันต์บุญยืนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างบอกว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในระดับวิกฤตเกือบ 100% ครับเนื่องจากมีน้ำไหลเข้ามาหลายทิศทางทั้งจากพื้นที่อำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็ไหลมารวมที่บ้านสร้างทำให้พื้นที่กลายเป็นที่รองรับน้ำครับขณะที่ถนนสายหลักปราจีนบุรีบ้านสร้างถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเหลือเพียงบริเวณเกาะกลางและแยกไฟแดงขนาดใหญ่โดยบางจุดนะครับน้ำเพิ่งเริ่มท่วมเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแล้วก็ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับแต่ว่าวันนี้ในส่วนของพื้นที่เมืองเนี่ยก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับนายกเทศมนตรีบอกว่ามวลน้ำส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไหลเข้ามาในจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือบริเวณแยกไฟแดงและก็พื้นที่ตัวเมืองครับซึ่งระดับน้ำไหลแรงจนการสัญจรเนี่ยทำได้ยากครับขณะที่ในช่วง2วันที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณพื้นที่ด้านนอกก็เพิ่มขึ้นนะครับกว่า1เมตรส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังพอรองรับได้แต่ปริมาณน้ำจากพื้นที่โดยรอบที่ไหลเข้ามาสมทบเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาและก็เฝ้าระวังครับส่วนตลาดบ้านสร้างคุณผู้ชมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเก่าและก็อยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงขณะนี้น้ำนะครับยังไม่เข้าพื้นที่ตลาดแต่เทศบาลเร่งวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำโดยทำแนวกั้นสูงประมาณ1เมตรครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ3เครื่องทางนี้เนี่ยก็มีความกังวลคุณผู้ชมครับว่าหากมวลน้ำยังไหลมารวมกันต่อเนื่องแนวกั้นอาจไม่สามารถรองรับมวลน้ำได้นะครับชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วและก็ยังท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องครับ
4: 29 28นู่นแหละ29ขึ้นเลย
5: ขึ้นเร็วไหม
4: ขึ้น
6: เร็วล่ะ
4: เร็วเนาะ1เนาะ
6: ถ้ากะว่าไม่มาไม่มามามาอยู่
5: แล้ว
4: ใช่
5: แล้วยังขึ้นอยู่ไหมเนี่ย
4: ขึ้น
6: มีอันนี้ขึ้นอยู
4: ่นั่นท่วมตู้แล้วขนาดอินบ็อกซ์2ชั้นนะ
5: มันจะขึ้นอีกนะเนี่ย
4: ขึ้นอีกมาเร็วเลยทางบนเลยโอ้ไหล
0: คุณผู้ชมครับตำบลบ้านสร้างมีชุมชนอยู่7ชุมชนด้วยกันครับขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากครับแล้วก็จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการประเมินนะครับว่าน่าจะหนักกว่าปี2554ที่น้ำท่วมในพื้นที่ครับคุณเจษดาคุณวิสาคุณผู้ชมครับขณะนี้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเด็กจมน้ำคุณผู้ชมครับแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับเมื่อเห็นว่าเด็กจมน้ำเนี่ยก็ได้กระโดดลงน้ำไปช่วยเหลือครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ช่วยเด็กขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยผู้ใหญ่บ้านเกิดหมดแรงนะครับเนื่องจากว่าเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านจมน้ำเสียชีวิตครับและก็เมื่อสักครู่นะครับมีรายงานว่ารถบรรทุกของทหารนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางและก็นำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนเกิดอุบัติเหตุครับส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในรถ30กว่าชีวิตได้รับผลกระทบด้วยครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของกู้ภัยอยู่ระหว่างการช่วยเหลือครับ
7: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
8: ขอบคุณครับ
3: ท่านผู้ชมครับน้ำท่วมในภาคตะวันออกไม่เฉพาะน้ำท่วมนะครับที่น่าเป็นห่วงครับแต่สถานการณ์สารพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกจากผลกระทบในหลายปัจจัยด้วยกันน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: หัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะจุดที่คุณสุเมธเหรียญพงนามเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเคยรายงานว่าฝนตกลงมามากแล้วเกิดภาพที่น้ำชะเอาสิ่งปนเปื้อนจากบ่อฝังกบขยะล้นออกมาด้านนอกบ่อฝังกบเกิดเป็นคราบสีรุ้งคล้ายกับคราบน้ำมันที่เราเห็นไป 2-3 วันก่อนหน้านี้วันนี้ยังเป็นอยู่นะคะแต่ล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมมีการลงพื้นที่แล้วของเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจค่ะจุดนี้เป็นจุดที่มีการประกอบกิจการบ่อขยะของบริษัท Green Environment Technology จำกัดค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาค7ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนล่องเรือไปเก็บตัวอย่างน้ำรอบๆ บ่อฝังกบกากขยะ105และ106น้ำที่มันไหลล้นออกมานอกพื้นที่ค่ะสภาพที่คุณสุเมธเหรียญพงนามและคุณสุนทรคมคายเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งภาคประชาชนที่ไปเกาะติดการเก็บตัวอย่างน้ำของเจ้าหน้าที่คุณสุเมธกับคุณสุนทรบรรยายว่ามันไม่ใช่คราบที่เห็นด้วยตาเท่านั้นว่ามันเป็นแบบฟิล์มมันๆนะคะแต่สัมผัสได้ด้วยกลิ่นค่ะกลิ่นเหม็นแล้วก็เหม็นส่งมาระยะไกลด้วยค่ะปัญหาคือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าน้ำนั้นมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่บ้างแม้จะเก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วันค่ะอีกพื้นที่หนึ่งน่ากังวลไม่แพ้กันค่ะไม่ใช่บ่อขยะแต่เป็นอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนที่16นะคะที่นั่นมีการปนเปื้อนโลหะหนักทั้งทองแดงแมงกานีสตะกั่วแล้วก็สังคสีปนเปื้อนมาตั้งแต่ปี62ค่ะเป็นการปนเปื้อนจากการประกอบอุตสาหกรรมเคมีผลิตภัณฑ์แปรรูปแร่ของบริษัท THH Moly Processing จำกัดโดยต่อมาในปี67ค่ะศาลมีคำสั่งพิพากษาให้บริษัทนี้ชดใช้ค่าเสียหายและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นเงินราวๆ 1,770 ล้านบาทจากกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำแต่จนถึงตอนนี้การบังคับคดียังไม่เกิดขึ้นค่ะทำให้พอฝนตกลงมาอ่างเก็บน้ำซึ่งมีสภาพเป็นกรดน้ำที่เป็นกรดก็ไหลลงมาสู่ด้านนอกค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องนี้แหละค่ะน้ำที่มันไหลออกมานอกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันนี้2ตุลาคมชาวบ้านบอกว่าน้ำยังล้นออกมาอยู่เลยค่ะที่สำคัญน้ำจากจุดนี้จะไหลไปสู่คลองม่วงโพรงก่อนจะไปรวมที่คลองท่าลาดหนึ่งในคลองของลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งคลองท่าลาดอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยค่ะ
1: ปัญหาคือเรื่องนี้มันอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันถูกปนเปื้อนด้วยโลหะหนักเนาะโลหะหนักเนี่ยคือโมลิบดีนัมนะทีนี้ปัญหาก็คือความจุของอ่างเก็บน้ำเนี่ยคือ 1.9 แต่ละพอเราดูจากรายงานก่อนนะดูจากกระดาษที่เขารายงานจำนวนน้ำที่ไหลลงอ่างเนี่ยตอนนี้คือเกินความจุของอ่างเก็บน้ำก็คือ2ล้านกว่าตอนนั้นแสดงว่าน้ำอ่ะมามันต้องออกปรากฏว่าเส้นทางน้ำความไหลลงช่องทางระบายของอ่างเก็บน้ำเนี่ยของชนรับประทานเนี่ยมันก็ไปลงคลองแน่นอนความเป็นกรดมันก็ยังสูงอยู่ถึงแม้จะมีน้ำฝนมาเจือปนยังไงแล้วแต่เนี่ยความเป็นกรดก็ยังมีแล้วก็ตามด้วยสารโลหะหนักถึงแม้เชื่อว่ามันอาจจะลงไปนอนก้นอยู่บ้างในอ่างแต่ก็ยังมีอยู่ในน้ำด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ยังห่วงกังวลแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาลองตรวจน้ำคุณภาพน้ำที่อยู่ด้านใต้ของเขื่อนไอ้ของอ่างเก็บน้ำแห่งเนี้ยว่าตกลงแล้วน้ำเนี่ยมีความเป็นกรดตามมาด้วยเนี่ยขนาดไหนแล้วก็ตัวโลหะหนักเนี่ยได้ตามน้ำเนี่ยมาด้วยหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพ
0: นี่แหละค่ะความน่ากลัวของสารพิษที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝนตกลงมาเพิ่มนะคะข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะพบว่าในช่วงปี60ถึงปี68มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียและทิ้งกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยเลยนะคะทั่วประเทศไทยเท่าที่เก็บสถิติไว้ได้382ครั้งมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมบริเวณโซนนี้ตะวันออกโซน EEC เนี่ยนะคะมากที่สุดคือพบลักลอบทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรม141ครั้งตัวเลข141ครั้งอาจไม่ได้บอกว่ามีจุดปนเปื้อนทั้งหมดกี่แห่งแต่กำลังสะท้อนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไร้มาตรการจัดการที่จริงจังจากภาครัฐจากวิกฤตมลพิษ ปนกับวิกฤตน้ำท่วมทั้งคราบน้ำมันที่ปราจีนน้ำเป็นกดล้นอ่างที่ฉะเชิงเทราคำถามสำคัญคือเมื่อมลพิษหลุดรอดออกมาสู่ภายนอกในช่วงภัยพิบัติรัฐควรจะมีแผนรับมือเรื่องนี้หรือไม่คะ
2: ก็บอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่จังหวัดระยองชลบุรีนะคะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วซึ่งเป็น5จังหวัดที่มีผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้ภาวะน้ำท่วมสำหรับตัวเองมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงที่รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่กำลังเจอปัญหานี้สำรวจขอบเขตของการกระจายตัวของมลพิษนะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับของการปนเปื้อนที่รุนแรงก็อาจจะบอกให้ประชาชนระมัดระวังแต่ถ้าอยู่ในระดับที่มีการปนเปื้อนที่รุนแรงก็จะต้องมีการจัดทำแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะซึ่งอันเนี้ยเราอยากเห็นแต่เรายังไม่เห็นว่าข้าราชการภายใต้กระทรวงนี้อยากจะทำอะไรตัวรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรในเรื่องนี้เลยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของเรื่องการปนเปื้อนนะคะ
0: เรื่องการพัฒนาภายใต้ระบบอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนว่าประชาชนมีภาระที่ต้องจ่ายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพค่าใช้จ่ายด้านที่ทำกินหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้ำประปาเป็นความเสี่ยงที่ประชาชนต้องแบกรับท่ามกลางนิยามความว่าพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณเจษฎาคุณวิสาคะอย่างกรณีฉะเชิงเทราอ่ะชนะคดีแล้วอ่ะถือใบแบบบังคับคดีอะค่ะแต่ว่าถึงวันนี้ยังไม่มีการฟื้นฟูยังไม่มีการบังคับคดีอย่างเป็นรูปธรรมก็แปลว่าความเป็นธรรมมันก็ยังไม่เกิดขึ้นกับพื้นที่ค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: ชาวบ้านอีกหลายจุดเลยนะคะที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงความกังวลกับการปนเปื้อนในสายน้ำค่ะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านตอนนี้มีความกังวลหลังจากทางจังหวัดแจ้งเตือนบอกว่าห้ามอุปโภคบริโภคน้ำในแม่น้ำสายหลังตรวจพบสารปนเปื้อนทั้งสารหนูและพบตะกั่วเกินค่ามาตรฐานสูงค่ะเอกสารประกาศการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายที่ถูกเผยแพร่มาเมื่อวานก็คือวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะคะในท้ายเอกสารผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเอาไว้เมื่อวันที่25กันยายนในเอกสารลงนาม25กันยายนประกาศวันที่1ตุลาคมเนื้อหาระบุถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่สายช่วงที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนสารหนูเกินมาตรฐานถึง28เท่าและสารตะกั่วเกินมาตรฐานถึง5เท่าจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนโดยแนวทางปฏิบัติ5ข้อก็คือห้ามใช้น้ำจากแม่น้ำสายในการอุปโภคบริโภคให้หน่วยงานทุกแห่งที่ใช้น้ำสายผลิตน้ำประปาเข้มงวดกระบวนการและขั้นตอนเรื่องความปลอดภัยก่อนจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านหลีกเลี่ยงการนำสัตว์น้ำในแม่น้ำสายมาบริโภคและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมค่ะการสำรวจแม่น้ำสายจุดที่ไหลผ่านบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ในสภาพตื้นเขินและดูมีสีเข้มขุ่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายบอกว่าช่วงนี้น้ำสายขุ่นและตื้นค่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การปนเปื้อนสูงก็ยิ่งสร้างความกังวลตอนนี้ชาวบ้านบอกไม่มีใครกล้าสัมผัสหรือนำน้ำมาใช้แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือน้ำใช้เพื่อการเกษตรยังต้องใช้น้ำสายอยู่จึงอยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วเร่งแก้ไขที่ต้นเหตุของสารพิษเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ระยะยาวจะกระทบกับชาวบ้านและเกษตรกรค่ะ
5: ปลูกข้าวปลูกนาอะไรของเขาเนี่ยตรงนี้แหละที่จะมีความตกมีความตระหนกว่าจะทำยังไงต่อไปเรื่องกับภาคเกษตรส่วนภาคของประชาชนเนี่ยก็พอรู้อย่างนี้แล้วอย่างว่าแหละเขาก็ไม่งดออกหาปลางดการอะไรที่เกี่ยวกับสัมผัสเกี่ยวกับแม่น้ำสายแต่เกษตรกรเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สิเขาต้องทำนาเพราะอย่างนี้แหละค่ะภาคเกษตรเนี่ยจะ

0: ระทบ
1: นายวรายุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแม่สายระบุว่ามีการเตรียมแผนรับมือรองรับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอโดยการประปาสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ยืนยันไม่กระทบต่อชุมชนที่ผ่านมาอำเภอแม่สายก็ไม่ได้นำน้ำสายมาใช้ประโยชน์มากนักเพราะว่าพื้นที่ที่ติดลำน้ำส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจและการค้าซึ่งใช้น้ำประปาส่วนน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้ทางอำเภอกำลังหาแนวทางผันน้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในพื้นที่ล่าสุดสำนักทรัพยากรน้ำที่1เสนอแผนบูรณาการในปี2570ถึง2571ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยจะติดตั้ง3สถานีคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำกกแม่น้ำโขงและลำน้ำสายค่ะรูปแบบการทำงานคือการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัดอัตโนมัติทำงานต่อเนื่องแบบ24ชั่วโมงพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนผ่านสัญญาณไฟเตือนเป็นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงตามระดับความรุนแรงของมลพิษขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1มีแผนเร่งรัดติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่วิกฤตก็คือแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและจุดบรรจบแม่น้ำโขงค่ะพร้อมบูรณาการร่วมกันกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อใช้พื้นที่และเครื่องมือในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาค่ะ
2: เมื่อวานนี้ครับหลังจากสสโรมสสพรรคประชาชนอภิปรายในสภานะครับมีการกล่าวหาพาดพิงไปยังสสชัยภูมินะครับกล่าวหาว่าสามีของคนที่เป็นสสชัยภูมิอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ครับซึ่งไอเดียสสชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นโต้แย้งทันทีในสภาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เธอไปแจ้งความครับที่กองปราบนะครับเรื่องข้อหาหมิ่นประมาทกับรังสิมันต์โรมรวมไปถึงพร้อมเข้าชี้แจงถ้ากรรมาธิการการกฎหมายชุดของโรมเนี่ยแหละเรียกไปก็พร้อมที่จะชี้แจงครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์โรมสส.พรรคประชาชนในข้อหาหมิ่นประมาทครับหลังมีการอภิปรายพาดพิงในสภาด้วยข้อความว่าสามีของสส.หญิงจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือไม่เนื่องจากมีทรัพย์สินมากเกือบ 2,000 ล้านบาทครับซึ่งนางสาวสุชาดาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ย้ำนะครับบอกว่ามาแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่พูดออกมาเนี่ยได้รับผลกระทบดังนั้นคนพูดต้องรับผลของการกระทำครับแล้วก็มองว่าคนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดและการมาแจ้งความถือเป็นการแสดงความมั่นใจว่าตัวเองและครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายครับ
3: แต่ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าหากมันเป็นความจริงหรือมันมีหลักฐานเนี่ยยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล
4: คนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะอย่างที่ดิฉันได้พูดค่ะ
3: โดยเฉพาะที่เขากล่าวหาสามีของท่านเนี่ยตรงเนี้ยเรายินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลตามที
4: ่ดิฉันมาในที่ CAB วันนี้นะคะมาด้วยการรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายให้ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
1: ส่วนหนังสือเชิญเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะนางสาวสุชาดาบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือเชิญค่ะถ้ามีเอกสารมาถูกต้องก็พร้อมจะไปชี้แจงคณะกรรมาธิการการกฎหมายเตรียมออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์และคู่สมรสก็คือนายไทหยางซางเข้าให้ข้อมูลพร้อมเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปง.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีถูกพาดพิงในสภาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงหรือสแกมเมอร์หลังจากนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายในสภาค่ะ
2: ขณะที่รังสิมันต์โรมครับหนึ่งในกรรมาธิการการกฎหมายนะครับให้เหตุผลถึงการเชิญนางสาวสุชาดาและคู่สมรสเข้าให้ข้อมูลเพราะตอนนี้มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับคริปโตและการลงทุนนะครับมีข้อกังวลครับว่าอาจจะมีการฉ้อโกงครั้งใหญ่แต่ยังไม่ฟันธงในข้อเท็จจริงนะครับเพราะต้องถือหลักสันนิษฐาน

ว่ายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันต้องมีการตรวจสอบไล่เส้นเงินครับกับแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดเพื่อพิจารณาดำเนินการควบคู่ทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองนะครับนายรังสิมันเนี่ยชี้ว่าไม่สามารถเปิดรายละเอียดหรือหลักฐานได้ทั้งหมดครับเพราะต้องใช้ในวาระอื่นต่อไปแต่ตั้งข้อสังเกตเรื่องทรัพย์สินของนายไทหยางที่มีราว 1,900 ล้านบาทกรณีปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือกองทุนแห่งหนึ่งมากถึง 80% นะครับแต่หลังจากนั้นกองทุนที่ว่าล้มละลายทำให้สะเทือนถึงโลกคริปโตรวมถึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนครับถูกจับและดำเนินคดีทั้งที่อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐรวมถึงมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงนายไทหยางที่อยู่ในประเทศไทยโดยมีทรัพย์สินครอบครองอยู่และมีคู่สมรสเป็นส.ส.จึงตั้งสมมติฐานเพื่อตรวจสอบเส้นเงินครับขณะที่คนที่ถูกพาดพิงครับถ้าไปดูประวัตินางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมินะครับเป็นทายาทนักการเมืองตระกูลแทนทรัพย์อยู่ในจังหวัดชัยภูมิครับก้าวเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองด้วยการร่วมงานกับกลุ่มนิวเดมพรรคประชาธิปัตย์จากนั้นได้เป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับในฐานะข้าราชการการเมืองเริ่มที่ตำแหน่งโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นโฆษกกระทรวงดีอีและเลขานุการกระทรวงในรัฐบาลอนุทิน1ครับพอเข้าสู่ยุครัฐบาลอนุทิน2ครับก็ได้นั่งเก้าอี้ส.ส.ชัยภูมิ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resortและบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดบนราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาด
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัดในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการนี้ทรงถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำรายการ To Be No. 1 Variety เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเวลา 13:30 นวันนี้ที่หอวชิราวุธานุสรภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569พร้อมกันนี้ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษราชินยานุสาวรีว่าด้วยงานพระบรมศพและงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นได้เกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามซึ่งยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกร้านเช่นร้านหนังสือกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักขอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยงานจะไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทำการชุมชนวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดขัวกระบือเขตบางขุนเทียนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขตอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก

กรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานไปแจกจ่ายเกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยอีกทั้งได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณเอ็มไอซิกและคุณเนตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ร่วมให้กำลังใจด้วยจากนั้นปล่อยขบวนรถขนย้ายอาหารขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดพระขนงเหนือตำบลขนงพระโดยมอบหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวน45คนพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งประสบความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังจังหวัดนครราชสีมาประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพุทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามมีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นาทีมูลนิธิธรรมภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาโกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดประมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมา10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาภิจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปนอกจากนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอาทิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ห้องหนุนพักดีชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออเขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆที่มีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายนอกจากนี้ยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงซึ่งมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบขออภัยคุณผู้ชมในความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักใหม่ได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีข่าวดีนะครับเราได้เหรียญทองเพิ่มเติมในศึกเอเชียนเกมส์ครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุทธาศินีครับ

0: ค่ะวันนี้มา3เหรียญในกีฬา3ประเภทเลยนะคะซึ่งเริ่มที่โซเฟียมอนโกเมอรีนะคะเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้าเหรียญเรือใบหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นเหรียญทองที่13ของทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นเธอยังคว้าโควต้าไปลุยโอลิมปิก2028ได้ด้วยค่ะเอเชียนเกมวันนี้นะคะไฮไลท์ในการลุ้นเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยหนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันเรือใบประเภทเรือใบหญิงเดี่ยวหรือว่าเรืออิลกาซิกนะคะปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ลูกครึ่งไทยอเมริกาค่ะวัย23ปีนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมโดยในรอบไฟแนลนั้นโซเฟียสามารถทำคะแนนสะสมรวมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะคะนอกจากการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาแล้วยังสามารถควอลิฟายคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้ตามเป้าหมายค่ะโดยโซเฟียนั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในโอลิมปิกปารีสเกม2024มาแล้วนะคะและเธอยอมรับว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ซึ่งเป็นความฝันที่เฝ้ารอค่ะ
1: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแบบก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็แบบคือตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูฝันอยู่อะค่ะก็เรามาด้วยเป้าหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็พยายามไม่หวังอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงค่ะก็หนูเกือบไม่ได้มาเอเชียนเกมด้วยซ้ำหนูก็เลยแบบแฮปปี้มากๆค่ะ
0: อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราได้เหรียญทองก็คือวอลเลย์บอลชายหาดหญิงค่ะรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยที่เป็นการจับคู่กันของธาราวดีนารพรลพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะคะเจอคู่จีนรองแชมป์เอเชียค่ะเกมนี้นักตบสาวไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนจะเฉือนชนะจีนไป2-1เซตนะคะ21-17 13-21และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้นะคะซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีค่ะหลังจากเคยทำได้ในปี1999ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งนักกีฬาแน่นอนค่ะต่างภูมิใจกับความสำเร็จนี
2: ้เหรียญทองนี่มันก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็อยากได้การสนับสนุนทั้งทางสมาคมแล้วก็ทั้งส่วนอื่นๆนะคะมากขึ้นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งชายและหญิงเราอยากออกไปแข่งเยอะๆอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปคว้าตั๋วโอลิมปิก
3: ใจวัดใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากๆเลยค่ะ
0: สำหรับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายในเอเชียนเกมนะคะซึ่งหวังไว้2เหรียญก็คือ1เหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงในร่มค่ะต่อกันที่ข่าวเศร้านะคะเมื่อพัชรกันต์ภูลเกิดนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมต้องสูญเสียคุณพ่อจากเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่26กันยายนนะคะแต่ว่าเธอก็สวมหัวใจนักสู้ลงแข่งขันจนสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะสำหรับเทควันโดนะคะวันพรุ่งนี้เรายังมีลุ้นอีก4คนก็คือนำโดยอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นความหวังของทีมชาติไทยค่ะ
4: พ่อเสียค่ะเส้นเลือดในสมองแตก
5: ทราบตอนไหนคร
4: ับ พ่อทราบวันตอนที่เก็บตัวซ้อมอยู่วันที่ประมาณ23-24ค่ะแล้วก็ตกใจค่ะแล้วก็ใจหายแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะ
5: แล้วหนูตัดสินใจไม่กลับเพราะอะไร
4: เพราะกลัวกลับไปแล้วสภาพจิตใจมันแย่กว่าเดิม
6: ลายฉี่ไม่ไหวไม่ไร
0: ก็ต้องยอมรับว่าน้องมีหัวใจนักสู้นะคะแม้ว่าจะเจอเรื่องหนักๆในครอบครัวอยู่ตอนนี้ก็ตามค่ะมาดูเหรียญทองล่าสุดนะคะจีน162เหรียญทองไปแล้วค่ะญี่ปุ่น69นะคะห่างไกลอันดับ1มากเกาหลีใต้33เหรียญทองค่ะคาซัคสถาน19เหรียญทองและไทยอยู่อันดับที่5นะคะ15เหรียญทองค่ะอีกเหรียญทองหนึ่งนะคะมาจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงค่ะนัทนิชาจงโปร่งกลางชนะแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือถือว่าบุดหวิดทีเดียวนะคะเป็นนักมวยไทยคนแรกเลยนะคะที่คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมแล้วก็เป็นเหรียญที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะมวยสากลรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะคะโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์

0: แลนด์เจอกับพังชอมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือค่ะยกแรกทั้งคู่ออกหมัดเข้าใส่กันอย่างสูสีและจบยกนี้นัทนิชาคะแนนนำ4-1เสียงนะคะยก2พังชอมีเดินหน้าต่อยจนนัทนิชาโดนนับนี่ใจหายใจคว่ำกันไปหมดเลยนะคะแล้วจบยกนี้คะแนนก็สูสีกันค่ะต้องชิงดำในยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี้นัทนิชาอาศัยการดึงจังหวะต่อยนะคะเน้นๆเลยค่ะซึ่งรูปเกมก็ถือว่าสูสีจบยกทั้ง2ฝ่ายก็ถือว่ามั่นใจจะได้รับการชูมือแต่ว่าสุดท้ายแล้วนัทนิชาเอาชนะไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้นะคะทำให้เป็นนักมวยหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมพร้อมกับปลดล็อกให้กับทีมกำปั้นไทยในรอบ12ปีเลยทีเดียวค่ะโดยเรืออากาศเอกวุฒิชัยมาสุกนั้นคว้าเหรียญทองให้กับทีมกำปั้นไทยครั้งล่าสุดในเอเชียนเกมก็ต้องย้อนไปในปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้ค่ะ
1: วันนี้หนูทำได้ดีมากๆเลยค่ะยกสุดท้ายตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาเก่งด้วยหนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้ดีขนาดนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าชนะเบอร์หนึ่งมาได้แล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบเก่งแล้วคือเขาชนะทุกคนมาด้วยคะแนน5-0ทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
0: ขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่ปลุกปั้นโฟกัสขึ้นมาเป็นทีมชาติมีรุ่นน้องมาส่งกำลังใจเชียร์กันอย่างคับคั่งเลยนะคะก่อนที่ทุกคนก็สมหวังแล้วก็มีความสุขที่โฟกัสสามารถคว้าเหรียญทองได้ค่ะและแม้นัทนิชาจะกู้หน้าให้กับทีมกำปั้นไทยนะคะแต่ว่าผลงานสำหรับมวยชายครั้งนี้ก็ถือว่าล้มเหลวค่ะส่ง6รุ่นแต่ว่าไร้เหรียญเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีเลยนะคะทั้งที่ในยุครุ่งเรืองของมวยสากลก็กวาดมาได้ถึง5เหรียญทองในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะการที่นักมวยไทยไร้เหรียญนั้นมีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงปรับรุ่นน้ำหนักใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยทั้งการขาดนักมวยปัญหาในเรื่องของการปรับสไตล์การชกซึ่งนักมวยไทยก็ออกหมัดสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้นะคะก็มักจะออกหมัดที่น้อยกว่าไม่จะแจ้งนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผู้ตัดสินค่ะซึ่งขณะนี้ไทยไม่มีผู้ตัดสินไปตัดสินในเวทีระดับโลกเลยนะคะปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยกำลังถูกตั้งคำถามถึงความล้มเหลวของมวยสากลค่ะปัญหาของทีมมวยสากลชายนะคะสืบเนื่องมาตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปจะไปถึงโอลิมปิกแล้วอีก2ปีข้างหน้าสมาคมกีฬามวยสากลคงจะต้องผ่าตัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกอบกู้ผลงานของมวยสากลค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุธาสินีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนแกะรอยทรัพย์สินของสสไอเดียและสามีนะครับติดตามตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์ฉิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเรา2คนและทีมข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: จับสแกมเมอร์ตั้งฐานลาวใต้นิยามอาชญากรเร่ร่อนแตกกลุ่มย่อยแทรกซึมย่านเศรษฐกิจเวียงจันทน
5: ์ปัจจุบันเขากระจายไปปลุกพื้นที่โดยเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีน
4: ฝนหนักแค่ไหนถามใจกรมอุตุคาดการฝนรอบใหม่ 4-6 ตุลาคมนี้ยังเชื่อมั่นได้หรือไม
2: ่ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
6: ครับ
2: เชื่อได้ 100% แล้ว
6: โอ้อย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะ
2: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
7: ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
8: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะคำนี
7: ้แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
8: เปิดเลยค่ะ
7: ไม่ช้า
8: ท่านมีหลักฐานท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะ
7: แล้วผมยืนยัน
9: คืออย่างนี้คุณรังสิมันวันนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานท่านไม่ต้องถาม
10: ท่านถอนคำพูดก่อนอันนี้เป็นประธานวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันเสียหายจริง
7: ๆท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
10: ให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
7: น้อมรับปฏิบัติครับ
11: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับดราม่าจากในสภาเมื่อวานที่อภิปรายกันการที่คุณโรมกล่าวหาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยว่าสามีไปมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ก็นำไปสู่การขุดคุ้ยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดานะครับส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงสามีด้วยว่าเกือบ 2,000 ล้านมีรายได้มาจากไหนมีที่มาที่ไปโปร่งใสหรือเปล่าและตกลงว่าส.ส.สามารถจะกล่าวหากันแบบนี้ได้หรือไม่จะต้องมีหลักฐานมากน้อยขนาดไหนวันนี้ชวนคุยกัน2ท่านครับคุณทอมจุลภาสเครือโสพลนักธุรกิจและคุณสิริโชคโสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
12: สว
11: ั
12: สดีครับ
11: ผมเริ่มจากคุณสิริโชคก่อนตกลงคุณโรมสามารถจะกล่าวหาส.ส.พรรครัฐบาลแบบนี้ได้ไหมว่าสามีอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เอาในแง่อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในสภา
12: คือในแง่ของกฎหมายก่อนนะครับระเบียบสภาเนี่ยอนุญาตให้กล่าวหากันเองได้หมายถึงว่าในสภาเนี่ยไม่มีการฟ้องร้องแต่ถ้าเกิดพลาดไปถึงบุคคลที่สามเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่คุณ โรมรังสิมันโรมพูดเนี่ยสังเกตว่าแกก็ฉลาดในการพูดแกใช้คำว่าอาจจะและแกว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่ได้ชี้ชัดว่าสามีของคุณสุชาดานี่เป็นสแกมเมอร์แต่ใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อในการต่อสู้ของแกเพราะว่าวันนี้คุณเดียก็ได้ไปฟ้องกับตำรวจสอบสวนกลางแล้ว
11: ปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
12: ใช่ครับ
11: แต่จริงๆแล้วมันจะคุ้มครองคุณโรมเฉพาะตัวคุณสุชาดา
12: ใช่เฉพาะคุณสุชาดาแต่ถ้าพาดพิงไปถึงสามีไม่คุ้มครองอยู่แล้ว
11: แม้ว่าเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจะยื่นในนามสามีภรรยาคู่สมรสก็ตาม
12: ในหลักของสภาเขาถือว่าสามีของคุณสุชาดานี่ไม่สามารถมาชี้แจงในสภาได
11: ้
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพาดพิงเขาแต่ถ้าเป็นส.ส.เนี่ยมันสามารถลุกขึ้นมาชี้แจงตอบโต้ได้เขาก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพาดพิงถึงคนที่3โดยไม่จำเป็น
11: ครับแต่ในแง่ของการตรวจสอบเวลานักการเมืองตรวจสอบนักการเมืองเห็นว่าแม้จะเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสก็ตามสามารถที่จะล่วงเข้าไปดูในรายละเอียดตั้งข้อสงสัยได้หรือเปล่าคุณสิริ
12: ตั้งได้ครับแต่อย่าไปกล่าวหาเกินความเป็นจริงคือถ้าเกิดคุณโรมยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็น1 2 3 4 5เนี่ยก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยทรัพย์สินเนี้ยดูแล้วมีปัญหานะคุณสามารถชี้แจงได้ไหมอันนี้ผมว่าไปได
11: ้พูดถึงเมื่อวานเนี่ยไทม์ไลน์มาจริงๆมันเริ่มจากกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีชัยชนกถูกไหมว่าไอ้เงิน40ล้านที่ท่านเคยอ้างว่ามีคนมาเสนอให้ตอนท่านเข้ามารับตำแหน่งความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วท่านชัยชนกก็อาจจะมีทั้งส่วนที่ตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามคุณโรมก็ไปอธิบายว่าในฐานะรัฐมนตรีทำอะไรไปบ้างจับคนนั้นจับคนนี้ก็ไปพาดพิงส.ส.พรรคประชาชนคุณโรมก็พูดกันตรงๆก็คล้ายๆเอาคืนบ้างลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้ก็ดูสสหญิงชัยภูมิของคุณในแง่การตั้งกระทู้3ส่วนแล้วมันลามมาถึงเรื่องบัญชีทรัพย์สินได้ยังไงคุณสิริโชคมันทำได้ป่ะมันเป็นวาระนี้หรือเปล่า
12: คือผมมองว่าคุณรวมแกตั้งใจอยู่แล้วนะผมไม่ได้มองว่าเป็นเหตุบังเอิญแกหาจังหวะเพราะผมเข้าใจว่าแกคงจะมีหลักฐานบางอย่างซึ่งอาจจะมีคนมามอบให้แกก็เลยถือโอกาสนี้ในการที่จะเปิดแผลก่อนนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีขณะเดียวกันเราพาดพิงไปถึงส.ส.คนอื่นก็ได้แต่ว่าส.ส.คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาตอบโต้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติในสภาผู้แทนราษฎร
11: คือไม่จำเป็นว่าจะต้องรออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนั้น
12: ๆเพราะว่าส.ส.เราก
11: ระทู้สดคุณก็ลุกขึ้นมากล่าวหาส.เพื่อนส.ส.ได
12: ้อย่าลืมอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเฉพาะรัฐมนตรีเราอภิปรายส.ส.ไม่ได้นะครับยกเว้นว่าส.ส.ไปเกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าคุณรังสิมันคงจะหาจังหวะนี้แหละครับที่จะเปิดแผลตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นแกก็
11: เคลื่อนเลย
12: เคลื่อนเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าไม่มีข้อมูลแกคงไม่เคลื่อนหรอกแต่ว่าแกต้องมีข้อมูลบ้าง
11: แค่หาจังหวะ
12: ใช่ใช่
11: พอดีท่านรัฐมนตรีชัยชนกพาดพิงส.ส.พรรคประชาชนแกก็เลยลุกขึ้น
12: ถึงจะไม่พาดพิงผมว่าแกก็หาจังหวะในการที่จะพูด
11: โอเคคุณทอมมองยังไงกับบทบาทคุณโรมในสภา
13: ก็เดินนะ
11: ครับ
13: แสดงความยินดีด้วยที่ย้ายมาอยู่ที่นี
11: ่ขอบคุณครับ
13: เพิ่งรู้วันนี้แล้วก็อยากเจอคนนี้มานานมาก
11: โอเค
13: เป็นเกียรติมาก
11: เดี๋ยวพูดกันดีเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะเถียงกันเดี๋ยวผมจะถามเอา
13: การเถียงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะได้เปิด
12: ให
13: ้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจนะครับสำหรับพี่เนี่ยพี่เฉลิมโชคพูดถูกหมดนะครับส.ส.ในสภาเนี่ยตามกฎเนี่ย พลาดพิงกันได้ไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะคุณเป็นสสแต่สิ่งที่โรมอาจจะพลาดไปนิดนึงเนี่ยคือไปเอาคนข้างนอกคือสามีเขาใช่ไหมครับแล้ววันนี้การที่น้องเดียเนี่ยเขาไปแจ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องให้สามีเขาไปแจ้งนะคนที่ต้องไปแจ้งนี่คือสามีเพราะคนนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดีเฟนต์ตัวเองในสภาเลยงั้นเนี่ยโรมพลาดตรงนี้หน่อยนะครับแต่สำหรับพี่นะพี่ว่าโรมเนี่ยมีอนาคตอย่างสูงมากนะหลังจากสสเสร็จแล้วเนี่ยไปเป็นผู้กำกับละครดราม่าจริงๆถ้าพี่เป็นเจ้าของช่อง3นะถ้าพี่เป็นเจ้าของช่อง7นะพี่จะเล็งน้องคนนี้ไว้เลยเพราะสร้างดราม่าได้เก่งมากนะคนไทยกำลังจะจมน้ำตายกันปากท้องประชาชนจะไม่มีกินกันแล้วสงครามยังเกิดขึ้นน้ำมันยังแพงแม่แต่ก็สร้างดราม่าได้ขนาดนี้งั้นช่อง3กับช่อง7นะครับจองตัวโรมไว้เลย
14: นะด่าเนี่ยถามจริง
13: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจบได้ง่ายมากใช่ไหมเดียเขาไม่ได้มีอะไรมากเขาบอกว่าคุณมีหลักฐานก็แฉออกมาคนไทยตอนนี้ก็รออย่างเดียวก็แฉออกมามันก็จบภายในวันเดียวแต่นี่ต้องดึงนะต้องดึงเพื่อมันจะไม่สนุกละครมันต้องหลายๆตอนก็เลยต้องเรียกละต้องเรียกละต้องเรียกมาตรวจสอบตรวจสอบอะไรอ่ะก็คุณบอกคุณมีหลักฐานอ่ะก็ต้องตรวจสอบก็แฉออกมาสิพอแฉออกมาปุ๊บแล้วจะให้เขามาดีเฟนต์ได้แต่นี่จะให้เขามาโดนตรวจสอบก่อนโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาคืออะไรนะพี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วโรมเนี่ยสำหรับพี่นะพี่คิดตลอดว่าโรมเป็นคนเก่งคนก็รู้ว่าพี่กับโรมเขามีประวัติกันที่ดีนะไม่เคยติว่าโรมเป็นคนที่ไม่มีสาระนะครับแต่ก็มีหลายเรื่องที่โรมทำออกไปเนี่ยแล้วก็ผิดพลาดในการที่กล่าวหาคนไปก่อนดูง่ายๆเอาคดีใหญ่เลยคือสว.อุปกิจใช่ไหมเล่นเขาจนครอบครัวเขาเสียหายตระกูลคุณอุปกิจนี่เป็นตระกูลที่ดีมากนะทำให้ชื่อเสียงเสียหายสุดท้ายแล้วเป็นไงคุณอุปกิจไม่ผิดสักข้อหนึ่งเลยนะเรื่องสแกมเมอร์ฝรั่งชื่อดังคนหนึ่งตอนนี้ก็เล่นเขาจนไม่รู้จะเล่นยังไงก็ยังไม่มีสักหนึ่งคดีเลยนะที่เกี่ยวกับว่าผู้ชายคนนี้เป็นสแกมเมอร์นะครับคือปากเนี่ยมันพูดได้ทั้งนั้นนะแต่พี่ที่เป็นห่วงเรื่องนี้แทนประชาชนทั้งหมดนะรัฐไม่ควรจะมีอำนาจอันนี้อเมริกาด้วยนะครับพี่ทุกประเทศเลยนะอเมริกาตอนนี้ก็แย่มากนะเรื่องใช้อำนาจของรัฐเนี่ยเพื่อจะโจมตีประชาชนเพื่อคะแนนของการเมืองของตัวเองอันเนี้ยไปโจมตีคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองนอกสภาเพื่อจะใช้อำนาจรัฐอำนาจโซเชียลมีเดียคือวันเนี้ยเรา
14: โดนเป็นฝ่ายค้านนะไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือคุณทอม
13: มีอำนาจรัฐก็คือเป็นสสเนี่ยมันมีอำนาจรัฐอยู่แล้วการเป็นสสมันมีอำนาจรัฐมีอำนาจโซเชียลมีเดียมีอำนาจคนที่ตามพรรคส้มใช่มั้ยครับงั้นจะบอกไม่มีอำนาจรัฐเนี่ยไม่ได้เพราะเขามีอำนาจนะโดยที่พี่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ทำไมเนี่ยคืนนี้พี่ก็ต้องโหขับมาจากไกลใช่ไหมออกหลายรายการแล้ว พี่ก็ไม่สบายแต่เราต้องมาทำรายการนี้เพื่ออะไร
14: ให้คนเข้าใจ
13: ไม่ใช่เพียงแค่รายการนี้ทับจบได้นาทีนี้เลย
14: เดี๋ยวก่อนสิ
13: ไม่
14: เข้าใจหลักฐานเลย
13: ก็คือก็เปิดหลักฐานเขาจบไงคำถามก็คือว่าทำไมโรมต้องดึงเรื่องนี้ให้เป็นเกมการเมืองถ้าโรมมีข้อมูลจริงนะไอ้อย่างเรื่องคุณชัยชนก40ล้านเนี่ยอันนี้พี่เห็นด้วยนะอันนี้ก็ยิงเข้าไปสิถ้าชัยชนกเขาพูดโดยที่มีการเทสออกมาก็เล่นเรื่องนี้ไปสิอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเล่นไงแต่เรื่องเนี้ย
14: ถ้ามีก็เปิดหลักฐานมาถูกไหม
13: ก็คือมันง่ายมากอ่ะผมมีหลักฐานผมมีหลักฐาน
14: โอเคเดี๋ยวรอว่าคุณโรมเขาจะเคลื่อนยังไงแต่ฟังข้อสังเกตคุณสิริโชคก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองถามคุณทอมว่าในฐานะนักธุรกิจแวดวงก็รู้ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันอ้าวคุณสิริโชคผมขอแบบย่อๆที่คนจะเข้าใจได้ง่ายก็แล้วกันนะเพราะว่าเห็นเขียนใน Facebook โหยาวเหยียดเลยที่มาที่ไปความสลับซับซ้อนตกลงมีข้อสังเกตยังไงทรัพย์สินของคุณสุชาดากับสามีคุณไทหยางซางใช่มั้ยเกือบ 2,000 ล้านมีข้อสังเกตยังไงคร
12: ับ คือครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับให้บุคคลสาธารณะนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองต้องแจงบัญชีทรัพย์สินสาเหตุที่ต้องแจงเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้มีการตรวจสอบนะครับจะเห็นว่าข้าราชการบางคนเนี่ยแค่ส่งบัญชีทรัพย์สินโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะก็ได้เพราะอันนั้นคือเขาเก็บไว้เฉยๆแต่กรณีนักการเมืองเนี่ยคือต้องเปิดเลยเพื่อให้สาธารณะ

0: เฉยว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับผมก็เลยเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพราะเป็นงานถนัดของผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านประจำเวลาเป
1: ็
0: น
1: ส.ส.
0: นะครับก็เลยไปดูบัญชีทรัพย์สินผมไม่ได้สนใจเรื่องบ้านที่ดินรถไม่ได้สนใจนาฬิกาก็ไม่สนใจสนใจก้อนนี้เป็นพิเศษครับก้อนที่เป็นเงินเป็นเจ้าหนี้นะครับ 1,400 กว่าล้านเพราะว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเพราะทรัพย์สินเขาประมาณ 1,900 ล้าน 1,400 นี่ก็ประมาณ 70% ของยอดทรัพย์สินแล้วซึ่งมาเป็นหนี้เขาเป็นเจ้าหนี้นะครับซึ่งเราก็ไปดูต่อว่าบริษัทที่เขาเป็นเจ้าหนี้นี่คือบริษัทอะไรก็ไปพบว่าเป็นกองทุนคริปโตกองทุนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขานะครับแล้วก็บริษัทนี้ครับก็ชื่อว่า 3AC นะครับตัวย่อปรากฏว่าเขาให้เงินยืมกับบริษัทนี้นะครับ 1,400 กว่าล้านทีนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าคุณซางนะครับอายุ20กว่าปีตอนนั้น24นะครับเอาเงิน 1,400 กว่าล้านมาจากไหนนะครับ
1: ซึ่งเป็นให้ 3AC กู
0: ้ใช่ๆนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยคนที่มีอายุน้อยก็มีสิทธิ์รวยได
1: ้
0: นะครับเราไม่ได้บอกว่า อายุน้อยรวยไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าเงินก้อนนี้เอามาจากไหนนะครับซึ่งมันก็มีอยู่2อย่างก็คือ1เนี่ยคุณซางเนี่ยตอนนั้นเขามีบริษัทที่ว่าชื่อว่าบริษัทเรนนะครับบริษัทเรนเนี่ยครับก็จะประกอบด้วย3บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะครับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย
1: ุ่
0: งยากซับซ้อนไป3บริษัทนี้ครับตอนแรกก็คือออกโทเค็นชื่อว่าเรนโทเค็นแล้วก็ให้คนซื้อโทเค็นนี้ไปนะครับก็คือเป็นการหาเงินแบบนึงเสร็จแล้วพอทำไปสักพักนึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะนั้นก็คือคุณแซมแบงค์แมนฟรีดนะครับซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของ FTXกับอัลมาดานะครับซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่า FTX กับอัลมาดาเนี่ยเจ้าของเดียวกัน FTX นี่คือแพลตฟอร์มในการซื้อขายคริปโตอัลมาดาเป็นกองทุนแต่ปัญหาคือว่าอัลมาดาเนี่ยสามารถเข้าไปในบัญชีของ FTX ได
1: ้
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนที่ FX ใช่ไหมครับเอาเงินไปลงทุนเราเห็นตัวเลขเราในบัญชีแต่เงินมันไม่มีเพราะว่าอาร์มาดาเอาเงินนี้ออกไปลงทุนที
1: ่เพราะอาร์มาดาเป็นกองทุน
0: ใช
1: ่ FTX เป็นเหมือนแพลตฟอร์มกลาง
0: ใช่ซึ่งจริงๆกองทุนไม่ควรจะเอาเงินนี้ได้ไงครับเพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินของคนที่มาลงทุน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของและเขาซิกแซกใช่ไหมครับเขาก็มีพาสเวิร์ดเขามี IP อะไรเหมือนเขาเงินตรงนี้ออกมาแล้วไปลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนเลยก็เป็นเหตุให้เขาโดนดำเนินคดีนะครับแล้วก็ติดคุก25ปี
1: ซึ่งอันนี้คือปัญหาของ FTX กับอาร์มาดา
0: ใช่แต่บังเอิญบริษัทนี้มาซื้อบริษัทของคุณซาง
1: ที่ชื่อเรน
0: ชื่อเรนใช่มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ตั้งคำถามว่า 1,400 กว่าล้านเนี่ยมันต้องชี้แจงว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการขายบริษัทหรือเปล่า
1: ใช่ FTX
0: ใช่หรือเป็นเงินที่ได้มาจากการขายโทเค็นเรนนะครับซึ่งต้องออกมาชี้แจงให้มันชัดว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่รอบของคุณซางเนี่ยแต่ละคนติดคุกบริษัทล้มละลาย
1: มีใครมีเหตุอะไรบ้างอ่ะคุณสิริโชคลองไล่ดู
0: คนแรกนะครับก็จะมีคุณซานี่เข้าไปลงทุนร่วมกับมิสเตอร์สเตฟานฉินนะครับซึ่งเป็นผู้ตั้งกองทุน Virgil Capital นะครับแล้วก็คุณทายังซางเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเป็นกรรมการของ Virgil Capital ซึ่งต่อมานะครับศาลสหรัฐเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีกับคุณสเตฟานฉินนะครับคดีช่อโกงหลักทรัพย์แล้วก็โทษจำคุก 7.5 ปีแต่ย้ำนะครับว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณซางเพียงแต่ว่าคุณซางเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นฟาวเดอร์นะครับแล้วก็คนที่2ก็คือแซมแบงค์ฟรีด
1: FTX เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: 25 ปี
0: และคนที่3ก็คือผู้ร่วมก่อตั้ง 3 Arrow Capital 3AC ซึ่งเป็นบริษัทที
1: ่
0: ย
1: ื
0: มเงินมาจากคุณซางตรงนี้ประเด็นก็คือศาลล้มลายสิงคโปร์เนี่ยต้องการให้มิสเตอร์ซูซูเนี่ยครับชี้แจงบัญชีทรัพย์สินว่าที่มาที่ไปคืออะไรจ่ายเงินครับใครอย่างไรเนี่ยปรากฏว่ามิสเตอร์ซูนี่ไม่ยอมชี้แจงแล้วก็ยอมติดคุก4เดือนนะครับเพื่อปกปิดตรงนี้
1: เพราะ 3AC ปัจจุบันสถานะของมันก็คือล้มละลายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้ผู้ก่อตั้งทั้งหลายก็ต้องชี้แจง
0: ใช่ว่า
1: ทรัพย์สินของสิงคโปร์
0: ใช่ครับ
1: แต่เขาไม่ยอมชี้แจง
0: ไม่ยอมชี้แจง
1: เลยติดคุกในข้อหานี
0: ้
1: ไม่ใช่ติดคุกในข้อหาว่าไปโกงไปอะไรยังไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ฉะนั้น
0: แต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องมีอะไรปกปิดนักหนาแล้วครับ ใช่ไหมครับถึง

0: ยอมที่จะให้ตัวเองติดคุกอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาประเด็นที่ว่าเงิน 1,400 กว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนนะครับแล้วเงิน 1,400 ล้านที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นเงินที่ให้กู้กับบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วอยู่ในการเฉลี่ยทรัพย์อยู่ซึ่งผมคิดว่าการเฉลี่ยทรัพย์เท่าที่ผมดูล่าสุดน่าจะไม่เกิน 30% เพราะฉะนั้นตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยที่คุณสางและภรรยาน่าจะได้เนี่ยมันไม่มีทาง 1,400 ล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดีลกับปปช.ว่าจะแก้ไขกันยังไงนะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยเราสนใจว่าเงินพวกนี้มันมาจากไหนเพราะว่ามันอยู่ในแวดล้อมของบรรดาคนที่มีการช่อโกงนะครับทั้งคริปโตทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้เราตั้งข้อสังเกตได้นะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าคุณสร้าง
1: โอเคมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณสิริโชคพูดถึงเรนโทเค็น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีปัญหาด้วยไหมเพราะอันนี้มันโดยตรงกับตัวคุณสร้างเลยถูกไหม
0: คือเรนโทเค็นเนี่ยใช่คุณเรนโทเค็นนี่มีปัญหาเพราะว่าคุณสร้างเนี่ย เป็นคนที่ขายเรนโทเค็นนะครับแล้วก็มีคนซื้ออยู่จำนวนมากนะครับก็เรสเงินได้พอสมควรแล้วเรนโทเค็นเนี่ยพอมีข่าวการเทคโอเวอร์ของ FX เนี่ยก็ทำให้เรนโทเค็นราคาสูงขึ้นนะครับแต่1.80 เหรียญแต่พอเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง 0.0001 เรียกว่าจากตลาดแคปที่มีประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยเกือบ0เลยเพราะฉะนั้นจะมีผู้เสียหายจากโทเค็นนี้เยอะมาก
1: คือมันก็อาจจะมองไต่เส้นได้ว่ามันเป็นในแง่ของการหลอกลงทุนหรือเปล่าผมตีความแบบนั้นได้ไหมถูกไหมที่คุณสิริโชคกำลังจะบอก
0: เพราะเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยชิงออกไปก่อนแต่ปล่อยให้คนอื่นล้มหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณสังต้องมาชี้แจงไง
1: ครับเลยอยากรู้ว่าตกลง 1,400 ล้านที่เป็น 3AC เป็นหนี้เขาเนี่ยมันมาจากไหนมาจากเงินที่ FTX มาซื้อเรนหรือมาจากเงินที่เขาขายเรนโทเค็นตอนนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้ามันมาจาก2 ส่วนนี้ความผิดมันคืออะไรจะเรียกเขาว่าเป็นสแกมเมอร์ได้แล้วหรอหรือยังไง
0: ก็ต้องดูว่าที่มาที่ไปของเงินมันถูกหรือเปล่าถูกไหมครับว่าสมมุติว่าถ้าเป็นเงินที่มาจาก FTX แต่เป็นเงินที่ไปแอบเอาเข้ามาเนี่ยแล้วมาซื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหา
1: คือก็จะไปโยงกับที่ FTX ก็ไปมีปัญหากับนักลงทุนของเขาเหมือนกัน
0: เพราะเหมือนกับเอาเงินที่ขโมยเข้ามาแล้วมาลงทุน
1: มาซื้อบริษัทเรนของ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีของโทเค็นก็เหมือนกันก
1: ็
0: ไปหลอกเข้ามาลงทุนไหมคนเจ้าของรวยแต่ว่าคนอื่นเจ๊งหมด
1: อันนี้โอเคคุณทอมคุณสุริโชคพยายามไล่เรียงแล้วเอาแบบไม่ต้องละเอียดมากนะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยทุกคนถ้าฟังพี่สุริโชคนะควรจะเข้าคุกหมดเลย นะดูหุ้นบริษัทที่บอกให้คนไปซื้อหุ้นตอนนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์ไทยก็เจ๊งหมดเอาใหม่เลยนะพี่อธิบาย
1: เอางี้ข้อเท็จจริงตรงกันไหมที่คุณสุริโชคเล่า
2: เอาใหม่เอาใหม่เลย
1: ฟังสองมุมอ่ะ
2: ต้องเข้าใจก่อนว่า FTX คือใคร FTX เนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือ Google ของคริปโตเลยนะแซมเนี่ยดังมากตอนนั้น
1: ครับ
2: คือต้องเข้าใจนะครับมีช่วงที่เขาเรียกว่าคริปโตบับเบิ้ลที่มันขึ้นจากเลยนะแซมเนี่ยเขาตั้งบริษัทชื่อ FTX ขึ้นมาโดยได้บริษัทที่รัฐบาลอเมริกาก็รับรองนะแต่ละคนที่มาถือหุ้นใน FTX เนี่ยดังทั้งประเทศเลยนะนักการเมืองทุกคน FTX ไม่ได้เป็นบริษัทเลวนะตอนที่เขามาซื้อและตอนนี้เขามีนโยบายแซมเนี่ยกับ FTX เนี่ยคือซื้อเล็กๆให้หมดก็เหมือนกับ Google ครั้งหนึ่งอ่ะใช่ไหมใครมีบริษัทขึ้นมาสมัยหนึ่งเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ Google มาซื้อคุณสามีของคุณเดียเนี่ยก็มีบริษัทที่เขาสร้างคือเราควรจะชมเขานะว่าเด็กอายุ20, 23, 24เนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาได้เป็นสตาร์ทอัพอ่ะที่สุดท้ายเรามีบริษัทอย่าง FTX ที่สมัยนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ FTX ผิดหรือไม่ผิดนะเพราะนั่นมัน FTX มาผิดเนี่ยมันหลัง
1: เขาซื้อขาย
2: ตั้งนานแล้วใช่ไหม
0: ปีเดียวครับล้ม
2: ก่อนก็นานนะพี่มันไม่
0: ซึ่งอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าสามีของคุณซาไอสามีของคุณสุชาดาเนี่ยเขาเป็น developer เขาเป็นคนที่เขียนโปรแกรม
2: โดยที่ถ้าซานผิดนะก็ทุกบริษัทในโลกนี้เลยนะ TFTS เข้ามาซื้อเนี่ยก็ต้องผิดหมดถ้าตามลอจิกของคุณสิริโชคนะแต่ความหมายของพี่ก็คือว่าเขาซื้อไปเขาก็ได้ตังค์มาแล้วเขาก็เป็น developer เขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจใช่ไหมก็มีเพื่อนเขาเนี่ยแหละไอ้สามเอซีอะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นคริปโตมันยังดังอยู่ไงก็มาลงกองทุนนี้ใช่ไหมเขาก็ไปเงินไปลงทุนเพราะเงินคริปโตเนี่ยสำหรับหลายๆคนนะมันไม่ใช่เงินจริงอ่ะ มันไม่ใช่เป็นอย่างกับเนี้ยมันก็ลบ

0: ไปลงไปเพื่อมีความหวังอย่างเดียวมันจะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสุดท้ายแล้วสางเขาก็เสียหายเพราะเงิน 1,400 ล้านเนี่ยให้คนนี้กู
1: ้เพื่อเอาไปลงทุนใน 3AC เนี่ย
0: ใช่ใช่สุดท้ายอะไรเกิดขึ้น 3AC ล้มเขาก็เสียหายนะเขาเสียหายตอนนี้เขาฟ้อง 3AC อยู่นะใช่ไหมครับ
1: ที่เป็นหนี้กันเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: อยู
0: ่และที่พี่สุโชคพูดนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะดึงเงินนี้กลับมาถูกต้องใช่ไหมครับไอ้จะได้เท่าไหร่เราไม่รู้ไงแต่ถ้าเขาอยากปกปิดจริงนะเขาอยากอะไรจริงนะเขาก็ไปปล่อยไปเลยก็แล้วกันถ้าเขาทำอะไรผิดกฎหมายนะแต่จริงแล้วก็คือเขาดำเนินคดีนะเขาเป็นคนที่ดำเนินคดีนะเพื่อจะฟ้องสามเอซีนะเพื่อเขาอยากได้เงินเขากลับเงินที่เขาได้มาจากไหนจากการที่เขาขายไปให้บริษัท FTX และให้แฟร์นะ FTX ตอนนั้นมาลงทุนในบริษัทเขา50ล้านเหรียญเนี่ยนะคือเศษ
2: ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ตัวเลขนะครับ
0: ว่าจะเท่าไหร่ก็ได้ไงพันล้านก็แล้วกันนะพันล้าน2,000ล้านเนี่ยคือเศษเงินของ FTX เนี่ย FTX market cap ครั้งหนึ่งนี่เคย 17,000 ล้านเหรียญนะงั้นไอ้จะมาลงทุน50ล้านเหรียญเพื่อเหวี่ยงแหซื้อมันทุกคนเพื่อฉันจะได้เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่แปลกเลยในเรื่องพวกนี้ดูง่ายๆ Bitkub เราเนี่ยใช่มั้ยก็สร้างขึ้นมาก็มีโทเค็นของตัวเองนะถ้าพี่สุริโชคบอกว่าไอ้เรนอะไรเนี่ยผิด
1: ครับ
0: งั้น Bitkub ออกคอยใช่มั้ยครับก็ต้องบอกว่าบิตคับเนี่ยก็หลอกคนมาซื้อสิเพราะตอนนี้บิตคับมันคอยมันก็ตกก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเพราะเวลาคนมาลงทุนเนี่ยมันเป็นริสก์ของคนลงทุนนะเขาไม่ได้เอาปืนมาจ่ออะไรนะแล้วสุดท้ายแล้วบิตคับก็เคยครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่ตอนนั้น SCBX จะมาซื้อแต่โชคไม่ดีตอนนั้นคริปโตมันตกพอดี
1: ก็เลิกเดียวกันไป
0: ก็เลิกเดียวกันไปงั้นถึงบอกกันว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะเขาพี่เนี่ยรู้เรื่องนี้ดีในการที่มีคนมาซื้อเขาไอ้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเขามาชี้กันได้แต่อันนี้มันก็ง่ายมากเขามีเอกสารซื้อขายอ่ะใช่ไหมฮะซื้อขายปุ๊บได้เงินมามีอีกออปปอร์ทูนิตี้นึงที่จะเอาเงินฉันไปลงทุนก็เงินนี้ไปลงไอ้บริษัทนี้ล้มฉันโดนนะทางเขาบอกฉันโดนนะก็ฟ้องบริษัทนี้อยู
1: ่ก็จะเอาคืนมา
0: เอองั้นพี่ยังบอกว่าแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับสามเอซี
1: เส้นทางทั้งหมดเนี่ยคุณทอมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะคุณซางนี่จะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
0: ไม่คำว่าสแกมเมอร์ต้องดีไฟกันให้ดีๆนะตอนนี้ทุกอย่างมันสแกมเมอร์หมดอ่ะใช่ไหมคนไปคบชู้ดีนี่ก็เป็นสแกมเมอร์แล้วมั้งไปมีเมียน้อยก็คงเป็นสแกมเมอร์แล้วมั้งมันความที่กว้างซะจนมันทุกอย่างเป็นสแกมเมอร์หมดแล้วอ่ะด้วยสแกมเมอร์จริงแล้วคืออะไรถ้าเรากลับไปย้อนกลับไปนะคือพวก call center ใช่ไหมครับที่เขมร call center ที่พม่าที่มาหลอกลวงคนไทยเพื่อจะเอาเงินจากคุณป้าคุณยายไอ้อะไรพวก call ใช่ไหมเรื่องนี้พี่ยังจับจุดไม่ถูกนะว่ามันเป็นสแกมเมอร์ตรงไหน
1: ถ้าลงทุนแล้วขาดทุนจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ได้หรือเปล่าง
0: ั้นทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยนี่โดนหมดนะใช่ไหม
2: คือผมอยาก
1: บริษัทไหนล้มละลายก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสแกมเมอร์เป็นหรอกเขา
2: ผมอยากชี้แจงประเด็นนี้ก่อนอย่างเช่นกรณีของแซมแบงก์แมนฟรีดนะครับมันไม่ใช่เป็นการบริหารธุรกิจแบบปกตินะครับเพราะว่าเขาไปหลอกว่าเขามีแอสเซทเท่านี้เท่านี้นะครับคนก็เชื่อคนก็มาลงทุนมาใช้แพลตฟอร์มเขาว่ามันเซฟมันปลอดภัย
1: ซึ่งที่เขาโดนจำคุก25ปีก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้
0: แต่พี่แกรันตีเลยไหมอันนี้ผมแกรันตีเลยนะแซมแบงก์แมนเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าซางคือใครเพราะเวลาเขาซื้อขายบริษัทในระดับเล็กแค่เนี่ยนะ
1: ไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นหรอก
0: ไม่เขามี
2: แค่ที่ผมเถียงเพราะว่าอันนี้ผมศึกษามาดีเนี่ยกรณีของเคสเนี่ยเนื่องจากคุณแซมเนี่ยต้องการที่จะทำบริดจ์ก็คือปกตินะครับบิตคอยน์เนี่ยมันต้องขายในบล็อกเชนของมันเราไม่สามารถจะไปขายบล็อกเชนอื่นอันนี้จะเป็นบิตคอยน์บล็อกเชนเอทีเรียมก็จะมีบล็อกเชนของเขาเองทีนี้สิ่งที่แซมต้องการคือต้องการแลนบริดจ์หมายถึงว่าต้องสามารถทำครอสเซลลิงได้ซึ่งวันนั้นบริษัทที่ตอบโจทย์ได้คือเรนเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมเนี่ยกับทางนี้ก็เลยมีการคุยกันอย่างดีมันไม่ใช่เป็นบริษัทเล็กๆน้อยๆแต่บริษัท
0: ที่พูดถูกนะก็ต้องชมสารว่าเก่งแค่ไหน
1: ที่ทำให้บริษัทแค่ไหนมาซื้อได
0: ้ที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อได้เด็กอายุ24เองนะคิดออกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง FTX นะต้องการในบริดจ์เนี้ยงั้นแทนที่จะไปดูว่าเขาผิดเนี่ยนะทำไมเราไม่ชมเขาว่าเด็กมันฉลาดเว้ย
2: มันคิดออกประเด็นของเราประเด็นของเราก็คือว่าเราต้องการรู้ที่มาที่ไปของเงิน 1,400 กว่าล้านนะคร
0: ับ ก็เห็นด้วย
2: ว่ามันมาจาก
0: 1,900 ที่เขาบอก 1,400
1: ไม่มัน 1,400 นี่เฉพาะส่วนที่เป็นหนี
0: ้หนี้
1: ไอ้ตรงนี
0: ้ทั้งเดียวทั้งหมดคือ 1,900
1: ที่สองสามีภรรยาคือในบัญชีเนี่ยรวมแล้ว 1,900
2: ในส่วนที่เป็นอีก500ผมไม่ได้สนใ
1: จ
2: เพราะว่ามันเป็นบ้านทรัพย์สินเงินในบัญชีใช่มั้ยแต่ที่เราติดใจคือ 1,400 ล้านกว่าบาทเนี่ยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อ ชี้ให้เห็นว่ามันมีความสงสัยนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางคุณสุชาดากับสามีต้องมาตอบแน่นอนครับเขาอาจจะตอบแบบคุณทอมก็ได้ว่าคุณสร้างเป็นคนเก่งอะไรอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยนะครับเราได้แสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะให้เขามาชี้แจงต่อสาธารณะว่าที่มาที่ไปของเงินคืออะไรนะครับตามที่กฎหมายบังคับให้เขาต้องทำในฐานะที่เป็นนักการเมือง
1: เดี๋ยวผมขอโทษ
0: พี่ขออย่างเดียวนะโทษทีนะ
2: ครับ
0: แต่สำหรับผมเนี่ยโรมยืนยันลูกผู้ชายเต็มที่เลยผมมีหลักฐาน
1: ครับ
0: ไม่ต้องให้เขามาชี้แจงเลยเปิดหลักฐานเลย
2: นี่เดี๋ยวผมเล่าต่อ
0: เปิดหลักฐานเลย
1: คือเราต้องกลไกในกรรมธิการเนี่ย
2: ผมเล่าต่อ
1: หรือให้เขามาชี้แจงก่อน
2: เล่าต่อว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาว่ามีหลักฐานเนี่ยมันอาจจะมีหลักฐานไม่ถึง 100% แต่เรามีหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่ามีการทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมมีเอกสารในมือนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเอกสารนี้เขาจะยอมรับเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าบางทีผมก็เลือกหน่วยราชการมาแล้วแกล้งให้เขาบอกว่าผมไม่มีเอกสารเนี่ยคอยเขาส่งมาหน่อยเพื่อให้ผมมาดูว่ามัน
1: ตรงกันไหม
2: ตรงกันไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการที่เราจะค่อยๆทำเหมือนกับนักสืบเหมือนกับตำรวจตำรวจเห็นว่าเป็นคุณแน่นอนผมมีหลักฐานแต่ผมก็ต้องไปเรียบเรียงค่อยๆไปคลำเพื่อให้มันได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ผมความจริงผมกับพรรคส้มไม่ค่อยถูกกันนะ
1: แต่ว่าไม่ต้องออกตัวหรอก
2: แต่ว่ากรณีต้องยอมรับว่ามันมีเหตุผลในการที่เขาจะต้องเรียกผมเพื่อชี้แจง
1: เชื่อว่าคุณโรมคงมีของอยู่ในมือแต่ตามกระบวนการการทำงานของฝ่ายค้านก็อาจจะเรียกมาคุยว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลส่วนไหนที่มัน
2: ก็ต้องเปิดโอกาส
1: เพราะว่าเขาเรียกกรต.เรียกปปช.เรียกปปง.มาด้วยถูกไหมก็จะได้มาเช็คบาลานซ์กันถูกไหม
0: การที่มีข้ออย่างเงี้ยก็ทำให้ครอบครัวตระกูลของสว.อุปกิจก็ชิบหายไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วสุดท้ายแล้วโรงก็ผิดหมด
2: ใช่แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าคือถ้าเมื่อกี้พี่ทอมพูดถึงเรื่องการเสี่ยงในการลงทุนใช่ไหมเหมือนการเป็นนักการเมืองก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี
1: ้ถ้าเข้ามาแล้ว
2: คุณจะไปบอกว่าผมเสียหายเพราะโดนคุยอย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนเสนอตัวเข้ามาเอง
0: อันนี้ไม่เถียง
2: ใช่ไหมครับ
0: แต่ผมต้องบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพูดว่าอะไรอ่ะพี่ก็ยังยืนยันอยู่ดีนะปากท้องประชาชนน้ำท่วม
2: ไม่เข้ามัลติทาสกิ้งไงเขาทำได้หลายอย่างเหมือนกัน
1: ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เห็นใจคนที่กำลังน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้แล้วคุณโรมแกก็ด้วยบทบาทกรรมธิการกฎหมายก็อาจจะจับเรื่องนี้ถูกไหม
0: เดี๋ยวย้อนใหม่เลยนะเพราะพี่สุโชคเนี่ยเขาพี่เห็นที่เขาโพสนะ
1: ครับ
0: เพื่อพูดเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่สุโชคเนี่ยพูดไม่ผิดก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่อย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาอันนี้เขาพูดถูกแต่โรมได้กล่าวหาเลยไงเข้าใจไหม
1: ว่าเกี่ยวกับสแกมเมอร์
0: โดยที่ถ้าพูดได้ชัดเจนนะพูดอย่างที่พี่สิริโชคโพสต์เนี่ยพี่ว่าถูกต้องเรามีความสงสัยเราก็เลยอยากเรียกเข้ามาแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงมันเป็นว่าตอนนี้สังคมทั้งสังคมเนี่ยมันคือสังคมประเทศไทยเนี่ยมันแตกแยกซะจนมันมีอเมริกาก็เหมือนกันพี่อันนี้เป็นไม่เถียง
2: แตกแยกกัน
0: มันไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองที่จะมายิ่งทำให้สังคมแตกแยกกันโดยที่เรื่องนี้ถ้าโรมเขาเพียงพูดนะว่าเนี่ยมันมีการสงสัยอย่างที่พี่พูดอ่ะนะก็เอาพิสูจน์มาดูก็จบ
1: ครับนิดนึงคุณสิริโชคอย่างที่พี่ทำตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันผิดปกติจริงๆไอ้ 1,400 ล้านเนี่ยคือถ้าคนจะทำผิดอ่ะเขาไม่ปกปิดไว้ไม่ดีกว่าถูกไหมก็คุณสิริโชคมองยังไงประเด็นนี้มาจะมาชี้แจงให้มันให้เป็นเป้าสายตาแบบนี้ไปเท่าไหร
2: ่คือได้ยินสุภาษิตไหมครับที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดเพราะบางทีเนี่ยแต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันเขาอาจจะมองว่าถ้าเราทำเป็นเปิดเผยไปหมดก็คงไม่มีใครตรวจสอบหรอกเพราะเราเปิดหมดแล้วมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าโจรผู้ร้ายแต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีวิธีการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าถ้าเขาเปิดแล้วเพ
1: รา
2: ะเขา
1: คือจากประสบการณ์นักการเมืองตรวจสอบมาเวลาไอ้โชว์ในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าโปร่งใสถูกไหมตกแต่งมาม
2: ี
1: ไม่มีที่มาก็มีตั้งเยอะถูกไหมไอ้ที่เห็นกันบนตัวเลข
2: ไอ้ที่หลบก็มีไอ้ที่มาเปิดเผยเต็มที่ก็มีแต่สุดท้ายพอตรวจสอบจริงก็ผิด
1: ฉะนั้นเรื่องนี้อยากเห็นอะไรเพิ่มเติม
2: คือผมอยากเห็นอย่างที่ผมย้ำมาตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเปิดลายแทง3ลายแทงให้เลยคือคุณไปบอกมาเลยว่าคุณซื้อขายกันเท่าไหร่คุณได้เงินมาจากไหนแล้วเอกสารมาเปิดเลยถ้าเปิดแล้วปรากฏว่าทุกอย่างโปร่งใสเนี่ยทุกคนก็ยกนิ้วให้คุณคุณรวมก็แย่ไปเอง
1: เพราะว่าที่เราเห็นในเอกสารของปปช.ที่เผยแพร่เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นใบปะหน้า
2: ใบปะหน้าเฉยๆครับ
1: ว่าคุณมีเงินฝากเท่าไหร่มีทรัพย์สินที่ดินรถยนต์กี่คันมีหนี
2: ้
1: เป็นหนี้เท่าไหร่มีคนติดหนี้คุณเท่าไหร่ถูกไหม
2: แต่เราไม่เห็นสัญญาที่แนบ
1: คุณสิริโชคอยากจะรู้ว่าไอ้ก้อนใหญ่1,400 ล้านที่เป็นที่3 AC ติดหนี้อยู่เน
2: ี่
1: ย ต้นทางของเงินมันมาจากไหน

0: แล้วอย่าลืมว่า2บริษัทนี้เขาสนิทกันนะคือได้มีการลงทุนแบบครอสกันไปครอสกันมาเพราะฉะนั้นจะบอกเลยทีเดียวว่าเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวมันก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนในแต่ละคนที่มันอยู่ในวงเวียนเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เกิดความโปร่งใสคือพูดมาเลยว่ามันคืออะไร
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ เอางี้เดี๋ยวผมลาทั้งสองท่านทางหน้าจอทีวีก่อนนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงออนไลน์ยังมีอีก 2-3 ประเด็นที่ผมยังติดใจและจะถามกันต่อนะครับอ่ะลากันไปเลยสำหรับตอบโจทย์วันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ้นเดือนกันยายนปี2026ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีเปิดฉากการรุกคืบแบบสายฟ้าแลบยึดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงตอนใต้จากกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เกือบทุกจุดรวมถึงเมืองท่าโมคาก่อนที่จะปรากฏตัวที่ช่องแคบบับอามันเดบประตูการค้าที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียซาอุดีอาระเบียทำทุกทางเพื่อสกัดการรุกของฮูตีรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซาอุดีอาระเบียเข้าสู่สงครามบทใหม่โดยไร้พันธมิตรและเป็นวันที่คู่สงครามอย่างฮูตีเปลี่ยนร่างจากกองกำลังท้องถิ่นมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่คุมพื้นที่ที่ชี้ชะตาของคนทั้งโลกเอาไว้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
1: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับและเรื่องที่คุยกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือว่าประชาชนจะเอาตัวรอดได้ยังไงในน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับมาแรงมาเร็วจัดหนักแล้วก็เสียหายมากมายต้องดูครับว่าคุณรุจินชาญวีระกูลซึ่งมีประสบการณ์ในการผ่านน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว3ครั้งนะที่หาดใหญ่ที่น่านแล้วก็ครั้งนี้จะเอาตัวรอดและเอาอยู่หรือไม่ครับ
1: เอาอยู่อีกละเนี่ยมาอีกละเอาอยู่อีกละ
0: ก็เห็นรัฐบาลใช้อยู่นะตลอดใช้อยู
1: ่อาทิตย์หน้าน้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าประชุมสุดยอด IMF World Bank ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะจะเริ่มวันที่12ถึง18แล้วรู้สึกจะได้ทำงานที่บ้านด้วยนะหน่วยราชการเนี่ย12วันที่12
0: ครับ
1: ไม่ต้องออกมาทำงานที่บ้านหรือหยุดไม่รู้ราชการไม่หยุด
0: ราชการให้หยุด
1: หยุดเลยเหรอ12 14 15นะ
0: ครับ
1: แต่นี่มีแผนรองรับเรื่องน้ำไหมเนี่ย
2: ถาม
1: ก็เช็คพยายามผมก็เช็คกรมอุตุ
2: ถามใคร
1: ผมถามถามมาโต๊ะนี้จะถามใครเรา
2: ผมไม่รู้บอกจะรู้
1: ผมก็เช็คกรมอุตุเช็คกรมชนสธนชด้วยความเป็นห่วงก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าตายใจนะเพราะน้ำเหนือเนี่ยตอนนี้ล่าสุดที่เช็คเช้านี้เนี่ยมันลงมาที่อยุธยาพอสมควรแล้วบอกเช็คตรง 4.2 นครสวรรค์นี่ก็ล้นนะลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะยังมีป่าสักอีกเนี่ยนะฉะนั้นผมยังไม่เคยได้ยินแถลงใดๆจากทางรัฐบาลว่าเตรียมการเรื่องนี้อย่างไร12เริ่มก็จริงแต่คนจะเริ่มมาวันที
0: ่มาก่อน10นะ
1: แล้วบางคนก็พาเอาครอบครัวมาด้วยฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีความท้าทายมากเรื่องน้ำหนึ่งเรื่องจราจรหนึ่งและก็เรื่องการบริหารเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงเพราะมี VIP ผมกำลังลุ้นนะว่าอเมริกาจะส่งใครมารัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนมาหรือเปล่าประธานเฟดเควินวอชได้ข่าวผมแว่วๆนะว่าจะมานะฉะนั้นจะมาตัวเบ้งๆทั้งนั้นเลยฉะนั้นอย่าให้พลาดนะเรื่องกระเป๋าก็อย่าให้พลาดนะ

0: ื้นได้อย่างการบินไทยกระเป๋าเนี่ยฟื้นได้
1: เอเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงอันนี้น่าจะดีขึ้นไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงก็มี
2: เหลือ 8,000 ใบอ่ะ
1: มีข้อมูลมา
2: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตอนเที่ยงของเมื่อวานนะบอกสถานการณ์การบินไทยล่าสุดของเมื่อวานนะเที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด230เที่ยวบินยกเลิกประมาณ 15% เที่ยวบินขาออกสามารถออกได้ตรงตามเวลา 81% เที่ยวบินขาเข้าเข้าตรงเวลา
2: 90%
1: ผู้โดยสารขาเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% สัมภาระตกค้างของวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับเหลือสัมภาระของวันที่27และวันที่28ประมาณ 2,000 ใบ 2,200 ใบสัมภาระเครื่องบินที่มาแวะจอดและเปลี่ยนเครื่องทรานสิตและทรานสเฟอร
2: ์
1: ประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งให้ไปจุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยเพื่อความรวดเร็วสุดท้ายไม่มีการยกเลิกบริการสินค้าทางอากาศหรือว่าไทยคาโก้หรือว่าคาโก
0: ้ถือว่าช้าไปไหมแก้ปัญหานี้เพราะว่า
1: ถ้าวันนี้เขาอัปเดตมาให้ก็คงจะมีตัวเลขอะไรที่นั่น
0: อัปเดตมาหลายวันแล้วไง
1: ทีนี้อันนี้เราเด่นเมื่อวานนี
0: ้ใช
1: ่ก็ไม่รู
2: ้
1: รู้แต่ว่าสนามบินดอนเมืองไม่มีปัญหาน
0: ี่ข้อไปดอนเมืองมาไปดอนเมืองมาก
1: ลับจากดอนเมืองเมื่อวานนี
2: ้แต่ต้องสุวรรณภูมิมีปัญหา
1: สุวรรณภูมิมีปัญหาแต่ว่าดอนเมืองไม่วันที่ไปก็ไม่มีปัญหานะ
2: ครับ
1: ผมไปคืนวินาศวันวินาศสันตโลวันศุกร์อ่ะ
0: คืนนั้นเลยใช่ไหม
1: ไม่คือความที่มาจัดรายการวันศุกร์ตอนบ่ายๆผมก็ใจเย็นมากเพราะรถไม่ติดเลย
2: เรายังคุยเยอะไม่น่าจะท่วมใหญ
1: ่ออกจากบ้านมาใช้เวลา15นาทีถึงไทยพีบีเอสเร็วกว่าปกติอีก
0: ใช
2: ่
1: ผมก็เลยออกจากบ้านช้าหน่อยเครื่องบินออก 20:40 ผมออกจากบ้าน 5:00 น.ก็โอเคนะถึงสนามบินก่อนเวลา3ชั่วโมงอะไรเงี้ยปกติใช่ไหม
0: แต่นั้นก่อนฝนเทลงมาก
1: ำลังเท
0: กำลัง
1: เทผมก็
0: คืนนั้นทั้งคืนวันเสาร์ต่อมาเละ
1: ก็ผมออกไปก่อนแต่ว่าผมไปถึงสนามบินน่ะก่อนที่เขาจะปิดรับตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะ5นาทีใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงไปถึง2ชั่วโมงครึ่งนั่นน่ะก็เกือบตกเครื่องแต่คนที่เขาไปกันที่ไปเที่ยวด้วยกันน่ะเขาไหวตัวทันเขามาตั้งแต่4โมง3โมงเย็นเขาไหวตัวทันผมเนี่ยเลี้ยงๆคิดว่าไม่มีอะไรกลางวันก็สบายๆโอ้โหเกือบตกเครื่องอ่ะ
2: ทำรายการยังคิดว่าไม่น่าจะ
1: มี
2: อะไรที่มันหนักหน่วง
1: แต่ได้แล้วหลังจากนั้นต้องบอกคุณดุจชัยว่าปิดทวารไม่รับรู้เลย
0: ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้น
1: ขี้เกียจอ่านแล้วก็มีแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจอ่านก็เลยมีนอหออะไรต่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือคอวออะไรเนี่ยเต็มไปหมดผมขี้เกียจอ่านนะผมก็เลยมาอ่านจริงๆอ่ะตอนจะกลับ คืนวันที่30ต่อเช้าวันที่1
2: อ
1: ่านเพื่อเช็คว่าเครื่องออกจากสนามบินดอนเมืองที่ผมจะกลับเนี่ยตรงเวลาไหมก็ปรากฏว่าตรงเวลาแล้วก็ไปที่สนามบินที่ซีอานเซินหยางอ่ะตรงเวลาผมก็เช็คต่อบอกว่ากระเป๋าตอนโหลดอ่ะ
2: ได้ไหม
1: เรียบร้อยไหมว่าโหลดจะโหลดออกตอนเราลงจากเครื่องเร็วกว่าที่คิดประเดี๋ยวเดียว
0: เพราะคุณไม่ได้ใช้สายการบินไทย
2: เพราะนี่อ๋อใช่ไหม
0: ใช้สายการบิน
1: ไปสายการบินของพวกบัดเจ็ตแอร์ไลน์ไม่ค่อยมีตังก็เลยไปเครื่องบินไปอย่าง
2: แล้วมาลง
1: ดอนเมืองถ้าลงสุวรรณภูมิผมว่าน่าจะโกลาหลน่าจะโกลาหล
2: เพราะที่สุวรรณภูมินอกจากมีเรื่องพูดโดยสารตกค้างมีเรื่องกระเป๋าตกค้างเนี่ยเรื่องใหญ่ที่คนไม่พูดถึงเรื่องคาร์โก้เนี่ยมันตกค้างมหาศาล
1: ตอนนี้กำลังเคลียร์อย
2: ู่
1: แต่เขาไม่ได้ยกเลิก
2: ไม่ได้ยกเลิก
1: ตอนแรกว่าจะยกเลิก
2: ขอสต็อปไม่อยู่มันแน่นมากไง
1: แน่นมากเต็มอ่ะ
2: มันเคลียร์ไม่ได
1: ้ไ
2: อ้ของใหม่ก็เข้าไม่ได้
1: จริงก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าพนักงานของการบินไทยเขาอยู่ในรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิ
2: ก็ฝากออกมาไม่ได
1: ้ร่ม9 กิ่งแก้วบ้านกระบังบางนาทั่วหมดอ่ะเขามาไม่ได้คือไม่ใช่เขาไม่มานะเขามาไม่ได้เหมือนกับเราไปไม่ได้เหมือนกันดีว่าทำงานล่วงหน้าไว้ไม่งั้นตายเลย
2: แต่ว่าก็สะท้อนไม่ได้เตรียมรับแบบแผนวิกฤตจริงๆจังๆอ่ะสำหร
0: ับ แต่ว่าคุณให้คะแนนรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ในการบริหาร
1: คะแนนรัฐบาลยังไง
0: คุณว่าผ่านไหมล่ะคุณว่าสอบผ่านไหมล่ะ
2: โอ้ผ่านดิ
0: ผ่านกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ให้20%อ่ะเต็มร้อย
0: แล้วมันผ่านได้ไงว่า20%
1: คือได้คะแนน
2: ได้บ้างได้
1: แต่ไม่ถึงครึ่ง
2: บอกใกล้หน่อยไม่บอกไม่ผ่าน
0: เต็มร้อยได้20%เนี่ยนะแล้วคุณเป็นครูคุณได้ผ่านเหรอ
2: คือแบบปลอบใจนะเอานักเรียนเธอผ่านนะแต่ได้20
1: ไม่คือไม่คือจะถ้าพูดถึงนะ
2: ครับ
1: เอาเรื่องที่ควบคุมไม่ได
2: ้ควบคุมไม่ได
1: ้ไอ้ที่เป็นยอมความกดอากาศต่ำที่มันหมุนน่ะมันก็คือ depression น้อยๆแหละนะแล้วมันหมุนแล้วมันเอาน้ำทะเลขึ้นมาหมุนควงอยู
0: ่
1: 30ชั่วโมงอ่ะถ้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ย
2: อ่ะโอเคได้เข้าใจแล้ว
1: ถ้าตัดตรงนี้ออกไปจะได้คะแนนสักเท่าไหร
0: ่
2: มันรู้ผม
0: แค่คะแนนปัจจัยที่คุมไม่ได้
1: เอาที่คุมไม่ได้ก็ที่คุมได้เอาแยกกันแยกกัน
0: ที่คุมได้เนี่ยคุณแยกก็เปอร์เซ็นต์ได้ที่คุมไม่ได้คุณก็ต้องไม่ไปว่าเขาสิ
2: เออนี่ผมตัดออกแต่ที่คุมได้คือต้องทำได้นะเช่นการรายงานสภาพอากาศที่แบบมันไม่ใช่กว้างๆกลมๆเหมือนที่ผ่านมา
1: โอเค
2: การมีศูนย์บัญชาการในการแก้ปัญหาเนี่ยไม่มี
0: ตกลงใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
2: ผมก็งงๆอยู่เห็น
0: คุณคุณเข้าใจว่าเป็นใครคุณอย่างงงดิคุณเข้าใจว่าเป็นคุณต้องเข้าใจว่าเป็นใครก่อน
2: ไม่ผมหาไม่เจอผมเห็น
0: ตอนแรกตั้งเอกนิติตอนที่นายกอยู่ลอนดอนผมจำได้แถลงข่าวบอกเอกนิตินะจะดูแลพอแกกลับมาแกแถลงข่าวแกก็มี
2: ชาติ
0: ชาตินั่งข้างๆแกก็บอกชาติชาติ
2: ใช่ไหมตอนหลังมีผบ.ทบ.
0: ผ่านมาอีกวันหนึ่งแกไปเจอรัฐมนตรีกลาโหมแกก็ตั้งรัฐมนตรีกลาโหมผมเลยทำว่าไอ้หาดใหญ่ก็เป็นอย่างนี้อีกตอนหาดใหญ่ก็ตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: คงจะเพาะเรื่องไหมไม่แน่ใจ
2: ไม่แต่มันต้องมีคนบัญชาการตรงกลางไหมเป็นศูนย
1: ์ก็นายกนั่นแหละคนอื่นไม่มี
2: นายกก็ไม่มีเวลาน
0: ายกไม่ได
2: ้แกก็ต้องไป
0: นายกต้องไปทำกับข้าว
2: ทำกับข้าวด้วยเยี่ยมชาวบ้าน
0: ดูดิดูดิครับ
3: มีอาสาสมัครมีการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆเยอะมากเลยถึงวันนี้เรายังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเลยมั้งเพราะว่ามีพี่น้องเอาของมาให้เยอะมากผู้มีจิตศรัทธาเอาวัตถุดิบมาให้เราเยอะมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เราถึงต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนวันนึงตอนนี้ก็ทำประมาณ 12,000 ชุดแล้วเมื่อวาน 10,000 วันนี้ 12,000 แล้วก็แสดงว่าความสามารถในการผลิตมันเพิ่มมากขึ้นจนกว่าเรียบร้อยสถานการณ์เรียบร้อยนะครับ
2: ที่โรงครัว
1: ที่ไหน
2: โรงครัวพรรคภูมิใจไทย
1: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
2: ของพรรคภูมิใจไทย
0: ของพรรคเลยของพรรคแต่นี่ไม่ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงตรงนี
2: ้ว่า
0: แกชิมเสร็จแกหันมาบอกมันต้องเค็มกว่านี้หน่อยแกละเอียดมากเลยนะเรื่องอาหารเนี่ย
2: แกเก่งเรื่องอาหาร
0: แต่ว่าเวลาบริหารน้ำท่วมไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นว่ามันเค็มกว่านี้หน่อยแต่ว่าตอนลงตัวลงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
2: ์ไม่รู้จริง
0: เพราะถ้าตั้งนี่เอกนิติเนี่ยผมก็งงเอกนิติ
1: ไม่เอกนิติเขาดูภาคกลางเขาคือที่เขาแบ่งเป็นภาคๆเนี่ย
0: อันนั้นนั่นคือภาคร
1: องที่ดูภาคกลางเนี่ยคือเอกนิติแล้วก็รัฐมนตรีพล
2: า
1: ดอนที่ดูอยุธยานั่นที่เห็นไปอยุธยาเนี่ยจะเป็น
0: แล้วแบ่งเป็นภาคเหนือ
2: เขาแบ่ง
1: มีภาคเหนือภาคเหนือจะเป็นคุณยศชนัน
0: ยศชนัน
2: จังหวัดน่านคุณรัฐมนตรีคมนาคมอ
0: ่
2: ะ
0: ใต้คือพิพัฒน์
1: มีแต่
0: อีสานมีรองทรงศักดิ์ใช่ไหมอีสาน
1: รองทรงศักดิ์
2: ทรงศักดิ
0: ์
2: ทรงศรี
1: แต่ว่า
2: แต่ตรงกลางไม่มีไง
0: มันต้องมีวอลลูมมันต้องมีคอมมานเดอร์ของวอลลูมซึ่งไม่รู้เป็นใคร
1: มีวอลลูมแต่ไม่รู้ว่าใคร
2: นั่นสิ
1: คงผัดกันนั่งมั้ง
2: เฮ้ยไม่ได้เราต้องรู้นะคือในยามวิกฤตมันต้องรู้นายกก็บอกว่า
1: ค
2: ือ
1: ไม
2: ่
1: ค
2: ือ
1: ไม่คืออย่างนี
2: ้ครับ
1: จากที่ผ่านมาเนี่ย คิดว่าหลังจากนี้พอ

0: น้ำถนนใหญ่พอจัดการได้คลองใหญ่พอจะประคองได
1: ้
0: อาจจะมีท่วมขังบางจุดอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: ถ้าไม่มองย้อนกลับไปเนี่ยจะมองไปข้างหน้าเนี่ยในเรื่องการเมืองเนี่ยคุณมองยังไง
2: มองเรื่องการเมือง
0: เอามองเรื่องการเมือง
3: แต่ผมอยากจะเสริมตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้ไอ้ผลครั้งนี้อย่ามองแค่เรื่องที่เราเห็นกับตาไอ้เรื่อง supply chain จำได้ปี54ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งแล้วเขาย้ายเลยนะตอนนั้นเขาบอกว่าให้ถ้าท่วมอย่างนี้ไม่มีอะไรรับรองเนี่ยเขาก็จะย้ายครั้งนี้ผมก็เช็คดูว่านิคมอุตสาหกรรมยังไงโตโยต้านี่4โรงงานหยุดเลยนะฮอนด้าก็บอกว่าหยุดแล้วไม่ใช่ว่าท่วมที่โรงงานเขานะซัพพลายเชนไม่มา
2: ครับ
3: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย มันโยงไปถึงสายการผลิตของโตโยต้ามีที่สำโรงสมุทรปราการมีที่บ้านโพมีที่เกตเวย์ฉะเชิงเทราปรากฏว่าหยุดหมดเลยโดยตัวเองอาจจะไม่ท่วมแต่ไอ้ที่มันเป็นซัพพลายเชนชิ้นส่วนมาต่างๆนานาหยุดหมดโตโยต้าเคยเจอมาแล้วครั้งนี้เจออีกและฮอนด้าก็เจอฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะไอ้เรื่องนักลงทุนต่างชาติจะข่าวมันจะออกไปข้างนอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันกระเทือนมากกว่าที่คุณคิดจริงๆฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลควรจะต้องมีคำอธิบายคำตอบ
2: สรุปบทเรียนเนี่ย
3: ถอด
2: บทเรียน
3: แก้บทเรียนแก้ผ้าถอดจนหมดล่อนจ้อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง
2: คือเรื่องนี้ผมกลัวว่าพอก่อนไปการเมืองผมกลัวแบบพอน้ำท่วมจบไปแล้วรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรก็คือรอสรุปบทเรียนแล้ววิกฤตมันมาไงมันต้องคาดการณ์ข้างหน้าจะรับมือยังไงผมไม่เห็นแผนจริงนะเพราะดูจากนโยบายมา3น้ำที่ผมว่านะหันใหญ่นี่ก็หนักหน้านี่ก็หนักรอบนี้ก็หนักนะแล้วก็ยังสรุปบทเรียนมันไม่ใช่เวลา
0: ถ้าคุณรับมือกับน้ำท่วมแบบนี
2: ้ครับ
0: แบบทั้งคาดหมายไม่ได
2: ้
0: แล้วก็ระบบจัดการที่เป็นวอเตอร์กริดอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี
2: ้ครับ
0: อันนี้แก้อะไรไม่ได้อันนี้แก้อะไรไม่ได้จริงๆนะถ้าคุณไม่มีฟาซิลิตี้ใหม
2: ่
0: ไม่ได้ทำอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่เนี่ยยังไงก็ทำอะไรไม่ได
2: ้
0: ยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็แก๊กไม่มีทางเพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่ท่วมแล้วก็เปลี่ยนลักษณะการท่วมแต่มันต้องท่วม
3: แต่ทุกครั้ง
0: แล้วต้องเดือดร้อนแล้วต้องฉุกละหุกแล้วก็ต้องไม่มีศูนย์ประชาการแล้วก็ต้องมีเรื่องได้เฉพาะว่าแก้หลังจากที่มันเกิดเหต
2: ุ
0: เพราะที่มันออกแบบมาอันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าท่อระบายน้ำที่ลึกลงไปเนี่ยคุณสุวิชัยนอกจากของเก่าของใหม่แล้วบางอันมันอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: คือน้ำมันไม่ไปตามท่อเพราะท่อมันหักมันงอมันโก่มันระดับไม่เท่ากันอะไรนี่เต็มไปหมดนะในคลองอะไรพวกนี้มันเพราะฉะนั้นด้วยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยคุณเจอสเกลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือหลากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมจากไอ้ฝนตกอะไรเนี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละวิภาวดีตอนที่เราเห็นสมัยคุณจำลองก็เคยท่วมอย่างนี
2: ้
0: ฝนพันปีใช่ไหมคุณชัย2554เราก็เห็นนะท่วมไปจนถึงสะพานควายใช่ไห
2: ม
0: ไอ้รอบนี้มันก็ท่วมตรงอื่นไปก็เป็นคลองจันอันนั้นคราวนี้ก็มาพูดกันบอกว่าแนวไอ้แนวไอ้เส้นขอบกั้นอะไรตอนนั้นมันไม่ได้ทำตามนั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆคือถ้าไม่มีอะไรใหม่ไปกว่านี้ไม่ได้ยกเครื่องก็ต้องเจออย่างเงี้ย
3: แล้วไอ้ที่
2: จะยกไหม
3: โครงการเมกะโปรเจกต์นี่ช่วยไหมที่จะเข้าครม.ไปแล้วอ่ะไอ้เส้นตั้งแต
0: ่เข้าครม.
3: ไชน่า
0: แต่ยังไม่ได้ล้อมรั้วสังกะสี
3: เพราะว่าอะไร
0: ก็ยังไม่ได้สร้างคำว่าเข้าครม.คือเสนอโครงการขออนุมัติ
3: ใช่ใช
0: ่แต่ยังไม่ได้ทำอะไร
3: 8ปีใช่ไหมสร้างเนี่ย
0: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถึงที่นี้ก็ยังไม่ได้ทำครับ
3: แล้วทำไมรีบร้อนเข้าครม.
0: อันนี้อยู่ในป้ายลายอยู่แล้วว่าจะทำ
3: แล้วทำไมปุ๊บปั๊บนี่เข้าเลยช่วยจังหวะนี้เลยเหรอ
0: ไม่ทราบแต่ว่าจริงๆก็จะต้องทำต่อเนื่
3: อง
0: แบ่งเป็นสองท่อนท่อนแรกลอกแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถคลองป่าสักไอ้โทษชัยนาทป่าสัก
3: ช
0: ัยนาทป่าสักอันนี้จากประตูน้ำมโนรมที่มันอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาม
3: ีอยู่แล้ว
0: ปัจจุบันเนี่ยมันได้ประมาณสัก180ลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มเป็น300อะไรประมาณนี
3: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญคือจะผันน้ำไปออกแม่น้ำบางปะกง
3: จากป่าสักลง
0: ป่าสักแล้วทำเป็นเขื่อนทดน้ำใหม่ฉีกน้ำออกไป
3: อ่าวไทย
0: ออกบางปะกงปากน้ำบางปะกงอ่าวไทยเหมือนกันจะปากน้ำบางปะกง
3: อ
0: ันเนี้ยยากเพราะว่ามันต้องทำใหม่มันต้องเวนคืนที
3: ่
0: ต้องผ่านจะเชิงเซาต้องผ่านนครนายกอันเนี้ยมีคนค้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย
3: ใช่ใช่
0: นั้นที่บอกว่าจะทำจะทำอยากทำแต่ anyway ถึงมีอันนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เจออย่างนี
3: ้ก็นั่นน่ะสิ
0: ก็มันก็ได้บรรเทาไงบรรเทาบรรเทา
2: แล้วเขาคิดต่อไหมถึงว่าที่อาจารย์วีระพูดอ่ะมันต้อง
0: คุณไม่คิดอ่ะคือผู้ตายหาไปเรียบร้อยไม่คิดอะไรนะตัดตัดคำว่าหาออกนะตายไปเรียบร้อยแล้วเออบางเรื่องไม่คิดจริงๆนะคุณวิสุทธ์ผมจะบอกให
2: ้
0: ถ้าคิดผมจะต้องเหมือนคุณสุทธิชัยอ่ะ80เดือนต้องมานั่งทำงานอ่ะผมไม่เอาหรอกจริง
3: ทำไมคุณ
2: มีความสุขครับ
3: คุณอิจฉาผมใช่ไหม
0: อิจฉาอิริสยาอาฆาตพยาบาท
3: ไม่ชอบชุดก็เกี่ยวกันแต่ว่านี่โครงการนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในปลายอย่างที่อาจารย์ว่ายังจะพาพัดก็ศึกษาแล้วที่แปลกคืออยู่ดีๆเนี่ยแกอยู่ลอนดอนนะนายกอ่ะแล้วแกกลับมาก็บอกเอานี่เข้าครม.เลยเฮ้ยเรื่องนี
2: ้
3: มันก็อธิบายหน่อย
0: มีเอกสารอยู่แล้ว
3: มีเอกสารอยู่ทีนี้มันต้องใช้เงิน 160,000 กว่าล้านแล้ว 160,000 กว่าล้านเนี่ยต้องกู้มา 100,000 กว่าล้านจาก ADB แต่ว่ายังไม่ได้ทำเอกสารใดเลยนะยังไม่ได้มานะฉะนั้นก็มีคำถามว่าทำไมเร่งร้อนเหลือเกินก็อาจจะเป็นว่าจังหวะพอดีเลยนะแม่กับ
2: พอดี
3: รออยู่แล้วเนี่ยนะแต่มันไม่ได้อย่างที่อาจารย์วีระบอกมันไม่ได้แก้ไม่มีอะไรรับรองว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วม
0: บรรเทาบรรเทาส่วนใหญ่บรรเทาแก้แบบเบ็ดเสร็จไม่มีหรอก
2: ครับ
0: ปีนี้สำหรับโครงการนี้ได้เงินไปอ่ะ 3,000 ล้าน
3: มีเอาไปทำอะไร
0: มาเนี่ยทำอะไรขั้นเริ่มต้นอ่ะไปศึกษาจะไปไม่รู
3: ้
0: ปีนี้เท่าที่ผมจำได้นะมันอยู่ในแผนบูรณาการมี 3,000 ล้านแต่ที่เหลืออีก 15,700 157,000 ล้านเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ผมไม่ทราบ
3: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นกรมชลประทานเป็นตัวหลักหลักๆก็เป็นกรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอะไรพวกนั้น
3: อ
0: ่ะนะก็เมื่อไหร่มันสร้างก็สร้างเหอะจะเป็นซีเรียส
2: ก็สายช่วงชลมูลก็เลยเสนออะไรป่ะ
0: ไม่ต้องชลมูลหรอกยังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว
3: แต่ว่ามันถ้าสร้างเสร็จก็8ปีฉะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยอยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงไหนยังไงไงเพียงแต่ว่าเราสงสัยว่าเรื่องนี้มันใหญ่มันควรจะเอามาให้ประชาชนรู้ก่อนมาบรีฟก่อนมาบอกกล่าวก่อนจะเข้าครม.
0: ไม่ได้ทำ
2: ไม่ได้ทำ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่างที่คุณชัยเสนอไม่ได้ทำ
2: เพราะเสียง
3: ค้านประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าเหรอ
0: คือจริงๆคนที่สนใจอ่ะถ้าถามผมนะหยิบมือเดียวถ้าถามผมเท่าที่ผมมีประสบการณ์จริงจากเรื่องการแฮียริ่งกฎหมายทุกฉบับว่าเอาจริงๆจังๆอ่ะไม่นั่นผมจะบอกให้ประชาชนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ
3: ่
0: ะ
3: คุณไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างความสนใจคราวนี้ประชาชนจะสนใจแล้วว่าคุณจะแก้ลดหรือว่าบรรเทาได้แค่ไหน
0: ผมว่าไม่ถ้าถามผมว่าประชาชนตอนนี้เอาตัวรอดแต่ละเรื่องก่อนเรื่องระยะยาวไม่ค่อยคิดอ่ะจริงๆ
3: เราจะทำไงให้ประชาชนคิดเรื่องระยะยาวรัฐบาลก็ไม่คิดระยะยาวรัฐบาลก็จะเอาควิกวินประชาชนก็ไม่คิดระยะยาวประเทศนี้มันจะมีอนาคตยังไง
0: ก็เราก็อยู่ไปแบบนี
3: ้อยู่ไม่ได้อยู่ไปแบบนี้ไม่ได้
2: แต่จุดที่ผมเห็นนะคือการสู้กับสงครามน้ำอ่ะคือมีสงครามน้ำลายโดยเฉพาะ
3: การเมือง
0: ตอนนี้มันคล้ายๆกับว่า
2: ใช่มันสู้กับน้ำลายอ่ะ
0: ใครที่ดูโดดเด่นใครที่ดูมีน้ำหนักใครที่ดูว่าจะเป็นopinion leader ผมสังเกตดูว่า มันจะเกิดรายการหาทางทำยังไงก็ได
3: ้
0: ให้คนที่อย่างนั้นน่ะต้องมีอันเป็นไปมันเป็นอย่างนี้กันทุกรายนะคุณวิสุทธ์ผมไม่เข้าใจ
3: มันเป็นยังไงนะทำให้เขามีอันเป็น
0: เพราะว่าคือมันว่าต้องหาเรื่องให้มันแบบว่าจับจุดพลาดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคิดไปอีกเรื่องนึงนะอันนี้ผมอันนั้นตันใจมากเลยเมื่อก่อนผมเชื่อแต่นี้ผมไม่เชื่อแล้ว
2: เชื่อว่า
0: คือชอบมีคนพูดว่าประเทศนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วว่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณจะเชื่อเหรอคุณจะเชื่อเหรอ
0: ไม่ใช่ผมไม่
2: เมื่อก่อนไม่เชื่อ
0: ไม่ใช่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้น
2: แต่มันก็เป็น
0: มันก็ไม่ควรเป็น
2: อ
0: ่ะมันไม่ควรเป็นอะไรด่าแล้วมันดีขึ้นเหรอว่าบางทีมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
2: บางทีถ้าไม่ด่า
0: ทำให้ใส่ใจเฉย
2: ๆ
0: แสดงว่าคนที่โดนด่าไม่น่าไม่มียางอายต้องด่าก่อนที่จะทำงานไง
3: เพราะต่อไปเนี่ยอาจารย์วีระไม่ด่าแล้วใช่
0: ไหมผมไม่แล้วผมพอแล้วผมจะไม
3: ่ด่าพอแล้วนะ
0: ไม่ผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากจะไปโต้ต่อล้อต่อเถียงอะไรครับผมขี้ผม อยากมีสันติสุขแล้วไม่เอา
3: สันติสุขแล้วก็แล้วแต่ว่าแอบด่านี่ไม่เห็น
0: ไม่มีไม่มี
2: แอบด่า
3: ไม่มีแอบด่า
0: ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิก็
3: ต่อหน้า
0: ผมไม่ทำข้างหลังแล้วไม่ใช่ประเภทแบบว่าโอเคถ้ามันไม่ใช่เป็นประเด็นคือ
3: ประเด็นคือเมื่อกี้อาจารย์พิรัตถามคุณการเมืองเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจะไม่สู่อะไรการเมืองอ่ะ
2: หลังจากน้ำท่วมใช่ไหม
0: หลังจากน้ำท่วม
3: แล้วจะระหว่างน้ำท่วมด้วย
2: ระหว่างน้ำท่วมผมว่ารัฐบาลก็เจอผลกระทบนะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำให้คนเชื่อมือว่าอนุพินเนี่ยอย่างน้อยก็แก้ปัญหาอะไรได
3: ้อ
2: ะผ่านไปแล้ว3วิกฤตอ่ะ
0: ก็แก้อย่างที่เห็นนี่ไงก็น้ำมันลดแล้วอ่ะที่จะอะไรอีกอ่ะน้ำมันลดทวีปภาวดีก็ไม่ท่วมแล้วมาทำงานไทยพีบีเอสก็ไม่ต้องเสียเวลามากกลับบ้านก็ไม่ต้องกังวลเวลาฝนตกดูทีแม่งตกเยอะแม่งจะตกเยอะกูกลับก่อนเลย
2: แต่ว่าน้ำท่วมนี่ฟื้นฟูเสียหายสูญเสีย
0: แจกเงิน
3: แจกเงิน
2: ถ้าแจกเงินเดียวใครก็เป็นนายกได้นะ
3: เ
0: ฮ้ยไม่จริง
2: มาอย่างเดียวอย่างเดียว
3: คุณมีคุณมีเงินมาแจกไหมล่ะ
0: ไม่คุณผมจะบอก
2: ครับ
0: โทษนะคุณผมจะบอกให้นะแม้แต่คุณจะเอาแชนแนลแจกเนี่ยบางทีคุณมีตังคุณก็ไม่รู้นะ
3: เออ
2: ก็ถูก
0: ก็นี่ไม่คือถ้าจะแจกทุกคนตามบัญชีตามบัตรประชาชนมันไม่ยากเห็นไหมแจกแบบนั้นแจกแบบวาน
2: แต่
0: แจกให้ตรงจุดยากมากนะผมจะบอกให้
3: แล้วคิดว่าคืนนั้นนายกแจกถูกจุดไหม
2: ถูกใจคนบางคน
3: ถูกใจสิต้องถูกใจสิ
2: แจกคนละพันใช่ไหม
0: แล้วไงแล้วมีคนไปว่าเอาเงินใครไปแจกเหรอ
2: ก็แกเขาก็หมอป่าไปแจกเงิน
0: นะคือถ้าเป็นระดับคุณทักษิณนะเป็นระดับคุณเศรษฐาเป็นระดับคุณอนุทินนะมันแน่นอนอยู่แล้วเขามีคนเดินถือกระเป๋าตามแจกได้อยู่แล้วพี่นัทผมก็เหมือนกัน
2: พี่ธรรมนัทเนี่ย
0: เออจะอย่างนี้เขาแจกได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคุณชวนนี้ไม่มี
2: ถูก
0: ไหมคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไม่ทำใช่ไหมคือมันคือ
2: ไอ้เงินมีแต่ว่าควรแจกหรือเปล่า
0: ไม่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
3: สไตล์เสีย
0: สไตล์ไม่เหมือนกัน
3: เสีย
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
2: แจกให้ใครคนจ
0: ับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตำหนิไงว่าเฮ้ยเราเงินใครมาแจกวะ
2: หรือเป็นนายกองค์กรมาแจกได้ไงฮะแทนที่จะแก้ปัญหาไงนะ
0: ก็นี่ก็แก้ปัญหาไง
2: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางกลุ่มบางคนนี่แหละ
0: คือผมถามคุณจริงๆเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะ
3: อ
0: ะไรสำคัญที่สุดนะเงินที่จะไปซื้อของสำคัญที่สุด
2: ผมไม่แน่นะ
0: แคช
2: ถ้าผมติดอยู่ข้างในน้ำท่วมหนักนะผมต้องการข้าวต้องการน้ำมากกว่าเงินน่ะ
0: แต่ถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณสามารถเร็วมากที่จะกลายเป็นน้ำเป็นข้าว
3: แต่มองสถานการณ์วันนั้นเนี่ยนะที่คุณอนุทินไปเนี่ยนะแกเจอกับต้องตัดสินใจตอนหน้าเพราะว่าถุงยังชีพหมดแกบอกใช่ไหม
2: แกบอก
3: ถุงยังชีพหมดยุ่งเลยสิแล้วชาวบ้านอุตส่าห์เดินมาไกลฝ่าน้ำมาแล้วอยู่ตอนหน้าแกจะทำยังไงเพื่อจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแกมาทั้งทีอ่ะไม่ใช่มามือเปล่านี่ของหมดแล้วชาวบ้านก็ถามว่าแล้วยังไงอ่ะแกก็เลยคิดสไตล์แบบเสียคือแกก็ควักไม่ได้มีคนถือเงินนะแกเข้าใจไหนไม่รู้แต่ผมเห็นปั๊บ
2: มีหลังยางผูกไว้หรือเปล่าไม่รู
3: ้ใบละพันรวมกันแล้วยังน้อยกว่าเงินเดือนครึ่งนึงแกบอกนะแกพูดเองนะผมก็ไม่รู้จักไปเท่าไหร่นะ
0: ถ้าน้อยกว่าเงินรวมกันแล้วน้อยกว่าเงินเดือนครึ่งนึงก
2: ็
0: ประมาณ 50,000 อ่ะ
2: 50,000
0: บาทเพราะเงินเดือนแก
2: เงินเดือน
0: แก 80,000 กว่าบาทเว้ย
2: แต่รวมเออแสนป่ะ
0: เออแสนกว่านี่รวมค่าประจำตำแหน่งด้วยโอเค
3: แต่ว่าแกรู้ตัวเลขนะแกไม่ใช่มาซื้อจากนะ
0: เออแกแสดงว่าที่แกพกมา
3: แกไม่แค่นั้นแหละเดี๋ยวให้มาแค่นั้นแหละ
0: แสดงว่า cash in hand ประมาณ 50,000
3: เออ
0: ประมาณ 50,000 ว่ะ
3: ใช่
0: แสดงว่าพกเงินออกจากบ้านวันละ 50,000 ว่ะ
3: ใช่วันนั้นคงไม่ได้เตรียมมาด้วยนะผมคิดเอานะต้องถามภรรยา
0: ถามจ๋า
3: ถามคุณจ๋า
0: แล้วว่าเดี๋ยวถาม
3: แล้วก็เพราะว่ามันมีเสียงว่ายาทายไงตรงนี้ไงใครพูดว่ายาทายเนี่ย
2: กลุ่มเส้นได้บอกยาทายนะแต่คนพูดอ่ะมันไร้สดอยู
3: ่อย่างนั้นเหรอจริงเหรอ
0: เส้นได้มันของใครวะ
2: ตอนนี้อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้สมัครสสภูมิใจไทยณเวลานี้นะ
0: พรรคเส้นได้ไอ้มันพักเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนพวกเส้นได
2: ้อะใช่กลุ่มนี้แหละ
0: ทิพย์ปตนันอะไรพวกเนี้ยเหร
2: อกลุ่มนี้แหละ
0: โอเค
2: ยาทายแล้วข่าวก็มันไลฟ์สดเองอ่ะ
0: ไม่แล้วมันเสียหายนะ
2: อะไร
0: โอเคช่างมันโอเคประเด็น
3: นี่การเมืองที่ผมอยากถามคุณ
0: การเมืองอยากถามคุณนะ
3: คือว่ามีสสพกลาทำพูดในสภา
2: ว่า
3: วิจารณ์ว่าคุณสุริยะเนี่ยเกิดเรื่องน้ำท่วมทำให้บริหารไม่ดีเพราะว่าคุณสุริยะไปย้ายข้าราชการในกระทรวง
2: ใช่
3: ป่ะ
2: ใช
3: ่แล้วคุณธรรมนัสรู้สึกเคยพูดเอาไว้ว่าเนี่ยผมเตรียมไม่หมดแล้วเรื่องเตรียมน้ำท่วมเนี่ยพอเปลี่ยนคนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยมันจะมีผลไม่ต่อความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคที่รอ
0: ร่วมรัฐบาล

0: ก็ตอนนี้ก็รอไปก่อนอ่ะคือเข้าใจได้คุณนัทก็แกก็มองที่กระทรวงเกษตรแล้วคนของแกก็เยอะนะวางไว้ก็เยอะรอบนี้ถือโอกาสเขย่าสักทีนึงแต่คุณเขย่าไม่ได้อ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: แกก็ตั้งกำแพงไว้ทำฝ่ายไว้ชัดเจนอ่ะนะก็ผมว่าเรื่องการเมืองระหว่างพรรคกล้าทำกับภูมิใจไทยคุยกันได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอก
2: แต่ระหว่างพรรคกล้าทำกับเพื่อไทยคุยกันได้ไหม
0: คุยกันได้อยู่แล้ว
2: โอเคโอเคแล้วก็จบไปก็ไม่มีปัญหาก็
1: แล้วไปแซะแล้วไปแซะเขาทำไม
0: อะไร
1: ไปแซะเขาทำไมล่ะคนของพรรคกล้าทำไปแซะคุณอาเจกทำไมล่ะ
0: ต้องไม่แซะคนจะรู้หรือว่ากล้าทำรออยู่ครับ
1: ต้องให้รู้ใช่ไหมต้องเตือนนะคอยเตือนอยู่นะ
2: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: แต่หลังนี้นะอาจารย์หัวสวจะกลับมาเป็นประเด็นใหม่QR code ซึ่งเงียบไปเจอน้ำท่วมก็จะกลับมาใหม่นะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะ
2: จบไปหมดแล้วจะมาใหม่เมื่อยอะไร
0: คือจบก็จริงแต่ว่าเห็นบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย 3-4 ท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะจบแค่
2: การทำสิก็ผู้รู้นะทำสิ
0: เขาก็เรียกร้องให้ทำไงใจเย็น
2: ก็ผู้รู้ไปทำเลยผู้รู้ที่ว่าเนี่ยไปทำเลย
0: เขาเสนอ
2: ไม่เอามาใช้ทำเลย
1: ทำอะไร
2: จะทำอะไรก็ไปทำอ่ะที่ผู้รู้ว่าใครบ้างวะกูก็ไม่ได้รู้เพราะไม่อยู่ตอนนั้นใครบ้างเอาจะให้ทำอะไร
0: มีใครอ่ะอาจารย์อาจารย์จรัญพักดีธนากูล
2: ทำได้ตัวเอง
0: สมิธ
2: ไม่นะใคร
1: เวที
0: เอาเวทีสมิธเวทีนั่นนะ
2: ใช่
0: ไหมครับท่านกกต.เสียงอาจารย์วิชามหาคุณกกต.เสียงข้างน้อย
1: อ
0: ยู่ท่านไหนนะ
1: คุณสิทธิโชติ
0: คุณสิทธิโชติ
2: แล้วใคร
0: ประมาณนี้
2: ไม่ละไม่ทั้ง3คน4คนที่เขาเป็นคนพูดอ
0: ่
2: ะเขาทำด้วยตัวเขาเองได้ไหม
0: ไม่ได้แต่ว่าเขาคือเสนอทางออกไงว่าเฮ้ยอย่าเอาแค่เอาคนผิดเป็นรายคนอ่ะ
2: เข้าใจเข้าใจไม่ผมถามเป็นสเต็ปว่าทั้ง4คนเนี่ยโดยฐานะตำแหน่งอาชีพการงานอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาทำด้วยตัวเขาเองไม่ได้ใช่ไหมที่จะให้เรื่องเดินหน้าไปอีก
0: ถูกต้องครับ
2: โอเคคราวนี้เขาจะให้ใครทำ
1: เขาพูดในฐานะประชาชน
2: เข้าใจไหมล่ะเขาจะให้ใครทำอาจจะประชาชนทั่วไปอย่างผมไม่มีความรู้ใครไปทำอะไร
0: เอาหนึ่ง
2: ก
0: ับ
2: เออเว้ย
0: ผู้สมัครสวหรือคนที่คิดว่าถูกเคี่ยวจากการหัวเนี่ยเขาก็สามารถไปยื่นเรื่องต่อได้ไปยื่นผู้ตรวจ
2: แนะนำให้ผู้สมัครสวกับผู้สวสำรอง
0: ไปยื่นที
2: ่ไปยื่นที่
0: ผู้ตรวจการ
2: ผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: ผู้ตรวจการจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ปปช.
2: โดยหวังว่าเขาจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
0: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอะไร
0: ก็บางคนก็เสนอไปทางออกอื่นไงฮะ
2: เช่น
0: ปปช.กกต.ศาลอาญามันก็เป็นแต่ทางเลือกหนึ่งของรับ6-7-8
2: ซึ่งไอ้คนที่นั่นก็ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอไปปปช.ก็อันนึงแล้ว
1: ใ
2: ช่ไหมไปปปช.มีคนไปแล้วนี
0: ่ก็มี
2: ที่ไปเอาผิดแล้วก็ยังไปอะไร157อ่
0: ะ
2: มีใช่ไหมผมไม่แน่ใจ
0: ใช่ใช่
2: ไอคนที่เป็นคนที่จะทำได้จริงๆจังๆเนี่ยคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชนมันตรงกว่าเขาก็ไปเขายังไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญเลยเขายังไปแค่ปปช.เอาผิดกกต.ใช่ไหม
0: ใช่
2: โอเคแล้วคราวนี้คุณว่ามันจะไปไงต่ออ่ะ
0: คือผมว่าขบวนการขับเคลื่อนมันก็มีช่องทางเท่าที่ได้ก็ขับเคลื่อนไปไงแต่ประเด็นคือกระแสไม่ตกอ่ะรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องผู้สวในพอน้ำลดบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: แต่ว่าคอยดู
2: กลับมาใหม
1: ่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องพวกนี้จะ
2: เดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อน
1: ก็เรื่องพวกนี้จะโผล
2: ่ไม่เดี๋ยวที่นอกสภากับในสภาต้องแยกกันไม่ใช่ในสภามันแน่นอน
1: ในสภาเดี๋ยวไปดูในสภา
2: ไม่เดี๋ยวเอานอกสภาก่อนอันไอ้ขั้วสวนอกสภาเนี่ยกลุ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนที่ไปยื่นหนังสือที่กกต.อะไรเนี่ยมันไปต่อได้ไห
0: ม
2: รวมพลังแผ่นดินอะไรที่ว่าน่ะตอนนั้นอ่ะ
0: ก็ว่ากันเป็นกลุ่มๆแล้วบางกลุ่มก็ไปต่อไม่ได้นะแต่บางกลุ่มก็เดินหน้าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญบางกลุ่มก็จะขยับยื่นฟ้องตามช่องทางที่เขาแนะนำมา
2: คือเอาเฉพาะกรณีสิคำว่าเรื่องหัวสวเนี่ยจะเอาผิดไอ้ที่ยกเลิกไม่เอาผิด20กว่าคนนั้นได้ไหมใช่ไห
0: ม
2: ถ้ามันไปตรงนั้นไม่ได้ก็คือไม่ใช่เป้าอันนั้นก็คือถ้าไม่ไปถึงตรงนั้นคือไม่ถึงเป้าหมายโอเคไหม
0: ถูก
2: ไหมต่ออย่างนี้อันนั้นคือถามว่ามันจะมีคนเคลื่อนไหวมันก็มีคนพูดตลอดคราวนี้อีกอันนึงเรื่องศาลรัฐธรรมน
0: ูญเรื่อง
2: วันที่28นี่ไม่อยู่เมืองไทยเลยไม่รู้เรื่องเลยมันตัวว่าไง QR code บาร์แท่งอะไรอ่ะ
0: ก็
2: QR code กับอะไรแท่งโค้ดอะไรเน
0: ี่
2: ย
0: QR code กับบาร์โค้ด
2: บาร์โค้ดเป็นไง
0: สรุปว่า QR code มติเอกฉันท์9-0ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
2: แล้วไง
0: ส่วนบาร์โค้ดซึ่งเป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต
2: ์
0: 8-1ครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
2: แล้วไงแล้วจะไปไงต่อได้ไหม
1: ก็ไม่ทำอะไรเพราะไม่ผิด
2: ไม่ตกลงไปอะไรต่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: ก็ถือว่าจบไหม
1: ศาลบอกว่าไม่ผิดตามกฎหมายแต่ศาลเตือนกกต.
0: ครับ
2: ว่าทีหลังอย่าทำ

0: ทำได้ที่หลังอย่าทำ
1: ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายก็อย่าทำเพราะมันจะสร้างความไม่ไว้วางประชาชนจะไม่ไว้วางใจระบบนี
2: ้
1: คุณงงไหมคุณงงไหมว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ควรทำ
2: ไม่ผมอ่านที่ตุลาการเขียนนะเขาใช้คำว่าความลับ
0: ลับแบบมีเงื่อนไข
2: ลับแบบสุดๆ absolute อะไรสักอย่าง
1: ลับแบบบริบูรณ
2: ์ลับแบบบริบูรณ์นะ
0: ลับแบบมีเงื่อนไข
2: ลับแบบบริบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้ปลอมบัตรง่าย
1: ใช่
2: เพราะมันทำซ้ำได้เลยไงอันนี้ก็ไม่มีใครทำรับแบบมีเงื่อนไขอันนี้เขาบอกแต่ละที่เขาก็
1: ม
2: ีแล้วถ้าเหตุคือเราอยากดูเหตุผลเขาไงแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นทางการรอให้มันเป็นคำวินิจฉัยเป็นทางการอีกเดือนนึงค่อยไปนั่งงานใหม
1: ่
2: สรุปความว่านี่จบ
0: จบไหม
2: จบไม่คุณบอกไม่จบไงเมื่อกี้เนี่ย
0: ไอ้เรื่อง
2: บาร์โค้ดอะ
0: บาร์โค้ดเนี่ยถือว่าถ้ากระบวนการทางกฎหมายมันจบ
2: ไม่มีอย่างอื่นแล้
0: ว
2: เพราะคำตัดสินของศาลนูนถูกผ่านทุกองค์กรทุกหม
0: ด
2: ที่เหลือมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วกูตัดสินแล้วจบโอเค
1: แต่ว่าเลือกตั้งคราวหน้าคุณคิดว่ากกต.จะยังมีบาร์โค้ดอยู่ไหมบัตรเลือกตั้งไหม
0: ก็ศาลแนะนำว่าม
2: ีเลือกตั้งคราวหน้าหรือ
1: ถ้ามี
0: มี
1: เอ๊ะทำไมคุณ
0: คิดอะไรอย่างนั้น
1: อาจารย์วิรัตน์นี่รู้สึกกลับมาครั้งนี้นี่มองโลกแง่ร้ายมากเลย
2: ไม่เลยไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเลย
1: น่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเลยเพราะว่าม
1: องเป็นจริง
2: ไม่ไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันนะว่ามันตันแล้วก็ไม่อยากได้แบบนั้นแล้วมันก็คือตอนนี้มัน2ตันระบบที่เป็นอยู่ก็ตันคุณก็บ่นนายกแก้ปัญหาไม่เอาก็ว่ากันไปไอ้ระบบนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันตันมาอีกก็ตันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบว่าจนคือมันต้องเป็นอย่างนี้เอางี้แล้วกันต้องเป็นอย่างนี้
1: ตกลงคุณว่ามีไหม
2: มี
1: ไหมบัตรเลือกตั้งจะมีบาร์โค้ด
0: ผมว่าไม่มีมั้งอาจจะใช้อื่นมั้งเพราะว่าศาลบอกว่าคราวหน้าอย่าทำนะ
1: ก็
0: คราวหน้าเก็บบัตรให้ดีนะที่แหมก็บอกว่าเดี๋ยวผม
1: ไม่ควรทำแต่ไม่ได้บอกอย่าทำไม่ได้สั่งนี
2: ่แต่ต้องมีระบบกำกับเพื่อไม่ให้ปลอมแปลงไม่ให้อะไรมันต้องมีอ่ะแต่จะทำแบบไหนผมไม่ทรา
1: บ
2: จะใช้กระดาษคนละสีเมื่อก่อนพิมพ์บัตรเลือกตั้งคนละสีนะผิดเขตปั๊บรู้เลยว่าของปลอมอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าถ้าคนจะโกงอ่ะมันไม่ต้องห่วงหรอกคุณมันไปก่อนคนทำแก้โกงเชื่อผมคุณเชื่อผมเถอะ
1: คนโกงฉลาดกว่าคนที่
2: คนโกงเขาต้องคิดล่วงหน้าว่าคนจะแก้โกงหรือไม่ให้โกง
1: แล้วทำไมเมืองไทยคนโกงนี่ฉลาดกว่าคนที่คุมกฎทุกครั้งไปเนี่ย
2: มันอาจจะพัฒนาการคนละสายมั้ย
1: หรือว่าคนคุมคุณเกมเนี่ยไปเปิดทาง
2: หัวกับคนโกง
1: เปิดทางให้กับคนโกงหรือเปล่าหรือว่าหัวหรือยังไง
2: อาจจะคนคุมเกมเนี่ยออกจากการคุมเกมแล้ว
1: แล้วก็ไปหัว
2: แล้วก็ไปแนะนำให้คนจะโกงเนี่ยว่าA B C D E F เป็นอย่างนี
1: ้
2: อันนี้ไม่ใช่เฉพาะกับนักเลือกตั้ง
0: มีกับใครบ้าง
2: กับนักไม่เลือกตั้งก็มีคนทำอย่างนี้ให้นะ
1: นักไม่เลือกตั้ง
0: คืออะไร
1: คือใคร
2: ก็นักไม่เลือกตั้งที่มาจากไม่ได้เลือกตั้ง มีอำนาจแบบไม่ได้มาจากเลือกตั้งทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
1: ก็ไปสอน
2: ผมก็เห็นเขาก็สอนกันแบบนี
0: ้แต่งตั้งสรรหา
2: อะไรพวกนี้แต่งตั้ง
0: เต้นฟ้าคน
2: ใช่เขาก็สอนเขาก็มีระบบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกคุณวิสุทธิ์เราก็ได้แต่บ่นนะแล้วเขาก็บอกนี่เป็นคนแก่3คนคุยกันผมเข้าใจกูกลัวแก่แล้วมึงไงว่าอะไรกูไม่ยอมว่าไป
0: แล้วคนจะไล่กกต.ไหม
2: ไล่ไปไหน
0: คือกฎหมายก็จบนะแต่ว่า
2: คุณจะไล่ไปไหนเต็มที่เขาก็ลาออกไป
0: เฮ้ยเขาจะลาออกเหรอ
2: ไม่ใช่เต็มที่เขาก็ออกไปตามวาระหนึ่งสองลาออก3ตาย4ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะป่วยหนักก็มีแค่นี้พี่จะให้เขาไปอย่างอื่นได้ไงเราหรือศาลสั่งปปช.มีความผิดเข้าคุกเข้าคุกเหมือนตอนนู้นน่ะเหรอ
1: ตายนี่ต้องอยู่ที่ตายยังไงด้วยนะผมฟังคุณชวนแกคมมาก
2: แกตายไงวะ
1: แกก็บอกว่าเตือนนะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกรมเกษตรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณจะตอบแทนบุญคุณนะที่เขาบวชให้คุณมานะดูไปตอบก็ไปตอบตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาดอกไม้จันทร์ไปวาง
0: ครับ
1: ทีนี้มาอยู่ที่ว่าตายแบบไหนตายแบบธรรมชาติหรือตายแบบอหิวาตกโรคผมก็ฟังแล้วงงตายแบบธรรมชาติและตายแบบอหิวาตกโรคอ๋อมีคนปากใต้บอกว่าแกหมายความว่าตายห่าเอาอหิวาตกโรคไหม
2: เออใช่เข้าใจ
1: ตายห่าคือหมายความว่าตายธรรมชาติหรือตายห่าคุณเข้าใจไหมคุณไม่เข้าใจแล้วคุณไม่ใช่ปักใต้เหรอ
0: เข้าใจเข้าใจตาย
1: แบบไหนก็เราบรรดาผู้

0: คือเขาคือตายหาเนี่ยมันตายไม่ดีว่ะ
1: ใช่ไหมตายตายแบบไอ้วัฒนโรคแกไม่พูดตัวนี้ไงแต่ว่าไอ้ภาษาแบบเนี้ยเป็นเฉพาะคุณชวนเท่านั้นที่พูดแบบพยายามให้สุภาพแต่ในสภาเมื่อวานนี่

0: คนของพรรคประชาชนอะ
1: ไม่โอเคแล้วไงต่อไปกับพูดไปพูดมาโลมก็เลยพูดอีกเรื่องนึงขึ้นมาใช่ไหมซึ่งคือในคลิปที่เราจะดูใช่ไหม
0: ใช่
1: ลองฟังดู
2: โอเค
3: ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะ
4: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะท่านเป็นลูกผู้ชาย
3: ผมเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับหลักฐานมาแน่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่ในกระบวนการ
4: ไม่ต้องมาแน่มาก็เอามาเลยค่ะแล้วค่อยพูด
3: จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนสภาแห่งนี้
4: ท่านประธานคะตอนนี้ดิฉันเสียหายไปแล้วด
3: ิ
4: ฉันคิดว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องถอน
3: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันฮะ
5: คุณรังสิมันโรมกรุณาถอนคำพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่น
3: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
5: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหมให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
3: น้อมรับปฏิบัติครับ
6: โอ้โหดูเดือดขนาดนี้เลยเหรอดูเดือดขนาดนี้เลย
0: มันท้ายยังบอกว่าตำรวจสภาทุกประตูเลยนะดูย้ายคุณรัชนโรมกลับมาห้องประชุมตอนนี
6: ้ไม่เดี๋ยวผม
0: ครับ
6: ผมไม่รู้เรื่องคือมันอะไรกันพูดถึงอะไรเนี่ย
0: มันคืออะไร
6: พูดถึงมีสสผู้หญิงที่ขึ้นมาประท้วง
0: คุณ
6: ให้ถอนคำพูดคุณ
0: สุชาดาสางแทนทรัพย
6: ์แล้วคุณลงแกพูดอะไรถึงต้องลุกขึ้นมา
7: ก็นี่ไงเมื่อกี้แกพูดไงบอกว่าไปดูสามีของสสผู้หญิงอะไรเนี่ย
6: แต่ไม่ได้ระบุชื
0: ่
6: อ
0: ไม่ได้ระบุชื่อแต่แกบอกว่า
7: พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมก็บอก
0: ดิฉันเป็นสสหญิงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทย
6: จังหวัดชัยภูมิ
0: จังหวัดชัยภูม
7: ิแต่นั้นบอกว่าไม่มีสสหญิงคนอื่นฉะนั้นเป็นดิฉันหน้าฉะนั้นขอประท้วงขอให้ถอนคำพูดรวมไม่ถอนประธาน
6: รับไล่ออก
7: หน้าที่ประธานก็บอกออกไปเวลาไล่ออกนี่ไล่ออกไปเฉพาะช่วงนั้นหรือว่าทั้งวันหรือยังไง
6: ไล่ออกจนกว่าจะจบเรื่องนั้น
0: จบมั้ง
7: จบประเด็นนั้นแต่ว่าทั้งวันนี้ไม่ให้เข้ามาเลย
6: เลยเรื่องนั้นก็เข้ามา
7: เข้าไหม
0: ผมไม่ได้เข้ามาแต่บอก
6: เลยเรื่องน
0: ั้
6: นไม่เลยเรื่องนั้นก็
7: เข้ามาได้ใช่ไหม
6: ระหว่างที่มีเรื่องสำหรับกรณีนั้นก็ให้ออกก็คือต้องออกไปเพราะเรื่องจากไม่ยอมถอนคำพูด
0: อ
6: ันนี้มันก็เลยยาวเลยใช่ไหม
0: ยาวเลยคนก็ไปขุดประวัติสสหญิงคนนี้นะฮะสุชาดาเป็นใคร
6: พ่อเขาเป็นสส
0: พ่อเป็นสสใช่ไหม
6: เห็นเขาว่าพ่อเป็นสส
0: พ่อเป็นสสมาก่อนแล้วก็เป็นบ้านใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ให้ลูกลงสมัครแทนไงนะแล้วก็ไปขุดว่าสามีนี่เป็นใครรวยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสุชาดามีทรัพย์สินแค่ไหนยังไง
6: แล้วแกมีทรัพย์สินแค่ไหนล่ะ
7: ตัวเลขก็โอ้โหคือฮานะตัวเลขทรัพย์สินที่แจ้ง
0: คือฮานะ
7: 1,900 ล้านเหรอเรื่อง
0: ประมาณนั้นประมาณ
7: เกือบ 2,000 ล้านเหรอเป็นของแกเองเท่าไหร่เป็นของสามีเท่าไหร่
0: เป็นของสามีส่วนใหญ่ของผมที่สุด
7: เหรอ
6: เขาก็แล้วคันนี้ยังไง
7: มาคือหมายว่ามาจากไหนยังเงินใช่ไหมว่าความร่ำรวยมาจากไหนสามีเป็นต่างชาติ
0: ใช่
7: เหรอ
0: ใช่
6: เป็นคนจีนสัญชาติออสเตรเลีย
7: โอ้เห็นว่าทำกิจกรรมเรื่องคริปโตอะไรด้วย
6: คริปโตใช่แต่ว่าอะไรยังไงที่เหลือรายละเอียดก็มีคนพยายามจะเชื่อมโยงอะไรผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมันหลายบริษัทมากแล้วมันหลายกองทุนแล้วเนอะสรุปความว่าแล้วยังไงคือแกรองสิมันโรมเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัย
0: ตั้งข้อสงสัย
6: อาจจะเขาใช้คำว่า
0: อาจจะ
6: อาจจะอันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงฟ้องหมิ่นประมาท
7: ใช่
6: ไหมอาจจะอะไรสักอย่าง
0: ใช่ครับ
6: สีเจ้า
0: หลังจากนี้ผมว่าก็เพราะคุณรังสมองแกก็ขุดบ่อล่อปลาไว้แหละเดี๋ยวก็มีการตามต่อเรื่องประเด็นสแกมเมอร์เพราะคุณรังสมองแกเกาะเรื่องสแกมเมอร์ไว้นานแล้วแล้วเรื่องก
7: ็ที่เขาบอกว่าไม่ช้าเดี๋ยวหลักฐานมาเนี่ย
0: คอยดู
7: อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกมีคนมาบอกว่า
6: ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายชัยชนกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจคุณ ผู้หญิงที่เป็นสส
7: ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ลาก
0: แล้วก็แล้ว
6: ไม่มันอภิปรายไม่ไว้วางใจสสไม่มีนะครับ
0: ไม่ไว้วางใจ
7: ชาวบ้านแล้วก็คงรัฐบาลว่ารัฐบาลรู้ไหมทำอะไรบ้างมั้งอะไร
6: คุณไปดูแลเลยคุณรับผิดชอบของพรรคคุณยุบพรรคแม่งเลยประมาณนั้น
7: อย่างนั้นอย่างนั้น
0: คุณก็รู้ว่าใครเกี่ยวข้องกันคุณไม่ทำอะไรเลย
6: โอเค
7: แล้วจะยื่นไหมอภิปรายไม่

0: ใจเนี่ย
1: ยื่นสิฮะ
0: ยื่น
1: ย
0: ัง
1: ไงฮะ
0: เหรอตุลานี่นะ
2: โม
1: ประมาณนั้นอ่ะตุลาพฤศจิกา
2: ไม่ทันพฤศจิ
1: พฤศจิกานะฮะ
0: พฤศจิ
1: ยื่นต้องยื่นอยู่แล้ว
0: เขาบอกว่าตอนนี้ทำงานหนักมากเพราะว่ามีข้อหาเยอะมากเนี่ยเรื่องสวหัวสวแล้วก็เรื่องน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เนี่ยเรื่อง
1: น้ำท่วม
0: สแกมมุ่งสแกมเมอร์แล้วไปโยงอะไรกันต่างๆนานาแต่
3: ไม่น่ารอดไม่ดูนะ
0: ใครไม่รอด
3: รัฐบาลไม่น่ารอดฟังที่คุณดิชัยพูดผมว่าไม่เกิน3เดือนก็ไปแล้วมั้งอย่างเงี้ย
1: รอดจี
3: รอดไหมรอดไหม
1: รอด
0: แหมก็มีเสียงขนาดนั้น
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: เขามีเสียงขนาดนั้นจะไม่รอดได้ยังไง
1: นะเมื่อ2วันก่อนท่านนายกไปงานรวมชาติเยอรมนีฮะบรรดาทูตก็ถามนายกว่าเสถียรภาพรัฐบาล
3: จะอยู่ได้ทูตถามเลยว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมเหรอ
1: ใช่
3: โอ้โหทูตก้าวเลย
1: ก็เสร็จแล้วไงก็ล้อมวงถาม
3: ล้อมวงถาม
1: นายกบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับแม้แต่ฝ่ายค้านยังโหวตรัฐบาลเลยอ่ะ
0: ฝ่ายค้านไหน
3: ฝรั่งเขารู้เรื่องการเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยแกพูดอย่างนี
0: ้ อย่าประมาทนะ พวกสถานทูตทั้งหลายแหล่เนี่ยมีฝ่ายการเมืองเขานะ ลึกมากบางทีเนี่ยมาแอบมาคุยกับผมนะฝ่ายการเมืองของสถานทูตอเมริกัน
1: รู้ดี
0: จีนเนี่ยโอ้โหพวกนี้ลึกกว่าเราอีกเพราะว่าเขาไปหาข่าวจาก
3: ฝ่าย
0: ไหนอีก
3: คือพวกนี้มันคือสายลับทั้งนั้นใช่ไหม
0: สายลับพวก intelligence ทั้งนั้นสายลับทั้งนั้น
3: โอเคโอเค
1: เดี๋ยวถามวงในคุณสุวิชัยฮะคุณสุภชัยเขาจะแก้กฎหมายไทย PBS อ่ะ
0: วงในจริงๆ
1: เปลี่ยนวงเงินที่มาเนี่ยนะจากภาษีบาปให้เป็นเงินของรัฐบาลนะแล้วก็ไปอีก4หน่วยงานเนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่แค่ไทย PBS มั้งเห็นบอกว่ามีถึง4ทั้งหมดมี4หน่วยงาน
1: สสสกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ไทย PBS
0: แต่อาจารย์รู้มั้ยจริงๆเนี่ยวิสุทธิ์เนี่ยรู้ก่อนคนอื่นหมด
3: ฮะเหรอ
0: เดือนที่แล้วแกมากระซิบผม
3: ว่า
0: เพราะเฮ้ยมันมีเรื่องใหญ่เว้ยรัฐบาลชุดนี้กำลังจะจัดการอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็เอ่ยนี่แหละ 3-4 ชื่อนี้เลยผมบอกจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงก็บอกเฮ้ยก็ข่าวเขาแม่นไงเขาอยู่วงในนะอาจารย์ฉะนั้นทำไมคุณรู้ล่วงหน้าได้วะ
1: ผมแค่ได้ข่าวว่าจะทำแต่ไม่คิดว่าพี่สุภชัยจะอาศัยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเสนอมาท่วมเดียว4ฉบับ
3: ไม่เขาเสนอเมื่อไหร่วะ
0: เออ
1: เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยนะ
3: มันเสนอเมื่อไหร่วะ
0: ไม่แต่มันมีเพราะว่าเขาให้ไปแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับก็คือเอาเป็นว่าเขาจะคุณสุภชัยนะฮะแก้ไขพ.ร.บ.4องค์กรที่ว่าหนึ่งนั่นคือไทย PBS แล้วก็เมื่อไหร่ไม่รู้แต่จะเริ่มเปิดแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ใช่เริ่มแล้วอาจารย์วีระเรารู้เมื่อเขาบอกว่าเปิดแสดงความคิดเห็น30กันยาผ่านไปแล้ว
0: ทั้ง4ฉบับ
1: ครับถึง14ตุลาคม
0: 14ฉบับพร้อมกัน
1: 4ฉบับ
0: 4ฉบับพร้อมกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วที่น่าตื่นเต้นมากคือ1ใน4ฉบับนั้นเสนอโดยอนุทินชาญวีรกุลและคณะ
3: อันไหน
0: สสส
1: ขอของสสส
3: เดี๋ยวอธิรันเอาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
0: นั่นคือ
3: ฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.
0: เสนอโดย
3: นายสุภชัยใจสมุทรกับคณะเป็นผู้เสน
0: ออ
3: ันนี้เกี่ยวข้องกับไทย PBS โอเคไทย PBS เนี่ยมีกฎหมายของเขาซึ่งยังไม่เคยมีการแก้ไขเลย
0: ครับ
3: ออกมาตั้งแต่ปี2551พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551สิ่งที่เขาเสนอนิดเดียว
0: นิดเดียวแต่เรื่องใหญ
3: ่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม2มาตรา
0: ครับ
3: อันแรกคือแก้ไขเพิ่มเติมทุนทรัพย์สินและได้ขององค์กรคือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11วงเล็บ1กับอีกอันนึงให้ยกเลิกมาตรา12 13 14 15 16แก้ไขบรรทัดเดียว
1: แหล่งที่มา
3: แก้ไขบรรทัดเดียวเลยนะผมไปดูมาตรา11นะของพระราชบัญญัติไทย PBS เนี่ยข้อ1ที่เขาจะแก้เนี่ย
0: ครับ
3: เงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12ในมาตรา12เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินไอ้สุรายาสูบที่จะให้เนี่ย
0: ใช่
3: แต่เขาเสนอให้ยกเลิก12 13 14 15 16
0: ยกเลิกเลย
3: ยกเลิกหมดเลยแล้วเปลี่ยนข้อความนะวงเล็บ1นะเปลี่ยนข้อความเนี่ย

0: วงเล็บ1เปลี่ยนจากข้อความเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเอง
0: แค่นั้นเอง
2: นี่คือหัวใจนะ
0: คือไม่ต้องไปแก้อะไรให้มันมากเลยนะแก้แค่2มาตราเองมาตรานึงเนี่ยคือยกเลิกมาตรา12
1: ใช่
0: ถึงมาตรา16อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ปีนึงจากองค์สุรายาสูบที่จะต้องจัดสรรมาให้ไทย PBS เนี่ยปีละ 2,000 ล้านไม่เกิน 2,000 ล้าน
1: 1.5%
0: 1.5% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านแล้วรัฐมนตรีคลังมีสิทธิ์ทุก3ปีทบทวนถ้าต้องการเพิ่มได้แต่ตั้งนั้นไม่เคยเพิ่มนะโอเค
2: ความหมายคือทำไม
0: ไม่ได้จะพูดความหมายคือไม่ได้ทำไมทำไมนั่นมันคืออธิบายว่าความหมายคือ
2: ความหมายคือวัด
0: ไม่ใช่วายวัด
2: ความหมายคือยกเลิกใช่ไหมภาษีบาป
0: ไม่ใช่ความหมายคือที่มาของเงินที่จะเอาไปทำสี่อย่างที่คุณว่าเนี่ยสอะไรนั่นนะ
2: กองทุนกีฬาก
0: องทุนคนพิการนั่นน่ะกองทุนผู้สูงอายุด้วยผมจำไม่ได้นะที่ต้นทางเนี่ยมาจากการเก็บภาษีสุราและยาสูบที่ตัดจ่ายมาให้ไม่มีแล้วหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานทั้ง3กองทุนบวกไทย PBS ยังอยู่
2: ไปรับเงินจากรัฐบาล
0: แต่คุณต้องทำเรื่องเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผมยังไม่รู้ถึงเดี๋ยวนี้ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐลักษณะองค์การมหาชนแต่ผมไม่รู้ว่าขึ้นกับกระทรวงไหนด้วยซ้ำไปตอนนี้ ไม่ได้อยู่สำนักนายก
2: ไม่ได้ขึ้นครับ
0: ไม่ได้ขึ้นแยกไปเลยเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณนั้น
2: ต้องรายงานการเงิน
1: แล้วก็รายงานต่อสภาไง
0: ไม่เขามีหน้าที่เดียวคือบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องรายงาน
2: ต่อสภา
0: ผลการดำเนินงานกับแจ้งอะไรเนี่ย
2: ต้องสอบสวนต้องสอบสวนต้องผ่านการตรวจสอบ
0: แต่ประเด็น
1: ที่ผมถามคุณ
0: ไม่ดูอะไรนิดเดียวประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้เงินจากตรงนั้น
2: ผมก็ต้องขอรัฐบาล
0: คุณต้องทำเรื่องเสนอของงบประมาณมันจะอยู่ในพวกองค์การหน่วยงานของรัฐอ่ะประมาณมาตรา37 38ในพรบ.งบประมาณซึ่งพอเสนอไปปั๊บสำนักงบประมาณก็ต้องดูว
2: ่า
0: จะให้คุณได้เท่าไหร่จากที่คุณเสนอพอเสร็จแล้วเอามาบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเสนอต่อสภาผ่านวาระแรกสมมุติเราเขาให้5,000 ล้านอ่ะจาก 2,000 ล้านน้อยไปให้เป็น 5,000 ล้านโอเคในกรรมาธิการก็ต้องมานั่ง
1: ก็เหมือนกันปกติ
0: อันนี้
1: ผมกำลังจะบอกว่า
0: ตอนนี้แม่งก็ต้องเป็นรายการแก้ผ้าผู้บริหารจะต้องไปชี้แจงกันปากเปียกปากแฉะโดนด่าด้วยเลยด้วยยิ่งกว่าไปรายงานสภานะรายงานสภานี่ยังด่ากว้างๆนะไอ้นี่มันด่าเช็ดนะเพิ่งบอกให
2: ้สัมภาษณ์กลางสภา
1: ความหมายคือทั้งหมด4องค์กรซึ่งที่ผ่านมาเป็นอิสระ
2: ใช่ครับ
1: จากอำนาจการเมืองพอสมควรเนี่ยเข้าคอกซะผมเห็นความหมายชัดๆเลยนะเข้าคอกซะฉันจะต้องคุมเธอละแล้วมันไอ้คำว่าภาษีบาปหรือภาษีซินแท็กซ์มันมี2 อย่าง earmark tax ภาษีที่จัดสรรเฉพาะกับภาษีบาปภาษีบาปคอนเซ็ปต์มันคือเหล้าบุหรี่นั้นเป็นภาระกับสังคมฉะนั้นใครสร้างภาระสังคมต้องจ่าย
2: ก็ต้องจ่าย
1: ฉะนั้นเอามาสสส.เรื่องสุขภาพใช่ไหมแล้วก็คนแก่แล้วก็กีฬา
2: แล้วก
1: ็กรณีไทยพีบีเอสเนี่ยคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นที่มีพรบ.นี้เนี่ยก็คือว่าต้องเป็นการจัดสรรเอียมมากพิเศษเพื่อจะได้เป็นสื่อสาธารณะที่จะไม่อยู่ใต้การเมืองเป็นอิสระจากแรงแทรกแซงทางการเมืองและทุนฉะนั้นก็เลยจัดการให้งบนี้มาตรงเพื่อประเทศไทยจะได้มีองค์กรที่เป็นสื่อที่เป็นอิสระที่ตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยตรวจสอบรัฐบาลตัวนี้หัวใจนะบทบาทหน้าที่สำคัญของสื่อสาธารณะคือต้องทำมือเป็นแบบมืออาชีพประชาชนคาดหวังได้ว่าคุณกำลังทำหน้าที่ที่เป็นอิสระเป็นมืออาชีพและตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยแต่เมื่องบประมาณเข้ามาสู่กระบวนการที่อาจารย์วีระว่า
2: ค
1: ือก็ต้องไปขอการเมืองขอสสขอรัฐมนตรีต้องวิ่งเต้นต้องเอาใจคุณก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนหวัง

0: ได้ในภาวะที่สื่อทีวีสื่อทั่วไปกำลังอยู่ในภาวะลำบากอย่างยิ่งทำหน้าที่ตัวเองก็ไม่ได้เพราะรายได้จากการพาณิชย์หายไปเขาก็หวังพึ่งไทย PBS จะเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่จะเป็นปากเสียงประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่ต้องกลัวการเมืองไม่ต้องกลัวทุนกลุ่มทุนทีนี้พอทำอย่างนี้ก็แปลว่ากำลังจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเจตนาที่แท้จริงของการตั้งสื่อ Public Broadcasting
1: แยก2 ส่วนผมแยกถ้าถามผม
0: กำลังจะบอกว่านี่กำลังในฐานะที่เราประชาชนคาดหวังว่าสื่อที่เป็นอิสระนั้นเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ข้างนอกคุณอิสระคุณไม่กลัวคุณไม่คุณวิจารณ์รัฐบาลมากเกินไปผมกำลังเอาคุณเข้ามาผมจะคุมคุณเอง NBT 1นี่จะเป็นสาขาที่2
2: 2
0: เหรอโอเคว่า
1: ต่อผมคิดอาจจะไม่ตรงกับคุณสุทธิชัยซะทีเดียว
0: ก็อย่าตรงนะ
1: ผมแยกออกเป็น2ส่วนจะเรียกว่า public service
2: บริการสาธารณะ
1: สื่อสาธารณะหรือจะเรียกว่าสื่ออิสระอะไรก็อันนี้อีกเรื่องนึงต้องคุยกันนะแต่เรื่องการเงินที่เป็นการเงินในลักษณะนอกงบประมาณแล้วเป็นลักษณะที่เรียกว่าจ่ายขาดอันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าถามผมอันนี้ต้องมีการบริหารจัดการอันนี้ยังไงผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็น earmark tax จะเป็น off budget จะเป็นกองเป็นรูปของ revolving fund จะเป็นรูปขององค์กรมหาชนจะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรถ้ามันอยู่นอกงบประมาณโดยที่ไม่มีการบริหารจัดการอันนี้อีกเรื่องนึงคราวนี้จะเอา2เรื่องนี้มาโยงกันผมไม่แน่ใจ
0: อาจารย์สวีรธรรมสื่อที่เป็นของสื่อที่รัฐบาลคุมก็ทํามาเยอะแล้วกับสื่อสาธารณะอาจารย์ก็ทําอาจารย์รู้ความแตกต่างระหว่างการเข้ามาแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองมั้ย
1: ไม่ต่างกันถ้าถามผมแต่วิธีการกรรมวิธีการเข้าการออกเนี่ยอาจจะเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าถามผมมีแทรกแซงไหมมีแทรกแซงการแทรกแซงไม่จำเป็นต้องแทรกแซงผ่านองค์กรโดยตรง มันมีการแทรกแซงอย่างอื่นได
0: ้
1: เพราะอย่างของเรามีตั้ง3ระดับอ่ะเรามีคณะกรรมการนโยบายเรามีคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีระดับปฏิบัติการผมว่ามันมี3เลเวลถ้าจะแทรกแซงหรือต้องการจะคอนวินซ์อะไรสักอย่างนึงก็แล้วแต่จะเลเวลไหนถ้าถามผมถามว่าผมทำมาทั้งเจ้าของเป็นนายทุนเอกชนสุดแต่ว่ามันก็มีเพดานนะแล้วก็มีกำแพงว่าคุณจะได้แค่ไหนสำหรับผมไม่มีอะไรถ้าไม่พอใจก็มี2 อย่างก็คือผมก็เล่าอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกจ้างคือเล่าออกกูไม่ทำจบ
0: ผมจะเล่าเรื่อง Public Service Broadcasting ในคอนเซปต์สากล BBC PBS ในอเมริกาคอนเซปต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งไทย PBS เนี่ยฝันเหลือเกินประเทศไทยจะมีองค์กรสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระความหมายคือ professional และไม่ถูกแรงกดดันของการเมืองและทุนสองเรื่องนี้ทำให้ประชาชนหรือสื่อที่มาทำงานในหน้าที่นี้เป็นตัวของตัวเองสะท้อนความต้องการประชาชนมากกว่าจะต้องเกรงใจการเมืองหรือทุนหรือโฆษณาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ในทางปฏิบัติทำได้กี่เปอร์เซ็นต์อีกเรื่องนึงแต่ประเทศไทยควรมีไหมล่ะคุณว่า
1: เรื่องนี้ยังไม่จบ
2: ครับ
1: เรื่องนี้ยังต้องคุยกันอีกหลายรอบ เพราะวิธีคิดก็มีหลากหลาย
0: แต่ว่าประเด็นสสสด้วยนะที่สำคัญนะมาเรื่องสุขภาพ
1: เอามาทั้งชุดเลยรอบหน้าคุณลิสต์มาเลย
0: แล้วก็เรื่องของกองทุน
1: กีฬาด้วย
0: นะ
1: กองทุนกีฬา
0: แล้วกองทุนกีฬาด้วยนะสำคัญมากนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลคิดว่าฉันจะคุมเองทั้งหมดอย่าลืมว่าแนวคิดของการมีกองทุนแยกออกไปนั้นเขามีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างคุณภาพและก็มีความต่อเนื่องและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารฉะนั้นรัฐบาลบอกฉันจะคุมเองหมดไล่ทุกคนเข้าคอกต้องระวังนะครับว่าการเมืองจะเข้ามาใช้งบประมาณในลักษณะที่ถ้าแกไม่เป็นพวกฉันจะตัดงบแก

0: ไอ้ตรงนี้คืออันตรายสำหรับประเทศชาติ
1: ครับ
2: อาทิตย์หน้าจะมาให้ดู123กองทุนที่คุณชูชัยพูดอ
1: าทิตย์หน้ามาให้ดูนะฮะเรื่องนี้คงไม่จบจริงของทุกฝ่ายต้องดูเอาละฟุกวันศุกร์หน้านะครับพบกันทั้งเรื่องนี้ไม่จบแล้วก็เรื่องน้ำท่วมก็ยังไม่จบนะครับศุกร์หน้าคุยกันต่อครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
1: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
2: เอาไปสอบโรงพักว่าเราพันตายสองคนเอาไปแขวนคอ
3: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระคมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร

10กันยายนปี2026ที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือโมคาหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงปรากฏกลุ่มควันสีดำใหญ่ลอยคลุ้งเกิดขึ้นหลังจากฮูตีกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศกระหน่ำยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าถล่มท่าเรือหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงภาพของฮูตีก็ปรากฏที่ช่องแคบบับอามันเดตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโมคาไปประมาณ80กิโลเมตรการเคลื่อนกำลังจากเมืองโมคาต่อไปที่บับอามันเดตได้สำเร็จส่งผลสะเทือนไปทั่วเนื่องจากช่องแคบแห่งนี้คือทางผ่านบังคับของเรือทุกลำที่เดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลแดงเพื่อทะลุไปยังคลองสุเอตและยุโรป

0: การยึดช่องแคบปรับอามาเดตซึ่งเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ได้ทำให้ฮูตีตอนนี้ได้กลายมาเป็นผู้เล่นที่มีสถานะเหนือกว่ารัฐบาลเยเมนและกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจต่อรองในภูมิภาค
1: เดือนกันยายนปี2014ที่กรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศเยเมนผู้คนนับแสนออกมาตามท้องถนนสายหลักรวมตัวกันเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีอับดุลราบูมันซูฮาดีผู้นำประเทศเป็นผู้คนที่คับแค้นและโกรธเกรี้ยวเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นลิ่วจากการที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำมันแพงได้
2: เราขึ้นมาเลี้ยวมินอัจจ์อัจจ์ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะأدى إلى انهيار الشعب اليمني ومعاقبته معاقبة أصبحنا نعمل أصبح الشعب يعمل لحساب الحكومة
1: จำนวนมากของคนที่ออกมาประท้วงในคราวนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มฮูตีกองกำลังติดอาวุธชาวไซดีที่มีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งขึ้นในปี1992ในรูปแบบขบวนการเพื่อปกป้องนิกายไซดีนิกายย่อยของชีอะจากการขยายอิทธิพลของลัทธิวะฮาบีซึ่งเป็นนิกายซุนนีจากซาอุดีอาระเบียฮูตีแปรสภาพมาเป็นกลุ่มติดอาวุธในช่วงปี2000โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านรัฐบาลกลางซึ่งในขณะนั้นนำโดยประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลโดยอ้างว่ารัฐบาลซาเลทุจริตคอร์รัปชันและพยายามบั่นทอนอัตลักษณ์ของชาวไซดีปี2011ประธานาธิบดีซาเลเจอกับการต่อต้านใหญ่จากกระแสอาหรับสปริงความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างหนักเมื่อรัฐบาลมีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนซาอุดีอาระเบียซึ่งมีชายแดนติดกันไม่อยากเห็นเยเมนตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองเนื่องจากสิ่งนี้จะบั่นทอนความมั่นคงของตนได้ร่วมมือกับประเทศ

0: ุ่มอ่าวผลักดันแผนที่มีชื่อว่า GCC Initiativeแผนนี้คือการบีบให้ประธานาธิบดีซาเลลงจากตำแหน่งเพื่อถ่ายโอนอำนาจให้กับอับราบูมันซูฮาดีผู้ซึ่งมีภารกิจในการนำทุกกลุ่มของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อปลดล็อกความขัดแย้งไม่กี่เดือนหลังขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอับราบูมันซูฮาดีเจอกับการต่อต้านอย่างหนักจากผู้คนทั่วไปที่คับแค้นกับปัญหาปากท้องที่สำคัญคือการต่อต้านจากกลุ่มฮูตีที่ไม่พอใจหลังจากที่ตนถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญธงป้ายผ้าที่มีสโลแกนและสัญลักษณ์ของกลุ่มฮูตีบกสะบัดประกาศว่าพวกเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าประธานาธิบดีฮาดีจะลาออก
1: อัลยอมคุรูจนาวะคุรูจอลฟิลมัรฮะละซาลิซะالشارة الصفراء هي ما قبل الشارة الحمراء وهي إنذار للسلطة الحاكمة أن الشعب ظل في الميادين بصورة سلمية يصعد بصورة سلمية يطالب بتنفيذ المخرجات الحوار يطالب إسقاط الجرعة بتشكيل حكومة كفاءات لكن هناك نوع من التعالي نوع من الكبر على مطالب الشعب.
0: ในขณะที่การประท้วงใหญ่ในเมืองหลวงดำเนินไปปีกกองกำลังของกลุ่มฮูตีก็เคลื่อนขบวนเข้าประชิดชานเมืองเพื่อมุ่งหน้าเข้าสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุม
2: ลาฮิจีนาลฟีตลับชัยดนาอับดุลมลิกอัลฮูซีฮะฟิซะฮุลลอฮ์วันชาริกอัคฺวานนาบิซูเราะฮ์ลิอิสกาฏฮาดัซซะลมะฮ์ลิอันนะฮุมอับูอัชชะอ์บซุลม
0: กองกำลังรัฐบาลฮาดีทำทุกทางเพื่อสกัดและสลายการรวมตัวแต่ไม่สำเร็จฮูตีสามารถยกกำลังเข้าเมืองหลวงได้ก่อนเปิดฉากปั่นป่วนการทำงานของรัฐบาลในที่สุดประธานาธิบดีฮาดีต้องยอมทำข้อตกลงกับกลุ่มฮูตีโดยมีสหประชาชาติเป็นตัวกลางในข้อตกลงมีการสัญญาว่าจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้คนทุกกลุ่มรวมถึงฮูตีเข้ามามีส่วนแบ่งอำนาจโดยต้องแลกกับการที่ฮูตีถอนกำลังจากเมืองหลวงและคืนอาวุธหนักที่ยึดมาจากรัฐบาลแต่ข้อตกลงนี้ก็ล่มเนื่องจากฮูตีไม่ยอมความตึงเครียดแต่ระดับขึ้นไปอีกเมื่อประธานาธิบดีฮาดีเดินหน้าผลักดันเปลี่ยนเยเมนให้เป็นระบอบสหพันธรัฐเสนอให้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6เขตเพื่อกระจายอำนาจกลุ่มฮูตีออกมาคัดค้านอย่างสุดตัวเพราะพื้นที่ส่วนที่ตนได้ไม่มีทางออกสู่ทะเลเข้าสู่เดือนมกราคมปี2015การเผชิญหน้าได้ยกระดับขึ้นเมื่อกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารที่ยังจงรักภักดีต่ออดีตประธานาธิบดีอาดีอับดุลเลาะห์ซาเลได้บุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีหลังจากนั้นก็จับประธานาธิบดีฮาดีกักบริเวณก่อนที่จะบังคับให้ผู้นำรายนี้พร้อมรัฐมนตรีทุกคนลาออกตามมาด้วยการที่ฮูตีประกาศยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศนี่คือปฐมบทของสงครามกลางเมืองในเยเมนที่แปรเปลี่ยนกลายมาเป็นสงครามตัวแทนระหว่าง2มหาอำนาจในภูมิภาคอย่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียสงครามที่ทำให้กลุ่มฮูตีแปรสภาพจากกลุ่มติดอาวุธชายขอบมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่มีอำนาจต่อรองและมีอิทธิพลสูงอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของตะวันออกกลางแนวชายฝั่งทอดตัวโค้งรับกับอ่าวและผืนทะเลน้ำสีครามทอประกายสะท้อนแสงแดดตัดกับทิวเทือกเขาหินสีน้ำตาลที่ทอดตัวอย่างงดงามอาคารบ้านเรือนโทนสีขาวและสีเบจปลูกสร้างลดหลั่นกันไปตามเนินเขาสะท้อนถึงเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์และมนต์ขลังของเมืองประวัติศาสตร์แห่งชายฝั่งทะเลอาหรับที่นี่คือเอเดนเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยเมนเป็นจุดที่ประธานาธิบดีฮาดีใช้สถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่หลังจากที่หลบหนีจากการถูกควบคุมตัวของกลุ่มฮูตีและลักลอบเดินทางออกจากกรุงซานอาได้สำเร็จเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2015เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเอเดนประธานาธิบดีฮาดีเปิดแถลงข่าวแทบจะทันทีโดยประกาศว่าตนเองยังคือผู้ปกครองที่ชอบธรรมของเยเมนและต่อจากนี้เอเดนจะคือเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลในระหว่างการแถลงข่าวประธานาธิบดีฮาดีชี้นิ้วไปที่อิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้กลุ่มฮูตีทำการยึดอำนาจ
3: อูมันอันตัจรบะอัลไอรานียะอัลอัสนะชรียะอัลทีตัมมัลอิตติฟากะอะลัยฮาบัยนัลฮูซีวะมันยะซานิดฮาลันยักบัลฮาชะอ์บัลเยมานี

0: زيدي وشافعي
1: แม้กลุ่มฮูตีและอิหร่านจะมีความแตกต่างกันทางนิกายและแม้ฮูตีจะไม่ได้ถูกก่อตั้งจากอิหร่านโดยตรงแต่ทั้งสองเป็นพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการกันเนื่องจากมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในหลายมิติหนึ่งในนั้นคือการมีศัตรูเดียวกันนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียCouncil on Foreign Relations สถาบันคลังสมองด้านนโยบายต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านได้ช่วยฝึกการรบส่งมอบขีปนาวุธเทคโนโลยีโดรนและแชร์ข่าวกรองให้กับฮูตีมาอย่างต่อเนื่องความช่วยเหลือเข้มข้นมากขึ้นหลังจากฮูตียึดเมืองหลวงของเยเมนได้เนื่องจากอิหร่านเห็นโอกาสในการใช้ฮูตีเป็นด่านหน้ากดดันซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นคู่แข่งของตนดินแดนปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับที่งดงามได้กลายมาเป็นสมรภูมิประลองกำลังกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็นสองมหาอำนาจของภูมิภาคไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีอับดุลราบูมันซูฮาดีออกมาประกาศว่ายังเป็นผู้นำที่ชอบธรรมของเยเมนกลุ่มฮูตีก็ขยับตัว25มีนาคมปี2015กองกำลังฮูตีเคลื่อนจากฐานที่มั่นมุ่งหน้าสู่เอเดนก่อนเข้ายึดยุทธศาสตร์สำคัญได้หลายจุดรวมถึงฐานทัพอากาศอัลอานาดและสนามบินนานาชาติเอเดนประธานาธิบดีฮาดีตัดสินใจหลบหนีออกจากเมืองก่อนลี้ภัยต่อไปที่ซาอุดีอาระเบียในคืนเดียวกันซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรอาหรับตัดสินใจใช้การทหารเข้าแทรกแซงภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อ Decisive Storm ซาอุดีอาระเบียเปิดฉากใช้เครื่องบินเข้าโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มฮูตีเป้าหมายคือเพื่อปกป้องไม่ให้เอเดนตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฮูตีเนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค
2: الهدف الأساسي من العملية كما ذكرنا وهدف حملة عاصفة الحزم هي مساعدة الشعب اليمني على التخلص من التنظيم الحوثي المتمرد الذي أضر بمصالح الشعب اليمني وأصبح يهدد مصالح دول الجوار
1: เมืองเอเดนตั้งอยู่บริเวณอ่าวเอเดนซึ่งเป็นปากทางเข้าสู่ช่องแคบบับอามันเดบประตูเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียหากเอเดนตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฮูตีซาอุดีอาระเบียซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลแดงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีส่วนติดกับทะเลอาหรับจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากการโจมตีทางอากาศซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ส่งกองกำลังพิเศษรถเกราะอาวุธหนักและการสนับสนุนทางทะเลเข้าไปให้กองทัพเยเมนที่ยังพักดีต่อประธานาธิบดีฮาดีและกองกำลังท้องถิ่นในภาคใต้เพื่อทำการสู้รบกับกลุ่มฮูตีสงครามระหว่างสองฝ่ายเป็นไปอย่างดุเดือดก่อนที่ฝ่ายพันธมิตรอาหรับและกองกำลังท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายได้ชัยกลางเดือนกรกฎาคมปี2015ฮูตีถูกขับออกจากเมืองเอเดนถอยกลับไปปักหลักที่ทางตอนเหนือและกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศหลังจากนั้นซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรก็รุกคืบด้วยการปิดล้อมกลุ่มฮูตีจากทุกทางทางทะเลมีการลาดตระเวนและสกัดเรือบรรทุกสินค้าบริเวณทะเลแดงและอ่าวเอเดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขนส่งอาวุธไปขึ้นที่ท่าเรือฮูไดดะท่าเรือทางตอนเหนือที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮูตีส่วนทางอากาศมีการประกาศให้เขตน่านฟ้าเหนือเยเมนเป็นเขตห้ามบินหรือโนฟลายโซนเครื่องบินพาณิชย์ไม่สามารถเข้าออกทุกสนามบินทางตอนเหนือรวมถึงสนามบินซานอายกเว้นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส่วนชายแดนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่ติดกับทางตอนเหนือของเยเมนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงและยุทโธปกรณ์การปิดล้อมที่ยาวนานกว่า12ปีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของผู้คนนับแสนนับล้านในเยเมนสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมากว่า12ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 400,000 รายกว่าครึ่งไม่ได้เสียชีวิตจากการสู้รบจากระเบิดหรือกระสุนปืนแต่เกิดจากการขาดแคลนอาหารและโรคระบาดเมื่อโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างพังทลายจากการที่เมืองถูกปิดล้อมที่นี่คือกรุงซานอาหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: สถาปัตยกรรมตึกดินสูงที่โดดเด่นและผังเมืองโบราณที่ยังสมบูรณ์ทำให้ย่านเมืองเก่าของซานอาได้รับฉายาว่าอัญมณีแห่งโลกอิสลามแต่การโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรต่อกลุ่มฮูตีที่ยึดเมืองไว้ทำให้ซานอาที่งดงามเสื่อมโทรมการปิดล้อมทางอากาศทำให้สนามบินถูกปิดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เข้าไปอย่างยากลำบากส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแทบทุกสิ่งรวมถึงยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ونتيجة لكثرة الحالات والإصابات التي تأتي نتيجة للغارات الشبه يومية في كل محافظات الجمهورية بدأ القطاع الصحي يتدهور بشكل كبير ولولا تعاون وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف وبقية المنظمات الأخرى مع الهيئات والمستشفيات لوصل الوضع إلى كارثة صحية وشيكا لا أكذب إن قلت ربما إبادة جماعية.มาตรการปิดล้อมเมืองเพื่อสร้างแรงกดดันไม่ใช่เป็นเฉพาะซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรเท่านั้นที่นำมาใช้ทางฝ่ายฮูตีเองก็ใช้การปิดล้อมเป็นเครื่องมือในการกดดันตัดกำลังและสร้างอำนาจต่อรองกับซาอุดิอาระเบียด้วยเช่นกันที่นี่คือตาอิดเมืองใหญ่อันดับ3ของเยเมนอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเยเมนแต่ชาวเมืองต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากเพราะฮูตีสกัดรถขนส่งเสบียงไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองการปิดล้อมทำให้ผู้คนขาดแคลนอาหารรวมถึงเจอกับการระบาดใหญ่ของหลายโรคเนื่องจากการล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานอัลกุมามะกัดตุอัธิร์ซิลบันอัลมูอัตินีนมินฮัยอินติชาร์วะบาอัลคอเลราวะกะซาลิกะอูบาอัลอุคราวะมินฮาฮัมมัดดะนักวะไกรฮาวัลมาลาเรียวะไกรฮาฟะฮาซิฮิลอูบียะตุอัธิร์บิชัคลกะบีรจิดดันอะลัลมัรฎะกะมาตุอัธิร์อะลาอัลมุสติชฟาตฟีอัดดะฏมินซิยาดะตัลฮาลาตัลมุตวาฟิดะอัลมุสติชฟาفي ظل نقص الإمكانات الموجودة لدينا.
1: เมื่ออยู่ไม่ไหวคนจำนวนมากตัดสินใจเสี่ยงภัยข้ามทะเลแดงบริเวณช่องแคบบับอามันเดบเพื่อลี้ภัยไปที่ประเทศจิบูตีซึ่งอยู่ตรงข้ามกันส่วนคนที่รอดชีวิตก็อยู่ต่อด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดอย่างผู้หญิงและเด็กคู่หนึ่งที่ผ่านความโรยราและความเหี่ยวย่นของการเวลาบรรจงเด็ดใบไม้สีเขียวอย่างทนุถนอมเมื่อเด็ดได้ทั้งหมดถูกรวมกันในหม้อใบย่อมสีดำใส่น้ำลงไปก่อนตั้งเตาต้มให้เดือดเมื่อใบไม้สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผู้เฒ่าเทน้ำออกเพื่อให้เหลือเฉพาะใบไม้ที่ต้มสุกเพื่อเสิร์ฟให้กับหลานๆเป็นอาหารมื้อหลักในวันที่ไม่มีอะไรตกถึงท้อง
2: มามานาชาก็ไอ้ฟิชัยมุสาอดะตานิตะดามูนดามูนฮนานรกาตรัยนันลักตฮาดะชะกรลอยาลานานกาวซูนมามานาชีดาคิลัลบัยตลาสุกวาลาดะกีกลามามานาชากะลักตลานะมินฮาดะชะกร

นี่คือสภาพชีวิตของเด็กๆในเยเมนที่ต้องอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นหลังจากที่บ้านเรือนถูกเผาทำลายการขาดแคลนวัตถุดิบพื้นฐานอย่างแป้งน้ำตาและโปรตีนทำให้ครอบครัวต้องลดมื้ออาหารหรือต้องประทังชีวิตด้วยการต้มใบไม้ตามธรรมชาติเพื่อบรรเทาความหิวโหยข้อมูลจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูเนเซฟชี้ว่ามีเด็กในเยเมนมากกว่า2,200,000คนที่กำลังตกอยู่ในภาวะทุพพโภชนาการเฉียบพลันและหากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด็กประมาณ20-30%จะเสียชีวิตในแต่ละปีนั่นหมายความว่าเด็กที่เสียชีวิตจากระเบิดและลูกกระสุนมีจำนวนน้อยกว่าเด็กที่ต้องเสียชีวิตจากความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากการที่อวัยวะสำคัญของร่างกายค่อยๆเสื่อมลงจากการขาดสารอาหารร่างกายที่เสื่อมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กอ่อนแอและติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นเด็กบางคนอ่อนแรงเกินกว่าที่จะเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาก่อนที่ร่างกายจะหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์ลาจากโลกอันโหดร้ายที่ผู้ใหญ่สร้างไว้ไปสงคราม

0: างเมืองเยเมนที่เป็นการวัดพลังของมหาอำนาจในภูมิภาคดำเนินไปก่อนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2019เมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับซาอุดิอาระเบียที่เคยจับมือสู้กับฮูตีต้องแยกทางกันการยุติความร่วมมือเนื่องจากสองฝ่ายมีเป้าหมายที่ต่างกันในเยเมนในขณะที่ซาอุดิอาระเบียต้องการพันธมิตรต่อต้านฮูตีที่เข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันชายแดนของตนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าให้การสนับสนุนสภาเปลี่ยนผ่านภาคใต้หรือ STC เพราะต้องการคุมชายฝั่งทะเลตอนใต้ของเยเมนแม้ STC จะเป็นหนึ่งกองกำลังที่ร่วมต่อต้านฮูตีแต่กลุ่มนี้ไม่มีความเป็นเอกภาพกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังเนื่องจาก STC ต้องการแยกเยเมนใต้ให้เป็นเอกราช STC จึงไม่เพียงแค่สู้กับฮูตีแต่ยังเปิดฉากโจมตีกองกำลังของรัฐบาลเยเมนส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจอย่างหนักและนำมาสู่การบีบให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยุติบทบาททางการทหารในเยเมนกลางปี2019สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มทยอยถอนกำลังออกจากที่นั่นการถอนตัวของชาติที่เคยเป็นกำลังหลักในการฝึกและบัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินทางตอนใต้รวมถึงแนวชายฝั่งทะเลแดงทำให้พันธมิตรต่อต้านฮูตีขาดกองกำลังภาคพื้นดินที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพและแม้ซาอุดิอาระเบียจะมีกองกำลังทางอากาศที่เหนือกว่าฮูตีแต่การโจมตีทางอากาศอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการเอาชนะศึกสงครามที่สำคัญคือกลุ่มฮูตียังมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมซึ่งอิหร่านลับไว้โดรนและขีปนาวุธจากฐานที่มั่นของฮูตีในเยเมนถูกส่งข้ามแดนเข้าโจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องยี่สิบหกมีนาคมปี2016ขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงพุ่งเป้ามาที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเศษซากจากการยิงสกัดได้ตกลงมาใส่ย่านชุมชนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นการโจมตีก็เกิดขึ้นอีกหลายครั้งเดือนพฤศจิกายนปี2020ถังน้ำมันของซาอุดิอารามโกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเจดดาเมืองริมทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้จากแรงของขีปนาวุธสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุแห่งซาอุดิอาระเบียออกมาประณามการกระทำของกลุ่มฮูตีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกสกัดอิทธิพลของอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มฮูตี
1: حازمة تجاه إيران يضم منعها من حصول على سلاح دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد الاستلام الأمن.
0: แต่การประนามหรือเรียกร้องไม่ได้ทำให้อิหร่านหรือฮูตีผ่อนมือมีนาคมปี2022เกิดเปลวไฟสีส้มลุกโชนและควันดำหนาทึบสูงเสียดฟ้าที่คลังน้ำมันของซาอุดีอารามโกอีกครั้งภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดกระทบต่อวิสัยทัศน์2030แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียมพร้อมรับกับวันที่ยุคเฟื่องฟูของน้ำมันจบลงเมื่อไม่สามารถเอาชนะกลุ่มฮูตีได้อย่างเบ็ดเสร็จทางทหารการทำดีลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ดินแดนซาอุดิอาระเบียสงบปราศจากความขัดแย้งทางอาวุธเพื่อดึงดูดนักลงทุนเมษายนปี2023ทูตซาอุดิอาระเบียพร้อมโอมานที่รับบทเป็นตัวกลางเดินทางไปที่กรุงซานอาเพื่อเริ่มต้นการหารือหลังจากนั้นอีก5เดือนทั้ง2ฝ่ายก็ทำข้อตกลงกันภายใต้ข้อตกลงซาอุดิอาระเบียจะยุติการโจมตีเยเมนยกเลิกข้อจำกัดการปิดล้อมทางอากาศเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีรวมถึงชดเชยค่าเสียหายจากสงครามเพื่อนำไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเยเมนทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่กลุ่มฮูตียุติการโจมตีข้ามแดนที่สำคัญคือฮูตีต้องเข้าร่วมกระบวนการกับทุกกลุ่มในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อจากนี้ไปเยเมนจะมีเสถียรภาพเสียงเครื่องบินรบเสียงปืนและเสียงระเบิดเริ่มหายไปแต่ความสงบนี้ก็อยู่ได้ไม่นานตุลาคมปี2023หรือไม่กี่เดือนหลังซาอุดิอาระเบียทำข้อตกลงกับกลุ่มฮูตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาบุกเข้าดินแดนของอิสราเอลจับตัวประกันและสังหารผู้คนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮามาสทันที
2: อิสราเอลเราเป็นมิลคามาเราเป็นมิฟซา לא בסבבים, במלחמה.
0: ในขณะที่สงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองทัพอิสราเอลดำเนินไปอย่างดุเดือดห่างออกมาประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตรฮูตีเปิดฉากเข้าโจมตีและยึดเรือที่อ้างว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดฉากถล่มคลังอาวุธและฐานที่มั่นของฮูตีทันทีแต่การโจมตีที่ดำเนินอยู่กว่า2เดือนไม่สามารถหยุดกลุ่มฮูตีได้จนในที่สุดสหรัฐต้องทำข้อตกลงหยุดยิงในวันที่สหรัฐทำการรบกับกลุ่มฮูตีซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเต็มตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่ความพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าก็มาถึงทางตันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ทลายดุลอำนาจในภูมิภาค

เช้าวันที่28กุมภาพันธ์ปี2026ที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือกรุงเตหรานของอิหร่านปรากฏควันดำปกคลุมหลายจุดเมื่อสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเป้าหมายการโจมตีอยู่ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธฐานยิงฐานบัญชาการทางการทหารผู้ที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนรวมถึงผู้นำสูงสุดอายาตอลาห์คาเมเนอีที่เสียชีวิตในบ้านพักจากการถูกโจมตีในวันแรกอิหร่านเอาคืนด้วยการโจมตีประเทศอ่าวรวมถึงซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างหนักโดยระบุว่าชาติเหล่านี้สนับสนุนสหรัฐการโจมตีตอบโต้ยุติลงชั่วคราวหลังสหรัฐและอิหร่านทำข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกันเมื่อวันที่17มิถุนายนหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์อิหร่านมีการจัดพิธีเพื่อรำลึกและไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตจากการโจมตีพิธีศพแห่งศตวรรษถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ยาวนาน1สัปดาห์เต็มโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต่ำกว่า10ล้านคนผู้แทนจากหลายประเทศถูกเชิญให้เข้าร่วมรวมถึงสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮูตีหลังเสร็จสิ้นพิธีศพสมาชิกของฮูตีโดยสารเครื่องบินของอิหร่านกลับกรุงซานอาของประเทศเยเมนแต่เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้เนื่องจากมีการทิ้งระเบิดใส่รันเวย์สนามบินกลุ่มฮูตีชี้นิ้วไปที่ซาอุดีอาระเบียว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดและระบุว่านี่คือการฉีกข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อปี2022การรวมตัวครั้งใหญ่เกิดขึ้นทันทีที่กลางเมืองหลวงโดยผู้คนที่ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีฉีกข้อตกลงและตอบโต้กลับซาอุดีอาระเบียแบบหนักหน่วงและรุนแรง

้นเดือนกันยายนปี2026ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีเปิดฉากการรุกคืบแบบสายฟ้าแลบยึดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงตอนใต้จากกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เกือบทุกจุดรวมถึงเมืองท่าโมคาก่อนที่จะปรากฏตัวที่ช่องแคบบับอามันเดตประตูการค้าที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียซาอุดีอาระเบียทำทุกทางเพื่อสกัดการรุกของฮูตีรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซาอุดีอาระเบียเข้าสู่สงครามบทใหม่โดยไร้พันธมิตรและเป็นวันที่คู่สงครามอย่างฮูตีเปลี่ยนร่างจากกองกำลังท้องถิ่นมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่คุมพื้นที่ที่ชี้ชะตาของคนทั้งโลกเอาไว้

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: นักการเมืองจะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
7: consumer as voter
8: เอาการตลาดมานับใช
9: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
10: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
11: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
12: ปี2328หลังจากตั้งกรุงเทพได้แค่3ปีน้ำท่วมสนามหลวงบันทึกกันไว้เลยว่าน้ำท่วมสนามหลวง8ศอก10นิ้วก็4เมตรกว่าในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
13: ครับ
12: ก็คือปี2554ต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติ
13: ครับ
12: ที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วยในเวลาเดียวกันกรุงเทพก็เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าระบบคลองที่มันอยู่ในอดีตนั้นมันถูกถมไปเยอะมากมันก็เลยไม่มีที่ให้น้ำมันหลากไปโดยธรรมชาติฝนตกยังไงมันก็ท่วมข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้ายถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่นมันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
13: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า
12: ใช่ทำอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นภาระที่ไม่หนักและสั้นแต่คุ้มค่าที่เขาจะแบกภาระนั้นให้คุณ

0: าจารย์ทรงฤทธิ์ครับช่วงกลางๆปีแบบนี้ก็เรามักจะเจอมรสุมน้ำท่วมพายุกันโดยปกติประเทศไทยก็จะเจอน้ำท่วมโดยปกติตั้งแต่ภาคเหนือลงมาแล้วจนปลายปีภาคใต้ก็จะโดนใช่ไหมฮะประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะเรียนรู้กับการอาศัยอยู่กับน้ำมาโดยตลอดเคยมีเพลงด้วยน้ำคือชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าหน่อยครับว่าไทยคนไทยกับสายน้ำเนี่ยมีความเป็นมาหรือว่าอยู่ร่วมกันมายังไงครับอาจารย
1: ์ก็น้ำเป็นน้ำคือชีวิตนะถูกต้อง
0: ครับ
1: ในยุคโบราณแต่ทุกวันนี้ก็เป็นแต่ว่ามันจะเปลี่ยนบริบทไปหลายอันมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับ
1: นะฮะในบริบทโบราณก็คือน้ำนอกจากการบริโภคสำหรับมนุษย์แล้วก็ยังเพื่อการเกษตรการเพาะปลูกเพราะว่าเราเป็นสังคมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำนะครับแล้วก็วิถีของเราก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เราจะไปอยู่มักจะอยู่ริมน้ำเขาก็เลยเรียกว่าที่ลุ่มชุ่มน้ำอันนั้นแหละคือพื้นที่ทำเลที่ดีที่สุดนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยมันก็คือการคมนาคม อย่าลืมว่าเราเพิ่งมีรถยนต์ใช้เมื่อประมาณยังไม่ถึง1ศตวรรษ
0: เราพายเรือมาก่อน
1: เราพายเรือมาก่อนนะครับก็นั่นแหละทำไมมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะทำไมมีชาวเรือเพลงชาวเรือนะครับมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับน้ำมาโดยตลอด
0: คร
1: ับ แล้วก็พอเราอยู่กับน้ำเนี่ยทำเลที่ตั้งอะไรต่างๆเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านคนหน้าบ้านอยู่ตรงไหนล่ะหันหน้าลงสู่แม่น้ำ
0: สู่แม่น้ำ
1: หันหน้าลงสู่ลำคลอง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งพอสังคมมันขยายตัวมากขึ้นซึ่งก็คือสังคมเกษตรนี่แหละแล้วก็ทุกคนก็ต้องมีการผลิตมีอะไรพวกนี้นะครับพอมันขยายมากขึ้นเมืองมันก็จะกระจุกตัววิธีการแก้ไขในอดีตก็คือการขุดคลองขุดคลองเพื่อที่จะผันน้ำกระจายให้คนออกไปขยายเหมือนถ้านึกไม่ออกถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็คือการสร้างถนนแล้วขยายไปพุทธมณฑลวงแหวนรอบในรอบนอกนอกแล้วนอกอีกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นบริบทเดิมมันก็คือการขุดคลองรัตนโกสินทร์เนี่ยขุดคลองมากกว่า 1,000 ที่ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นคลองอ่างคลององอ่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสวยไหมล่ะคลององอ่างทุกวันนี้นะครับหรือที่ยาวไปมากก็คลองแสนแสบคลองดำเนินสะดวกอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
1: ล้วนแล้วแต่เป็นการขุดทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะฮะมันมีวิวัฒนาการของมันมีการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นมีการมาตั้งสถานกงสุลมีการมาปักหลักอยู่ในกรุงเทพมันก็เลยมีการสร้างเมืองประกอบกับว่าเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันเริ่มมีรถยนต์ก็ค่อยๆสะสมไปอย่างนั้นแล้วทีนี้ประเทศมาจากยุโรปมาจากญี่ปุ่นจีนนะครับมากอินเดียอะไรพวกนี้นะครับมาทำมาค้าขายมากขึ้นคนมันก็มาอยู่มากขึ้นพออยู่มากขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยต้องไอ้คลองที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องถมบ้างนะครับแล้วถมคลองเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นพันๆคลองในยุคอดีตเนี่ยมันไม่เอื้อกับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรือมันก็ไม่ใช่ตอบโจทย์แล้วและอย่าลืมครับว่าวิธีการผลิตมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากวิธีการเกษตรเดิมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำมันกลายเป็นว่าคือเราไม่ได้ย้ายจากพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำแต่เราจะทำให้พื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำเนี่ยเอื้อประโยชน์กับการพาณิชย์อย่างไรเห็นไหมครับที่ดินคนมาสร้างบ้านสร้างอันนี้ก็ต้องถมดินพอมีรถยนต์ก็ต้องถมคลองให้เป็นถนนอะไรพวกนี้นะครับกรุงเทพก็เปลี่ยนไปความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำอันนี้เพื่อการเกษตรเนี่ยมันค่อยๆถูกลดถอนลงแต่มันก็จะถูกย้ายออกไปอยู่ในบริบทที่อยู่ไกลมากขึ้นเห็นไหมครับอย่างคลองรังสิตคลองรังสิตเนี่ยเจตนาก็คือเพื่อการเกษตรโดยตรง
0: ครับ
1: รวมไปถึงการคมนาคมขนส่งเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ขยายพื้นที่ออกไปในเขตชานเมืองมากขึ้นเพราะถ้ามันไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพวกเนี้ยเกษตรกรก็ไม่ไป
0: ครับ
1: สำคัญสุดก็คือว่าเมื่อพื้นที่กรุงเทพมันเปลี่ยนไปชั้นไหนก็ต้องทำให้พื้นที่บริบทที่อยู่ด้านนอกมาทำการเกษตรทดแทน เพราะเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องอยู่ในวิถีการเกษตรเพียงแต่ว่าหน้าที่ของชั้นในที่เป็นมหานครเน
0: ี่
1: ยมันไม่ใช่สังคมการเกษตรอีกต่อไปแล้วพอน้ำท่วมมันก็ยังคงอยู่ในที่ราบรุ่มชุ่มน้ำใช่ไหม มันก็เลยต้องมีวิธีการอื่นที่จะมาแก้ไขปัญหา
0: ครับ
1: นะครับพอน้ำล้นคลองเราก็สูบลงทะเล
0: ถ้าจะให้ทุกคนที่ชมอยู่นึกภาพเหตุการณ์น้ำท่วมว่าน้องนึกภาพย้อนไปที่ปี54ที่หนักมากอาจารย์ครับถ้าจะย้อนไปในประวัติศาสตร์มีครั้งไหนที่หนักประมาณนี้ไหมครับและครั้งนั้นเขาแก้ปัญหากันยังไงครับอาจารย์
1: หลังจากที่ตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะย้ายจากฝั่งธนมาฝั่งกรุงเทพก็คือถ้านึกไม่ออกก็คือพระบรมมหาราชวังตรงสนามหลวงนั่นแหละนะครับปี2328
0: ครับ
1: ก็คือหลังจากตั้งกรุงเทพได้แค่3ปีปีนั้นน่ะน้ำท่วมสนามหลวง
0: โอ้ท่วมเข้ามาในสนามหลวง
1: ท่วมเขาวัดกันเขาบันทึกกันไว้เลยนะ
0: ครับ
1: บันทึกกันไว้เลยว่าน้ำท่วมสนามหลวง8ศอก10นิ้ว
0: กี่เมตรครับอาจารย
1: ์ก็หลังมาตราส่วนละ4คืบ
0: 4คืบเป็น1ศอกประมาณ
1: ก็คือ2คืบเป็น1ศอก
0: ครับ
1: 4ศอกเป็น1วา1วามันก็คือ2เมตรเพราะนั้น8ศอกมันก็คือ4เมตร
0: 4เมตรโอ้เกือบ
1: บวกกับอีก10นิ้ว
0: เกือบสะพานลอยเหมือนกันนะถ้าโอ้สูงมากเลย
1: 10นิ้วมันก็เกือบฟุตหนึ่งใช่ไหมล่ะเพราะว่าฟุตหนึ่งมันก็คือ12นิ้วก็4เมตรกว่า
0: ครับ
1: แล้วมนุษย์เราสูงมากที่สุดก็2เมตรมันก็ยังมิดตั้ง2เมตรกว่านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ว่าบันทึกตรงนั้นเนี่ยมันมีผลกับระดับน้ำทะเลด้วยหรือไม
0: ่
1: เพราะมันไม่มีบันทึกตรงนั้นแต่มันมีแค่บันทึกในจดหมายเหตุว่าน้ำท่วมทุ่งพระเมรุก็คือสนามหลวงนะครับ8ศอก10นิ้ว
0: 10นิ้ว
1: นั่นคือสมัยรัชกาลที่1
0: ครับ
1: ในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
0: ครับ
1: ก็คือปี2554อันนี้รุนแรงที่สุดแล้วตีเป็นเงินมาลองนึกดูนะเกือบจะ 1.5 ล้านล้านบาท
0: โอ้ครับ
1: แล้วไม่ได้ท่วมเฉพาะกรุงเทพทั่วประเทศ
0: ใช่มาตั้งแต่เหนือมา
1: ใช่ทั่วประเทศนะครับมันตีแล้วก็ลองนึกดูว่าเกือบจะ 1.5 ล้านล้านบาทมันคือเงินมหาศาลมาก
0: ครับ
1: ก็ตีซะว่าประมาณนี้มันก็จะประมาณสัก 15% ของมูลค่า

0: จริงมันทุกจังหวัด
1: ทุกจังหวัด
0: นั่นก็คือ77จังหวัดเนี่ยก็คือโดนหมดนะฮะเพราะโดนหมดนั่นแหละอันนี้ก็ต้องถือว่ามันเป็นภัยพิบัติต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100%มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วยในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าภูมิประเทศมันก็เปลี่ยนไปหนึ่งแหละอันที่สองสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเรียกน้ำที่มันซัดลงมาจากพื้นที่สูงเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำป่านะฮะแต่ทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะเรียกน้ำป่าได้เพราะมันไม่มีป่ามันก็คือเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหัวโล้น
1: ครับ
0: ซึ่งทำไมมันหัวโล้นล่ะก็อันดับแรกก็คือตัดไม้ขายไม้แล้วก็พอตัดไม้เสร็จปุ๊บก็ทำไร่เห็นไหมฮะมันก็เป็นไปตามวิธีการผลิตทำไร่ลุกพื้นที่เข้าไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยพอมันมีการลงทุนเข้าไปคุณจะแปรรูปไหมแปรก็ต้องมีโรงงานพอมีโรงงานเข้าไปก็ต้องมีแรงงาน
1: ครับ
0: พอมีแรงงานมันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมากขึ้นมันก็เกิดเมืองใหม่เกิดขึ้นพอเมืองใหม่เกิดขึ้นอันนี้แหละพื้นที่บ้างเปล่าในอดีตหรือที่นาที่ไร่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยอยู่เพื่อการผลิตทางการเกษตรมันก็เป็นที่อยู่อาศัยซะเป็นแฟตเป็นคอนโดเป็นที่โรงงานนะครับมันก็เปลี่ยนภูมิทัศน์ไปหมดเลยนะครับอันนั้นคือบริบทพวกนี้อ่ะแต่คนไปอยู่เยอะมันก็ต้องสร้างถนน มันก็ต้องมีอะไรอีกนะมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับพอมันมีโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างคุณต้องใช้ไฟฟ้าต้องทำยังไงอีกล่ะที่ไหนมีแหล่งน้ำก็สร้างเขื่อน
1: ครับ
0: จริงไหมที่ไหนมีแหล่งน้ำก็สร้างเขื่อนแล้วสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็ต้องเอาพื้นที่ที่มันมีแหล่งน้ำซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วนะเป็นป่าไม้ที่อุ้มน้ำอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งมันถูกเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำพอเป็นอ่างเก็บน้ำเสร็จปุ๊บมันก็คือตัดทำลายไม้ออกทั้งหมด
1: เพื่อทำอ่างเก็บน้ำ
0: เพื่อทำอ่างเก็บน้ำนะครับก็นั่นแหละครับพอมันเปลี่ยนภูมิทัศน์เปลี่ยนภูมิประเทศอะไรไปตามระบบพวกนี้มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยมันแทบจะเหลือน้อยพอมันเหลือน้อยแล้วก็ในสังคมบริโภคพื้นที่พอมีเงินแล้วอยากไปเที่ยวไหม
1: ครับ
0: อยากไปเที่ยวหรือถ้าเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยธรรมชาติเหลือน้อยก็ไปลุกที่ธรรมชาติจองมาเป็นของตัวเองอีก สร้างรีสอร์ทสร้างอะไรส่วนตัวสารพัดแม้กระทั่งอยู่บนเขาก็มีบ้านพักตากอากาศส่วนตัวเห็นไหมนะครับเห็นไหมที่ฟ้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยลุกที่อุทยานลุกอะไรสารพัดนะแล้วมันออกอย่างนี้มาได้ยังไงก็เพราะทุนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้คำทุกวันนี้มันก็คือว่ามันเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่บวกด้วยภัยที่เป็นฝีมือมนุษย์แล้วฝีมือมนุษย์เนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะครับถ้าเป็นเขื่อนเนี่ยก็คือแบบสัมเปิลนะแต่ถ้าในอุตสาหกรรมอย่างอื่นล่ะเช่นคุณต้องทำเหมืองแร่เหมืองแร่เนี่ยส่วนใหญ่ไอ้เหมืองเนี่ยมันไอ้แร่พวกนี้มันก็ชอบอยู่กับภูเขาเนาะอยู่กับแหล่งหินอยู่กับอะไรสารพัด
1: ครับ
0: มันก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของชั้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้นี่ถ้าเป็นเขื่อนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนมากมายมันแค่ตัดต้นไม้ออกนะครับแล้วก็เอาคันเขื่อนมากั้นเพื่อให้น้ำมันอยู่ในอ่างในพื้นที่จำกัดนะฮะส่วนถ้ามันเป็นเหมืองล่ะเป็นเหมืองถ้าเป็นเหมืองทองเหมืองเหล็กกล้าหรือเหมืองโพแทส
1: ครับ
0: โพแทสที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งแหล่งเกลือพวกนี้เนี่ยมันคือการเอาสินแร่ที่อยู่ใต้พิภพขึ้นมาใช้แล้วการที่จะได้มันขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็คือการขุดลงไปขุดลงไปเนี่ยอย่างกรณีของโพแทสเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่ามันข้างบนบกเรามองไม่เห็นหรอกบนผิวดินเราไม่เห็นเพราะว่าเหมืองแร่พวกนี้มันจะขุดลงไปใต้ดินเป็น100-200เมตรพอ100-200เมตรแล้วทีนี้อุโมงค์มันจะค่อยๆกว้างขึ้นนะฮะก็คือขุดแล้วก็ขนออกมาขุดแล้วก็ขนออกมาแล้วไม่ใช่กว้างขึ้นเฉยๆมันก็จะลึกไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าถ้านึกไม่ออกมันก็จะเหมือนอุโมงค์ใต้ดินเหมือนเราสร้างรถ รถ MRT นะมุมมองแบบนั้นแหละ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ

0: เป็นช่องๆทางๆไป
1: เรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าพอมันเป็นอุโมงค์แบบนั้นถ้ามันเป็นเหมืองเปิดตาสเนี่ยมันไม่ได้มีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้มีอะไรนะฮะถ้ามันขุดลงไป300เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุโมงค์ก็ไม่ใช่เล็กๆรถ10ล้อวิ่งสวนกันได
0: ้หูใหญ่มากครับ
1: นั่นแหละฮะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในบางกรณีที่เวลามันเกิดแผ่นดินไหวดินมันถึงยุบลง
0: เพราะข้างล่างมันกลวง
1: ใช่ใช่นั่นคืออีกแบบหนึ่งมันเคยมีวิกฤตอันหนึ่งนะถึงขนาดอย่างนี้เลยอย่างเวียดนามเนี่ยมันจะมีพื้นที่ภาคใต้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเดลต้า
0: ครับ
1: อันนี้คืออู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญที่สุดของเวียดนามนะครับแล้วทีนี้เวียดนามก็ดำเนินนโยบายผิดอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อฉันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วฉันก็ต้องเร่งผลิตนะครับแล้วฉันผลิตข้าวได้สองฤดูกาลฉันไม่พ
0: อ
1: ฉันผลิตเป็นสามฤดูกาลดีกว่าในหนึ่งปีนะครับในหนึ่งปีปลูกสามครั้งมันก็คือต้องลดระยะของการเก็บเกี่ยวลงใช่ไหมครับจากเดิมมันอาจจะถ้ามันปลูกฤดูกาลหนึ่งสองฤดูกาลเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยอายุของการเก็บเกี่ยวมันก็คือประมาณ5เดือนแต่ทุกวันนี้มันลดให้เหลือ3เดือนเพื่อที่จะปลูกได้3ครั้งเป็นอย่างน้อยใน1ปีแล้วคุณใช้เคมีพวกนี
0: ้เยอะ
1: วันนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในแม่น้ำ
0: ครับ
1: สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้คือแม่น้ำโขงลองนึกภาพอย่างนี้นะครับแม่น้ำโขงเนี่ยจริงๆก็คือหลักสากลเนี่ยมันคือแม่น้ำระหว่างประเทศซึ่งมันต้องมีความเคารพในกฎกติกาว่าไอ้คนที่อยู่ตอนบนการใช้ประโยชน์จากสายน้ำเนี่ยต้องคำนึงถึงผลกระทบจากคนที่อยู่ข้างล่างแต่จริงๆมันไม่ได้คำนึงตัวอย่างชัดเจนมากก็คือจีนทุกวันนี้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแต่จีนเปลี่ยนชื่อแม่น้ำโขง
0: เปลี่ยนเองด้วย
1: เปลี่ยนเอง
0: ครับ
1: จีนเขาจะเรียกชื่อแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานฉางก็คือเรียกตามชื่ออาณาจักรเดิมของลาวนะครับ อยู่มาวันหนึ่งพอมันมีเทคโนโลยีที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำโดยการสร้างเขื่อนจีนก็เลยไม่เรียกแม่น้ำหลานฉางอีกแล้วจีนเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำหลานซางเจียง
0: มีสำเนียงจีนเข้ามา
1: แปลว่าแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
0: ครับ
1: หลานซางเจียงไม่ใช่หลานช้างแล้วนะครับก็ลองคิดดูว่าเมื่อจีนมี14เขื่อนซึ่ง14เขื่อนนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำในช่วงหน้าฝนแน่นอนนะครับเพราะทุกที่มันฝนตกทุกที่ไม่ขาดน้ำ
0: ครับ
1: แต่ฝนมันไม่ตก8เดือนนะพอฝนไม่ตก8เดือนเนี่ยเขื่อนมันก็ต้องมีน้ำสำรองไว
0: ้
1: ในอ่างเก็บแล้วก็วิธีของจีนก็คือว่าห้วงน้ำที่มันอยู่ในจีนไม่ได้กว้างจีนก็เลยใช้วิธียกสันเขื่อนให้สูงขึ้นเพื่อที่จะทดน้ำได้ปริมาณเยอะ
0: ครับ
1: นะครับมันยกสูงถึงขนาด300เมตรก็มีนะฮะอย่างเขื่อนนูจาตู้เนี่ยยก300เมตร300เมตรมันเท่ากับอาคารที่สูง100ชั้นนะ
0: สูงขึ้นสูงมาก
1: ก็ตึก100ชั้นน่ะนะครับเพื่อที่จะมีน้ำให้เพียงพอสำหรับการผลิต8เดือนที่มันไม่มีฝนแล้วลองนึกดูนะครับในอดีตเนี่ยเมื่อมันไม่มีเขื่อนนะครับปริมาณน้ำในน้ำโขงถ้ามันไหลโดยอิสระนะฮะมันก็จะไปแบบวิถีธรรมชาติของมันแล้วก็ยิ่งถ้าหน้าร้อนนะครับมันจะมีน้ำแหล่งเดียวที่มาหล่อเลี้ยงน้ำโขงเป็นส่วนใหญ่อันนั้นก็คือการละลายของหิมะในเขตทิเบต
0: ครับ
1: แต่พอเขื่อนมันมาขวางไว้แล้วมันก็ไม่ลงมา
0: ลงมาน
1: ะครับอันนี้แหละมันเคยเกิดวิกฤตครั้งใหญ่มากที่แม่โขงเดลต้า
0: ครับ
1: เมื่อปี2016ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากเขื่อนของจีนนะครับอีกส่วนนึงก็คือเป็นผลจากในเวียดนามเองที่ใช้น้ำดิบอย่างไม่บรรยะบรรยังแล้วก็ปลูกพืชโดยไม่มีการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปลูกข้าวเนี่ยลองนึกดูนะฮะ40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ปลูก

0: ข้าว
1: 3ครั้งในปี
0: ครั้งใน1ปีมันก็คือการไปเพิ่มภาวะเรือนกระจกทุกวันนะมันไม่ใช่คิดเป็นฤดูกาลนะฮะมันก็คือมันระเหยขึ้นไปเป็นความร้อนทุกวันพอมันเป็นอย่างนี้ทุกวันในขณะเดียวกันน้ำที่มันไหลลงไปแม่โขงเดลต้ามันก็น้อยลงเวียดนามก็เลยใช้น้ำบาดาลพอเวียดนามใช้น้ำบาดาลทุกวันเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงที่นาดินมันก็ทรุดพอดินทรุดแต่ภาวะโลกร้อนอะไรล่ะน้ำทะเล
1: สูงขึ้น
0: มันส่วนกันดินทรุดทะเลสูงมันก็คืออัตราเร่งใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งซึ่งประเทศหนึ่งซึ่งกำลังเจอวิกฤตในภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นและมีความถี่มากที่สุดในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: คือลาวเพราะอะไรลาวอยากเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนก็ต้องสร้างเขื่
1: อ
0: นลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำดิบที่ลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดแต่สำหรับลาวที่บอกว่าหนักเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งการสร้างเขื่อน
1: คือ
0: ตัดไม้ลาวถึงเจอดินถล่มนะครับถ้าจำได้ดินถล่มไม่พอเขื่อนก็แตก
1: ครับ
0: เขื่อนเคยแตกปี2018ที่เขาเรียกว่าเขื่อนเสียเปลี่ยนเสียน้ำน้อยแล้วก็ทุกวันนี้ประชาชนที่อยู่ในเมืองที่ถูกน้ำท่วมเขาเรียกว่าเมืองสามัคคีใส
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เป็นยังคงเป็นเมืองร้างตั้งแต่ปี2018
1: ครับ
0: คนเนี่ยถูกย้ายไปอยู่บนเขาแล้วยังไม่มีที่ทำกินนะครับรัฐยังต้องอุดหนุนต้องอะไรสารพัดนะฮะนี่คือตัวอย่างบางตอนทุกวันนี้ลาวเจอหมดเลยฮะทั้งดินถล่มแผ่นดินทรุดแลนด์สไลด์ลงมาจากภูเขาถมที่ชาวบ้านนะครับและสารเคมีจากเหมืองแร่แร่เอิร์ธลงแหล่งน้ำ
1: การสร้างเขื่อนการทำแร่เหมืองแร่นี่สร้างผลกระทบมหาศาลจนแบบว่าสุดท้ายแล้วก็ทำให้แผ่นดินทรุดลงน้ำทะเลสูงขึ้นมันมาสู่คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ที่เคยคุยกันไปว่ามีคนคาดการณ์ว่าเมืองไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยจะจมน้ำจะจมทะเลไปจนนำไปสู่การย้ายเมืองเนี่ยทัศนะของอาจารย์มองยังไงครับอาจารย์ย้ายเมืองหลวงครับอาจารย
0: ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมว่าไม่มีใครย้ายหรอก
1: เพราะกรุงเทพครบแล้วในปัจจุบันครบแล้ว
0: คือถ้าใครเป็นนายทุนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน
1: เขาก็ขวางแหละใช่ไหมครับ
0: ทุกวันนี้ถนนสายสำคัญเนี่ยเขาประเมินราคากันเขาตารางเมตรนะไม่ใช่ตารางวา
1: ครับ
0: ตารางเมตรละล้านสองล้านบาทเนี่ยมันจะมีใครยอมเสียตรงนี้ล่ะจริงไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันคือเงินก้อนใหญ่มากนะครับคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วมันก็ต้องมีมาตรการมีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้จมสร้างกำแพงบ้างแหละนะฮะหรือผัก
1: ไปที่อื่น
0: แล้วทุกวันนี้มันก็มีนี่ใช่ไหมฮะบางละกรรมก็ยังละกรรมอยู่จนทุกวันนี
1: ้
0: นะครับมันก็คงจะต้องมีละกรรม2 3 4 5กรุงเทพตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วก็มันคงไม่มีใครอยากจะปล่อยให้คอนโดมิเนียมหรูของตัวเองล้างอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีรถไฟฟ้าใต้มีรถไฟฟ้ากี่รางแล้วข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้าย
1: ครับ
0: แล้วเมื่อไม่ต้องย้ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่น มันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบไหม
1: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า
0: ใช่ก็ต้องนึกถึงหลักของความยุติธรรมหลักของความเป็นมนุษย์เมื่อกรุงเทพมันเป็นที่ลุ่มชุ่มน้ำซึ่งไม่ได้เพื่อตอบสนองในการผลิตแล้วแต่มันเป็นการตอบสนองในผลประโยชน์มหาศาลในด้านการพาณิชย์นะครับมันก็ควรที่จะไปตอบสนองให้กับพื้นที่อื่นที่เขาดูแลผลผลิตอันนี้มาหล่อเลี้ยงคุณแล้วเมื่อผลักภาระไปเนี่ยก็ต้องเยียวยาเขาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อภาระที่ผลักไปนั้นเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นภาระที่ไม่หนัก
1: ครับ
0: และสั้นไม่หนักและสั้นแต่คุ้มค่าที่เขาจะแบกภาระนั้นให้คุณ
1: เยียวยาไม่พอต้องอาจจะต้องเยียวยาให้สมน้ำสมเนื้อด้วย
0: ใช่ใช่ก็นั่นแหละฮะแต่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราบริหารจัดการอย่างโดดเดี่ยวไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับประเทศไทยเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างตัวอย่างที่อธิบายเรื่องแม่น้ำโขงมันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวการที่เราสร้างเขื่อนก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะไฟฟ้าก็ส่งมาให้ไทยใช้นะครับเขาที่เขาสร้างเขื่อนก็เพราะเขาอยากเป็นแบตเตอรี่
1: คร
0: ับการเป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่เขาเก็บไฟใช้คนเดียวเขาก็ส่งมาให้เราใช้เรากับไทยมีข้อตกลงซื้อไฟฟ้ากัน 1,500 เมกะวัตต์ทุกวันนี้เราส่งมาให้ไทยแล้วประมาณ 6,000 เมกะวัตต์มันก็ยังเหลืออีกประมาณ 4,500 ซึ่ง 4,500 เนี่ยมันก็คือเขื่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเรายังต้องซื้ออันนี้ต่อไปเนี่ยเราก็มีวิธีคิดไหมสมมติว่าถ้าเขายังไม่สร้างเขื่อนล่ะมันมีพลังงานทางเลือกอย่างอื่นที่เราพัฒนาได้ไห
1: ม
0: ซึ่งทุกวันนี้มันก็มีแล้วนะ
1: ครับ
0: มีโซลาร์เซลล์มีกังหันลมกังหันลมเนี่ยใหญ่มากที่อยู่ใน อยู่ที่แขวงเซกองแล้วก็เป็นรอยต่อกับแขวงอัตปือทางภาคใต้อันนี้ใหญ่มากนะฮะก็คือ600เมกะวัตต์แต่ไม่ได้ส่งมาที่ไทยลงทุนโดยกลุ่มไทยแต่ส่งไปขายให้เวียดนามเพราะอะไรเพราะเราก็ยังมีข้อตกลงขายไฟฟ้าให้เวียดนาม 7,000 เมกะวัตต
1: ์อ๋อครับ
0: หรือเขื่อนที่อยู่ทางใต้นะฮะอย่างเขื่อนดอนสะโฮงที่จะใช้คำว่ามันขวางแม่น้ำโขงก็ไม่ใช่เพราะว่าดอนสะโฮงมันเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า 4,000 ดอนขอนพระเพงซึ่งมันเป็นห้วงน้ำที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขงคือ15กิโลเมตรนะครับดอนนั้นมันก็คือเกาะเล็กๆแต่ข้างล่างเนี่ยมันมีอุโมง
1: ครับ
0: อุโมงของน้ำเขาก็เลยใช้อุโมงนั้นให้เป็นประโยชน์ก็คือให้น้ำมันลงไปกระแทกเทอร์ไบน์เพื่อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับก็มันก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายยกเว้นว่ามันก็ไปปิดอุโมงที่ปลาเคยใช้
1: ครับ
0: แต่เอาไปให้เป็นไฟฟ้าแทนนะเพื่อให้คนใช้อันนี้ส่งให้เขมรเพราะกัมพูชากับลาวมีข้อตกลงซื้อไฟฟ้ากันอยู่ 5,000 เมกะวัตต์
1: แบตเตอรี่แห่งอาเซียนโดยแท้
0: นั่นแหละเห็นไหมครับก็นั่นแหละฮะก็คือแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปขวางว่าคุณอย่าเป็นได้ไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็ต้องถามนะว่าแต่อย่าลืมนะว่าอย่างหนึ่งก็คือที่เขาอยากเป็นแบตเตอรี่เพราะเขาอยากแก้ปัญหาความยากจน
1: ครับ
0: อยากแก้ปัญหาความล้าหลังของประเทศเขาแต่เมื่อคุณจะไปห้ามไม่ให้เขาทำก็ต้องตอบโจทย์เขาให้ได
1: ้
0: เอาอะไรไปทดแทนเขาได้ไหมก็เหมือนกรณีเดียวกันกับเมื่อคุณไม่ย้ายกรุงเทพ
1: ครับ
0: แต่คุณระบายไปทางอื่นเพื่อให้รับแทนคุณก็ต้องดูแลเขาไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็นี่แหละฮะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปน้ำโขงหรือแม้กระทั่งในอาเซียนด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีแผ่นดินติดกันอันนี้แหละมันส่งผลต่อกันแน่นอนเพราะสายน้ำโขงมันก็คืออันเดียวกัน
1: ครับ
0: เมื่อมันเป็นสายน้ำเดียวกันใครกั้นไว้มันก็ไม่ได้ไหลลงมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วเห็นไหมกรณีของเวียดนามวิกฤตแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆความมั่นคงด้านเสบียงอาหารมันก็คือความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์ด้วยนะนั่นแหละประเด็นสำคัญ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
0: ได้ความยินดีครับ

0: นักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวผู้ที่บอกกับตัวเองว่าก้าวหน้ากว่าใครนั้นจำเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมทางเพศเหนือกว่าคนอื่นหรือไม
1: ่ทุกคำพูดของเขามันมีอำนาจมากกว่าคนอื่นแต่คนที่มีอำนาจจะต้องประกาศออกมาอย่างชัดเจนไม่ใช่อำนาจเหนือเพื่อผลประโยชน์ทางเพศให้ตนเองเขาพึงต้องระงับบทบาท
0: ติดตามเรื่องราวของนักกิจกรรมทางการเมืองคำถามถึงจริยธรรมทางเพศ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 22:30 น. ทางไทย PBS

0: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เรายังอยู่ในช่วงเวลาทองนะคะต้องมีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำตามลุ่มน้ำต่างๆค่ะตอนนี้ลุ่มน้ำแม่กลองคลี่คลายแล้วแต่ว่าจุดที่น่าห่วงก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะระดับน้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจจะขยายวงกว้างด้วยหลังจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำดันทะลุแนวเขื่อนผุดเข้าบริเวณบ่อเต่าวัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองและเริ่มขยายวงกว้างเข้าท่วมด้านหน้าวิหารพระศรีเมืองทองและพระศรีเมืองเงินพระเนตรและแม่ชีต้องย้ายขึ้นไปอยู่ที่ชั้น2ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากัดเซาะและลอดใต้ฐานแนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีเป็นทางยาวประมาณ10เมตรและไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว
1: ก็ต้องปล่อยให้น้ำมันเข้าคือ15หลังตรงนี้เขาโอเคเขารู้แล้วว่าเขาก็ต้องท่วมอยู่แล้วเป็นประจำในเมื่อมีเขื่อนเขาก็หวังว่าจะได้เขื่อนที่ดีเนาะกลายเป็นเขื่อนน้ำเข้าเหมือนเดิมอ่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักยังคงเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเตรียมประกาศงดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่3ตุลาคมและเตรียมงดเรือข้ามฟากอีก6ท่าเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทน้ำเริ่มจะลดลงเพราะว่าฝนลดลงนะคะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยากำลังส่งน้ำก้อนเดิมลงมาค่ะเพราะฉะนั้นตอนกลางของระบบเจ้าพระยาตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นส่วนการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างลงมาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครน้ำลดลงอย่างช้าๆเพราะว่ามีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงไปดูอีกซีกหนึ่งค่ะฝั่งแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลลงแม่น้ำบางปะกงจุดที่น่าห่วงก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่างระดับน้ำสูงขึ้นเพราะว่ารับน้ำจากตอนบนมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือประชาชนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ยังได้รับผลกระทบยังมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงที่สถานการณ์ยังหนักอยู่ก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดเหล่านี้จะระบายลงสู่อ่าวไทยส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองค่ะมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำท่าจากตอนบนลดลงโดยเมื่อเวลาประมาณ 16:00 นเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอยู่ที่ 1,673 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,000 กว่าค่ะแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำลุ่มต่ำริมตะลิ่งยังต้องยกของขึ้นที่สูงโดยต้นน้ำที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแนวโน้มลดลงผ่านจุดพีคไปแล้วพอมวลน้ำไหลลงมาที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรีน้ำยังสูงอยู่แต่ว่าลดลงอย่างช้าๆและเมื่อน้ำลงมาถึงที่ปลายน้ำที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำยังสูงเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนจังหวัดปทุมธานีเร่งบริหารจัดการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอลำลูกกาค่ะล่าสุดมีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองแสนแสบพร้อมกับประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่รอยต่อแนวทางการเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะนี้แบ่งการระบายน้ำออกเป็นหลายเส้นทางด้วยกันค่ะโดยเส้นทางหลักระบายผ่านคลองริมสนามกีฬากองทัพอากาศไปยังข้างวัดลาดสนุนและใช้เครื่องสูบน้ำ3เครื่องระบายลงคลอง1ก่อนที่จะผันน้ำกลับเข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำประตูรังสิตเพื่อดันน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งวันยังคงมีการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางพร่องน้ำลงที่คลองแสนแสบค่ะโดยช่วงเช้าตัวแทนชาวตำบลลาดสวายได้ข้อสรุปร่วมกับกรุงเทพมหานครในการเปิดประตูระบายน้ำคลองเจ้าพระคลองพระยาสุเรนรับน้ำจากคลอง6วาเพิ่มจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรโดยมีเงื่อนไขว่าต้องประเมินผลกระทบต่อระดับน้ำในเขตสายไหมทุกๆ6ชั่วโมง ขณะที่ช่วงบ่ายจังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2ฝั่งใต้จาก10เซนติเมตรเป็น25เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำลงอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งการเร่งระบายน้ำในทุกช่องทางคือความหวังของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะชุมชนเก่าแก่ริมคลอง1ตำบลคูคตตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงบางบ้านต้องก่ออิฐกันน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรและต้องเดินเครื่องสูบน้ำตลอดเวลา
2: น้ำในคลองของวัดค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะบางส่วนเนี่ยเราก็ตัดออกไปทางฝั่งตะวันออกไปออกนครนายกเหมือนกันแต่ก็มีประเด็นในเรื่องของชาวบ้านแถวจังหวัดนครนายกกับชาวเชียงดาวที่เป็นนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวก็สูบออกไปทางนั้นไม่ได้มากเขาก็ขอให้เมื่อก่อนเนี้ยเราเปิดไปอยู่ประมาณ3คิว15เครื่องนะครับประมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขามาขอร้องให้เราลดเพราะว่าเป็นร่วมด้านท้ายแล้วไปกระทบกับชาวเชียงดาวกับนครนายก
0: ภาพรวมปริมาณน้ำท่วมขังสะสมในจังหวัดปทุมธานีล่าสุดระดับน้ำลดลงจาก300ล้านลูกบาศก์เมตรเหลืออยู่ที่ประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรมีการประเมินว่าหากหลังจากนี้ไม่มีฝนตกลงมาสมทบจะระบายน้ำออกได้ทั้งหมดภายใน10วันค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะน้ำท่วมกระทบกับเกษตรกรที่เพาะเห็ดในพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนใช้โอกาสนี้ออกไปจับปลาที่หลุดตามแหล่งน้ำแล้วก็ไหลมานะคะติดตามเพิ่มเติมกับปุณอุตสาห์เอี่ยมสุวรรณรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
3: ค่ะคุณออนซินีคะค่ำคืนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายๆครอบครัวนะคะตัดสินใจออกจากบ้านพักค่ะไปพักอยู่ตามโรงแรมหรือว่าตามบ้านของญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าในพื้นที่ในซอยวัดสนามช้างด้านในเนี่ยค่ะก็มีการตัดไฟไปแล้วหลายจุดนะคะทำให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ไปและจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะพบว่าอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออาชีพเกษตรกรค่ะโรงเพาะเห็ดที่จมอยู่ในน้ำเป็นภาพสะท้อนความเสียหายของฟาร์มเห็ดแม่ประเทืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่เจ้าของฟาร์มบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดถึงแม้จะไม่ได้รับการเยียวยาเหมือนกับพืชชนิดอื่นแต่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาและพิจารณาเรื่องเงินทุนหลังจากนี้ด้วยค่ะ
4: ธรรมดาท่วมแค่นิดหน่อยครับปีนี้มากสุดครับตั้งแต่เกิดมาปีนี้มากสุดเลยปีนี้มากสุดก็อยากให้ดูเรื่องพวกเงินทุนหรือพวกอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเสียหายค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีด้วยเห็ดก็ออกยากทำก็ลงทุนเยอะครับอย่างผมเป็นฟาร์มเห็ดอีแวบมันต้องใช้พัดลมเปิดพัดลมอะไรพวกนี้ลงทุนเยอะกว่าคนอื่น
3: ขณะที่ทั้งสองข้างทางบริเวณถนนสาย3551มุ่งหน้าไปที่นิคมเกตเวย์มีชาวบ้านจอดรถเพื่อหาปลาทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอแปลงยาวและอำเภอสนามชัยเขตมาจับปลาตั้งแต่8โมงเช้าและได้ปลาคนละเกือบ10กิโลกรัมโดยบอกว่าทราบจากโซเชียลมีเดียค่ะว่าที่นี่จับปลาได้แต่ก็ไม่กังวลนะคะเนื่องจากจับไปกินไม่ได้จับไปขายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรค่ะ
5: ตรงนี้มันเป็นคลองส่งน้ำเนาะ
6: ใช่ครับเป็นคลองส่งน้ำแล้วมันเป็นบ่อปลาเยอะข้างหลังนี่มาท่วมหมดเลย
5: แต่เขาก็บอกว่าหาได้เพราะว่าปลามันไหลมาถูกไหม
6: ใช่เขาหาได้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมเห็นอยู่เป็นทะเลเลยอ่ะ
5: กลัวดราม่าไหมเพราะเดี๋ยวมีคนบอกว่าเอ้ยแบบปลาแบบมันมาอยู่ในน้ำแล้วเราแบบมาจับ
7: มันเป็นก็คือถ้าเกิดมันปล่อยออกมามันก็ไหลลงตามน้ำไปมันก็หายประโยชน์ไปเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาก็ประสบภัยกันหมดอ่ะถ้าสักคนไม่ได้หาก็คือเราไม่ได้ไปหาในเขตของเขาเราหาในเขตแค่เสาไฟฟ้าก็คือเอาริมแล้วไม่ได้เยอะเพียงแค่เอาไปกินไม่ได้เอาไปขายไปแล้วไปกิน
3: ซึ่งก็เกิดการตั้งคำถามนะคะว่าการจับปลาในพื้นที่แบบนี้ผิดหรือไม่ทีมข่าวได้สอบถามไปที่ทนายอาสาประจำรายการสถานีประชาชนถึงเรื่องนี้นะคะโดยอธิบายตามข้อมูลข้อกฎหมายค่ะบอกว่าปลาที่จับนั้นถ้าเกิดมีเจ้าของติดตามหาทรัพย์อยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลักทรัพย์แต่หากปลานั้นไหลมาตามธรรมชาติและไม่สามารถรู้ที่มาได้ก็ไม่ใช่เรื่องของการลักทรัพย์ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องดูพฤติการโดยรวมด้วยค่ะ ขณะนี้นะคะทางอบต.เสม็ดใต้ค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะงดนำอวนมาดักปลาค่ะบริเวณถนนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้เรือสัญจรเพียงอย่างเดียวในทางเข้าออกค่ะส่วนใหญ่เรือใบพัดเรือนะคะก็จะติดกับอวนแล้วก็จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ล่าช้าเพราะฉะนั้นก็เลยขอความร่วมมือค่ะงดนำอวนนั้นมาดักไว้บริเวณริมถนนหรือว่าหาปลาที่ริมถนนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณออสินีคะ
0: ขอบคุณคุณอุสาค่ะคุณผู้ชมคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าช่วงระหว่างวันที่4ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในวันที่5ถึง6ค่ะฝนจะเริ่มเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วแต่ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติก็เชื่อว่าถ้าระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้และช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าถ้าน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ระดับนี้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ถ้าน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องประเมินสถานการณ์กันใหม
8: ่คนกทม.ที่บอกว่าปี2554ไม่ท่วมเขาท่วมเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามฝนที่ตกทุกพื้นที่ได้แต่ถ้าจากน้ำเหนือมาเราห้ามได้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำเหนือกำลังบุกกรุงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนตั้งต้นว่าถ้าเข้ามาขณะนี้ 2,600 ลูกบาศก์เมตรนาทีผมยืนยันได้ว่าไม่เข้ากรุงเทพนะครับไม่เข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าขณะนี้เราคาดการไปแค่10วันข้างหน้านะก็คือจากวันที่1ไปถึงวันที่10เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดว่าจะมีพายุเข้าไหมจะมีอะไรเข้าไหมทําให้เขื่อนต้องระบายน้ําเพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือน้ําที่ผ่านนครสวรรค์ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่ามีการคาดการระยะยาวว่าประมาณวันที่13ถึง15จะมีหย่อมเข้าตรงนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ว่าเพราะการคาดการณ์เกิน3วันมันไม่มีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามว่าถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเราก็มาอัปเดตสถานการณ์อีกทีว่าเอ๊ะน้ำจะผ่านนครสวรรค์อย่างที่ผมเรียนน่ะวิกฤตอยู่ที่ 3,000 ไงนะถ้า 3,000 เมื่อไหร่แล้วก็คือกรุงเทพมันโดนแน่ๆ
0: จากเหตุการณ์ที่สัมภาระตกค้างไปจำนวนมากค่ะบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนายชายเอี่ยมสิริถึงกับหลั่งน้ำตาขณะที่พนักงานบริษัทการบินไทยแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นายชายพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีโดยมีผลตั้งแต่วันนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในชายเปิดเผยว่าได้รับแจ้งมติที่ประชุมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ยังคงสถานะเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าการสอบสวนจะครอบคลุมประเด็นใดบ้างแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการบริหารจัดการ
9: อันนี้ผมคิดเองนะผมไม่ได้ถามท่านกรรมการบริษัทที่เหลือก็คงคิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเสียหายไปแล้วกับชื่อเสียงบริษัทโอเปอเรชั่นกับลูกค้าก็ว่าไปนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วการแก้ไขเพราะท่านคงมองเป็นอีกมุมนึงทางการแก้ไขแก้ไขไปเป็นหน้าที่ของ CEO ก็แก้ไขมาจนวันนี้จะ พรุ่งนี้จะกลับเข้าวิกฤตสถานการณ์ปกตินะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของคุณนะครับถ้าผมมองอย่างนั้นนะผมไม่ทราบเหตุผลของท่าน
0: ในชายระบุว่าการให้บริการเที่ยวบินจะกลับมาเป็นปกติวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระที่อยู่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้าคาดว่าจะเคลียร์ได้เกือบทั้งหมดภายใน 1-2 วันยกเว้นสัมภาระที่ต้องส่งต่อไปต่างประเทศยังคงมีความซับซ้อนมีรายงานว่าผู้คนที่จะเข้ามารักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือนายสำริดสำเนียงซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ดของบริษัทการบินไทยคณะกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์และคู่สมรสเข้าให้ข้อมูลถึงเส้นเงินรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ค่ะหลังจากรังสิมันต์โรมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงหรือว่าสแกมเมอร์หรือไม่ขณะที่นางสาวสุชาดาเข้าแจ้งความนายรังสิมันต์กรณีพาดพิงกล่าวหาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีอภิปรายพาดพิงในสภาผู้แทนราษฎรว่าสามีของส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือไม่เนื่องจากมีทรัพย์สินเกือบ2,000 ล้านบาทนางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าการ

0: เรียกกับว่าแหมพอคนนี้ไปทำแล้วเราก็จะต้องไปเกลียดพระองค์นี้หรืออะไรเงี้ย
1: หรือจะต้องไปเกลียดศาสนาอะไร
0: เราทำบุญเราก็ไม่ได้ทำบุญเยอะมากมายอะไรเงี้ยเราทำบุญบางทีเรามาค่าน้ำค่าไฟร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำบุญมาก
1: จุดละน้อย
0: จุดละน้อยน้อย
1: คือเราเหมือนทำวัดที่กำลังพัฒนาดีกว่าวัดจ
0: ีนอย่างเงี้ยกำลังพัฒนาเราก
2: ็การไหว้พระทำบุญไม่เราไม่ได้นึกถึงการกระทำของเขา
0: ไม่มันคนมันหลักคนคนละคน
2: คนละคนเนาะ
0: มันคนละคนเราไม่เราไม่ได้คิดว่าคนหนึ่งนี้แล้วเราจะไปเหมารวมว่านู้นเราก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
3: ประวัติการก่อสร้างอุโบสถรากไม้ครับดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558จากความเริ่มของพระอธิการบุญยืนปริชาโนอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่พระเสกสรรจิระสุโพเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับเข้ามาสานต่อจนตอนนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ80%ไม่ยังไม่เสร็จดีทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและแข็งแรงหน่อยมีบันไดให้เดินขึ้นไปชมวิวกันอีก700ขั้นนะครับไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาหินปูนกันได้ครับไปดูความสร้างสรรค์จากแฟชั่นของชาวสวนทุเรียนที่ระยองกันนะครับคือเขามีลูกทุเรียนจิ๋วลูกเล็กๆที่ต้องตัดทิ้งหรือบางทีก็ร่วงหล่นอยู่แล้วนะครับกลายเป็นขยะไปแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องประดับได้ใหม่รับทำต่างหูที่คาดผมสร้อยคอพวกนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบใจกันมากครับเปิดมุมมองสร้างสรรค์จากสวนทุเรียนนะครับเมื่อเอาลูกทุเรียนที่ร่วงนะครับแล้วก็ลูกที่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลือทิ้งกลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋เลยครับฝีมือนางสาวภัยรัตน์ปรีชาประเสริฐชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองภายในงาน Binning In Trade ที่จังหวัดระยองนะครับคือเขาเอาลูกทุเรียนจริงๆนะครับเป็นลูกเล็กคุณผู้ชมมาทำเป็นเครื่องประดับกันทำเป็นต่างหูก็ได้ที่คาดผมสร้อยคอก็ได้เพราะว่าทุกฤดูการทุเรียนนะครับจะมีทุเรียนลูกเล็กที่ร่วงจากต้นหรือว่าลูกที่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับประกอบกับทำเครื่องประดับอยู่แล้วด้วยก็เลยเอาลูกทุเรียนเนี่ยมาทดลองนะครับทำเป็นเครื่องประดับออกแบบสวยๆกันดูก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือจากภาคการเกษตรได้
4: เพราะว่ามันต่อยอดจากการที่เราแปรรูปทุเรียนเราทำทุเรียนทอดทุเรียนกวนขายแล้วเราก็ทำเครื่องประดับด้วยเราก็เคยคิดว่าตัวนี้มันจะต่อยอดให้เราได้เราก็เลยมาแปรรูปเป็นตุ้มหูแล้วก็ที่คาดผมและอีกอันนึงก็คือพวงกุญแจแต่พวงกุญแจยังไม่ได้ขึ้นรูปเพราะว่าเราไปขายพัทยาฝรั่งชอบแต่ฝรั่งจะให้เราทำเป็นสร้อยคอนะคะกัดร้อยกระถิ่นอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอาทุเรียนไปลอง
4: ใช่ใช่คือเราใส่เม็ดถิ่นนี้แหละแล้วเราก็แทรกทุเรียนเข้าไปจะแทรกลูกทุเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ร้อยว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราใส่ถิ่นแล้วเราก็ใส่ถิ่นนี้แล้วเราก็ร้อย
5: อันนี้เคยไปเรียนมาหรือเรียนด้วยตัวเองคะเนี่ย
4: อ๋อเครื่องประดับนี่เราทำมาตั้งแต่ปี47แล้วค่ะ
5: เราไปเรียนด้วยประดับแล้วด้วยแล้วเราก็มาเรียนเพิ่มเติมเอาด้วย
4: ใช่
3: เรือนำไปขายในพื้นที่พัทยาครับนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมากนะครับมีคนมาสั่งทำร้อยเป็นสร้อยคอทุเรียนกันเลยก็สร้างความแปลกใหม่และดึงดูดสายตาครับก็สะท้อนแนวคิดว่าบางทีนะครับของที่เอามาสร้างมูลค่าได้สร้างสรรค์ได้ไม่ต้องเป็นของที่ไกลตัวนะครับเป็นของที่มีอยู่แล้วภายในสวนแบบนี้หยิบจับพร้อมกับความคิดก็สร้างเป็นสินค้าใหม่ได้ครับวันนี้เป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์พอดีครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังซึ่งมีงานไหว้พระจันทร์งานใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีร้านขนมจีนเป็นขนมจีนแต้จิ๋วโบราณนะครับคุณผู้ชมชื่อร้านย่งเซ้งยังคงผลิตขนมไหว้พระจันทร์กันทุกปีครับรวมถึงขนมอื่นๆที่ยังมีขายกันตลอดทั้งปีด้วยครับขนมไหว้พระจันทร์ของร้านย่งเซ้งนะครับจะผลิตแค่ปีละครั้งในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้นปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนหรือขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติจีนนะครับบรรยากาศที่โรงขนมแต้จิ๋วโบ

0: ไส้นะคะก็จะมีไส้ทุเรียนไข่ค่ะเม็ดบัวไข่นะคะแล้วก็จะมีไส้กิมทุยหนูยิงหนูยิงแปะกล้วยเต่าซ้อดำไข่เต่าซ้อขาวไข่ค่ะแล้วก็ไส้งาดำค่ะและขนมอื่นๆของทางร้านนะคะก็จะมีเปี๊ยะค่ะก็จะเป็นเปี๊ยะกลมนะคะที่เป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านนะคะสูตรทางร้านของเรานะคะก็จะมีในส่วนของเปลือกส้มนะคะผิวเปลือกส้มลงไปด้วยเมื่อทานนะคะก็จะได้กลิ่นหอม
1: มันดีกว่าเวลาการเลือกซื้ออย่างเงี้ยเราสามารถไม่ต้องซื้อเดียว4ลูกเราอยากซื้อไส้ไหนเราก็กินมาเลย4ไส้มันก็สะดวกกว่า
2: แล้วก็ร้านยังปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยครับจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายแม้จะซื้อเป็นลูกหรือว่าซื้อเป็นเซตนะครับส่วนปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายอย่างปรับราคาขึ้นก็เลยขอปรับราคาขนมบางอย่างประมาณลูกละ5บาท
0: เพราะว่าเรามองเห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ขยับตัวมากอย่างเงี้ยค่ะคือคนจับจ่ายใช้สอยหรือการอยากได้เป็นของขวัญของฝากอะค่ะก็ชะลอการซื้อลงเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจให้สามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้ตั้งแต่ชิ้นแรกโดยการเปลี่ยนแพ็กเกจให้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะ
2: ส่วนขนมที่ขายทั้งปีครับมีขนมเปี๊ยะขนมโก๋ขาวขนมเต้าซ้อขนมน้ำผึ้งข้าวขนมถั่วตัดขนมตุบตับนะครับแล้วก็ขนมแต่เลี่ยวซึ่งยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ขนมจีนโบราณไว้ครับราคาขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ครับตัวอย่างถ้าเป็นทุเรียนไข่แดงแล้วก็เม็ดบัวไข่แดงเนี่ยลูกละ90บาทนะครับส่วนขนมเปี๊ยะกลมนะครับ130แล้วก็ถ้าเป็นขนมเปี๊ยะทรงหมอนก็ลูกละ250บาทครับไปดูอดีตพนักงานออกแบบสื่อโฆษณาที่พิษณุโลกนะครับหันมาเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวนะครับมาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาคือก็ทำเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามอย่างปลาคาร์ฟพวกนี้ครับแล้วก็ไปทำงานประจำอีกอย่างคือเป็นพ่อครัวร้านอาหารควบคู่กันไปครับใช้เงินเดือนจากการรับจ้างทำครัวในร้านอาหารกลางคืนนะครับมาต่อยอดสร้างฟาร์มปลาสวยงามท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาครับที่ปลาสวยงามพิษณุโลกฟาร์มตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับของนายพิเศษสิทธิ์นุ่มฤทธิ์อายุ40ปีเป็นอดีตพนักงานออกแบบสื่อโฆษณาครับตอนนี้เลี้ยงทั้งปลาคราฟปลาสอดปลาบอลลูนซึ่งการเลี้ยงปลาคราฟในบ่อดินธรรมชาตินะครับลูกค้าก็ต้องมาเดินเลือกซื้อกันนะครับเลือกตักริมบ่อดินไม่ใช่ตามตู้กระจกเหมือนกับร้านทั่วไปเช่นเดียวกับปลาสอดปลาบอลลูนที่โตเต็มวัยนะครับก็เลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์เป็นบ่ออนุบาล นะครับโดยมีหมูแคระนะครับชื่อเจ้าอู๊ดกับเจ้าอ้วนเป็นพนักงานต้อนรับด้วยครับ
3: การเลี้ยงปลาเนี่ยจริงๆการเลี้ยงเนี่ยก็คือเขาเรียกนะความต่างของบ่อดินกับบ่อปูนะครับบ่อด้วยความที่เลี้ยงบ่อดินเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องการล่วงการน็อกน้ําแล้วก็เรื่องสุขภาพปลาจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าแต่มันก็จะติดในเรื่องของเรื่องเห็บหนอนสมอพวกอะไรเงี้ยที่เป็นพวกปรสิตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะงั้นการคุมการคอนโทรลการใช้ยาจะต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นแต่ถ้าเราเลี้ยงในวงปูนถ้าเราเลี้ยงในวงปูนนะครับการคอนโทรลในเรื่องของความสวยหุ่นรูปร่างแล้วก็เรื่องความสะอาดแล้วก็บวกกับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยการกักโรคเนี่ยจะไปได้ดีกว่าดังนั้นมันจะมี2อารมณ์ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติปลาจะค่อนข้างแข็งแรงและโตไวแต่ถ้าเราเลี้ยงในวงปูนเนี่ยปลาอาจจะค่อนข้างโตช้าแต่ในเรื่องของรูปทรงและสีหุ่นเราสามารถคอนโทรลได้
2: ด้วยความที่เป็นคนชอบเลี้ยงปลานะครับก็ศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงมาก่อนก็เลยเอาความรู้มาตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนาเปิดขายปลาสวยงามในระบบฟาร์มทั้งในบ่อดินแล้วก็ในบ่อซีเมนต์ครับส่วนวิธีการเลี้ยงปลาจากบ่อดินธรรมชาติเวลาเอาไปเข้าตู้ปลาครับก็ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมก็จะแนะนำลูกค้าด้วย
3: ถ้าหลังจากซื้อบ่อดินไปนะครับก็เบื้องต้นได้ไปแล้วนะครับก็งดอาหารอย่างน้อย3วันนะครับแล้วก็ดูอาการเบื้องต้นคือ1มีอาการโดดไหมเพราะน้องเขาเคยอยู่ที่กว้างก็อาจจะต้องหาอะไรปิดถ้าเราเลี้ยงในวงบ่อนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงในตู้ก็งดอาหารไปเลย3วันในส่วนของการกักโรคเนี่ยจริงๆถ้าเป็นพวกยาที่จะต้องใช้ส่วนใหญ่ถ้าส่วนตัวผมนะครับจากประสบการณ์ผมจะใช้ยาปฏิชีวนะเม็ดแดงดำครับใส่เข้าไปให้น้ำมันเหลืองๆแล้วก็ทิ้งแช่ไว้ประมาณ3วันโดยประมาณหลังจากนั้นลดน้ำ 50% เติมน้ำใหม่เข้าไปคราวนี้ก็เริ่มกลับค่อยๆให้อาหารน้องไปทีละนิดๆจนน้องกลับมากินปกติได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยครับ
2: ส่วนราคาขายปลาสอดแล้วก็ปลาบอลลูนนะครับ

0: เริ่มต้นที่ตัวละ10บาทปลาคาร์ฟนะครับถ้าเป็นไซส์สัก3นิ้วตัวละ15บาทส่วนถ้าเป็นปลาคาร์ฟตัวใหญ่ก็ราคาต่างกันตามขนาดขึ้นไปครับในอนาคตนะครับจะขยายกลุ่มเพิ่มปลาทองปลาสวยงามต่างๆมาเลี้ยงด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอสะสมเงินทุนจากการเป็นพ่อครัวในร้านอาหารนะครับจะได้เอามาขยายฟาร์มปลาตรงนี้ต่อไปครับพื้นที่เขื่อนลำแชะที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากฝนที่ตกกันอยู่ในช่วงนี้ครับชาวบ้านก็เลยออกไปหาใส่กุ้งฝอยที่อยู่บริเวณริมอ่างกันจับได้มากนะครับส่วนหนึ่งเอามากินทำกันสดๆเลยบริเวณริมเขื่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งเหลือก็เอาไว้ขายหรือว่าถนอมอาหารต่อด้วยครับช่วงเวลาหัวค่ำนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินบรรดาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนหนึ่งก็เดินทางออกไปจับกุ้งฝอยแล้วก็พวกปลาตัวเล็กๆริมชายหาดภายในเขื่อนลำแชะกันนะครับที่อยู่ที่บริเวณบ้านมะค่าหนองโบดตำบลโคกกระชายก็เดินดันไปตามริมฝั่งน้ำนะครับจับเอาพวกกุ้งฝอยปลาเล็กปลาน้อยครับที่ออกมาหากินริมฝั่งจะติดเข้าไปในตาข่ายเต็มไปหมดเลยครับจากนั้นก็เอาขึ้นมาใส่กะละมังนะครับเอามาแยกเอาเศษพวกวัสดุหรือว่าวัชพืชต่างๆออกไป
1: มัดใหญ่ครับมาใส่กุ้ง
2: เอาอะไรมาใส่กับเนี่ยเป็นยังไง
1: อ๋อมันเป็นดางเอาลงจากกระบะเน
2: า
1: ะใส่ไปกับไปกับมา
2: เราเลือกทำรียังไงครับมันต้องตื่นต้องลึกอะไร
1: ก็ประมาณเพียงเอวเนี่ยมันจะถึงจะถูกถ้าไปลึกๆจริงดีตามพิธีอย่างที่คิดบอก
2: ช่วงนี้กุ้งมันจะออกมาหรือยังไง
1: เป็นยังไงออกมาช่วงค่ำตั้งแต่ครึ่งครึ่งสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละเริ่มแรงแล้วมันก็เริ่มต่างเพราะว่าช่วงตีสี
2: ่ยกวันนึงเขาได้ประมาณกี่โลอะไรกัน
1: โอ้วันนึงเขาขายไปสิบโลอ่ะเปลี่ยนเขาขายกัน
0: ระหว่างรอช่วงรอใส่กุ้งกันนะครับชาวบ้านที่ตามไปด้วยก็เอากุ้งที่หามาได้ครับล้างให้สะอาดเลยแล้วก็มาปรุงเป็นเมนูกุ้งเต้นนะครับกินกันสดๆริมเขื่อนตรงนี้เลยครับเพราะว่านี่เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายหรือว่าถ้าบางคนหาได้มากหน่อยครับก็เอากลับไปทำเป็นกุ้งหรือว่าปลาจ่อมก็เป็นการถนอมอาหารแล้วก็ไปขายต่อได้ครับช่วงนี้ถ้าฟ้าเปิดลมไม่แรงนะครับชาวบ้านบอกว่าก็จะได้มากเป็นพิเศษวันหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่น้อยกว่า5-6กิโลกรัมขึ้นไปแบบนี้ถ้าเอาไปขายนะครับจะได้ราคาเนี่ยอย่างน้อยกิโลกรัมละ100บาทขึ้นไปทีเดียวครับเอาใจนักท่องเที่ยวสายลุยกันนะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาสิวะที่ตำบลคลองไก่เถื่อนที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วกันนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่บรรดาสายลุยแล้วก็คนรักการผจญภัยไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของที่นี่คือลุยน้ำแล้วก็ยังมุดถ้ำเข้าไปต่อครับข้างในมีสายน้ำที่ไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
3: ในมีความสวยงามซ่อนอยู่ที่นี่คือถ้ำน้ำเขาสิวะตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วหนึ่งในหมุดหมายของนักผจญภัยค่ะแต่ก่อนจะลุยเข้าถ้ำขอแวะเสริมสิริมงคลด้วยการกราบไหว้พระนาคปลกและขอพรปู่อนันตนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ตามความเชื่อค่ะ
4: ครับผมก่อนเราจะเข้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมีไฟฉายให้ใส่ก่อนจะไปในถ้ำด้วยครับนี่ครับ
5: อ๋อไฟส่องสว่างนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะจะพาคุณผู้ชมเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาสิวะนะคะปกติแล้วจะพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำแห้งค่ะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำค่ะวันนี้นายกไม่ได้เข้าไปข้างในกับเรานะคะแต่ว่าจะมีพี่แมนค่ะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำชมความสวยงามเนาะนี่แจกจ่ายอุปกรณ์กันพร้อมแล้ว
4: นี่ครับ
5: ดันลงมานี่ไปข้าวส่องกบเอ้ยไม่ใช่อ๋อเตรียมไปสองอันเลยค่ะลืมเปิดไฟด้วยเมื่อกี้ที่แค่ปากถ้ำเราก็มาเจอน้ำกันแล้วค่ะช่วงแรกนี่น้ำลึกไหมคะพี
4: ่ช่วงแรกน้ำยังไม่ลึกครับ
5: ไม่ลึกใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
6: โอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ไปค่ะเราเริ่มต้นการเดินทางกันเลยค่ะพี่แมนนำพาเราไปนะคะ
3: เมื่อก้าวพ้นปากถ้ำเข้ามาด้านในจะได้ชมกับหินงอกหินย้อยที่ส่องประกายสวยงามค่ะถ้ำน้ำเขาซีวะเป็นถ้ำน้ำลอดที่มีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีจึงต้องเดินลุยน้ำและบางช่วงต้องลอยคอเพราะน้ำลึก 2-3 เมตรค่ะ
7: ซ้ายมือเราจะมีเชือกเ
6: ห็นอ๋อมีเชือก
7: จุดนี้น้ำจะลึกแล้วครับเราสามารถจับเชือกหรือถ้าไม่อยากจับเชือกเราสามารถลอยน้ำได้พี
6: ่คือตรงนี้ระดับน้ำมันลึกมากค่ะ
7: เกือบ2เมตรได้พี
6: ่โอ้นี่เกือบ2เมตรเหรอ
7: คะระหว่างการดูระหว่างการลองดูได้พี่ไม่ถึงถึงไม่ถึงมากเลยพี่
6: ไม่เชื่อคือที่มันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยมันลึกมากสำคัญนะคะจุดนี้เรียกกันว่าดอกบัวค่ำใช่ไหมคะก็คือจะเป็นหินงอกหินย้อยค่ะที่เขาไหลเป็นหินย้อยใช่ไหมคะนี่ก็คือจะมีแบบสายน้ำไหลลงมาด้วยค่ะแล้วก็มีประกายระยิบระยับนะคะ
3: ลอยคอมาถึงจุดนี้ต้องระวังหัวเพราะต้องมุดหลบหินย้อยที่ห้อยลงมาจากเพดานถ้ำค่ะ
8: ต้องมุด
9: มุดนะครับเป็นไงบ้างครับคุณกบ
10: โอ้ก็น้ำเย็นมากเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาเดินในถ้ำน้ำสิวะในช่วงฝนหนักๆ
9: ประทับใจ
10: ประทับใจกว่าจะได้เข้ากันร้อนตั้ง 2-3 ชั่วโมงนะเนี่ยพอฝนนอกตก
9: ยังคงหน่อยนะครับระวังด้านบน
6: นี่เราถึงจุดที่ต้องมุดอีกแล้วค่ะ
9: เราออกซ้าย
6: มั้ยอ๋อออกซ้ายนะคะ
9: มุดดิ
6: มุด
9: ว่าน้ำเป็นมุดเลย
6: นี่เป็นไง
9: ขายของ
6: เป็นไงลอยตัวด้วยแต่เราห้ามสัมผัสนะเราสัมผัสเขาไม่ได้จุดนี้ก็ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรได้อยู่นะคะส่วนนี้เลยค่ะที่เราเห็นนี้นะคะนี่เรียกกันว่าก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับลากฟันค่ะนี่ค่ะตามจินตนาการนะคะ
11: 175ยืนไม่ถึงได้ตรงนี้นะนี่ขนาดน้ำยังไม่พีคไปข้างหน้า
12: จบหินฟันแล้ว
2: ครับผมก็จุดนี้นะครับจะเป็นก้อนหินที่ว่าจะเหมือนใบหน้าหันด้านซ้ายนะครับบริเวณนี้ครับแต่เรามองมาจะเห็นเลยพี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนดวงตาที่จะเป็นจมูกเป็นปากแล้วก็เป็นคางตรงนี้ครับก็มีความเชื่อที่ว่าเปรียบเสมือนองค์แม่นาคพระศิวะครับ
6: ส่วนบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็คือเหมือนหูคือมีครบเลยใบหน้านะคะครบเลยค่ะมีหูด้วย
2: จะมีเม็ดน้ำเล็กๆอยู่ด้านในจะมีละอองน้ำเล็กๆอยู่ด้านใน
6: ได้
2: เห็นไหมจะม
6: ี
2: ละอองน้ำเล็กๆในเพียงนี่มีเยอะ
6: มันมีน้ำมีหยดน้ำอย
2: ู่จิตขาวนี่ก็จะเหมือนลาถ้ำก็เหมือนครับจุดนี้เราเรียกว่าเป็นแท่งเสาหลักของถ้ำพี่ครับผมแล้วก็เราจะหันไปด้านซ้ายนะครับนี่ด้านซ้ายมือเราก็จุดนี้เราจะเรียกว่าเป็นหาดทรายแก้วคร
6: ับ มันจะเรียกว่าหาดทรายแก้วนะคะ
2: มันจะเหมือนเป็นจะเป็นเม็ดทรายแล้วก็เป็นระยิบระยับด้วยครับ
3: สังเกตดีๆบนเพดานถ้ำและผนังถ้ำจะเห็นหินรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการค่ะพร้อมกับได้ยินเสียงหยดน้ำดังกังวานจุดเด่นคือหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายกับงวงช้างซึ่งมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลาชาวบ้านจึงเรียกว่าน้ำหยดงวงช้างหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
13: ครับ จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะเรียกว่าน้ำ

0: วงช้างค่ะก็คือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความเชื่อว่าแบบนั้นค่ะสามารถดื่มได้นะคะจุดนี้ลองดูค่ะ
1: กระปาดดิกระปาดเขาเนี่ยรอเลยแบบที่ทำเลยเนี่ยเอาอีกที
0: ด้วยน้ำจืด
1: เข้าเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละ
0: เขาเรียกกันว่าก้อนหินลายไม้นะคะนี่ลักษณะดึงเขาก็คือจะมีลายเหมือนกับไม้เลยค่ะสวยมากการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะเราจะไปต่อเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตก
2: เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆพี
0: ่
2: อันนี้จุดแรกนะเป็นน้ำตกจุดแรก
0: มุมนี้นะคะก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งถ่ายรูปนะคะรูปกับน้ำตกค่ะนี่เป็นน้ำตกขนาดเล็กย่อมๆนะคะที่เราได้ยินเสียงมาแต่ไกลจุดนี้เลยค่ะมาสวยมากเลยดูดิไปค่ะไปกันต่อนะคะหลังจากที่เราเจอน้ำตกเล็กๆเมื่อกี้นี้แล้วนะคะก็เดินขึ้นมาต่อเรื่อยๆตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ระดับน้ำไม่ลึกมากแล้วค่ะเดินได้แบบชิวๆสบายๆได้เลยค่ะ
3: ถึงน้ำตกที่2แล้วค่ะเส้นทางยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังต้องเดินขึ้นไปบนน้ำตกเพื่อเดินทางต่อค่ะ
4: อย่างที่เราเข้ามาวันนี้นะครับก็มีบางจุดลึกเลยครับบางจุดเราก็เดินได้บางจุดเราก็ต้องมีการเดินขึ้นโขดหินบ้างครับครับผม
0: เอกลักษณ์ถ้าเกิดเราเข้ามาท่องเที่ยวภายในน้ำแห่งนี้เราจะได้ชมอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน
4: ก็อันดับแรกนะครับก็จะมีเน้นดูหินงอกหินย้อยนะครับใช่ก็จะมีบางจุดแล้วก็ความเชื่อนะครับแล้วก็มีการขอพรได้ด้วยครับใช่แล้วก็มีน้ำตกอยู่สองจุดครับ
0: สองจุดนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับ
4: ก็จุดแรกนะครับก็จะเล็กหน่อยจุดที่สองก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยครับเป็นน้ำตกครับ
3: และแล้วเราก็มาถึงห้องโถงสุดท้ายจุดนี้สามารถนั่งพักแช่น้ำเย็นฉ่ำให้หายเหนื่อยหรือว่าจะว่ายน้ำไปแตะผนังถ้ำเพื่อขอพรตามความเชื่อก็ได้ค่ะ
0: คือถ้าเกิดเรามาถึงที่นี่เราต้องมาแตะผนังถ้ำเพื่ออะไรนะพี่
5: ก็เป็นความเชื่อคร
0: ับ นี่ค่ะ
5: ขอพรได
0: ้เรามาถึงที่นี่แล้วนะคะคือเราสามารถมาถึงจุดนี้เราสามารถแบบขอพรได้ด้วยนะคะ
5: พี่เราตรงที่พี่ผู้หญิงแหละ
3: แม้ถ้ำนี้จะยังมีเส้นทางไปต่อได้อีกแต่สำหรับนักท่องเที่ยวจุดนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการชมความสวยงามแล้วค่ะ
6: จบภารกิจทางวันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับนะคะเพราะว่าถ้ำแห่งนี้คือไม่ได้รอดมาแล้วทะลุนะคะเพราะว่าเป็นถ้ำปิดค่ะเดี๋ยวต้องเดินทางกลับต่อไปนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
3: กลับเราก็ปล่อยตัวลอยน้ำกลับไปแบบชิวๆค่ะรวมระยะทางท่องเที่ยวไปกลับประมาณ700เมตรใช้เวลาเดินเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงมีค่าบริการผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทค่ะ
7: ในช่วงของเงื่อนไขเวลาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็มักจะมาในช่วงของฤดูแล้งนะครับพูดง่ายว่าหลุดช่วงฤดูฝนหรือว่าพ้นฤดูหนาวไปแล้วนะครับก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนอบอ้าวเข้าในถ้ำเย็นฉ่ำนะฮะสมกับการเที่ยวถ้ำครับส่วนในช่วงของหน้าฝนเนี่ยกับหน้าหนาวนักท่องเที่ยวก็พอมีมาประปายเพราะว่าอากาศชื้นอากาศเย็นแล้วก็พอมีความหนาวอยู่บ้าง
3: สำหรับใครที่เป็นสายลุยชอบท่องเที่ยวธรรมชาติและอยากมาสัมผัสความตื่นเต้นแบบนี้ถ้ำน้ำเขาสิวะอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะ
8: ภายในถ้ำน้ำเขาสิวะนะครับผนังถ้ำที่นี่มีลวดลายที่แปลกตาลายล้อมเต็มไปหมดเลยครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็พอเวลาเข้ามาถึงข้างในแล้วก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันตามความเชื่อไปด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วย

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับนี่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับช่วงนี้บรรยากาศงดงามอยู่ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมหนาแน่นเลยครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
1: เข้าออกและโยกครับโยก
2: เอาก็เอามือนี้มาจับดิ
3: เหนื่อยไหมครับ
2: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
3: นี่ไงเข้าหน้าไหม
4: พักจุ๊บ
5: ลองชิมดูลองกัดดู
6: อร่อยมาก
7: จะให้ติอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
1: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
0: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 น.สมรภูม
8: ิหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้กับวินาทีวัดใจใครจะกล้าแลก
9: ภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดถ้าตอบถูกนี่รับ5คะแนนเลยนะครับ
6: เฮ้ย
9: นิตาเฮ้ยกดกันหมดเลยตอนนี้โอ้โหทางนี้เร็วมากฮะสุด
8: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้17:05 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะพามาหาวัตถุดิบเด็ดที่ไม่ธรรมดา
2: โอ้ยเพียบว้าย
3: ตีปลาไล่ปลาไป
2: อุ้ยแค่ตีแค่นี้เหรอ
1: และถ้าอยากรู้ว่าผมจะเอาวัตถุดิบมาทำอะไรติดตามให้ได้ในรายการวันนี้ครับมาจังหวัดสระแก้วทั้งทีนะครับคนที่นี่ใจดีใจดีและนี่คือผู้ใหญ่นะเหมือนว่ากำลังทำอะไรให้ผมกินแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันสักหน่อยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผู้ใหญ่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ขูดมะพร้าวทึกๆนะคะเพื่อจะทำขนมเปียกปูนใบเตยสด
1: ใบเตย
4: ค่ะ
1: ตอนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่บอกนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเผื่อมีใครอยากมาเที่ยวแบบผม
4: อันนี้คือหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองโควิดนะคะหมู่ที่7ตำบลเขา30จังหวัดสระแก้วเราค่ะชุมชนของเรายังคงอนุรักษ์ในเรื่องวัฒนธรรมกินนะคะวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าที่นี่เรายังอยู่ครบยังเป็นวัฒนธรรมเดิมๆค่ะ
1: โอเคครับอ่ะงั้นเรามาดูขนมเปียกปูนใบเตยกันครับผสมของเรามีอันนี
4: ้หลักๆ ก็คือแป้งข้าวเจ้าใส่หม้อเลยค่ะ3ถ้วยแป้งมัน1ส่วนตามด้วยน้ำปูนใสทำให้แป้งเซ็ตตัวง่าย
1: เปียกปูนก็ต้องมีน้ำปูนคุณผู้ชมก็คือตามชื่อ
4: ตามชื่อเลยเราใส่1ถ้วยไปเลยค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บแตงมะพร้าวใส่ไปเลยค่ะส่วนผสมที่สำคัญก็คือใบเตยที่มีอยู่ในชุมชนเราเลยค่ะ
1: อันนี้คือเราไปคั้นน้ำมา
4: คั้นสดๆเลยค่ะ
1: พอใส่น้ำใบเตยลงไปแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองเศษแป้งและใบเตยก่อนที่จะนำไปเคี่ยวเพื่อให้แป้งขนมมีเนื้อที่เนียนสวยน่ากินนั่นเองครับแล้วเรามาเคี่ยวอันนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆเนาะต้องใจเย็นๆ
4: ต้องไฟอ่อน
1: ๆก็ต้องคนตลอดเวลาด้วยอ่ะ
4: อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงค่ะตัวแป้งอะค่ะพอเราดูว่ามันเหนียวหนึบได้ที่แล้วเราก็มานะคะหยอดใส่กระทงใบตองค่ะแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวทึกๆก็เป็นเสร็จ
1: โอ้โหนี่ครับโอ้ยังอุ่นๆอยู่เลยนี่โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึกๆนิดนึงน่ากินโอ้โหหอมจริงๆอะเพราะว่าใบเตยเขาเยอะไงที่นี่ทำเปียกปูนได้แปลกมากเลยปกติเรากินเปียกปูนเราจะเจอหวานไปเลยนะที่นี่เขาจะมีหวานๆเค็มๆตัดกันอร่อยไม่เหมือนที่อื่นแต่ว่าใบเตยถึงมากๆอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเราชิมเปียกปูนเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันดีแม่
4: เดี๋ยวเราเดินไปเข้าชุมชนเราเจออะไรเราเก็บเราเจออะไรเราสอยมาทำอาหารคาวกินกันที่นี่อีกค่ะ
1: จริงเหรอของบ้านใครก็เก็บได้เหรอ
4: ใช่ใช่
1: แต่เมื่อผมเดินไปเจอบ้านนี้มีมะม่วงมีกล้วยนี่ผมเอามาได้เลย
4: ใช
1: ่โอ้โหเจ๋งอ่ะ
4: คนที่นี่น่ารักค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถซาเล้งเข้าหมู่บ้านเลยค่ะขึ้นรถเลย
1: ขึ้นนี่เลยมาไปเลยที่นี่แบบทุกบ้านนี่แบ่งปันกันได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: มาเก็บลิ้นฟ้าหรือว่าเพกา
4: ใช่ใช่
1: นี่ผมก็รู้จักอยู่นะแต่ว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาสอยเคยเห็นตามตลาดอะไรเงี้ยเขาขายกันอ๋อ
4: ที่เขาสอยสำเร็จแล้ว
1: แล้วมันหล่นลงมามันจะไม่หักเหรอผู้ใหญ
4: ่อาจจะเสี่ยงเสี่ยงวันนี้เราเสี่ยง
1: อ๋อแต่ว่า
4: ไม่เป็นไร
1: เราทำกินเองไง
4: ใช่ใช่
1: แต่ถ้าไปขายไม่ได้
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ครับผู้ใหญ่สอยเลยก็จะใช้เหมือนเนี่ยเหมือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยแหละก็ตัดกิ่งไม้อะเนาะอันนี้
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันไม่ต้องเลือกอ่อนเลือกแก่เนาะ
4: เลือก
1: แต่มันก็ต้องเอาลงมาดูก่อนใช่ไหมถึงจะเห็น
4: ค่ะ
1: หญิงลิ้นฟ้านี่ถือว่าเป็นของดีนะคุณผู้ชมราคาโอ้มดลงมาก่อนแล้วผู้ใหญ่มดลงมาก่อนลิ้นฟ้าแล้ว
4: หักแล้ว
1: มีเหรอมีเหรอมันอยู่เหนือต้นมะลุมใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ข
1: ้างๆเรานี่เป็นมะลุม
4: คุณผู้ชมต้นมะลุมนิดนึงได้แล้วค่ะ
1: ลิ้นฟ้านี่มันมีให้กินทั้งปีไหมผู้ใหญ
4: ่กินทั้งปีเขาออกดอกแล้ว
1: มีทั้งปีนะ
4: ใช่ใช่ โชคดีที่ดินในหมู่บ้านเราเขาขึ้นได้ทุกที่เลยค่ะ
1: อันนี้เราปลูกเอาไว้หรือว่ามันขึ้นของมันเองเนี่ย
4: ขึ้นเองค่ะขึ้นเองค่ะ
1: อ๋อแต่มันก็ขึ้นอยู่ในบ้านเรา
4: ใช่ใช่เพราะว่าเวลาเขาแก่ดอกเขาแก่จัดเขาจะปลิวไปทั่วแล้วมันก็จะขึ้นไปทั่ว
1: ก็ไปลงใหม่แล้วก็ปล่อยขึ้นก็ถือว่ากลายเป็นวัตถุดิบที่ธรรมชาติให้เรา
4: ใช่ค่ะ
1: ฝักนึงเนี่ยเท่าไหร่นะปกติตอนนี้
4: ใช่ถ้าเขาเผาเสร็จก็20บาทได้ฝัก
1: ยี่สิบบาท
4: ใช่กินได้ทั้งสดทั้งย่างเลยค่ะ
1: ถ้าอ่อนมันจะเป็นสีอะไรหรือยังไง
4: ลูกมันจะเล็ก
1: ฝักเล็ก
4: ใช่ใช่ฝักจะเล็กเรียว
1: แล้วถ้าแก่ไป
4: แก่ไปก็ฝักก็จะใหญ่
1: อ้วนขึ้นมา
4: ใช่สีก็จะเปลี่ยนไป
1: สีเข้มขึ้น
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องเลือกอ่อนๆกลางๆพอดีสีเข้มไปก็คือแก่ไม่เอาฝักเล็กไปก็ไม่มีเนื้อ
4: ใช่เนื้อจะน้อย
1: อย่างนี้พอดีแล้วสองอันนี้พอดีแล้ว
4: ที่เราสอยลงมานี่พอดีแล้วว
1: ัตถุดิบรอบหมู่บ้านลิ้นฟ้ามาแล้วเมื่อกี้ทักเห็นมดแดงพอดี
4: ใช่
1: ฤดูนี้ยังมีไหมไข่มดแดง
4: มีพอมีให้สอยอยู่เดี๋ยวจะพาไป
1: เราได้ลิ้นฟ้าแล้วเดี๋ยวเราไปหาไข่มดแดงกันสุนมาเร็วไปสอยไข่มดแดงกันลูกไป
4: หลังจากที่เราสอยไข่มดแดงแยกไข่มดแดงมาแล้วเราก็มาเทใส่แป้งมัน
1: แป้งมันเนี่ยมันจะทำให้มดแดงเกาะเราไม่ได้หรอมันลื่น
4: ใช่มันจะลื่น
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวมดแดงกัดเราก็แป้งมันแบบทามือไว้หน่อยอันนี้ได
4: ้ช่วยได้ระดับนึงแต่ไม่ช่วยได้ทั้งหมดใช่
1: พี่ผมกลัวมดแดงกัดหมา
4: ใช
1: ่เดี๋ยวมดแดงกัดหมานะผู้ใหญ่นะเดี๋ยวมดแดงกัดลูกเดี๋ยวมดแดงกัด
4: ป้องกันไว้ป้องกัน
1: ให้เดี๋ยวมดแดงมันจะกัดนะลูกนะ
4: โอ้ยอันนี้ก็ยินยอมเฉย
1: บ่นแล้วอีบ่นเมื่อกี้มีบ่นแล้วโอเคอ่ะสะบัดหน่อยไปจะไปก็จะไปเนี่ยทาแป้งแล้วสวยจะตายแต่นั่งที่สวัสดีหน่อยหนูสวยๆหนูสวัสดีหน่อยสวัสดีงอนงอนแล้วโอ้ยงอนก็ยังสวัสดีได้เนาะสวยลูกสวยเนี่ยทาแป้งสวยเลยนะเดี๋ยวมดกัดอ่ะโอเคแล้วไหนนะครับไข่มดแดง
4: นี่ค่ะเขาจะขึ้นตามทั่วไปในต้นไม้นะคะแต่
1: เขาจะอยู่ตามต้นอะไรบ้างอะแม่
4: ใช่หลักๆเขาจะขึ้นต้นมะม่วงต้นเสดาท
1: ั
4: ่วไปเขาก็อยู่ค่ะ
1: อุปกรณ์เขาก็จะมีไม้บวกตะกร้าสอยๆเลยแม่เนี่ยเราเห็นอยู่นี่ผมเคยเห็นไหมเนี่ย
4: มาลุ้นรังแรกว่าจะมีไข่มดแดงให้เรากินไหม
1: คือเขาจะเขย่าให้ไข่มดแดงมาลงในตะกร้ามาแล้วคุณผู้ชมเห็นเลยอ่ะคือผมแค่เห็นผมก็ขนลุกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยเพียบว้ายแม่มันมาตามไม้แล้วเต็มเลย
4: แย่ทำเวลาแล้วต้องแย่ทำเวลา
1: ไหนอ่ะเอามี2รังเหรอ
4: ใช่ใช่
1: แม่ตุนหลบตุนหลบกันแล้วคือคุณจะมองเห็นว่ามันมีใหญ่ๆอ่ะ
4: ใช่ใช่เขาจะมีวิธีดูถ้ามีเยื่อ
1: เขาจะทำให้มันมีไม้ไผ่ยื่นออกไปนิดนึงเหมือนกับเจาะให้รังโอ้ยดูโอ้ย
4: แต่ตัวเยอะไม่รู้ว่าไข่จะเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าของเขาไม่ใช่หน้านี้นะคะ
1: ต้องหน้าร้อนใช่ไหม
4: ใช่
1: หน้านี้จะพอมี
4: ค่ะพอมีแต่ไข่มันจะไม่สวย
1: โอ้ยมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วตุนระวังนะตุนระวังนะมดตุนมาตุนมาคานอยู่นี่ตุนมาดูสิเนี่ยแม่เอาอะไรมาโอ้มีแม่เป้งด้วยแม่เต็มแขนเลยอ่ะนี่เป็นวัตถุดิบที่แบบอร่อยแบบเจ็บๆใครไม่เก็บไข่มดแดงนี่ยังไงก็ต้องโดนกัดเนาะ
4: ใช่

0: โอ้ได้ได้เนาะแต่ไม่เยอะเนาะมันไม่ใช่หน้ามันใช่ไหม
1: ไม่ใช่หน้ามัน
0: ผมแค่เห็นผมยังขนลุกเลยคุณผู้ชมดูสิกัดเจ็บครับผมปกติถ้ามันมีวิธีเก็บนอกจากวิธีสอยแล้วมันมีวิธีอะไรอีก
1: มีวิธีเดียวนี่แหละที่ทำที่เอาสดๆเลย
0: อ๋อแต่แบบนี้เอามาลงแป้งอย่างเงี้ยจะไม่ตายบางคนเข้าไปแช่น้ำแล้วแช่น้ำนี่มดตายหมดถูกไหม
1: ค่ะ
0: เราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วคือเวลาเราไปแย่ไข่มดแดงเสร็จอะเหมือนกับมดที่แตกรังอะเน
1: า
0: ะมันค่อนข้างจะดุอะนะ
1: เขาห่วงไข่
0: เขาจะห่วงไข่แล้วเราก็ได้ไข่มดแดงแล้วนะครับไข่มดแดงเราเอาไปทำอะไร
1: ไข่มดแดงจริงๆแล้วก็ทำได้หลายเมนูนะคะแต่วันนี้เราจะเอาไปลาบ
0: เอาไข่มดแดงเอาไปลาบ
1: ใช่
0: เราจะเอาเพกาไปทำอะไรวันนี้
1: กาไปย่าง
0: ย่าง
1: สิ่งที่สำคัญชนเด็ดคือเราจะไปกินกับซุปหน่อไม้
0: ซุปหน่อไม้
1: มาก
0: อ๋อเพกากับซุปหน่อไม้นี่เข้ากันเหรอเอาผมไม่รู้นะเนี่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่ชมนะแม่ชมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เขาบอกให้มาหาแม่ชมถ้าอยากดูวิธีทำลิ้นฟ้า
1: ค่ะ
0: เขาบอกแม่ชมนี่ต้นตำรับเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมไปเก็บมากับผู้ใหญ่อันนี้ล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาจะกินต้องกินยังไง
1: กินก็ต้องเผาจะเผาก่อน
0: กินสดๆไม่ได้หรอ
1: ได้อยู่
0: เดี๋ย
1: วมันขมตรง
0: ถ้าเผาแล้วมันจะหายขมเหรอ
1: ค่ะ
0: ไม่จริงอ่ะผมเคยกินแบบเผาก็ขมอยู่ดีอ่ะก็จริงๆเคยกินแบบเผาแล้วก็ขมอยู่ดีอ่ะ
1: เดี๋ยวมันกัดเผามันอร่อยกว่านะ
0: ขมน้อยลง
1: เออ
0: เผาถ่านนี้เลย
1: ค่ะ
0: ย่างนานไหมเนี่ยแม
1: ่ให้มันสุกพอแล้วค่ะ
0: ย่างจนมันเป็นสียังไงต้องย่างจนมันดำไปเลยเหรอ
1: เออดำเดี๋ยวมันก็ดำ
0: หมาแม่ชอบกินไหมเพกา
1: ไม่ชอบบ่ชอบกิน
0: แล้วแม่มาแล้วคืออะไรเนี่ย
1: ผมไม่ชอบกิน
0: ผมมานั่งทำเพกากับแม่แต่ว่าแม่เป็นคนที่ทำเพกาได้เก่งที่สุด
1: บ่ชอบกินแต่กาแฟแม่ก็บ่กินเออแม่บ่เคยกินกาแฟ
0: มันไปเกี่ยวอะไรกับเพกาม
1: ันก็บ่ชอบ
0: มันขมเหมือนกัน
1: เออขมอยู่แต่
0: คือแม่ไม่ชอบกินของขม
1: เออบ่ชอบ
0: แต่ว่าแม่ทำเป็น
1: ทำเป็น
0: เออทำไมแม่พูดลาวเราอยู่ตะวันออกนะสระแก้วตะวันออกนะ
1: เออแต่แม่มาอยู่แต่สมัยพ.ศ. 18มาอยู่นี่นะ
0: 2518
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแม่มาจากสกลนครพุ่นน่ะเพิ่นใหญ่มาอยู่พี่แม่นี่อยู่สกลนครมาคนเดียวมาอยู่ผู้เดียวมีแต่อันคนแก่นกะหลายอยู่เนี่ยคนแก่นกะหลายอ๋อ
0: แสดงว่าชื่อเนี่ยเป็นอยู่ที่สระแก้วจริงแต่เป็นชุมชนที่แบบว่ามาจากทางภาคอีสานเน
1: า
0: ะ
1: มาจากภาคอีสานเบิดกา
0: เพกาเผาแล้วไปกินกับกินกับอะไร
1: เออกินกับซุปหน่อไม้ค่ะสูตรแบบอีสานนั่นแหละค่ะ
0: สูตรแบบอีสานเลยนะ
1: เมื่อนี่ได้กินบ่คือบ่ทันได้กิน
0: ที่ซุปก็เดี๋ยวรอแม่ทํานี่ไงอ่ะก็ยังไม่ทําว่าจะได้กินได้ยังไงล่ะโอ้นี่ย่างจนดำขนาดนี้เลยแม่
1: ย่างจนดำแล้วนี่มันจังสุกเนาะมันจังอ่อนดีเนี่ย
0: อย่างพวกผมเนี่ยเรียกเพกาแต่ผมเห็นชาวบ้านชอบเรียกลิ้นฟ้ามีชื่ออีกไหม
1: ขั้นเล่าๆแท้ๆกับมาลิ้นไหมอย่าง
0: ลิ้นไหมไม่ใช่แม่ย่างไหมนะ
1: บางลิ้นไหม
0: เอาขึ้นมาล้างน้ำเปล่าๆเลยอุ้ยมันล้างง่ายอ่ะแต่พวกเวลาเราจะลอกพริกลอกกระเทียมอะไรพวกนี้มันต้องลอกตอนอุ่นๆนะจะง่ายนะถ้ามันเย็นแล้วยาก
1: ล้างแล้วครับหั่น
0: อ๋อนี่คือกินได้แล้ว
1: กินได้แล้วค่ะ
0: โอ้แค่นี้ก็เหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะ
1: เออไม่ยากหรอกค่ะ
0: ไม่ยากแม่หั่นให้ดูหน่อย
1: หั่นในนี้อย่างนี้นะ
0: อุ้ยนิ่มเหรอ
1: เออมันนิ่มอ่ะ
0: พอเห็นแม่ลงมีดเลยรู้ว่านิ่ม
1: เออมันนิ่มดีค่ะเอากินชิมๆมึงดูดิ
0: กลิ่นเหมือนมะเขือยาว
1: เออขมไหมล่ะ
0: โอ้ทำไมหวานจังอ่ะ
1: ไม่ขมเหรอ
0: แม่นี่หวานเจี๊ยบไปนะ
1: เ
0: ชื่อแม่ลองชิมเดี๋ยวหวานไหม
1: หวานค่ะ
0: แต่ขมน้อยนะถือว่าขมน้อยมันเป็น2ชั้นนะคุณผู้ชมคือชั้นนอกอ่ะมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่
1: ม
0: มันเหมือนกินอันเดียวแล้วมันได้2รสสัมผัสอ่ะเนี่ยมันมีทั้งกรอบทั้งนุ่มอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรารีบหั่นนี้แล้วเราทำซุปหน่อไม้มากินคู่กัน
1: ค่ะเอาน้ำยานางลงก่อนเนาะ
0: โอ้ขอคุยก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ไม่พูดไม่ให้ตาเลยเลยอ่ะ
1: เอา
0: ไม่ต้องมีพิธีกรก็ได้ถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะไปพิธีกรคุยนิดนึงนะ
1: เออ
0: แม่
1: คุย
0: อ่ะโอเคซุปหน่อไม้ของแม่เนี่ยก็จะเป็นสูตรแบบต้มกับใบยานางใส่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใส่เลยเอาหมดเลย
0: เอาหมดเลยนะโอ้คนมากดูดิทำไมเขาชอบต้มหน่อไม้กับใบยานางอ่ะแม่ผมอยากรู
1: ้มันจะอร่อยกินดิบๆมันไม่ใช่น้ำยานางมันก็ไม่อร่อยน้ำยานางมันจะนิ่มกว่าม
0: ันจะช่วยให้นิ่มขึ้นด้วยเหรอ
1: เออนิ่ม
0: อันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ลวกก็คือหน่อไม้ต้นเล็ก
1: ๆค่ะต้นเล็ก
0: ๆแล้วอันนี้เราเอาไปต้มไปแล้วรอบนึงให้มันหมดเขาเรียกว่าหมดขม
1: หมดขมเขาซุปเนี่ยก็ไม่ใช่หอมไม่ใช่กับตำพริกใช่ข้าวคั่ว
0: เดี๋ยวก่อนสิซุปหน่อไม้แม่ต้องตำพริกด้วยเหรอปกติ
1: ตำตัว
0: ผมก็เห็นเขาทำเหมือนลาบใส่พริกป่นใส่มะนาวไม่ใช่
1: อันนี้มันใส่พริกสดทอดต้องตำ
0: อันนี้พริกคั่วมาแล้วเผามาแล้วตำพริกแล้ว
1: แล้วก็เอาหอม
0: ตำหอม
1: หอม
0: แดงเอาไปเผามาแล้ว
1: เผาคั่วมาแล้วค่ะ

0: อุ้ยแม่ไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยเหรอ
1: บอไม่มีแค่นี้แหละค่ะ
0: เอาไม่มีเปรี้ยวซุปหน่อไม้ที่เนี่ยไม่ใส่มะนาวเหรอ
1: เออไม่ได้ใส่ค่ะ
0: ไม่ได้ลืมแน่นะ
1: เออบ่ลืมค่ะ
0: เนี่ยไม่ลืมทำพริกกับหอมจนละเอียดแล้ว
1: เอาหน่อไม้มาใส่นี
0: ่เอาน้ำเอาน้ำมาด้วย
1: ไม่ได้เอาบ่ไม่ได้เอาน้ำเอาแต่ตอนมันมา
0: เสียดายอ่ะแล้วเอาน้ำไปทำอะไรอ่ะ
1: ทิ้งน้ำมันทิ้งเพราะว่ามันสุกแล้ว
0: อะไรนะ
1: เอาน้ำมันเททิ้งเลยน้ำเนี่ยนางเพราะว่ามันสุกกันเขากับหน่อไม้แล้ว
0: จะกระติบทำไมเขาบอกว่าเอาน้ำไปเททิ้งก็เข้าใจก็กระติบให้เราฟังเนาะเราก็ตั้งใจฟังกับคุณผู้ชมปรุงรสปลาอย่างเดียว
1: เออปรุงรสดาจะใส่เยอะ
0: มันจะเค็มเค็มนอนนิดเดียว
1: เออมันจะเค็มค่ะก็คั่วใส่หอมสด
0: และอันนี้สะระแหน
1: ่ใส่เด็ดชัย
0: เด็ดใส่เลยนะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ขออนุญาตนะคุณผู้ชมคือแบบเราแบบอาหารอีสานเนี่ยเขาก็กินกันโดยการใช้มือนะ
1: ใช้มือนะ
0: โดยเขาใช้มือนะครับผม
1: เขาใช้มือ
0: กินกับนี่เลยเพกาก
1: ินกับเพกาค่ะ
0: เพกาเนี่ยมันก็จะมีรสขมแต่ว่ามันก็จะอร่อยด้วยความที่กรอบนุ่มแต่พอกินเพกากับซุปหน่อไม้ครับมันกลับหวานแปลกมากเลยมันเหมือนกินหอยนางรมกับกระถินอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นของคู่กันที่มันลงตัวแบบบอกไม่ถูกอ่ะเมื่อกี้ผมนอกจากได้เพกาแล้วผมได้ไข่มดแดงมาด้วยมันไข่ไม่ค่อยเยอะก็จะเป็นแม่เป้งนั่นเองทำอะไรกินดี
1: ก็ลาบตัว
0: ลาบนะแม่ใส่ได้เลยก็ได้อันนี้แม่เขาจะเอาลงไปคั่วแล้ว
1: ลงคั่วเลยเด้อดีเด้อ
0: ประมาณนี้พอไหมแม
1: ่
0: คั่วแล้วเรียบร้อยเอามาใส่กะละมังไว
1: ้ใส่กะละมังให้มันให้มันเย็นก่อน
0: อันนี้ผมกำลังซอยมีต้นหอมผักชีแล้วก็หอมเปย์หรือว่าผักชีฝรั่งถูกไหมอันนั้นเย็นแล้วใช่ไหมเราจะเริ่มปรุงคือแม่บอกว่าต้องรอให้เย็นก่อนไม่งั้นใส่ข้าวคั่วแล้วมันจะอะไรนะมันจะอืด
1: มันจะอืด
0: ใส่ข้าวคั่วลงไปเหมือนลาบอ่ะเนาะ
1: พอใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะมันจะเค็มเอาอีกนิดนึง
0: พวกจะเยอะใส่พริกป่นเนาะอันนี้เยอะป่ะเผ็ด
1: พอ
0: เพราะมันจะเผ็ด
1: เผ็ดเอาหอมใส่ดิไม่ต้องใส่เยอะนะใจ
0: มันจะเปลืองเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ยำแม่เป้งผมเคยกินแต่ผมไม่เคยกินลาบแม่เป้งเนาะหอมอยู่นะ
1: กินดูเบิ่งดิอร่อยไหม
0: อื้ออร่อยนะมันมีเปรี้ยวด้วยเนา
1: ะ
0: เปรี้ยวมาจากไหนเราไม่ได้ใส่อะ
1: มันแม่มันนี่แหละเป็นน้ำก้นมันนี่ก้น
0: มันมันจะมีรสเปรี้ยวอยู่ในตัวมัน
1: เออตัวมันนี่ค่ะ
0: มันเป็นรสเปรี้ยวที่มันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนมะนาวนะมันเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะมันเหมือนเรากินตั๊กแตนกับดักแด้รวมกันไอ้ตรงหัวมันจะกรอบๆเหมือนกินตั๊กแตนแต่ไอ้ตรงก้นมันจะมันๆเหมือนกินดักแด้นะ
1: เออแบบนี้เหมือนกัน
0: ที่นี่มีอะไรอร่อยไหมยังไม่อิ่มเลยเนี่ย
1: เอาไปหาปลาต้องให้ผู้ใหญ่พาไปหาปลา
0: ปลาอะไรแม่
1: ปลาซิว
0: เอาจักโลนึงเอาจักโลนึงนะ
1: เออจักโลน
0: ึ
1: ง
0: นะโอเคนะสบายๆเดี๋ยวไปหามาให้โลนึงนะงั้นรอนี่เลยนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่จะพามาหาปลาตรงนี้มันเป็นเหมือนบ่อเราเองเหรอหรือว่าเป็นคลองหรือว่าเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นคลอง
0: อ๋อนี่คือเป็นคลองไหลมาแต่ตรงที่เรายืนตรงนี้เป็นบ่อแต่เดี๋ยวจะไปดักฝั่งนู้นเป็นคลอง
2: ใช่ตรงน
0: ั้นเราใช้อันนี้ใช้ไข่อันนี้ไข่ดักปลาลูกไม่ใช่ขนม
2: อันนี้เขาเรียกดางปลาซิวคือจับได้เฉพาะปลาซิวเพราะว่าตาเขาจะเล็ก
0: ๆสมมติปลาตัวใหญ่มามันก็ไม่ติดอ่ะ
2: ไม่ติดเพราะว่าตาข่ายมันเล็กมันจะเป็นดางเฉพาะเขา
0: วิธีการดางเหมือนกับการวางไข่ทั่วไปไหม
2: ใช่เหมือนกัน
0: ก็คือเราไปวางไข่เอาไว้
2: แล้วก็ไล่นิดนึงให้ปลาซิวเข้าดางเราชนดาง
0: เอาใครไปไล่ล่ะปกติอ่ะ
2: พิธีกรกับมันมีผู้หาปลาเชี่ยวชาญเรื่องปลาซิวอีกใช
0: ่หมาไล่ได้ไหมหมาไล่ปลา
2: ได้
0: ได้ด้วยเหรอ
2: ได้
0: โอเคปะเราไปดูกันดูว่าเขาดางกันยังไงปะลงนี่เลยเหรอ
2: ใช่
0: เดี๋ยวเรามีผู้ช่วยมาช่วยนะครับเราจะสอนวิธีการดางนี้เราอยู่กับผู้ช่วยแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผู้ช่วยจะมาช่วยเราดางดางเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับการวางข่าย
2: ใช่
0: เราจะวางตรงไหนดีผู้ช่วย
2: ต้องตอกหลักก่อนเพื่อจับ
0: อันนี้คือมีคนมาจับไว้เขาก็เลยตอกไว้แล้วตรงนี้คือหลักคุณผู้ชมยาวแค่ไหนครับอันนี้
2: 7เมตรได
0: ้เดี๋ยวให้ผู้ช่วยวางเลยมา
2: เราต้องเริ่มจากหลักแรกแล้วก็ดูกะคะเนว่าปลาตรงไหนจะชุมแล้วก็ลากไปเลยค่ะขึงเสร็จแล้วก
0: ็ไล่เลยไม่ต้องแบบวางทิ้งไว้เลยเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าวางทิ้งไว้เฉยๆแบบวางข้ามคืนอย่างเงี้ยได้ปลาไหม
2: ได้แต่ว่าปลามันจะไม่สุด
0: อ๋อคือปลาซิวมันต้องใหม่ๆนะไล่แล้วก็เก็บเลยโอเคแล้วถ้าเกิดไม่ใช้ดางเราจะหาด้วยวิธีอะไรครับปลาซิว
2: ก็ใส่รอบใส่ไซค่ะตามน้ำไหล
0: ตกลงปลาซิวที่เขา

0: ชอบอยู่น้ำนิ่งหรือน้ำไหลหรือว่าอยู่ได้หมด
1: ได้ทั้งสองหมดเลย
0: อยู่ได้หมดเลยเสร็จแล้ว
1: ใช่
2: เขาก็จะขึงข่ายไว้ยาวๆไปนู่นเลยแล้วเราก็จะตีตีคือทำให้ปลามันตกใจเพื่อให้มันเข้าไปหาตะข่ายใช่ไหมครับแล้วมันก็จะติด
0: นี่เป็นงานมืออาชีพลูกสาวผม นี่เป็นยังไง
2: นี่เขาวางข่ายแล้วลูกไล่ปลาไปเราต้องไปไล่มาจากไกลๆใช่ไหมครับตียังไงอ่ะตีให้มันไปหาข่ายเราอยู่หรอต้นมาตีก่อนแล้วไปไปเร็วไปไปไปหาข่ายไปเลยไปไปถึงข่ายแล้ววายซะตีปลาไล่ปลาไป เดี๋ยวมันไม่ได้ตีน้ำเลยตีน้ำตีน้ำหน่อยเอาไล่ปลาไป
3: ช่วยมาแล้ว
2: โอ้ได้จริงเหรอคุณผู้ชมแล้วเรามาดักได้ทั้งปีไหมเนี่ยปลาซิลเนี่ยดู
1: ได้ได้เขาจะมีเขาทั้งปี
2: อุ้ยแค่ตีแค่นี้เหรอ
1: ตีไล่แป๊บเดียวก็เข้ามาแล้วค่ะ
2: โอ้เฮ้ยเยอะมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: นี่ผมได้ด้วยนี
1: ่มาลง
0: ตัวนึงตื่นมาดูปลาเร็วมาที่มานี่มาว่ายมาว่ายมาตื่นชอบจริงๆนะปลาเนี่ยนี่เนี่ยตุ๋นนี่อยู่นี่ตุ๋นมานี่
2: ดูดิจะไปหาปลาให้ได้นี่อยู่ในมือบุ๊กอีกตัวหนึ่ง
0: อยากดูอยากรู้ให้ได้ว่าปลาเป็นยังไงดูความอยากรู้อยากเห็นของเขาชอบจริงๆเลยนะเรื่องจับปลาจับเลยนะตุ๋นนะ
2: งั้นเรามาดูผลงานกันนี่เป็นวัตถุดิบของดีของชาวบ้านเลยนะปกติถ้าซื้อขายกันโลเท่าไหร
1: ่ปลาซิวถ้าได้อย่างนี้โลสุดๆโลละร้อยเลยนะ
2: โอ้โลละร้อยโอ้แต่ว่าก็จะได้โลนึงก็ไม่ใช่ง่ายๆนะผู้ใหญ่น
1: ะ
2: งั้นถ้าบอกว่าร้อยนึงแพงไหมไม่แพงเลยนะ
1: ไม่แพง
2: อันนี้เราได้ปลามาแล้วขอบคุณผู้ช่วยมากนะครับขอบคุณครับผู้ช่วยเขาไปเก็บผักบุ้งต่อเลยผักบุ้งกำลังงามอ่ะโอเคผู้ชมวันนี้งั้นเราก็ได้ปลาซิลมาแล้วถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้เลย
4: โอ้โหไปจับปลามาได้คุณผู้ชมเฉียดชิวนิดเดียวช้ากว่านี้นิดเดียวไม่ได้จับแล้วฝนตก เราได้ปลามาแล้วจะทำอะไร
5: มะมุกค่ะ
4: มะมุก
6: เริ่มจากตำเครื่องแกงกันก่อนเลยครับส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมตะไคร้ต้นหอมผักชีซอยใส่เกลือเล็กน้อยปิดท้ายด้วยใบมะกรูด
2: โอเคเดี๋ยวผมช่วยแม่ตำดีกว่าแม่บอกดีกว่าว่าปลาเนี่ยเขาทำยังไงก่อนเมื่อกี้ผมจับมามันเป็นตัวไงแล้วอันนี้แม่ต้องเอามาทำอะไรก่อนอะ
5: ล้างแล้วก็มาตัดหัวมันอะ
2: ต้องเอาไส้มันออกไหม
5: เอาไส้ออกเอาขี้ออกจะมันจะขม
2: อ๋อคือต้องตัดหัวเพื่อเอาขี้ออก
5: เอาขี้ออก
2: แหลกแล้วแม่แหลกแล้วโอเคไหม
5: โอเคค่ะ
2: เอาหมดไหมอ่ะ
5: เอาหมดเลยค่ะ
2: เอาหมดเลยนะ
5: ค่ะ
2: บกปกติมันต้องห่อใบตองไม่เอาผมเห็นแม่เอากระบอกข้าวหลามมา
5: อันบอกข้าวหลามเนี่ยมันจะอร่อยกว่าบกอัน
2: เอาแล้วใบตองเรียกหมดแล้วมันก็ต้องเรียกหลาม
5: เพราะว่าหน้ามันไม่ออกนะอันบกใบตองหน้ามันจะออกอันนี้หน้ามันไม่ออกมันจะอร่อยกว่า
2: หมกปลาซิวแต่ทำในกระบอกข้าวหลาม
5: ใช่
2: โอเคกระบอกไม้ไผ่เอามาใส่น้ำใส่ปลานะ
5: จะใส่ปลาค่ะใส่น้ำปลาอีก
2: น้ำปลาหนึ่งช้อนคลุกเ
5: คล้าคลุกเคล้า
2: อันนี้เอาผักอีตูใส่ข้างบน
5: ใส่
2: แค่นี
5: ้
2: แล้วเดี๋ยวเอานี้ใส่ไปนี
5: ่เอาพริกสดมาใส่ข้างหน้าอีก
2: แล้วก็ใส่พริกเน
5: า
2: ะ
5: เอาเป็นนึ่งหรือครึ่งชั่วโมง
2: เสร็จแล้วนะครับผมประมาณครึ่
5: งช
2: ั่
5: วโมง
2: น
5: ี่ออกมามันสุกแล้ว
2: โอ้หอมเครื่องสมุนไพรมากๆนะครับแล้วปลาที่สดสดใหม่ๆนะครับก็จะนุ่มหวานอร่อยนะครับผมโอ้โหกินได้ทั้งตัวเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณนะครับ
2: วัตถุดิบพื้นบ้านที่น่าสนใจที่เรามารู้จักนั่นก็คือปลาซิลนะครับผมตั้งใจจะเอามาทำเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอาหารที่มีชื่อว่าคาคิอาเกะนะครับเป็นลักษณะเหมือนเอาผักมาทอดเป็นก้อนนะครับวันนี้เราจะทำคล้ายๆคาคิอาเกะแต่เราจะทำให้เป็นรสชาติไทยๆผมเลยตั้งชื่อตัวนี้ว่าปลาซิลแพทองนะครับผมเราจะเริ่มจากการผสมแป้งก่อนนะครับอันดับแรกตัวนี้ก็คือแป้งชุบทอดทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็พริกแกงครับผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเคล็ดลับของผมคือให้ผสมกับกะทินิดนึงจะช่วยให้หอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็วันนี้โชคดีชาวบ้านเขาทำขนมเปียกปูนพอดีเมื่อเช้าเคล็ดลับในการทำแป้งทอดกรอบให้กรอบอร่อยมากๆคือใส่น้ำปูนใสครับคุณผู้ชมใครไม่เคยลองผมอยากให้ลองรับรองว่าสูตรนี้กรอบอร่อยแน่นอนครับครับอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเราผสมให้เดี๋ยวเลยแล้วคนเนี่ยแป้งจะเป็นเม็ดจะคนได้ยากแต่ถ้าเราแบบ ทำให้แบบว่าไม่เหลวมากนะครับแล้วคนอย่างเงี้ยจะง่าย

0: ว่าพอเราคนได้ที่แล้วเราก็จะผสมเครื่องที่เหลือลงไปครับผมใส่กะทิเพิ่มอีกสักหนึ่งช้อนครับแล้วก็น้ำปูนใสเพิ่มอีกสักหนึ่งช้อนครับปรุงรสเล็กน้อยนะครับเกลือให้รสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็มีน้ำปลาครับจะได้มีกลิ่นหอมด้วยเวลาทอดอีกสักหนึ่งช้อนแล้วก็คนทั้งหมดให้เข้ากันครับคนแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ปลาซิวที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปครับเมื่อกี้คุณแม่แนะนำนะว่าเวลาเอาไปหมกเนี่ยให้เอาหัวออกเพื่อเอาไส้ออกแต่ถ้าเป็นทอดเนี่ยทอดได้หมดเลยเพราะว่าหัวมันจะกรอบไปเลยนะครับยิ่งเพิ่มความอร่อยครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆนะครับคลุกเคล้าใส่ปลาแล้วคลุกเบาๆครับเดี๋ยวตัวปลาจะเละนะวันนี้ผมก็จะมีพิมพ์ตัวนี้ครับผมแล้วเราก็จะหยอดลงไปเลยส่วนน้ำจิ้มนะครับทำเหมือนกับน้ำจิ้มทอดมันทั่วไปก็คือใช้น้ำจิ้มไก่นะครับแล้วผมก็จะผสมแตงกวาหั่นกับหอมแดงซอยเข้าไปนะครับสำหรับปลาซิวแพทองนะครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของรสชาตินะครับคือความสดความหวานความอร่อยของปลาซิวปลาซิวที่จับมาใหม่ๆเนื้อหวานมากครับเวลานำมาทอดเนี่ยกรอบสามารถรับประทานได้ทั้งก้างเลยครับคุณผู้ชมแล้วยิ่งพอเราเพิ่มพริกแกงเข้าไปนะครับก็มีรสชาติคล้ายๆกับทอดมันและทำหน้าตาให้ออกมาในแบบคล้ายๆกับคาคิอาเกะแบบญี่ปุ่นจัดจานได้ง่ายขึ้นรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่นะครับลงตัวแบบสุดๆไปเลยครับวันนี้นะครับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหนองโกวิทนะครับจังหวัดสระแก้วต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยที่นี่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนอารมณ์ดีก็ว่าได้ครับชาวบ้านที่นี่น่ารักมากครับผมมาเจอกับวัตถุดิบพื้นบ้านนะครับที่บางทีเราก็เคยเจอกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็มาสรรสร้างเป็นอาหารในแบบของชุมชนเขาทำให้มีเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็แตกต่างถือว่าน่าสนใจมากนะครับถ้าใครมีโอกาสลองแวะมาเที่ยวแบบผมนะครับถ้าไม่เชื่อถามไข่ตุ๋นก็ได้ไข่ตุ๋นชอบที่นี่ไหมลูกไข่ตุ๋นชอบไหมถ้าชอบสวัสดีหน่อยถ้าชอบสวัสดีหน่อยเก่งมากเลย
1: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กก็ไปดูเจอที่
0: โอ้สวย
1: ไอชิม
2: อร่อยมากเพลา
3: ะคันพ่อโอ้ยสุดจี
1: โอ้ยสุดจีไปเรียนรู
4: ้ไปกัน
5: อันนี้ครับ
1: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
6: ในรายการซามูไรเทโร่ซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
7: よろしくお願いします
8: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
9: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
10: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
8: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
11: ่ลำมีดี
12: แซ่บขนาด
8: ติดตามรายการคุกเคาเจอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
13: วันนี้จะพามารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาที่นี่เขานำปลาดุกไปแปรรูปทุกอย่าง
14: ปลาดุกเส้นเค็ม
15: ปลาดุกเส้นหวาน
16: ปลาดุกส้ม
17: ปลาแผ่นกอล์ฟกรอบ
18: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
19: ้แถมปีสีกระปุก
20: นี่รอเลย
13: เกือบโทรแล้วหมดยังครับเมื่อกี
21: ้เนื้อตัวนี้นะคะทำเป็นแดดเดียวหนังเอาไปทำหนังกรอบ
22: มันปลาดุกเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
23: พอเรารวมกลุ่มปุ๊บจาก400
24: ตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท
13: สั่งเรื่องราวเต็มๆกันต่อข้างในรายการมหาอนาบานามหายกกวนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS

0: มมติไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กต์หรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จารึกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

งดงามในความหลากหลายร่วมรักเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ขนมไทยค่ะ
2: เฮ้ยทำไมสวยเงี้ย
1: เริ่มจากการเป็นคนชอบทานขนมไทยมากก็เลยแบบลองฝึกฝนทำเองทำทานเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันจะเสียเลยนะ
1: น่ารักค่ะ
2: ตายละผลงานฉันใช้เวลามันคุ้มกับค่าแรงเหรอ
1: ในเรื่องของราคาไม่ทราบว่าคุ้มไหมนะคะแต่ว่าที่ได้มามันคือความสุขอะค่ะอย่างเวลาลูกค้ามาทานอย่างเงี้ยพอเขาทานเสร็จเขาบอกว่าขนมเราอร่อยอะไรเงี้ยค่ะมันคือความสุขแล้ว
2: รู้ไหมว่าตอนนี้นะคนญี่ปุ่นกำลังเรียนทำขนมไทยอยู่
3: พอเราทำลูกชุบอะค่ะแล้วเราใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเนาะพอเดินไปเจออะไรแล้วก็แบบเอ๊ะเอามาทำเป็นลูกชุบได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของญี่ปุ่น
2: ลูกชุบสตรอเบอรี
3: ่โอเคค่ะสวยเลยค่ะอีดีคิดเลย
2: ชมก็ดีใจอยู่นะครับขอบคุณ
3: สวยอยู่แปลว่า
4: ดูให้รู้วันนี้พาไปดูคนญี่ปุ่นหลงรักอาหารบ้านเราอีกแล้วค่ะหลงรักขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าคนไทยสามารถไปเปิดคาเฟ่ขนมไทยที่ญี่ปุ่นได้ทั้งร้านขายแต่ขนมไทยกันไปเลยและเป็นที่สนใจขนาดที่ได้ออกทีวีญี่ปุ่นมาแล้วด้วยเราบอกเลยนะคะว่าขนมที่เห็นสวยละมุนเรียบร้อยน่ารักสมกับขายในญี่ปุ่นจริงๆค่ะตามไปนางโอย่ากันค่ะ
2: นี่คือร้านขนมไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นบอกว่านะฮะโด่งดังมากคนมากินเยอะเลยเป็นยังไง

0: ดี
1: ใจที่ได้เจอนะคะคุณฟูจิ
0: เปิดมานานหรือยังฮะ
1: เปิดเมื่อ4เดือนค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือทำเองหมดเลยฮะ
1: ก็ทำเองด้วยแล้วก็มีน้องๆมาช่วยด้วยค่ะ
0: มีขนมอะไรบ้างครับผม
1: ก็จะมีลูกชุบค่ะเป็นลูกชุบผลไม้อันนี้เป็นขนมชั้นค่ะอันนี้เป็นช่อผักกาดกรองไส้เผือกค่ะ
0: ทำกันยากนะเนี่ยน่าจะทำยาก
1: มาก
0: ยากมาก
1: ใช่
2: เจ้าของร้านสวยหวานสมกับขนมที่ทำเลยนะคะแม้ร้านจะเปิดมาไม่นานแต่มีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดค่ะทั้งคนไทยที่คิดถึงขนมไทยและลูกค้าชาวญี่ปุ่นค่ะ
1: ขนมหม้อแกงเผือกค่ะแต่งหน้าด้วยอะลัวสด
0: เจ๋ง
1: ๆต่อไป
0: นี่กระทงหยิบ
1: กองหยิบนี่เราก็ใส่เกสรลงไปด้วยให้เหมือนดอกไม้อ่ะค่ะส่วนอันนี้เป็นทองเอก
0: ทองเอกนี่ดูดอกไม้ช่อเล็กนิดเดียวอ่ะใช้เวลามันคุ้มกับค่าแรงเหรอ300เยน200เยนเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศไทยอาจจะดูเหมือนราคาแพงเมื่อเทียบกับแรงงานหรือค่าเช่าหรืออะไรต่างๆค่าไฟต่างๆเนี่ยถือว่าถูกมากแล้วมันคุ้มเหรอ
1: ในเรื่องของราคาไม่ทราบว่าคุ้มไหมนะคะแต่ว่าที่ได้มามันคือความสุขอะค่ะอย่างเวลาลูกค้ามาทานอย่างเงี้ยพอเขาทานเสร็จเขาบอกว่าขนมเราอร่อยอะไรเงี้ยค่ะมันคือความสุขแล้ว
2: เดี๋ยวฟูจิเซนเซจะได้ลองพิสูจน์ค่ะว่าทำขนมไทยยากง่ายขนาดไหนโดยมีคุณยุเป็นคุณครูจำเป็นค่ะ
1: อันนี้เป็นขนมช่อผักกาดกรองค่ะใช้แหนบจีบดอกไม้อะค่ะ
0: ทำด้วยความปานี่แบบนี้ต้องฝึกเยอะไหมฮะ
1: ฝึกเยอะค่ะแรกๆก็จะจีบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะค่ะ
0: ครับ
1: แต่พอจีบไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราต้องจีบในน้ำหนักมือประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะ
0: บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันจะเสียเลยนะ
1: เสียก็คุณฟูจิทานได้เลยดันแหนบเข้าไปนิดนึงแล้วก็จีบลงค่ะไม่ต้องอ้าเขากว้างอะค่ะคุณฟูจิอ้าประมาณนี้ค่ะไม่งั้นเขาจะเป็นรูโบอย่างเงี้ยค่ะค่ะจีบเข้าไปประมาณนี
0: ้ไปเรื่อย
1: หมุนไปเรื่อยให้รอบวงอะค่ะ
0: 7 8
1: ได้อยู่นะคะแล้วก็สับวางนะคะ
0: อ๋อระหว่างกัน
1: ใช่ค่ะ
2: กลั้นหายใจทำเลยนะคะเกรงไปหมดเลยแต่ก็สำเร็จออกมาจนได้ไม่ขี้เหร่นะคะเนี่ย
0: พอทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากกินเพราะอะไรมันเป็นฝีมือตัวเองไงกินแล้วรู้สึกเสียดายอ่ะกินมาฮะครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้กัดปุ๊บนี่รู้เลยว่าอร่อยมากอ่ะนุ่มหอมอร่อยมากอ่ะอร่อยมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: แอบใส่อะไรที่ทำให้เราอยากให้มันติดหนึ่งหรือเปล่า
1: ใส่ใจค่ะก็ปรับสูตรไปเรื่อยๆอะค่ะลองชิมลองทำมาเรื่อยๆจนได้ความอร่อยที่เราคิดว่าถูกปากสำหรับทุกคนแล้ว
0: มันแตกต่างจากรสชาติที่ประเทศไทยไงครับ
1: ส่วนมากชอบผักกาดกรองที่ไทยเขาจะเป็นไส้ถั่วกวนค่ะ
0: เ
1: ป็นถั่วกวนที่เขาใช้ทำลูกชุบอะค่ะแต่เราเป็นคนชอบทานเผือกอะค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันอยู่ข้างในขนมอันนี้มันน่าจะเข้ากันได้ดีก็เลยเลือกใช้เผือกค่ะ
0: แล้วนี่คืออะไรครับเมนูใหม
1: ่บีบอะลัวสดดอกไม้อะค่ะ
0: บีบอะลัวสดดอกไม้จะออกมาเป็นรูปร่างแบบ
1: จัดเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นรูปร่าง
0: นี่อะลัว
1: อะลัวค่ะเป็นอะลัวสด
0: โอ้สวยงามมากนึกว่าดอกไม้จริงอะพูดจริงๆมันเหมือนดอกไม้เลยอะ
1: เดี๋ยวเราจะให้น้องเชฟที่เขาเรียนมาทางนี้โดยตรง
0: ผู้เชี่ยวชาญครับมาครับ
1: ครับ
0: นี่ครับดูหน่อยเขาทำไงครับ
3: โอเคได้ครับอันนี้คือ
0: ครับ
3: เราจะบีบเหมือนบีบเค้กเลยครับ
0: บีบเค้กแล้วแป้งที่1กับแป้งที่2มันสีมันคนละอย่างนะฮะ
3: อย่างเดียวกันครับแต่ว่าเราจะใช้สีคนละสีกันคร
0: ับ ก็คือตรงกีบดอกไม้ตรงนี้
3: ใช่ครับใช่ครับคือตัวกีบดอกไม้ครับ
0: ต้องมือสั่นเหรอ
3: มันใช่ไหมมันบีบค่อนข้างยาก
0: อ๋อใช้พลัง
3: ใช้
1: พลัง
0: นี่คือจิ้มให้เป็นรูปดอกไม้มากขึ้น
3: จัดทรงมันหน่อยครับจัดทรงจากนั้นเราก็จะเริ่มทำชั้น2ครับ
0: ชั้น2อ๋ออีกชั้นนึง
3: ใช่ครับ

0: แล้วคนญี่ปุ่นมาดูเนี่ยเขารู้สึกยังไง
1: อย่างเวลาเรายกขนมไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้จักตรงนั้นเลยค่ะแบบตอนที่เราวางของลงไปอะค่ะเขาจะแบบว้าคิเลอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาจะบอกอุ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักคาวาอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะ
2: คือตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะตอนนั้นเลยใช่ค่ะ
3: ดูให้รู้เคยนำเสนอเรื่องของขนมอันสวยงามของญี่ปุ่นมาแล้วในขณะที่เราชื่นชมขนมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ชื่นชมขนมไทยของเรามากเหมือนกันนะคะก็ดูสิคะว่าสวยขนาดนี้จึงไม่แปลกใจว่าร้านคุณยุมีลูกค้าประจำเยอะเลยค่ะ
0: รู้จักร้านนี้ได้ยังไงครับ
4: จริงๆรู้จักผ่าน Facebook ค่ะครั้งแรกแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนชอบขนมไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเราก็เลยให้สามีขับรถพามาเที่ยว
0: อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่มีโอกาสได้กินขนมไทยมีโอกาสน้อยมาก
4: ถ้าถามว่ามีเขาก็มีทำแต่ว่ามันก็รสชาติแล้วก็คุณภาพไม่ได้เท่านี้อะค่ะที่นี่คืออร่อยจริง
0: แล้วที่นี่ต่างกันที่อื่นยังไง
4: ครับเขาก็ใช้ของที่ดีแล้วก็คือกินแล้วไม่ต่างกับที่ทานที่เมืองไทยเลย
0: แล้วก็เป็นการกินแบบว่าเห็นเป็นนั่งแบบ
4: กินกาแฟอะไรเงี้ยใช่ที่ญี่ปุ่นไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเบเกอรี่พวกขนมฝรั่ง
0: ไม่ค่อยมีเนาะ
4: น้อยมาก
0: ผมไม่เคยเห็น

0: ここご飯どうやって知ったんですか？
1: あ、SNS で、はい、見
0: てるんですけど、はい、で、オープンしてからする。で、僕はね、ルチャックじゃん、SNS なんか、見かん、ルー、だから、まあ、
1: 飲み物も、普段、
0: เขาบอกว่านะครับถ้าเป็นอาหารเป็นขนมนะครับไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นครับก็เลยมาแล้วก็ชอบครับ
1: สวยแบบคล้อย
0: ก็นะครับบอกว่ารสชาติก็อร่อยนะครับไม่หวานเกินไปแล้วก็น่ารักครับเธอบอกนี่ฮะว่าขนมญี่ปุ่นจะเรียกว่าวากาชิฮะขนมญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความน่ารักแต่ขนมไทยมีความน่ารักที่แตกต่างแล้วก็ละเอียดกว่าก็เลยชอบนะรู้จักร้านนี้ได้ไงคร
2: ับ ก็เห็นพี่เขาถ่ายรูปลงก็อยากมาชิมมันน่าอร่อย
3: หน้าตาขนมแบบมันน่าทานนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็โอเคค่ะแล้วอีกอย่างขนมไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นมันไม่ค่อยมีด้วยค่ะ
4: แรงเชียร์จากลูกค้านี่แหละค่ะสำคัญยิ่งกว่าการเสียเงินไปซื้อโฆษณาเสียอีกจากปากต่อปากไปไกลในเวลาไม่นานเลยค่ะดีใจด้วยกับคุณยุจริงๆเลยนะคะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้น่าจะต้องผ่านการคิดตัดสินใจมาพอสมควรเลยละค่ะ
0: ตอนนี้คุณยุมาอยู่ที่นี่กี่ปีครับ
5: มาอยู่ที่นี่14ปีแล้วค่ะ
0: อยู่ที่ญี่ปุ่น14ปี
5: ค่ะ
0: ครับแล้วทำไมถึงมาทำขนม
5: เป็นคนที่ชอบทานขนมไทยมากอยู่แล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆจนได้รสชาติที่เราชอบที่คิดว่าเราชอบแล้วก็เลยลองให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ลองชิมพอทุกคนชอบเราก็คิดอยากจะเปิดร้านในประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้วก็ขายทางออนไลน์ก็ได้นี่ทำไมต้องเปิดร้าน
5: การสั่งออนไลน์อะค่ะกว่าจะมาถึงเราใช่ไหมคะความอร่อยมันลดลงค่ะมันไม่ได้สดใหม่เหมือนที่เราทำที่ร้านเราทุกเช้าถ้าเรามีร้านให้ลูกค้ามานั่งทานอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ความสดใหม่เพราะร้านเราทำทุกเช้าใช่ไหมคะน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่แบบอยากทานของสดของใหม่ที่เหมือนที่ทานอยู่ที่ไทยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ทำขนมไทยแบบนี้มันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมันมีบางอย่างที่มาจากประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันหาได้ในญี่ปุ่น
5: ที่ร้านเราอะค่ะส่วนใหญ่จะนำวัตถุดิบมาจากไทยเกือบจะ 100% เลยค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้ามาทานเนี่ยค่ะอยากให้เขาได้รับรสชาติที่อร่อยเหมือนกับทานที่ไทยอะค่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบจากไทยเลยอย่างพวกแป้งข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะใช้ทำขนมต้
0: ม
5: เราก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวที่เป็นของไทยเลยที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแป้งข้าวเหนียวแต่ความเหนียวนุ่มมันจะไม่สู้แป้งไทยค่ะ
6: そういうことだから、その飲食をレストランをやるということに関しては、
0: そんなに。ถามว่านะฮะการทำธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยไม่เสี่ยงเหรอทางคุณสามีก็บอกว่านะฮะคุณพ่อคุณแม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารมาก่อนเจ้าตัวคิดว่าสักวันคงจะได้ทำนะร้านอาหารนะครับก็คิดว่าคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้ดีที่สุดใส่ใจที่สุดต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตต้องมีเก็บรายละเอียดและต้องรู้ว่าอะไรเป็นที่ต้องการของลูกค้า1ต้องสะอาด2เรื่องการตลาดเรื่องบรรยากาศก็สำคัญความเร็วก็สำคัญเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจต้องมี

0: ประกอบให้ครบหลายๆอย่างครับ
1: โอเคคร
0: ับปัจจัยความสำเร็จคืออะไรปัจจัยความสำเร็จบอกว่านะฮะท่านทำงานมา20ปีไปเมืองไทยมาบ่อยๆก็จะรู้นะก็สังเกตบ่อยๆว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบอะไรชอบมุมไหนชอบยังไงแบบไหนฮะแล้วก็เอามาใช้คือคำตอบก็คือว่าอย่ามองในมุมของตัวเองเกินไปถ้ามองในมุมของตัวเองก็เท่ากับว่าเข้าข้างตัวเองต้องมองในมุมลูกค้าหรือมองในบุคคลที่3น่าจะสำคัญกว่าครับ
2: แต่ถ้าดูดีๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นขนมไทยแบบไม่มีญี่ปุ่นปนมีอะไรเป็นญี่ปุ่นบ้างมาชิมไปกับฟูจิเซนเซค่ะ
0: นี่คือหม้อแกงเผือกสวยจนไม่อยากกินแล้วบอกว่าทำด้วยใจด้วยนะฮะดูสวยถ้าไม่อร่อยคือไม่อร่อยนะอารัวสดบวกกับหม้อแกงเขาเพิ่งกินพร้อมกันอย่างนี้เข้ากันมากเลยอ่ะข้างบนนี้ข้างบนอย่างนี้ก็อร่อยอ่ะงั้นขอกินขนมดอกจอกกรอบเลยกรอบหอมชอบอร่อย
3: ขนมต้มร้านเราก็เนี่ยค่ะใช้ไอเดียจากญี่ปุ่นที่เป็นดังโกะค่ะแล้วก็เสียบไม้เสิร์ฟคนญี่ปุ่นก็จะอ้าวไทยโอดังโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไทยโอดังโก
3: ะ
0: ก็ทำให้คนญี่ปุ่นอยากกินดังโกะขนมต้มดังโกะดังโง่แต่ข้างในมีไส้หวานไส้มะพร้าวแล้วมีความอูมามิอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็หอมต่างหาก
2: ครบสมบูรณ์แบบนะคะขอให้คาเฟ่ขนมไทยประสบความสำเร็จมีคนญี่ปุ่นมาชิมกันเยอะๆและทำให้ขนมไทยแท้ๆแพร่หลายในหมู่คนญี่ปุ่นให้มากขึ้นค่ะ
4: ดูให้รู้
2: คาเฟ่ขนมไทยที่นางโงย่าไม่ใช่เจ้าเดียวที่เข้าถึงลูกค้าคนญี่ปุ่นได้ในโตเกียวมีสาวน้อยคนหนึ่งที่สอนทำลูกชุบจนมีคนญี่ปุ่นมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พอสมควรเลยน้องกัจจังทำได้ดีมากๆค่ะ
0: รู้ไหมว่าตอนนี้นะคนญี่ปุ่นกำลังเรียนทำขนมไทยอยู่และคนสอนก็คือลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะฮะน่าสนใจมากแล้วคนเนี่ยอยากเรียนมากเลยนะผมขอลองดูบ้างดีกว่าคุณชวามสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตหน่อยครับ
5: ได้เลยค
0: ่
5: ะ
0: ขอทำได้ไหมฮะ
5: ได้ค่ะได
0: ้ก็เ
5: ล
0: ยจะทำ
5: ลองปั้นกลมๆกันค่ะ
0: จะได้ให้กลมมากกว่านี้อีก
5: เป็นลูกส้มใช่ค่ะ
0: จะเทสฝีมือผมใช่ไหมว่ามันกลมหรือเปล่าพอได้ไหมยังไม่ได
5: ้ค่ะได้ค่ะสวยทำอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามือไม่ต้องหมุนค่ะแต่คือพอดูอย่างนี้จะเห็นว่าหน้าหลังเนี่ยค่ะ
0: อ๋อหน้าหลังหน้าหลังอ๋อให้มันยาวไปเรื่อย
5: ให้มันยาวค่ะแล้วก็
0: okay.
5: เน้นตรงข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะได้แหลมค่ะ
0: มันเป็นอย่างนี้แล้ว
5: อันนี้แหลมไปค่ะ อันนี้แหลมทั้งสองด้านเนี่ยเสียบไม้ไม่ได
0: ้
5: ค่ะ
0: อ๋อด้านเดียว
5: ตอนปั้นนี่สำคัญสุดเพราะว่าพอลงสีปุ๊บแล้วถ้าขรุขระหรือว่ามีรอยแตกคือพอลงสีก็จะเห็นชัดเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
5: ใช
0: ่โอ้พอได้ไหม
5: โอเคค่ะสวยเลยค่ะดีดีคิดเลย
0: ปารีสมากศิลปะมาก
5: คุกเตะอันนี้
0: ไม่ไหวคุณผมมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะผมทำไม่ไหวละรู้สึกท้อเลย
5: สวยอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะ
0: ผมก็ดีใจอยู่นะครับขอบคุณ
5: สวยอยู่แปลว่า
0: เดี๋ยวผมสวยกับอาจารย์แล้วมันจะมีปัญหา
5: โอ้คือแกล้งทำให้ไม่สวยใช่ไหมคะที่มังกุสติงยาดิมัส
0: มังคุดไม่กล้าทำแล้วเลิกได้ไหม
5: ได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
0: สีเขียว
5: สีเขียวก็คือเอาสีเขียวมานวดกับถั่วกวนค่ะก็จะได
0: ้ดู

0: ใจเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นการละเล่นพอยิ่งทำขึ้นยิ่งทำขึ้นรู้สึกถึงความยากความปานีดศิลปะ
1: 一緒になった時に、薄いものもあれば濃いものもあると綺麗になります。ถ้าทาสีไม่สวยผิวข้างนอกก็จะเป็นขรุขระแบบนี้ใช่ค่ะแล้วผิวของลูกชุบก็จะติดมาที่คู่กันด้วยค่ะ
0: เคล็ดลับก็คือทาให้เยอะ
1: ใช่ค่ะไม่ให้กดแรงด้วยค่ะได้แต่ที่ตัวนี้ที่ตัวอีกแต่กระดาษ
0: ถึงเวลาบางทีต้องทำบางอย่างต้องการหายใจ
1: กั้นหายใจแล้วสวยค่ะ
0: แสดงว่าใช้ได้

0: อันนี้คือเดือดแล้วนะคะ
1: เริ่มเดือดแล้ว
0: พอเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะ

0: ไก่หนีบไว้แล้วก็ดึงออกใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ตัดค่ะ
0: ออกมาสวยงามมากเลยรู้สึกถึงคุณค่าของมันเลยที่ผ่านมามันกินอย่างเดียวเลยไม่ต้องกินอะไรมากเลยโอ้ขออนุญาตกินนะครับทำมาโชว
1: ์อร่อยมากมากมาก
0: จริงอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นเลยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะอร่อย
2: 楽しいです何にもないところから
0: เธอบอกว่าเริ่มจากไม่มีอะไรเลยก็มาปั้นออกมาเป็นรูปร่างมาเป็นสีมาแล้วก็เป็นรูปร่างมาอันนี้สวยมากเลยแล้วก็น่ารักด้วยครับ
1: 食べる専門だったんですけど初めて作ってみて
0: ถ้าเธอบอกว่านะเป็นคนที่กินอย่างเดียวนะไม่เคยได้ทำเองแล้วได้ทำแล้วก็คุณครูสอนดีด้วยก็เลยตอนแรกนึกว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ทำออกมาสวยก็รู้สึกว่าอ๋อโล่งใจครับก็คือตอนนี้เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นก็คือจะทำขนมไทยมีหลายอย่างแล้วทำไมสนใจลูกชุบเป็นพิเศษ
3: คือด้วยความที่ว่าสีสันก็จะสดใสเนาะ
0: ครับ
3: จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยทานค่ะแล้วก็มาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทานนานมากเลยแล้วพอกลับไปเที่ยวไทยแล้วเห็นก็รู้สึกตื่นเต้นมากก็เลยอยากทำเป็นมั่งก็เลยสนใจอะค่ะ
0: แล้วก็เอามาขายแล้วก็มาแนะนำให้คนญี่ปุ่น
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
3: เวลาเห็นคนญี่ปุ่นที่เขาดูสนใจดูตื่นเต้นเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจด้วยอย่างเง
0: ี้
3: ยค่ะอ๋อ
0: เราเห็นแล้วเราตื่นเต้น
3: ใช่
0: ก็คิดว่าคนญี่ปุ่นก็น่าจะตื่นเต้นด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เคยคิดไหมว่าคนญี่ปุ่นจะสนใจ
3: ค่อนข้างกังวลว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเก็ทไหมอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าขนมไทยสีชุดชัดมากคนญี่ปุ่นบางคนเขาไม่กล้าทานอย่างเงี้ยก็มีอะค่ะใช่แต่ก็มีหลายคนคนญี่ปุ่นที่แบบว่าเขาเปิดใจทานมากกว่าที่เราคิดเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่เขาแบบว่าลองทานลองอยากรู้ว่าขนมไทยเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วต้องสร้างความแตกต่างไหมหรือว่าแค่อย่างเดียวพอแล้วดีแล้วหรือมันผมเห็นนี่มีรูปร่าง
3: ตอนแรกอะไม่ได้มีจุดเด่นเพราะว่าเป็นขนมไทยที่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้เหมือนแบบว่าให้เหมือนของไทยมากที่สุดอะค่ะก็คือทำให้รสชาติไทยๆจนทำไปทำมาก็เริ่มหยุดตัวก็เลยลองทำแบบใหม่ๆขึ้นมาด้วยอะค่ะ
0: มีอะไรที่แตกต่างครับ
3: ก็จะใช้เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็อะไรที่มีความญี่ปุ่นก็เอามาผสมผสานนะคะอย่างเช่นเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษตอนช่องโอโบงอะค่ะ
0: เป็นเชิญให้ครับ
3: เชิญวิญญาณให้กลับมาหาลูกหลานช่องโอโบงแล้วก็กลับไปโลกวิญญาณเสมือนยานพาหนะอะค่ะญี่ปุ่นเขาก็จะเอามะเขือม่วงกับแตงกวามาเสียบไม้แล้วก็เอาตั้งไว้ตรงหน้าที่

0: วายปู่ย่าตายายนะคะ
1: แล้วเราก็เลยมาทำแบบนี้เลย
0: ทำเป็นลูกชุบอย่างนี้ค่ะ
1: น่ารักมาก
0: ผลตอบรับดีมากค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนใช่
1: แล้วก็นี่คืออ
0: ันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของญี่ปุ่นค
1: ่ะ
0: มาจากอนิเมะเรื่องหนึ่งคือเป็นผีเนาะเป็นตัวคาโอนาชินะคะตัวผีนี่ก็คือไม่ใช่แค่เป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวนะคะแต่ว่า เราเอาโกโก้ค่ะนวดเข้าไปกับโถกวนค่ะเพราะฉะนั้นพอทานแล้วเนี่ยจะไม่ใช่เป็นรสชาติลูกชุบทั่วไปแต่ว่าจะได้กลิ่นของโกโก้ค่ะ
1: ลูกชุบมีกลิ่นโกโก
0: ้ซึ่งอร่อยมากค่ะนี่ชอบมากเลย
1: สุดยอดไอเดียขออนุญาตกินนะฮะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ครับกินนะกินนะ เดี๋ยวนะก่อนกินก็รู้สึกเสียดายนะเพราะผมรู้ว่าเวลาทำเนี่ยมันยากมากนะอร่อยมากข้างนอกมันเป็นวุ้นๆเหมือนลูกชุบแต่ข้างในเป็นช็อกโกแลตเลยอ่
0: ะ
1: ค่ะอร่อยมาก
0: อันนี้คือลูกชุบไส้สตรอเบอรี่ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็จะมีอิจิโกไดฟุกุเนาะแล้วก็เห็นเราก็เอ๊ะลองมาทำกับผลไม้แล้วจะเป็นยังไงนะลองมาหลายอย่างนะคะผลไม้สตรอเบอรี่นี่ทำออกมาได้อร่อยสุดค่ะ
1: โอ้ลูกชุบมีสตรอเบอรี่เหมือนไดฟุกุเลยผมมันลงตัวมากนะคือกินไดฟุกุมาก่อนแต่ไม่เคยกินแบบนี้ลูกชุบมีสตรอเบอรี่ข้างในอ่ะใครเคยกินบ้างเป้าหมายของอนาคตหรือแผนการในอนาคตปัจจุบันนี้จะมีไอเดียอะไรครับ
0: ค่ะคือปีนี้อยากจัดเป็นทีไทม์อะค่ะ
1: ทีไทม
0: ์ค่ะก็คือทำกับคาเฟ่อย่างเช่นร้านกาแฟไทยอะไรเงี้ยค่ะอยากจะมีเหมือนแบบมีขนมให้ทานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นไปแล้วจะมีขนม3อย่างเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ว่าขายดีแน่นอน
0: ค่ะ
1: เพราะทุกคนกำลังหากินของแปลกๆที่อร่อยด้วยนะแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สำเร็จแน่นอนขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอให้ทั้งคุณยุและคุณกัจจังประสบความสำเร็จในหนทางที่มุ่งมั่นนะคะเราเป็นกำลังใจให้และคิดว่าคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนับว่ามีต้นทุนที่ดีมากพอสมควรเพราะคนญี่ปุ่นชอบเมืองไทยกันมากค่ะวัฒนธรรมของเราก็คล้ายคลึงกันบางอย่างการยอมรับในขนมไทยหรืออาหารไทยจึงไม่ใช่เรื่องยากมากค่ะสู้ๆนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
1: เธอครบรอบ3เดือนเอาดอกไม้มาฝากปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเน
3: า
1: ะ
3: เดี๋ยวกันร้องเพลงบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงู
2: ด้วยรู้ให้ลึกฟูจิเซนเซได้ลองใช้ชีวิตกับตุ๊กตาหยางหรือเลิฟดอลจะอินกับน้องหรือไม่ตุ๊กตาหยางมีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมญี่ปุ่น
4: มันลึกกว่าที่เราคิดครับ
5: คุณแม่ต้องช่วยลูกชายให้ลังออกมาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นครอบครัวขึ้นมา
2: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอน Love หรือ Sex ตุ๊กตายางญี่ปุ่นเป็นอะไรให้ได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
6: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
7: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
6: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
8: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนี
9: Vielleicht der da der schraubt doch an der Ampel könnte doch sein dass der sie gerade einstellt Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker
8: และมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกัน

0: ันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื
1: ่อไอ้เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำวนเนี่ยนะครับก็จะคอยขัดนะฮะเหมือนกระดาษทรายนะฮะขัดกร่อนขัดกร่อนขัดกร่อนไปเลยถ้าเกิดเป็นหลุมขึ้นมาครับเจ้ากระแตผีใหญ่นะฮะในประเทศไทยเนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้เลยครับก็มีที่นี่ครับที่โขงเจียมนะฮะที่เราจะมาเฝ้าดู
2: อ่านปากกับหมอม่อมซีซั่น3วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจ

0: สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากนมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัดศรีขุนเมืองหรือวัดใหญ่หนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่ตั้งอยู่บนถนนริมโขงวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนานนอกจากนี้บริเวณผนังด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏให้เห็นอยู่เต็มหน้าบานถ้าสังเกตที่บริเวณด้านล่างของภาพจะเห็นได้ว่ามีรูปตุ๊กๆอยู่ด้วยทำให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นภาพที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่และภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปานประธานอภัยที่สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างหรือแบบลาวอีกด้วยครับ
1: ตอนนี้นะฮะวางอยู่กับพระครูปลัดจักรพงศ์สิริทะโรนะฮะผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์สี่ล้านช้างจังหวัดเลยนะครับผมกราบนมัสการนะครับ
2: เจริญ
1: พรอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับตอนนี้นะฮะตัววังเองแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะพร้อมที่จะได้เรียนรู้หลักคำสอนรวมถึงหลักธรรมต่างๆแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะ
2: จะเดินก่อน
1: พระอาจารย์นะฮะพอดีทราบมาว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีลานช้างอยากจะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่างานของพระอาจารย์มีอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างครับผม
2: ขอเจริญพรอาตมาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีลานช้าง
1: ครับ
2: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีลานช้างเนี่ยมันเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว
1: ิ
2: ทยาเขตศรีลานช้างซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความทันสมัยแล้วก็ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมไปถึงการพัฒนาบัณฑิตออกสู่สังคมเป็นบัณฑิตดีสีสังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยในความดูแลของพระสงฆ์โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นนายกของมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแล
1: อย่างผมเองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของธรรมะหรือหลักคำสอนต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กอยู่เพราะที่พ่อแม่ชอบบอกใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรื่องของศีล5อย่างการรักษาศีล5บางคนรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างการรักษาศีล5นี้ถ้าเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันถือเป็นบาปไหมฮะถ้าเรารักษามันไม่ได้ครับ
2: รักษาไม่ได้ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นบาปเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงมองย้อนว่าคนที่จะนับถือศีลหรือศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตด้วยความสันติสุขของสังคมทีนี้เมื่อคนรักษาไม่ได้ทีนี้คนก็จะไปเข้าใจว่าห้ามนี่คนจะเข้าใจแบบนั้น
1: ค
2: ือห้ามฆ่าสัตว์นะห้ามลักทรัพย์นะแต่ที่จริงแล้วคำแปลเวรมณีคือเว้นเหมือนกับเราเว้นไม่ได้อย่างเช่นบางคนก็บอกว่าผมประกอบอาชีพอย่างนี้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วอย่างน
1: ี
2: ้ที่จะมาดำรงชีวิตน
1: ั
2: ่นคือเขาเว้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผลของกรรมหรือคำว่าบาปเนี่ยมันก็เกิดกับบุคคลนั้นด้วยเจตนานี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองย้อนว่าการที่จะบาปไม่บาปหรือไม่ศีลที่เรารักษาไม่ได้หรือเราทำผิดศีลก็จะอยู่ที่เจตนาเป็นหลัก
1: อ
2: ย่างเช่นคุณวางเดินไปเหยียบมดแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหยียบมันก็ไม่เป็นไรเพราะจะถือคำว่าเจตนา
1: เป็นหลัก
2: เป็นหลัก
1: พระอาจารย์ฮะอย่างยุคสมัยนี้เนี่ยคนเราค่อนข้างโฟกัสหรือว่าสนใจในเรื่องของปากท้องซะเยอะทำมาหากินซะเยอะจนผมเองยังรู้สึกได้เลยครับว่าคนสมัยนี้อาจจะให้ความสนใจการเข้าวัดเข้าวาน้อยลงพระอาจารย์มีความเห็นยังไงครับหรือว่าจะเชิญชวนให้คนมาเข้าวัดยังไงได้บ้างในยุคสมัยแบบนี้ฮะที่ปากท้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยครับอาจารย
2: ์ในยุคสังคมปัจจุบันนี้คือเป็นยุคแห่งการแข่งขันกันมากในสังคมปัจจุบันของเราแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านของเทคโนโลยีที่มันไปไกล
1: ครับอาจารย์
2: ทีนี้คนก็เลยมองวัดเนี่ยมันห่างไปเรื่อยๆและทุกคนก็มองว่าการทำบุญนี้ทุกวันนี้มันง่าย มันง่ายมีการทำบุญออนไลน์บ้าง
1: จริงครับอาจารย
2: ์สื่อออนไลน์เยอะแยะมากมาย
1: อยู่นี้ขนาดถวายสังฆทานผมเห็นยังมีแอปถวายเลยครับบางทีผมยังมันทำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ครับผม
2: คำว่าบุญออนไลน์ทุกวันนี้เข้าสื่อถึงรวมไปถึงการฟังเทศในสมัยแต่ก่อนเนี่ยทุกคนต้องเข้าวัด
1: ใช่
2: เข้าวัดถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมถึงจะได้ทำบุญแต่ในยุคปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เนี่ยมันไปอย่างรวดเร็ว คนเข้าถึงวัดนี้จึงอยู่ทุกที่อยู่ทางโทรศัพท์อยู่ที่ไหนได้ทั้งหมดนี่คือการทำบุญในยุคปัจจุบันแต่เรามองข้ามจึงทำให้คนนี้ห่างวัดที่เราอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้คือถ้าเรามองดู
1: ครับ
2: คนที่จะเข้าถึงวัดได้ทุกวันเนี่ยก็คือถ้าเรามองในอย่างเช่นโยมวางไปทำบุญเนี่ยอ๋อต้องวัดใหญ่ๆต้องวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวนั้นคือมองว่าคนเยอะแต่ที่จริงแล้วนั้นวัดมันอยู่ทุกที
1: ่ครับ
2: คือวัดอะไรคือวัดใจเราเข้าถึงไหมวัดอยู่ที่ใจของเราเราไปวัดอะไรว่าใจของเราในขณะนี้มันสูงมันต่ำมันดำหรือมันขาวดีหรือชั่วอะไรมันมากกว่ากันแล้วเราจะทำอะไรนั่นก็คือเมื่อเรารู้เราจะลดจะวางมันได้อย่างไรอย่างเช่นเรามีความโกรธคนระงับได้ก็แสดงว่าเข้าถึงวัดใจของตนเองทีนี้ถ้ามองถึงปัจจุบันนี้เราจะทำให้คนเข้าวัดได้อย่างไรอาตมาก็เลยมองว่าต้องบวรมีบ้านมีวัดมีราชการต้องมีกิจกรรม ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นคือให้ความสำคัญกับชุมชนให้ความสำคัญกับทางวัดแล้วเดินไปด้วยกันแต่อย่างนี้ก็คือควรจะไม่ห่างวัด
1: ครับผมอาจารย์วิกิพาจารย์พูดถึงออนไลน์วิกิผมนึกถึงคุณแม่ผมเลยฮะเพราะคุณแม่ผมชอบฟังบทสวดหรือว่าแบบทางแบบ YouTube อะไรเงี้ยฮะชอบฟังมากผมก็เลยแบบอย่างเงี้ยจริงๆถ้าผู้ใหญ่ที่เขาแบบไม่มีเวลา

0: การที่เขาฟังพระเทศหรือบทสวดผ่านช่องทางเหล่านี้ครับจริงๆมันก็ทำได้ใช่ไหมครับ
1: ทำได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าการที่จะฟังธรรมเราฟังด้วยเสียงแล้วก็ความเข้าใจในตรงนั้นยิ่งปัจจุบันนี้มองเห็นภาพได้ด้วย
0: จริงครับ
1: ไม่ได้ฟังเฉพาะเสียงได้เห็นพระท่านแสดงธรรมเห็นรูปภาพด้วยอากัปกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างดีไม่ดีที่เราเห็นเนี่ยเห็นภาพวัดการที่จะทำบุญเข้าไปศาลาตรงนั้นมีพระประธานนี่คือในยุคปัจจุบันก็สามารถทำได้
0: เมื่อกี้พูดถึงความสงบพระอาจารย์ผมก็ถูกปลูกฝังโดยผู้ใหญ่ที่บ้านเลยครับว่าจริงๆถ้าเรานั่งสมาธิมันเป็นเหมือนพื้นฐานของการฝึกหรือว่าการเขาเรียกว่าศึกษาธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างผมถูกฝึกมาว่าการนั่งสมาธิเนี่ยดีนะให้จิตใจสงบแล้วก็ผมก็ได้ยินมาอีกว่าการนั่งสมาธิทำให้เราหลุดพ้นได้อันนี้ผมอยากรู้มันจริงไหมฮะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันหลุดพ้นได
1: ้คำว่าสมาธิในตรงนี้สมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้มันก็เป็นส่วนประกอบของการหลุดพ้นคำว่าการหลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนาของเราก็คือพ้นทุกข
0: ์
1: พ้นทุกข์กำจัดอสวะกิเลสภายในใจนั่นคือคำว่าพ้นทีนี้สมาธิเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่ได้ยกเมื่อกี้ว่าเมื่อเราได้นั่งสมาธิก็จะเห็นความสงบภายในใจของเราแล้วก็ความสว่างคือวิปัสสนารู้แจ้งบุคคลนั้นจึงเรียกว่าหลุดพ้นอย่างเช่นโยมบางอาจจะมีความเครียดความโกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นหาที่สงบไม่ได้เข้าไปที่วัดไปนั่งสงบนิ่งทีนี้พอสงบนิ่งใจของเราเนี่ยมันกับจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วทำให้มันนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บหลุดพ้นจากความโกรธในชั่วครู่ชั่วขณะแต่พอเราไปเจอสถานการณ์อีกอ้าวโกรธอีกแล้วมันก็ระงับได้หลุดพ้นได ้ในขณะนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นสิ้นไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันต้องใช้เวลาในการสั่งสมในสิ่งเรียกว่าสมาธิมันต้องใช้เวลาแล้วก็รวมไปถึงบุญเก่าที่เราสั่งสมมาด้วยเพราะว่ามันกับน้ำที่มันกำลังจะเต็มแก้วแค่เรามาเทนิดเดียวมันสามารถเต็มได้เลยแต่บางคนต้องเติมเข้าไปมากมันถึงจะเต็มมันแล้วแต่ละบุคคลใช่ในตรงนี้
0: ครับผมพระอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรานั่งสมาธิครับอย่างผมบางทีก็เป็นเวลาเราพยายามจะนั่งสมาธิแล้วเหมือนในหัวเรามันคิดนั่นคิดนู่นคิดนี่จนบางทีมันไม่มีสมาธิครับพระอาจารย์เรามีวิธีหมายถึงเผื่อเพื่อนๆทางบ้านที่ฟังอยู่ด้วยฮะเราจะนั่งสมาธิยังไงให้เราได้แบบได้สมาธิจริงๆเลยครับเผื่อเป็นการสอนด้วยเลยครับอาจารย์
1: อาจจะเจอทุกคนในวัยทำงานบ้างในช่วงที่เรามีปัญหา
0: ครับอาจารย
1: ์ชีวิตทีนี้วิธีในการทำให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็คือในทางพระพุทธศาสนาจึงมีคำบริกรรม
0: ครับ
1: คำบริกรรมอย่างเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธคือไม่ทรงจิตหรือความคิดออกไปข้างนอกมันกับโยมบางนั่งอยู่ตรงนี้คิดไปที่กรุงเทพมหานครแล
0: ้
1: วแต่ทีนี้เมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมในทางการทำสมาธิจึงต้องกำกับด้วยคำบริกรรมอย่างเช่นอานาปานสติคือดูลมหายใจแต่ไม่กำกับด้วยคำบริกรรมคือรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำไปเรื่อยๆจิตก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจึงเกิดสมาธิเกิดขึ้นนี่คือในการทำสมาธิทีนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำบริกรรมอย่างเดียวในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีแบบเคลื่อนไหวบ้าง
0: ครับอาจารย
1: ์การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนเนี่ยอย่างเช่นการเดินยกย่างเหยียดยกก็รู้ว่ายกก็คือถ้าสรุปให้ก็คือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นพุทโธธัมโมสังโฆได้ทั้งหมดเลยไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นๆ
0: เหมือนกำหนดจิตแล้วก็กำหนดลมหายใจใช่ไหม
1: กำหนดลมหายใจ
0: เหมือนว่าเราหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยหายใจเข้าอยู่
1: ถูกต้อง
0: หายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออก
1: ทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งพอกำหนดแล้วมันอาจจะวืบไปเลยมันกับโยมวางน
0: ั่
1: งนั่งสมาธิเนี่ยพุทโธนะพระท่านก็พุทโธพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งไปแล้วคือใจมันออกไปแล้วท
0: ี
1: นี้เมื่อมันไปกี่ครั้งก็ดึงมันกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมนั้นจะไปร้อยครั้งดึงมันกลับมาร้อยครั้งมันก็จะเหนื่อยเองพอเหนื่อยมันก็จะอยู่มันก็จะเชื่องมันก็จะเรียกว่าจดจ่อมีสมาธิเกิดขึ้น
0: แล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็สงสัยเพิ่มอีกว
1: ่
0: าผมเคยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าเราคนนั่งสมาธิวันละ5นาทีถึง10นาทีจริงๆแล้วในทางธรรมอะครับมันมีบอกไหมฮะว่าต้องวันละกี่ครั้งหรือจริงๆก็แล้วแต่คฤหัสถ์ได้เลยว่าอยากจะนั่งสมาธิตอนไหนก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยครับ
1: ก็คือในการนั่งสมาธิถ้าเป็นไปได้ถ้าทำได้มีเวลาอันนี้ตามหลักสูตรของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรที่ท่านได้สร้างสถาบันพลังจิตานุภาพทั่วประเทศไทยมีอยู่500กว่าสาขาและทั่วโลกสหรัฐอเมริกาแคนาดานี่ท่านสร้างสถาบันพลังจิตานุภาพโดยสมาธิท่านเน้นคำว่าสมาธิและท่านพูดคำหนึ่งว่าคนเราเนี่ยอยากจะได้คุณภาพของชีวิตอยากจะได้พลังจิตที่มันมีพลังนั่นคือท่านว่าต้องทำวันละ15นาทีว
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: ง15นาทีตอนไหนตอนเช้าตื่นนอนตื่นนอนมาปุ๊บให้เราทำสมาธิ2ตอนเที่ยงก่อนที่จะรับประทานอาหารสัก5นาที3ตอนเย็นก่อนที่เราจะนอนก็คือ5นาทีก็รวมวันหนึ่งก็จะได้10 15นาทีและก็จะเกิดเขาเรียกว่าพลังจิตเกิดขึ้นนั่นคือสมาธิเกิดขึ้นก็จะสร้างคุณภาพของพลังใจเกิดขึ้นได
0: ้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: ต้อง
0: สับเวลา
1: ต้องจำเป็นถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นกับมนุษย์มากๆคำว่าสมาธิถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็3นาที5นาที
0: ก็ยังดี
1: ก็ยังดีแต่ว่าก็ต้องทำ
0: จริงครับจริงเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องผมมองว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ผมมองว่าอารมณ์โกรธง่ายเครียดง่ายอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทางโลกด้วยฮะพระอาจารย์ทีนี้อย่างคนสมัยนี้ครับพระอาจารย์อย่างที่บอกเลยคนเครียดง่ายมากอาจจะมีเรื่องเครียดเยอะโกรธง่ายเยอะทางธรรมอะครับมีวิธีการจัดการอารมณ์เหล่านี้ยังไงบ้างไหมฮะพระอาจารย์เผื่อคนที่ฟังอยู่อะไรครับ
1: ในทางพระพุทธศาสนาอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นโกรธโลภหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอแล้วก็มันมีมาตั้งแต่เกิดของมนุษย์ทีนี้บุคคลใดที่จะทำให้มันอ่อนลงหรือเบาบางลงก็อยู่ที่วิธีการจัดการของแต่ละคนว่าเมื่อมันเกิดเราจะระงับมันได้อย่างไรคือต
0: ้
1: องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดนั้นอย่างเช่นโกรธปุ๊บเรารู้ว่าโกรธ
0: ครับอาจารย
1: ์และผลของมันเป็นอะไรที่จะตามมาแล้วก็ระงับมันในขณะนั้นเลยนี่เขาจึงเรียกว่าบุคคลที่มีสติเพราะฉะนั้นต้องสติคือความรู้ตัวคือความระลึกได้คือความรู้ตัวของตนเองเนี่ยคือสามารถที่จะระงับมันได้และก็สมาธิ
0: ครับ
1: คือความแน่วแน่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น
0: เราต้องเริ่มจากมีสติก่อนเลย
1: เมื่อโกรธปั๊บเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าลองทำดูลมหายใจนับ1ถึง100นับ1ถึง100ถ้ามันยังไม่เบาบางลงอีก200จนกว่าจะมันจะเบาบาง
0: มันจะมีคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยก็คือคำว่าเวรกรร
1: ม
0: ผมอยากรู้ว่าจริงๆคำว่าเวรกรรมเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วครับ
1: ใช่ทุกคนเมื่อมาประสบปัญหาก็จะว่าเวรกรรมมาแล้วเวรกรรมตามทันแล้ว
0: ใช่ผมได้ยินคำนี้บ่อยมาก
1: คำเหล่านี้ก็จะบอกว่ามันคืออะไรเวรกรรมนี้ก็คือผลสนองจากการกระทำของเราท
0: ี
1: นี้เรามาเข้าใจคำว่ากรรม กรรมตัวนี้ก่อนกรรมถ้าเราเอาคำว่าดีไปเติมก็จะเป็นกรรมดี
0: ครับ
1: ถ้าเราเอาชั่ว

0: ็จะเป็นกรรมชั่วทีนี้เวรกรรมในตรงนี้จะเป็นดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทําของเราเราทําดีเวรกรรมดีก็ตอบสนองอย่างเช่นอ่ะถ้าพูดให้เห็นภาพอย่างเช่นเราอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือเราสอบได
1: ้ครับ
0: เกียรติศรีแน่นอนนั่นคือผล
1: ของการกระทํา
0: ผลของการกระทํา
1: ครับ
0: เวรกรรมดีตอบสนองเราอ่ะทีนี้คนที่ไปฆ่าคนอื่นไปลักขโมยของคนอื่นด้วยเจตนาก
1: ็
0: เวรกรรมติดคุกได้รับผลกรรมถ้าคนอย่างเช่นคนเจตนาการฆ่าอย่างนี้ผลของกรรมก็คือถูกประหารชีวิต
1: ครับ
0: นั่นคือเขาเรียกว่าเวรกรรม
1: ครับอาจารย์
0: ตามสนองอยู่แล้วทีนี้เวรกรรมก็คือผลการกระทําอยู่ที่เราว่าเราจะทําดีหรือทําไม่ดีนั่นเองทีนี้มันก็จะมีคำหนึ่งว่าแล้วมันจะพ้นได้ไหม
1: ครับอาจารย
0: ์หลีกเลี่ยงได้หรือเปล่า
1: จริงฮะ
0: คำนี้จึงทำให้คนหาที่พึ่งเพราะบางคนเจอเวรกรรมเจอความทุกข์เกิดขึ้นจึงหาที่พึ่งหาที่พึ่งอย่างไรต้องเข้าวัด
1: ครับ
0: เข้าวัดไปหาที่พึ่งจากพระทีนี้คำว่าเวรกรรมเนี่ยมันไม่สามารถหลีกพ้นได้เลยเมื่อเราทำสิ่งใดไว้แล้วสิ่งนั้นมันจะติดตามเราไป
1: ครับ
0: ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดคำว่าหมดในที่นี้คือในทางพระพุทธศาสนาว่าคือนิพพานคือหลุดพ้นมันอาจจะเป็นศัพท์ที่สูง
1: ครับผมเข้าใจเลยครับ
0: ทีนี้เวรกรรมไม่สามารถหลีกพ้นได้ยกตัวอย่างเพื่อให้คนที่กำลังรับชมอยู
1: ่
0: ได้เข้าใจว่าเมื่อเรากระทำสิ่งใดไปแล้วมันพ้นไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับแก้วน้ำ
1: ครับอาจารย
0: ์แก้วน้ำเปล่าเราเอาเกลือที่มันมีรสเค็มเนี่ยเติมเข้าไปเอา1ช้อนถ้าเรากินรสเกลือตรงนั้นเข้าไปเลยมันก็เค็ม
1: รู้
0: ว่าเค็ม
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้เราเอาน้ำเปล่าค่อยๆเติมลงไปรสของเกลือมันเป็นอย่างไร
1: ก็จืดลง
0: จืดลงกร่อยลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งเราเติมลงไปเท่าไหร่รสของเกลือมันก็จะแทบ
1: น้อยลงเท่านั้น
0: น้อยลงแทบจะไม่มีเลยเหมือนกับน้ำเปล่าธรรมดาเลยถามว่ารสของเกลือมันหายไหมไม่หาย
1: จริงครับ
0: สสารของเกลือไม่หายจะอยู่ในน้ำแต่มันไม่ให้ผลเปรียบเสมือนกับเราทำสิ่งไม่ดีแล้วเราทำความดีเข้ามาเรื่อยมันก็จะไประงับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ผลน
1: ี่
0: ก็บางคนถามว่ากรรมดีเกลี้ยงได้ไหมก็จะตอบแบบนี้ว่าถ้าเราทำความดีไปมากๆเท่าไหร่ความดีจะให้ผลมากกว่าก
1: รรม
0: ก็จะไม่ให้ผลได
1: ้แปลว่าอีผมสรุปได้ไหมครับว่าเวรกรรมก็คือผลของการกระทำ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเวรกรรมดีก็คือเป็นผลของการทำดีเวรกรรมชั่วก็คือเป็นผลของการทำไม่ดี
0: ถูกต้อง
1: อุ้ยอันนี้เข้าใจง่ายนะถ้าพอพูดแบบนี้ผมเข้าใจเลยทีนี้ผมมีข้อหนึ่งครับอาจารย์อันนี้ผมถามเผื่อน้องๆที่ยังอายุอาจจะยังไม่ถึง25ผมมีน้องๆที่ออฟฟิศหลายคนมากที่อายุเนี่ย23 24จะ25แล้วมันมีคำหนึ่งครับอาจารย์ผมได้ยินบ่อยมากที่น้องๆพวกนี้ชอบพูดคือคำว่าเบญจเพสคนจะชอบพูดตอนที่ผมอายุ25คุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ก็จะเตือนว่าเบญจเพสแล้วนะระวังนะปีนี้ต้องระวังตัวดีๆนะผมก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าไอ้คำว่าเบญจเพสอะครับมันมีจริงไหมฮะหรือว่ามันเป็นมันมายังไงอะไรเงี้ยครับพระอาจารย
0: ์เบญจเพสนี้ก็คือเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เขาเรียกว่าฝังรากลึกมายาวนานทำให้คนเนี่ยจึงกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งที่ปลูกฝังของคนว่าถ้าถึงอายุ25เบญจเพสแล้วต้องระวังอุบัติเหตุบ้างระวังสุขภาพบ้างหลายสิ่งหลายอย่างวิธีการแก้ต้องไปทำบุญนะท
1: ี
0: นี้คำว่าเบญจเพสในทางพระพุทธศาสนานี้ก็คือทุกช่วงอายุจะเป็นเบญจเพสทั้งหมดต้องระวังทั้งหมดไม่ใช่ระวังเฉพาะ25แต่การกระทำอยู่ในขณะนั้นต้องระวังช่วงอายุอย่างเช่นบางคนอายุ7ปีเกิดประสบอุบัติเหตุไปกับพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นเบญจเพสไหมไม่จำเป็นเฉพาะในช่วงวัยของ25แต่บางคนก็เอาเลข5นี้เป็นหลักเพราะเบญจเพส

0: 15 25 35 45 55 65แต่บางคนก็คิดแบบนั้นแต่ถามว่ากุศโลบายของคนสมัยแต่ก่อนให้ทำอะไรคือไม่ให้ประมาท
1: ครับอาจารย
0: ์ในช่วงวัย25นี่เป็นวัยที่เราทำงานอยู่ในช่วงวัยทำงานเป็นวัยในการหลักของครอบครัวหากเป็นอะไรไปครอบครัวก็ไม่สามารถเดินไปได้เราเป็นกำลังหลักของครอบครัวเป็นวัยที่กำลังสร้างหลักปักฐานเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยทำงานที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
1: อาจจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับอาจารย
0: ์
1: เหมือนแบบเริ่มทำงานเริ่มเขาเรียกว่าจะกำลังจะสร้างอนาคต
0: สร้างครอบครัว
1: สร้างครอบครัว
0: มันกับสร้างหลักปักฐานได้ทีนี้ก็เลยว่าเบญจเพสในตรงนี้เป็นคำโบราณที่เขาให้เราระวังไม่ให้ประมาทในชีวิตให้เดินไปด้วยมีสติแล้วก็ให้ทำความดีคือให้ทำบุญเป็นกุศโลบายอย่างเช่นโยมบาง
1: บ
0: อาจจะไม่เข้าวัดไม่ทำบุญอะไรเลยอ้าว25นะไปทำบุญอาจจะจิตใจ
1: สงบ
0: อาจจะเฮ้ยได้รับผลบุญคุ้มครองมีกำลังใจไม่กลัวแล้วเบญจเพสเพราะมีพลังงานคือบุญ
1: ครับ
0: เข้ามาในตัวของเราอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยได้กำลังใจในการเดินต่อไป

0: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
7: ทั้งในและต่างประเทศ
6: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาส์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
8: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่1ของนิยายชีวิต
9: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
10: โอ๊ยมีดบาดอะค่ะแม่
11: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
12: หมูแดงจ้ะ
13: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
14: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
15: นี่คือผลไม้แช่อิ่มครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นมากกว่าครับเพื่อถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหมะดันมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้ทุกอย่างเปรี้ยวหมดเพราะฉะนั้นการแช่อิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถนอมอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการปรับรสชาติให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในแดนกินดองครับ
16: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS

10 กันยายนปี2026ที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือโมคาหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงปรากฏกลุ่มควันสีดำใหญ่ลอยคลุ้งเกิดขึ้นหลังจากฮูตีกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศกระหน่ำยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าถล่มท่าเรือหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงภาพของฮูตีก็ปรากฏที่ช่องแคบบับอามันเด็ดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโมคาไปประมาณ80 กิโลเมตรการเคลื่อนกำลังจากเมืองโมคาต่อไปที่บับอามันเด็ดได้สำเร็จส่งผลสะเทือนไปทั่วเนื่องจากช่องแคบแห่งนี้คือทางผ่านบังคับของเรือทุกลำที่เดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลแดงเพื่อทะลุไปยังคลองสุเอตและยุโรป

0: การยึดช่องแคบปรับอามันเด็บซึ่งเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ได้ทำให้ฮูตีตอนนี้ได้กลายมาเป็นผู้เล่นที่มีสถานะเหนือกว่ารัฐบาลเยเมนและกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจต่อรองในภูมิภาคเดือนกันยายนปี2014ที่กรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศเยเมนผู้คนนับแสนออกมาตามท้องถนนสายหลักรวมตัวกันเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีอับดุลราบูมันซูฮาดีผู้นำประเทศเป็นผู้คนที่คับแค้นและโกรธเกรี้ยวเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นลิบลิ่วจากการที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำมันแพงได้
1: เราขรจนาเลี้ยวมินอัจจ์อัชกาดะฮาดิลฮุกูมะอัลลัดีอัตตะฮัดัตตะซีสซิยาซะตัจวีอัชอูวะฮาดะชัยอัดดาอิลาอินฮิยาร์อัชชะอ์บัลเยมานีวะมุอากะบะตุฮمعاقبة أصبحنا نعمل أصبح الشعب يعمل لحساب الحكومة.
0: จำนวนมากของคนที่ออกมาประท้วงในคราวนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มฮูตีกองกำลังติดอาวุธชาวไซดีที่มีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนเหนือของประเทศต่อตั้งขึ้นในปี1992ในรูปแบบขบวนการเพื่อปกป้องนิกายไซดีนิกายย่อยของชีอะจากการขยายอิทธิพลของลัทธิวาฮาบีซึ่งเป็นนิกายซุนีจากซาอุดีอาระเบียฮูตีแปรสภาพมาเป็นกลุ่มติดอาวุธในช่วงปี2000โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านรัฐบาลกลางซึ่งในขณะนั้นนำโดยประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะซาเลโดยอ้างว่ารัฐบาลซาเลทุจริตคอร์รัปชันและพยายามบั่นทอนอัตลักษณ์ของชาวไซดีปี2011ประธานาธิบดีซาเลเจอกับการต่อต้านใหญ่จากกระแสอาหรับสปริงความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างหนักเมื่อรัฐบาลมีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนซาอุดีอาระเบียซึ่งมีชายแดนติดกันไม่อยากเห็นเยเมนตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองเนื่องจากสิ่งนี้จะบั่นทอนความมั่นคงของตนได้ร่วมมือกับประเทศกลุ่มอ่าวผลักดันแผนที่มีชื่อว่า GCC Initiativeแผนนี้คือการบีบให้ประธานาธิบดีซาเลลงจากตำแหน่งเพื่อถ่ายโอนอำนาจให้กับอับดุลราบูมันซูฮาดีผู้ซึ่งมีภารกิจในการนำทุกกลุ่มของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อปลดล็อกความขัดแย้งไม่กี่เดือนหลังขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอับดุลราบูมันซูฮาดีเจอกับการต่อต้านอย่างหนักจากผู้คนทั่วไปที่คับแค้นกับปัญหาปากท้องที่สำคัญคือการต่อต้านจากกลุ่มฮูตีที่ไม่พอใจหลังจากที่ตนถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญธงป้ายผ้าที่มีสโลแกนและสัญลักษณ์ของกลุ่มฮูตีบกสะบัดประกาศว่าพวกเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าประธานาธิบดีฮาดีจะลาออก
2: อัลยมคูรูจนาวะคูรูจฟิลมัรฮะละซาลิซะชาระตซัฟรายะมากับลชาระตอัลฮัมราวะยะอินซาร์ลิลซุลตาอัลฮากิมะอันนัชอะบดัลละฟิลมายาดีนบิซูเราะซิลมียะยุซัอิดบิซูเราะซิลมียะยุตาลิบบิตันฟีซัลมุคริจาตอัลฮิวารยุตาลิบบิซกาตัลจุรอะฮ์บิตัชกีลฮุกูมะตกะฟาอาตลากินฮุนากนอมินอัลตะอาลีนอมินอัลกิบรอะลามะตาลิบัชชะอ์บ
0: ในขณะที่การประท้วงใหญ่ในเมืองหลวงดำเนินไปปีกกองกำลังของกลุ่มฮูตีก็เคลื่อนขบวนเข้าประชิดชานเมืองเพื่อมุ่งหน้าเข้าสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุม
3: อัลลอฮิกีนาลบิตลับชัยดินาอับดุลมลิกอัลฮูซีฮิฟซะฮุลลอฮ์วันชาริกอัควานนาบัสซูเราะห์ลอิสกาตฮาดัซซะลมะลอันนะฮุมอับูอัชชะอ์บซุลม
0: กองกำลังรัฐบาลฮาดีทำทุกทางเพื่อสกัดและสลายการรวมตัวแต่ไม่สำเร็จฮูตีสามารถยกกำลังเข้าเมืองหลวงได้ก่อนเปิดฉากปั่นป่วนการทำงานของรัฐบาลในที่สุดประธานาธิบดีฮาดีต้องยอมทำข้อตกลงกับกลุ่มฮูตีโดยมีสหประชาชาติเป็นตัวกลางในข้อตกลงมีการสัญญาว่าจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้คนทุกกลุ่มรวมถึงฮูตีเข้ามามีส่วนแบ่งอำนาจโดยต้องแลกกับการที่ฮูตีถอนกำลังจากเมืองหลวงและคืนอาวุธหนักที่ยึดมาจากรัฐบาลแต่ข้อตกลงนี้ก็ล่มเนื่องจากฮูตีไม่ยอมความตึงเครียดแต่ระดับขึ้นไปอีกเมื่อประธานาธิบดีฮาดีเดินหน้าผลักดันเปลี่ยนเยเมนให้เป็นระบอบสหพันธรัฐเสนอให้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6เขตเพื่อกระจายอำนาจกลุ่มฮูตีออกมาคัดค้านอย่างสุดตัวเพราะพื้นที่ส่วนที่ตนได้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ข้าสู่เดือนมกราคมปี2015การเผชิญหน้าได้ยกระดับขึ้นเมื่อกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารที่ยังจงรักภักดีต่ออดีตประธานาธิบดีอาดีอับดุลเลาะห์ซาเลได้บุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีหลังจากนั้นก็จับประธานาธิบดีฮาดีกักบริเวณก่อนที่จะบังคับให้ผู้นำรายนี้พร้อมรัฐมนตรีทุกคนลาออกตามมาด้วยการที่ฮูตีประกาศยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศนี่คือปฐมบทของสงครามกลางเมืองในเยเมนที่แปรเปลี่ยนกลายมาเป็นสงครามตัวแทนระหว่างสองมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียสงครามที่ทำให้กลุ่มฮูตีแปรสภาพจากกลุ่มติดอาวุธชายขอบมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่มีอำนาจต่อรองและมีอิทธิพลสูงอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของตะวันออกกลางแนวชายฝั่งทอดตัวโค้งรับกับอ่าวและผืนทะเลน้ำสีครามทอประกายสะท้อนแสงแดดตัดกับทิวเทือกเขาหินสีน้ำตาลที่ทอดตัวอย่างงดงามอาคารบ้านเรือนโทนสีขาวและสีเบจปลูกสร้างลดหลั่นกันไปตามเนินเขาสะท้อนถึงเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์และมนต์ขลังของเมืองประวัติศาสตร์แห่งชายฝั่งทะเลอาหรับที่นี่คือเอเดนเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยเมนเป็นจุดที่ประธานาธิบดีฮาดีใช้สถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่หลังจากที่หลบหนีจากการถูกควบคุมตัวของกลุ่มฮูตีและลักลอบเดินทางออกจากกรุงซานอาได้สำเร็จเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2015เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเอเดนประธานาธิบดีฮาดีเปิดแถลงข่าวแทบจะทันทีโดยประกาศว่าตนเองยังคือผู้ปกครองที่ชอบธรรมของเยเมนและต่อจากนี้เอเดนจะคือเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลในระหว่างการแถลงข่าวประธานาธิบดีฮาดีชี้นิ้วไปที่อิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้กลุ่มฮูตีทำการยึดอำนาจแม้กลุ่มฮูตีและอิหร่านจะมีความแตกต่างกันทางนิกายและแม้ฮูตีจะไม่ได้ถูกก่อตั้งจากอิหร่านโดยตรงแต่ทั้งสองเป็นพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการกันเนื่องจากมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในหลายมิติหนึ่งในนั้นคือการมีศัตรูเดียวกันนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียCouncil on Foreign Relations สถาบันคลังสมองด้านนโยบายต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านได้ช่วยฝึกการรบส่งมอบขีปนาวุธเทคโนโลยีโดรนและแชร์ข่าวกรองให้กับฮูตีมาอย่างต่อเนื่องความช่วยเหลือเข้มข้นมากขึ้นหลังจากฮูตียึดเมืองหลวงของเยเมนได้เนื่องจากอิหร่านเห็นโอกาสในการใช้ฮูตีเป็นด่านหน้ากดดันซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นคู่แข่งของตนดินแดนปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับที่งดงามได้กลายมาเป็นสมรภูมิประลองกำลังกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็นสองมหาอำนาจของภูมิภาคไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีอับดราบูมันซูฮาดีออกมาประกาศว่ายังเป็นผู้นำที่ชอบธรรมของเยเมนกลุ่มฮูตีก็ขยับตัว25มีนาคมปี2015กองกำลังฮูตีเคลื่อนจากฐานที่มั่นมุ่งหน้าสู่เอเดนก่อนเข้ายึดยุทธศาสตร์สำคัญได้หลายจุดรวมถึงฐานทัพอากาศอัลอานาดและสนามบินนานาชาติเอเดนประธานาธิบดีฮาดีตัดสินใจหลบหนีออกจากเมืองก่อนลี้ภัยต่อไปที่ซาอุดีอาระเบียในคืนเดียวกันซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรอาหรับตัดสินใจใช้การทหารเข้าแทรกแซงใต้ปฏิบัติการที่ชื่อ Decisive Storm ซาอุดีอาระเบียเปิดฉากใช้เครื่องบินเข้าโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มฮูตีเป้าหมายคือเพื่อปกป้องไม่ให้เอเดนตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฮูตีเนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค
4: الهدف الأساسي من العملية كما ذكرنا وهدف حملة العاصفة الحزم هي مساعدة الشعب اليمني على التخلص من التنظيم الحوثي المتمرد الذي أضر بمصالح الشعب اليمني وأصبح يهدد مصالح دول الجوار
0: เมือ องเอเดนตั้งอยู่บริเวณอ่าวเอเดนซึ่งเป็นปากทางเข้าสู่ช่องแคบบับอามันเดบประตูเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียหากเอเดนตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฮูตีซาอุดิอาระเบียซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลแดงและสหรัฐอาหรับ

0: เอเมิเรตที่มีส่วนติดกับทะเลอาหรับจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากการโจมตีทางอากาศซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตได้ส่งกองกำลังพิเศษรถเกราะอาวุธหนักและการสนับสนุนทางทะเลเข้าไปให้กองทัพเยเมนที่ยังพักดีต่อประธานาธิบดีฮาดีและกองกำลังท้องถิ่นในภาคใต้เพื่อทำการสู้รบกับกลุ่มฮูตีสงครามระหว่าง2ฝ่ายเป็นไปอย่างดุเดือดก่อนที่ฝ่ายพันธมิตรอาหรับและกองกำลังท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายได้ชัยกลางเดือนกรกฎาคมปี2015ฮูตีถูกขับออกจากเมืองเอเดนถอยกลับไปปักหลักที่ทางตอนเหนือและกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศหลังจากนั้นซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรก็รุกคืบด้วยการปิดล้อมกลุ่มฮูตีจากทุกทางทางทะเลมีการลาดตระเวนและสกัดเรือบรรทุกสินค้าบริเวณทะเลแดงและอ่าวเอเดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขนส่งอาวุธไปขึ้นที่ท่าเรือฮูไดดะท่าเรือทางตอนเหนือที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮูตีส่วนทางอากาศมีการประกาศให้เขตน่านฟ้าเหนือเยเมนเป็นเขตห้ามบินหรือ no fly zone เครื่องบินพาณิชย์ไม่สามารถเข้าออกทุกสนามบินทางตอนเหนือรวมถึงสนามบินซานอายกเว้นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส่วนชายแดนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่ติดกับทางตอนเหนือของเยเมนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงและยุทโธปกรณ์การปิดล้อมที่ยาวนานกว่า12ปีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของผู้คนนับแสนนับล้านในเยเมนสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมากว่า12ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 400,000 รายกว่าครึ่งไม่ได้เสียชีวิตจากการสู้รบจากระเบิดหรือกระสุนปืนแต่เกิดจากการขาดแคลนอาหารและโรคระบาดเมื่อโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างพังทลายจากการที่เมืองถูกปิดล้อมที่นี่คือกรุงซานอาหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสถาปัตยกรรมตึกดินสูงที่โดดเด่นและผังเมืองโบราณที่ยังสมบูรณ์ทำให้ย่านเมืองเก่าของซานอาได้รับฉายาว่าอัญมณีแห่งโลกอิสลามแต่การโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรต่อกลุ่มฮูตีที่ยึดเมืองไว้ทำให้ซานอาที่งดงามเสื่อมโทรมการปิดล้อมทางอากาศทำให้สนามบินถูกปิดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เข้าไปอย่างยากลำบากส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแทบทุกสิ่งรวมถึงยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่นี่คือกรุงซานอาและผู้ป่วยที่เกิดจากการถูกยิงในทุกจังหวัดในทุกจังหวัดเริ่มต้นการสาธารณสุขที่ถดถอยอย่างรุนแรงและไม่ใช่ร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การยูเนสเซฟและอีกหลายองค์กรกับหน่วยงานและโรงพยาบาลที่ถึงความวิกฤตสาธารณสุขและการแพทย์และชีคะลาอักซิบอินกุลต์รุบมาอบาดะกอิบาดะกะมะอียะมาตรการปิดล้อมเมืองเพื่อสร้างแรงกดดันไม่ใช่เป็นเฉพาะซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรเท่านั้นที่นำมาใช้ทางฝ่ายฮูตีเองก็ใช้การปิดล้อมเป็นเครื่องมือในการกดดันตัดกำลังและสร้างอำนาจต่อรองกับซาอุดีอาระเบียด้วยเช่นกันที่นี่คือตาอิดเมืองใหญ่อันดับ3ของเยเมนอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเยเมนแต่ชาวเมืองต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากเพราะฮูตีสกัดรถขนส่งเสบียงไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองการปิดล้อมทำให้ผู้คนขาดแคลนอาหารรวมถึงเจอกับการระบาดใหญ่ของหลายโรคเนื่องจากการล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐาน
1: อัลกุมามะกัดตุอัตรสลบันอัลมูอาตินีนมินไฮอินติชาร์วะบาอัลคอเลราวะกะซาลิกะอัลอูบาอัลอูคราวะมินฮาฮัมมะดะนักวะไกราฮาวัลมาลาเรียวะไกราฮาفهذه الاوبئه تؤثر بشكل كبير جدا على المرضى كما تؤثر على المستشفيات في الضغط من زياده الحالات المتوافده على المستشفى في ظل نقص الامكانات الموجوده لدينا
0: เมื่ออยู่ไม่ไหวคนจำนวนมากตัดสินใจเสี่ยงภัยข้ามทะเลแดงบริเวณช่องแคบบับอามันเดบเพื่อลี้ภัยไปที่ประเทศจิบูตีซึ่งอยู่ตรงข้ามกันส่วนคนที่รอดชีวิตก็อยู่ต่อด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดอย่างผู้หญิงและเด็กมือ คู่หนึ่งที่ผ่านความโรยราและความเหี่ยวย่นของการเวลาบรรจงเด็ดใบไม้สีเขียวอย่างทนุถนอมเมื่อเด็ดได้ทั้งหมดถูกรวมกันในหม้อใบย่อมสีดำใส่น้ำลงไปก่อนตั้งเตาต้มให้เดือดเมื่อใบไม้สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผู้เฒ่าเทน้ำออกเพื่อให้

0: นี่คือสภาพชีวิตของเด็กๆในเยเมนที่ต้องอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นหลังจากที่บ้านเรือนถูกเผาทำลายการขาดแคลนวัตถุดิบพื้นฐานอย่างแป้งน้ำตาและโปรตีนทำให้ครอบครัวต้องลดมื้ออาหารหรือต้องประทังชีวิตด้วยการต้มใบไม้ตามธรรมชาติเพื่อบรรเทาความหิวโหยข้อมูลจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูเนเซฟชี้ว่ามีเด็กในเยเมนมากกว่า2,200,000 คนที่กำลังตกอยู่ในภาวะทุพพโภชนาการเฉียบพลันและหากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด็กประมาณ20-30%จะเสียชีวิตในแต่ละปีนั่นหมายความว่าเด็กที่เสียชีวิตจากระเบิดและลูกกระสุนมีจำนวนน้อยกว่าเด็กที่ต้องเสียชีวิตจากความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากการที่อวัยวะสำคัญของร่างกายค่อยๆเสื่อมลงจากการขาดสารอาหารร่างกายที่เสื่อมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กอ่อนแอและติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นเด็กบางคนอ่อนแรงเกินกว่าที่จะเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาก่อนที่ร่างกายจะหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์ลาจากโลกอันโหดร้ายที่ผู้ใหญ่สร้างไว้ไปสงครามกลางเมืองเยเมนที่เป็นการวัดพลังของมหาอำนาจในภูมิภาคดำเนินไปก่อนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2019เมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับซาอุดิอาระเบียที่เคยจับมือสู้กับฮูตีต้องแยกทางกันการยุติความร่วมมือเนื่องจาก2ฝ่ายมีเป้าหมายที่ต่างกันในเยเมนในขณะที่ซาอุดิอาระเบียต้องการพันธมิตรต่อต้านฮูตีที่เข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันชายแดนของตนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าให้การสนับสนุนสภาเปลี่ยนผ่านภาคใต้หรือ STC เพราะต้องการคุมชายฝั่งทะเลตอนใต้ของเยเมนแม้ STC จะเป็นหนึ่งกองกำลังที่ร่วมต่อต้านฮูตีแต่กลุ่มนี้ไม่มีความเป็นเอกภาพกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังเนื่องจาก STC ต้องการแยกเยเมนใต้ให้เป็นเอกราช STC จึงไม่เพียงแค่สู้กับฮูตีแต่ยังเปิดฉากโจมตีกองกำลังของรัฐบาลเยเมนส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจอย่างหนักและนำมาสู่การบีบให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยุติบทบาททางการทหารในเยเมนกลางปี2019สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มทยอยถอนกำลังออกจากที่นั่นการถอนตัวของชาติที่เคยเป็นกำลังหลักในการฝึกและบัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินทางตอนใต้รวมถึงแนวชายฝั่งทะเลแดงทำให้พันธมิตรต่อต้านฮูตีขาดกองกำลังภาคพื้นดินที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพและแม้ซาอุดิอาระเบียจะมีกองกำลังทางอากาศที่เหนือกว่าฮูตีแต่การโจมตีทางอากาศอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการเอาชนะศึกสงครามที่สำคัญคือกลุ่มฮูตียังมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมซึ่งอิหร่านลับไว้โดรนและขีปนาวุธจากฐานที่มั่นของฮูตีในเยเมนถูกส่งข้ามแดนเข้าโจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องยี่สิบหกมีนาคมปี2016ขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงพุ่งเป้ามาที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเศษซากจากการยิงสกัดได้ตกลงมาใส่ย่านชุมชนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นการโจมตีก็เกิดขึ้นอีกหลายครั้งเดือนพฤศจิกายนปี2020ถังน้ำมันของซาอุดิอารามโกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเจดดาเมืองริมทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้จากแรงของขีปนาวุธสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุแห่งซาอุดิอาระเบียออกมาประณามการกระทำของกลุ่มฮูตีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกสกัดอิทธิพลของอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มฮูตี
1: اتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران يرمى منعها من حصول على سلاح دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد السلم الأمن
0: แต่การประณามหรือเรียกร้องไม่ได้ทำให้อิหร่านหรือฮูตีผ่อนมือมีนาคมปี2022เกิดเปลวไฟสีส้มลุกโชนและควันดำหนาทึบสูงเสียดฟ้าที่คลังน้ำมันของซาอุดีอารามโกอีกครั้งภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดกระทบต่อวิสัยทัศน์2030แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียมพร้อมรับกับวันที่ยุคเฟื่องฟูของน้ำมันจบลงเมื่อไม่สามารถเอาชนะกลุ่มฮูตีได้อย่างเบ็ดเสร็จทางทหารการทำดีลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ดินแดนซาอุดิอาระเบียสงบปราศจากความขัดแย้งทางอาวุธ

0: ุธเพื่อดึงดูดนักลงทุนเมษายนปี2023ทูตซาอุดิอาระเบียพร้อมโอมานที่รับบทเป็นตัวกลางเดินทางไปที่กรุงซานอาเพื่อเริ่มต้นการหารือหลังจากนั้นอีก5เดือนทั้ง2ฝ่ายก็ทำข้อตกลงกันภายใต้ข้อตกลงซาอุดิอาระเบียจะยุติการโจมตีเยเมนยกเลิกข้อจำกัดการปิดล้อมทางอากาศเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีรวมถึงชดเชยค่าเสียหายจากสงครามเพื่อนำไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเยเมนทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่กลุ่มฮูตียุติการโจมตีข้ามแดนที่สำคัญคือฮูตีต้องเข้าร่วมกระบวนการกับทุกกลุ่มในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อจากนี้ไปเยเมนจะมีเสถียรภาพเสียงเครื่องบินรบเสียงปืนและเสียงระเบิดเริ่มหายไปแต่ความสงบนี้ก็อยู่ได้ไม่นานตุลาคมปี2023หรือไม่กี่เดือนหลังซาอุดิอาระเบียทำข้อตกลงกับกลุ่มฮูตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาบุกเข้าดินแดนของอิสราเอลจับตัวประกันและสังหารผู้คนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮามาสทันที
1: เอซาเฮสโซเอลอานาฮูเบมิลคามาโลเบมิฟซาโลเบสวาวิมเบมิลคามา
0: ขณะที่สงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองทัพอิสราเอลดำเนินไปอย่างดุเดือดห่างออกมาประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตรฮูตีเปิดฉากเข้าโจมตีและยึดเรือที่อ้างว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดฉากถล่มคลังอาวุธและฐานที่มั่นของฮูตีทันทีแต่การโจมตีที่ดำเนินอยู่กว่า2เดือนไม่สามารถหยุดกลุ่มฮูตีได้จนในที่สุดสหรัฐต้องทำข้อตกลงหยุดยิงในวันที่สหรัฐทำการรบกับกลุ่มฮูตีซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเต็มตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่ความพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าก็มาถึงทางตันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ทลายดุลอำนาจในภูมิภาค

เช้าวันที่28กุมภาพันธ์ปี2026ที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือกรุงเตหรานของอิหร่านปรากฏควันดำปกคลุมหลายจุดเมื่อสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเป้าหมายการโจมตีอยู่ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธฐานยิงฐานบัญชาการทางการทหารผู้ที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนรวมถึงผู้นำสูงสุดอายาตลาคาเมเนอีที่เสียชีวิตในบ้านพักจากการถูกโจมตีในวันแรกอิหร่านเอาคืนด้วยการโจมตีประเทศอ่าวรวมถึงซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างหนักโดยระบุว่าชาติเหล่านี้สนับสนุนสหรัฐการโจมตีตอบโต้ยุติลงชั่วคราวหลังสหรัฐและอิหร่านทำข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกันเมื่อวันที่17มิถุนายนหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์อิหร่านมีการจัดพิธีเพื่อรำลึกและไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตจากการโจมตีพิธีศพแห่งศตวรรษถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ยาวนาน1สัปดาห์เต็มโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต่ำกว่า10ล้านคนผู้แทนจากหลายประเทศถูกเชิญให้เข้าร่วมรวมถึงสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮูตีหลังเสร็จสิ้นพิธีศพสมาชิกของฮูตีโดยสารเครื่องบินของอิหร่านกลับกรุงซานอาของประเทศเยเมนแต่เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้เนื่องจากมีการทิ้งระเบิดใส่รันเวย์สนามบินกลุ่มฮูตีชี้นิ้วไปที่ซาอุดิอาระเบียว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดและระบุว่านี่คือการฉีกข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อปี2022การรวมตัวครั้งใหญ่เกิดขึ้นทันทีที่กลางเมืองหลวงโดยผู้คนที่ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีฉีกข้อตกลงและตอบโต้กลับซาอุดิอาระเบียแบบหนักหน่วงและรุนแรง

้นเดือนกันยายนปี2026ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีเปิดฉากการรุกคืบแบบสายฟ้าแลบยึดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงตอนใต้จากกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เกือบทุกจุดรวมถึงเมืองท่าโมคาก่อนที่จะปรากฏตัวที่ช่องแคบบับอามันเด็บประตูการค้าที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียซาอุดีอาระเบียทำทุกทางเพื่อสกัดการรุกของฮูตีรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซาอุดีอาระเบียเข้าสู่สงครามบทใหม่โดยไร้พันธมิตรและเป็นวันที่คู่สงครามอย่างฮูตีเปลี่ยนร่างจากกองกำลังท้องถิ่นมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่คุมพื้นที่ที่ชี้ชะตาของคนทั้งโลกเอาไว้

0: เปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
1: เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะเหตุการณ์นี้กลายเป็นความกังวลใหม่เพราะว่าเขื่อนลำเปาถือเป็นแหล่งประมงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของภาคอีสานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ
2: UN ประมาณการว่าความหลากหลายในโลกนี้ที่ลดลงเพราะปัญหาเอเลียนสปีชีส์เนี่ย 60% แต่ถ้าเล็งมาเฉพาะเคสปลาหมอคางดำของไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในโลก
1: แต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะจนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายสักทีเวลานี้ทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยด้วย
3: จุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้ไปด้วยตัวเล็กๆเขาก็อยู่รอดได้ละอุทกภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว
1: ที่ผ่านมาแก้ปัญหาดีขึ้นหรือแย่ลงและอนาคตจะจบลงแบบไหนติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นทางไทย PBS ค่ะ
4: นักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวผู้ที่บอกกับตัวเองว่าก้าวหน้ากว่าใครนั้นจำเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมทางเพศเหนือกว่าคนอื่นหรือไม
5: ่ทุกคำพูดของเขามันมีอำนาจมากกว่าคนอื่นแต่คนที่มีอำนาจจะต้องประกาศออกมาอย่างชัดเจนไม่ใช่อำนาจเหนือเพื่อผลประโยชน์ทางเพศให้ตนเองเขาพึงต้องระงับบทบาท
4: ติดตามเรื่องราวของนักกิจกรรมทางการเมืองคำถามถึงจริยธรรมทางเพศ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 22:30 น. ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะทำให้ถนนสาย3076ระดับน้ำสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้พื้นที่ถูกตัดขาดจากอำเภอเมืองขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับบริเวณข้างหน้าครับเป็นแยกของ
0: ตำรวจสภ.บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำปัจจุบันระดับน้ำท่วมสูงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดทั้งหมดแล้วรถเล็กทุกชนิดรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์งดการสัญจรผ่านทุกเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเส้นทางหลักและเส้นทางรองถูกตัดขาดตลอดสายทั้งทางหลวงหมายเลข3481ทางหลวงหมายเลข3076ทางหลวงชนบทปจ5050ปจ4002และปจ4049ทางแยกตำบลธนกิจและเส้นทางรอบตัวอำเภอทั้งหมดโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้เร่งยกทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงสับคัตเอาท์และตัดระบบกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างทันทีเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ส่วนในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านต้องเร่งอพยพกลางดึกที่ผ่านมาท่ามกลางความมืดนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนอย่างรุนแรงค่ะมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวในหลายชุมชนพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่23บ้านท่ามะนาวหมู่ที่25บ้านสามพลานตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งแจ้งขนย้ายสิ่งของและอพยพคนออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับนายบุญนาถพรพฒนมาศนายกอบต.คลองตะเกรารวมถึงกำนันสาโรจน์ได้นำเจ้าหน้าที่ชาวบ้านและทหารพลานฝ่ายความมั่นคงเข้าช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมเตือนพื้นที่ให้เฝ้าระวังเก็บของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงขณะที่ตลาดชุมชนบ้านหนองขาหยางบ้านเขากล้วยไม้ชาวบ้านแตกตื่นจากน้ำป่าที่ไหลหลากนางมีนาดวงแสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ประสานให้มีการนำกำลังเข้าช่วยเหลือและแจ้งย้ายรถผู้สูงอายุรวมถึงเด็กออกมายังพื้นที่ปลอดภัยห้ามรถทุกชนิดผ่านในขณะที่น้ำไหลเชี่ยวล่าสุดชาวบ้านอย่างนายวิชัยเจริญศรียอมรับว่ารู้สึกตกใจกลัวมากจึงรีบหอบที่นอนฝากกระแสน้ำหนีออกมาจากบ้านในท้ายซอยหลังจากที่เพิ่งกลับเข้าบ้านไปไม่นานจากน้ำท่วมรอบแรกที่เริ่มลดลงมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่สุดท้ายวันนี้เชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมแซมไปต้องกลับมาเสียหายอีกครั้งส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนักบวชฮินดูในอินเดียร่วมกันทำพิธีสวดมนต์อธิษฐานให้นักบินฟลายดูไบฟื้นตัวโดยเร็ววันนะคะหลังจากที่ถูกผู้ช่วยนักบินแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะบรรดานักบวชฮินดูในอินเดียร่วมการประกอบพิธีสวดมนต์เพื่ออธิษฐานขอพรให้สมิทจันฉานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบหายป่วยและฟื้นตัวโดยเร็วซึ่งปัจจุบันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุระทึกบนเที่ยวบิน FZ1073เส้นทางดูไบอิสราเอลซึ่งต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียแทนเมื่อวันพุธที่ผ่านมานักบินชาวอินเดียได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่หลังจากที่ถูกผู้ช่วยนักบินใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บกลางอากาศหวังให้เครื่องบินตกพร้อม174ชีวิตบนเครื่องแต่เขายังตั้งสติปลดล็อกประตูนักบินเปิดทางให้ผู้โดยสารและลูกเรือบุกเข้าไประงับเหตุได้ก่อนที่นักบินของสายการบินฟลายดูไบที่เดินทางมาในฐานะผู้โดยสารอีก2คนจะนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยล่าสุดสายการบินฟลายดูไบระบุว่ากำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการแล้ว ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายวันชาติกาญจนโพอายุ68ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่3ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่26กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครขออภัยค่ะสถานีตำรวจภูธรอุทัยท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปออกตามล่าหาสมบัติกัน
1: จะหอยสักตัวแล้ว
2: หอย
0: นี่แหละสมบัติที่กำลังตามหาหอยแข็ง
3: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
4: มันไม่ได้ปลูกในดินนะพี่เพชร
5: เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ปลูกในดินหรอ
6: คิดเอนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักการปริศนาการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเพราะที่นี่เขาใช้แค่น้ำวิธีการใช้น้ำปลูกผักจะเป็นยังไงและภารกิจสุดท้าทายของเหล่าเรนเจอร์จะสุดยอดขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 นกดหมายเลข3ช่องไทย PBS
7: ไทย PBS Kids ครับ
8: ต้อนรับน้องครามมาเล่าข่าวเรื่องราวบนถนนรถเร็วรถเสี่ยงในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
7: ถึงเวลาท้าดวลชวนน้องเนเน่กับน้องขิงมาประลองความแม่นกับเกมดิ่งลงหลุม
8: แล้วไปตะลุยโรงสีแดงนับร้อยปีพร้อมเดินเล่นย่านเมืองเก่าสงขลาสุดคลาสสิกในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร
7: ์ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา7:30 น
8: ทางไทย PBS กดหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
7: มาเจอกันนะ
9: Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าสายลับคณิตศาสตร์ต้องเจอสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณและเปรียบเทียบหน่วยน้ำหนักที่ต้องอาศัยทักษะการชั่งและการตวงมาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้8:00 นทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่เอมไม่รู้จะทำอะไรเลยเด็กๆช่วยพี่เอมคิดได้ไหมคะจะเล่นอะไรดีนะในพื้นที่แห่งความสุขแห่งนี้มีคนมาหาแล้วใครมานะจ้าเอ๋สวัสดีค่ะเชิญเข้ามาในพื้นที่แห่งความสุขนี้เลยค่ะพักพิงวันนี้เตรียมอะไรมาเล่นกับพี่เอมไหมครับ
1: ไม่จ้ะ
0: โอ้โหพักพิงไม่เตรียมอะไรมาพี่เอมก็เหี่ยวละสิแล้วเราจะทำอะไรกันดีอ่ะ
1: นั่งดูต้นไม
0: ้นั่งดูต้นไม้เหรอโอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยงั้นพักพิงนอนนี่เลยส่วนพี่เอมจะนอนตรงนี้หนุนหัวตรงนี้แล้วก็เอาอุคูเล่เก็บก่อนเด็กๆทางบ้านก็มานอนดูต้นไม้ด้วยกันนะคะลาลาลาลาลา
1: ลาลา
0: โอ้จริงด้วยพักพิงรู้ได้ยังไงครับว่าอันนั้นเป็นรังมดน่ะ
1: รังมดมันจำมันจับแกนมุมแล้วก็ใบไม้
0: อ๋อมันจะดูเหมือนว่าเป็นใบไม้ที่แบบเกาะกลุ่มรวมกันใหญ่กว่าใบไม้ใบอื่นใช่ไหมมารวมกันเป็นก้อนๆใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เอาใบไม้ใหญ่ๆมาอันนี
0: ้โอ้มดเขาต้องเก่งมากเลยนะที่เขาไปสร้างรังอยู่ข้างบนนั้นน่ะพักพิงว่ามา
1: ไม่ปีนไป
0: อ๋อมันต้องปีนไปแล้วมันต้องไปกันเป็นกองทัพเลยนะถึงจะสร้างใหญ่ขนาดนั้นได้อะ
1: ขี่รถไปจ้ะ
0: ขี่รถไปเลยเหรอ
1: ขี่รถของเล่น
0: อ๋อขี่รถของเล่นมดเลยนะเป็นรถจิ๋วบึ้นขึ้นไปบนนั้นเลยเนาะเอ๊แล้วอันนั้นมันดูแปลกๆนะพักพิงว่ามันหน้าตาเหมือนอะไรเนี่ยที่ยาวๆ
1: หาจระเข้นะ
0: อ๋อโอ้จริงๆๆเหมือนหางจระเข้เลยพักพิงรู้ไหมครับว่ามันเป็นต้นอะไร
1: ต้นนางจระเข
0: ้พี่เอ็มคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นแก้วมังกรพักพิงดูดีเหมือนต้นไม้มันเหมือนโบกมือบายบายเลยเหมือนไหมหรือว่าเหมือนต้นไม้กำลังเชียร์อยู่พักพิงว่าเหมือนต้นไม้เขาทำอะไรอยู่ตอนน
1: ี้เต้น
0: กำลังเต้นเหรอได้นอนดูต้นไม้เนี่ยดีจังเลยขอบคุณพักพิงนะคะที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมามันดีมากๆเลยพี่เอมชอบมากเลยเด็กๆทางบ้านก็ลองนอนดูต้นไม้นะคะแล้วจะเข้าใจความรู้สึกของเราสองคนใช่ไหมพักพิงทีนี้เรามาร้องเพลงกันดีกว่าร้องด้วยกันนะวันนี้สนุกจัง

0: อะไรดี
1: กระบองเพชร
0: กระบองเพชรกระบองเพชรกระบองเพชรกระบองเพชรต้น
1: จำไม่ค่อย

0: จริงฟอร์ชอป
1: ต้นที่อยู่ในป่าชายเลนอ๋อต้นโคงกลางใช่ไหมคะโกงกลางโกงกลางโกงกลางโกงกลางต้น
0: ต้น
1: เอใช่ต้นกล้ามปูหรือเปล่าพักพิงเด็กๆรู้จักต้นกล้ามปูไหมคะมาลองพร้อมๆกันนะกล้ามปูกล้ามปูกล้ามปูกล้ามปูต้น
0: ไ
1: ทรต้นไทรต้นไทรต้นไทรต้นไทรต้นไทรวันนี้สนุกจังเลยไว้พวกเรามาสนุกกันใหม่นะคะในพื้นที่แห่งความสุขนี้ค่ะบ๊ายบาย

0: มาเล่นเกมกันยินดีกับเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเห็นต้นไม้อะไรบ้างเดี๋ยวนุ่มๆทวนให้ฟังนะคะนี่ต้นไทรนี่ต้นจามจุรีนี่ต้นมะขามและนี่ต้นโกงกางมีเวลาให้ยินดีและเพื่อนๆดู30วินาทีว่าเห็นต้นโกงกางกี่ครั้งยินดีพร้อมไหม
1: พร้อมครับยินดีพร้อมเล่นมาก
0: งั้นเชิญน้องยินดีเล่นก่อนนะคะจับเวลา30วินาที

่อไปเป็นตาของเพื่อนๆ นับนะคะนับต้นโกงกลางค่ะมีเวลา30วินาทีเริ่มได้

0: ดเวลาแล้วค่ะ
1: คำตอบคือ
0: 9ครั้งเก่งมากเลยค่ะไว้มาเล่นกันใหม่นะคะ
2: ต้องไวมีคำถาม

0: ไวว่องไวรอได
1: ้ต้นไม้สูงสูงว่องไวชอบชอบปีนสนุกดีเพื่อนเพื่อนเคยปีนต้นไม้ไหมนะ
2: มาปีนต้นไม้กัน
3: เ

0: สบายนะตรงนี
1: ้แล้วนั่นหลังเหยียบๆมันจะสบายตรงไหนอะ
2: สบาย
0: จะอยากลองให้หนูเหยียบหลังเต้นไหมล่ะ

0: ครั้งที่หนึ่งนั่งลูก
1: ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็ครั้งที่หนึ่ง
0: ดูนะไม่จ้า

0: มาแล้วมาแล้วต้นไม้อะไรสูงที่สุดนะคำตอบคือต้นสูงไหมล่ะ
1: ถ้าฉันไม่ใช่ต้นไม้ฉันชื่อไม่ใช่ต้นไม้ท่านชื
2: ่ฉันคือภูเขาไฟ
1: ถ้าฉันไม่ใช่ต้นไม้ท่านชื
2: ่ฉันคือนกยูง
1: ฉันไม่ใช่ต้นไม้ท่านชื่อ

0: มาแล้วมาแล้วแหลมคมลองหาดูทำให้รู้ว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดคือต้นไฮเปอร์เรียน
1: เขาสูงเกือบ116เมตร
0: ต้องให้ยีราฟ23ตัว
1: ต่อตัวกันถึงจะสูงเท่าต้นไฮเปอร์เรียนสูงจริงๆ

0: าเพื่อนๆไปออกตามล่าหาสมบัติกัน
1: วันที่11
2: เดือนอะไร
1: เดือน
3: สิงหาร
4: ออีกแป๊บนึงยังไม่ถึงเวลา
0: น้ำลดแล้วถึงเวลาตามล่าหาสมบัติ

0: สักตัวแล้ว
1: นี่แหละสมบัติที่กำลังตามหาหอยแข้งนี่ดู
2: มีลักษณะกลม
1: กลมแล้ว
2: ก็มีหาฉีดฉีดมันแข็งๆด้วยอ่ะเนี้ยหอยเยอะมาก
1: หอยเยอะมาก
2: ค่ะหอยอีก

0: ติดดึงออกมาก็เอามาปก
1: โอ้เป็นก้อนเลยโอ้ย
0: เอาหอยมาปวดด้วย
1: เฮ้ยขอน้ำหน่อยจะมาล้างหอย
0: เอ้ยเอา
1: วิจูยกหอยแล้ว
0: ปักปักปักหน่อย
1: ปักให้มันเป็นอย่างนี
0: ้หอยตัวอ้วนนี่เนาะใส่หมดแล้วไหมหอยนะ
1: ไอ้เจ้ามาก
0: หอยมันมุดลงไปแล้ว
1: มันเห็นมันสีแดงๆคือมันมุดลงไปเลยอ่ะ
0: มันเหมือนมีมือมาดึงมันในโคลนเลย
1: แปลกดี
0: มันต้องเอาลิ้นน่ะมุดลงไปในโคนอ้าปากก่อนแล้วมันก็เอาลิ้นตะเกียบตะกายลงโคนมันมุดเสร็จแล้วแล้วมันก็ปิดปากแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็มุดดินอีก
1: มันจะหาอาหารไว้หาอาหารแล้วก็ไปแอบเพื่อฝันพวกนกที่ขายยาวๆปกติเขาขาวอ่ะขายาวๆนั่นนกก็ยามตอนจะมันอ้าปากนกมันจิก
2: ในปากแล้วมันก็ดึงเนื้อออกไปกิน
0: เดี๋ยวมันหาเสร็จเดี๋ยวมันก็เอาลงไปในใต้ดินอีกมันเอาลิ้นกิน
1: มันเอาลิ้นตะวัด
0: นี่นายโคนมีอะไรเจ๋งๆต่ออยู่แน่เลยทำไมชอบมุดลงไปจังนะ
3: โอ๊ยหอยแครงอย่างเราว่ายน้ำไม่เป็นพอคลื่นซัดมาทีก็พาเราลอยไปมามึนไปหมดเลยเราก็เลยต้องไปซ่อนตัวในโคลนไงล่ะดูแบบนี้คิดว่าลิ้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะมันคือเท้าของเราเองแต่ไม่ได้เอาไว้เดินนะยืดแล้วก็ขุดอ้าวยืดแล้วก็ขุดถึงแล้วจ้าบ้านโคลนของพวกเราขุดเยอะไปหน่อยขอเติมพลังก่อนนะอาหารของเราอยู่ในน้ำทะเลเราชอบกินแพงต้อนตัวจิ๋วพวกนี้พวกเราอยู่ในโคลนแบบนี้ได้อย่างสบายๆเลยเพราะเราหายใจผ่านท่อแบบนี้พอน้ำทะเลไหลเข้ามาผ่านเหงือกเราก็หายใจได้เหมือนปลาเลยแถมโคลนเปียกๆเย็นสบายช่วยให้เราไม่โดนแดดเผาด้วยนะโคลนนี่แหละบ้านแสนสุขของพวกเรา
0: คือตะแกรงเอาไว้ร่อนหอยมันเอาไว้ร่อนตัวนี้ขยับไปขยับมาให้หอยตัวเล็กๆลงไปแล้วให้หอยตัวใหญ่อยู่บนนี้เอาละเกิดหอยตัวเล็กมันจะพอดีกับไอ้ร่องนี้แต่ถ้าเกิดเป็นหอยตัวใหญ่มันจะไม่พอร่องตรงนี้มันจะอยู่ด้านบน
1: ตัวใหญ่เสร็จทางนี้เดินลิ้นใส่กลางใส่กลางปิ้งใส่กลาง
0: เจ๊เหรอครับไปขายนะ
4: หอยนี้ก็จะเอากลับไปปล่อย
1: หอยแดงนางโตอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเทคือใส่นี่แหละนี่หอยเล็กอันนี้หอยกลางที่มันรอดดีได้โอเคอันนี้ต้องไปปล่อยแล้วล่ะปล่อยเลยไหม
4: ไวจะได้เดี๋ยวจะมาเก็บอีก

โตไวๆนะ

0: แถวบ้านเพื่อน
1: มีกิจกรรมหรืออาชีพอะไรน่าสนใจที่นักวิทย์น้อยอย่างพวกเราได้ไปสนุกเล่นสนุกเรียนรู้บ้างส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อยนะ
0: คราวหน้า
1: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอาจจะไปเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่บ้านเพื่อนๆก็ได้ไว้เจอกันนะ

0: ากโก
1: ้รับแม่นแต่ดูนี
0: ่งัดทาโก้ได้เจ๋งมากฉันต้องกลับไปฝึกบ้างแล้วล่ะขอบคุณที่ให้ฉันมาฝึกขว้างบอลระเบิดวันนี
1: ้ด้วยความยินดีหืมจัดการผู้รุกราน
0: เดี๋ยวฉันรู้จักยานนั้นไอโซเลเทียนั่นทำอะไรอ่ะ
1: ฉันก็เดาไม่ออกเหมือนกันยันเราโดนหยุดยึดโดยพิทเดิ้ล
2: เอาเลยเอาเลยนี่แน่วับลุยเลยพวกเรา
3: ดูว่าเราเป็นใคร
0: วันนี้พิทเดิ้ลมันทำอะไรกัน
2: ไม่ใช่พิทเดิ้ลธรรมดาทั่วไปเราคือโจรสลัดพิทเดิ้ลไงล่ะ
0: โจรสลัดพิทเดิ้ลมีด้วยเหรอ
4: โอ้ยพวกมันมีทาโก้ด้วย
2: ทาโก้อยู่ที่ไหน
4: ยิงสิทาโก้ที่อยู่ในรูน่ะ
2: จ้าอย่าโอ้ไอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพวกเราโดนโจมตีพี่ชีต่อสู้กับพวกทาโก
0: ้โอเคหยุดสลัดพิทเดิ้ลหยุดก่อนไม่ต้องไปสู้กับทาโก้มันไม่ใช่ศัตรูพวกนายแค่เอามากินโดยที่ไม่ต้องใช้กำลัง
2: ฆ่าพวกทาโก
5: ้จนสลัดผิดเง
6: ินได้เวลานอนแล้วห้ามวุ่นวายจนกว่าจะตื่นนอน
2: โอเคโจรสลัดได้ยินแล้วใช่ไหมได้เวลาไปงีบเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกงีบจะกลับมาคิดบัญชีจะเล่นงานไอ้ทาโก้ตัวแสบให้เป็นผุยผงไปเลยอย่าเลย
1: ในอวกาศช่างมีแต่เรื่องประหลาด
0: เดี๋ยวไปดูไอโซเลเทียหน่อยสงสัยโดนพวกนั้นบังคับ
1: ระวังตัวนะลีโอพิทเดิ้ลพวกนั้นน่ะดูไม่เหมือนพิทเดิ้ลธรรมดา
0: ไอโซเลเทียฉันเองลีโอ
5: ลีโอเธอมาทำอะไรที่นี
0: ่ฉันแวะมาดูเธอเธอเป็นไงบ้าง
5: สบายดีคิดยังไงกับโจรสลัดพิทเดิ้ลของฉัน
0: โจรสลัดพิทเดิ้ลของเธอเหรอไปรู้จักพวกนี้ได้ไง
5: ฉันเจอเขาลอยอยู่ในอวกาศ